2ทีนี้ไปด้านหลังบ้างทำการย้อนกลับเนาะวอร์มข้อต่อหัวไหล่กันก่อนครับรอบแรกนะครับเยี่ยมมากอีกสัก10วินาทีครับสบายๆลำตัวตรงฮะสวยงามแบบนี้สามารถทำได้ทุกเช้าเลยนะครับท่าพวกนี้อ่ะต่อไปเราบิดตัวบ้างอึ๊บอึ๊บเน้นการวอร์มลำตัวด้านบนนะครับเกรงหน้าท้องเล็กน้อยยกข้อศอกขึ้นมาขนาดหัวไหล่ตัวเองบิดตัวนะครับสายตามองด้านหน้านะครับถ้าเรามองไปแบบนี้อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้ฮึบเยี่ยมฮะทีนี้เราด้านข้างบ้างเรายืนขากว้างเล็กน้อยนะครับเรายืดแขนไปข้างลำตัวแล้วดึงกลับจะรู้สึกตึงสี่ข้างลำตัวนิดนึงนะครับแบบนี้ถ้าเรารู้สึกตึงๆไม่เมื่อยเนี่ยเรามาถูกทางแล้ว3 2ทีนี้ลำตัวด้านล่างครับเรายกขาขึ้นมาแล้วเปิดด้านข้างย่ำเท้าและยกเปิดด้านข้างแบบนี้ฮึบจงก็เปิดเข่าขึ้นนะครับเกรงกล้ามเนื้อก้นลักษณะนี้ยกขึ้นไม้สูงให้หัวเข่าอยู่สูงกว่าเอวตัวเองสวยงามฮะรอบแรกกันในสะโพกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเป็นต้นขากันบ้างทีนี้เรางอหัวเข่าฮะแบบนี้ยกเท้าขึ้นมาให้ถึงเกือบถึงก้นเลยเกรงต้นขาด้านหลังไว้ยืดต้นขาด้านหน้าด้วยตามองด้านหน้านะครับยืดอกขึ้นลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะขอสัก4วินาทีฮะ3 2รอบสุดท้ายอ่ะเราเรียกเหนือกันหน่อยเราวิ่งอยู่ที่วิ่งให้เร็วที่สุดนะฮะเป็นวอร์มอัพแบบเร็วนะฮะเรียกเหนือกันหน่อยให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นนิดนึงให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1โอเคเบรกนะฮะเดี๋ยวท่าแรกนะครับเราเป็นจ็อกกิ้งอยู่ที่30วินาทีพร้อมกันนะฮะไปจ็อกกิ้งอยู่กับพี่นะครับเรามาเตรียมกันอีกรอบนะฮะจำได้ไหมที่ผมบอกนะครับเราจะเวิร์คทั้งหมด30วินาทีและพัก10วินาทีเท่านั้นและกลับมาทำใหม่ทำแบบนี้พักให้น้อยฮะอีก10วินาทีครับมาพร้อมกันเรียกเหงื่อนะฮะยามเช้าแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแกว่งแขนข้างลำตัวนะครับสวยงาม3 2โอเคพักเบรกพักเบรกครับบิดตัวนิดนึงเราไปดูเลเวล2กันบ้างครับเลเวล2แล้วทำกระโดดตบจัมป์แจ็คโอเคไหมฮะ3 2 8ฮึบฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับเราใช้แบบนี้แตะด้านข้าง easy option นะครับหรือถ้าใครไหวพร้อมกันเนาะย่อขาเล็กน้อยลงน้ำหนักที่ปลายเท้าตัวเองเยี่ยมมากผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงกันบ้างครับทางบ้านท่าที่2นะฮะท่าที่2รู้สึกได้เลยว่าเหงื่อเริ่มมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เรามี energy ทั้งวันแน่นอน3 2 1โอเครีแลกซ์ครับรีแลกซ์ท่าที่3นะครับเราเล็งประมาณ3ก้าวตัวเองเนาะเราใช้แบบนี้แล้วย่อโอเคไหมฮะมาฮึบแล้วย่อแบบนี้สควอทแล้วย่อฮึบจังหวะสควอทนะฮะเรานึกภาพมีเก้าอี้อยู่แบบนี้เรานั่งเก้าอี้ลมแล้วยืนย่อสไลด์ลงอีก20วินาทีเนาะย่อแล้วยืดระยะของการย่อเท่าที่เราไหวนะครับโดยที่เราเกรงกล้ามเนื้อก้นต้นขาด้านหน้าอยู่นะฮึบแบบนี้โอ้เซตที่1เองรู้สึกได้เลยว่าพร้อมแน่เลยวันนี้3 2

ระหว่างนี้ฮะเราสามารถจิบน้ำได้จิบน้ำหรือว่าถ้าใครมีเหงื่อเนี่ยเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะครับทีนี้เราไปดูพาร์ทที่2นะครับท่าแรกเนาะเป็นแอร์สควอตอยู่กับที่ลักษณะนี้30วินาทีนะฮะ Let's go ย่อยืนย่อแล้วยืนการทำสควอตนี่ดีมากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะต้นขาสะโพกทำงานสังเกตดูฮะแค่ผมย่อนี่มาเป็นมัดเลยสังเกตนะฮะนี่ย่อแข็งแรงแน่นอนฮะยืดย่อจังหวะยืดหายใจออกแบบนี้เยี่ยมมาก4วินาทีเท่านั้นฮะอันนี้คือเลเวลที่1นะครับในพาร์ทที่2ของเราโอเคพักเบรกครับพักเบรกครับเลเวลที่2เลเวลที่2เราจะทําเบาไปหนักจําท่านี้ได้ไหมครับจ็อกกิ้งทีนี้เราจะยกเข่าให้สูงขึ้นเป็นไฮนีรันอยู่กับที่

้องไปฮึบแกว่งแขนออปชันเนาะเราสามารถย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าใครไม่อยากกระแทกข้อต่อถ้าไหวพร้อมกันฮะยืดตัวขึ้นแกว่งแขนทั้งลำตัวสวยงาม15วินาทีฮะพร้อมกันเลเวลที่2นะฮะอยู่กับที่อยู่กับที่ยกขาให้สูงดึงขาขึ้นมาเหนือเอวแบบนี้4 3 2 1โอเคจำเมื่อกี้ได้ไหมสไลด์ด้านข้างรอบนี้ไฮนี่สควอทสควอทโอเคนะฮะพร้อมกันนะ3 2 5ฮึบสควอทสควอทแบบนี้ออปชันนะครับเราสามารถเปลี่ยนเลเวลของตัวเองได้ทำให้เบาถ้าอยากพร้อมช่อนเยี่ยมมาก10วินาทีสุดท้ายฮะอีกรอบนึงปุ๊บโอเคเราพักเบรก30วินาทีครับลองจับหัวใจตัวเองดูรู้สึกได้เลยว่าหัวใจทำงานหนักรู้สึกเลยว่าดึงไขมันสะสมเนี่ยไปใช้แล้ว

0: ทีนี้พาร์ทที่3นะครับเราจะไปแบบนี้เลยพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3เราจะเหนืออีก1เลเวลนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวเราสามารถลดเลเวลได้ตลอดเวลานะครับมาท่าที่1นะครับ Dynamic Reach Out ย่อขาแบบนี้นะฮะจังหวะยืนนะครับยกส้นเท้าเกรงกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วยืดตัวจังหวะลงพับสะโพกท่านี้สำคัญนะฮะพอในท่าต่อไปเราจะมีการกระโดดเราจะใช้การเคลื่อนไหวและออกแรงแบบนี้รอบแรกนะฮะเราฝึกกันก่อนสวยงามครับพับสะโพกและยกขาโอเคพักเบรกพักเบรกพักเบรกเลเวลที่2นะครับจัมป์จังหวะลงสังเกตดูนะฮะเหมือนเราทำท่าเมื่อกี้เลยเพียงแค่เรากระโดดขึ้น3 2 1ฮึบแล้วย่อยืดเวลาที่เราลงนะครับดันสะโพกไปด้านหลังลงน้ำหนักให้เบาที่สุดขอแบบไม่มีเสียงได้ยิ่งดีฮึบออปชั่นสามารถทำแบบน้องไม้ได้เ
1: รายกขา
0: ย
1: ่อแล้วยกขาเท่าไหวจัมป์จัมป์
0: เยี่ยมมาก4
1: 3
0: 2 1โอเคสะบัดแขนนิดน้อยนะฮะทีนี้ท่าสุดท้ายเรารวมกันทั้งหมดท้ายนี้รันวอดจัมโอเคนะพร้อมกันทางนี้ let's go จัมปึ๊บท้ายนี้รันจัมออปชั่นอย่าเริ่มระหว่างเซตเราสามารถปรับระดับของเราได้โค้งสุดท้ายฮะเยี่ยมมาก10วินาทีฮึบโดดให้สูงขึ้นขออีก1รอบจบพร้อมกันเฮ้ยว้าวเราพักเบรกกันก่อนฮะนี่คือเซตที่1ฮะเราพักเบรก30วินาทีฮะจิบน้ำกันก่อนจิบน้ำกันก่อนฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่2กันทีนี้ทุกคนรู้ท่าแล้วโอเคไหมฮะเริ่มจากท่าแรกจ็อกกิ้ง3 2 1ไปทีนี้เรามาดูดีเทลของท่านะครับในการจ็อกกิ้งนะฮะเราลงน้ำหนักที่ปลายเท้าแบบนี้งอหัวเข่าเล็กน้อยสังเกตแขนนะครับเราจะแกะแหว่งข้างลำตัวแบบนี้ยืดอกตามองด้านหน้าหายใจเข้าออกปกตินะครับลงน้ำหนักเบาๆปลายเท้าลักษณะนี้อีก10วินาทีครับเยี่ยมมากอันนี้คือออปชันที่ง่ายนะครับถ้าระหว่างท่าที่ทุกคนทำไม่ไหวนะเราสามารถกลับมาใช้แบบนี้ได้แต่ขออย่างเดียวขออย่าหยุดพักเบรก10วินาทีฮะได้เดี๋ยวเราไปท่าที่2ทวนอีกรอบจัมปิ้งแจ็คตบๆนะรอบนี้ชาเลนจ์กันหน่อยไม่มีออปชัน Let's go ป่ะฮะง่ายๆเลยยกแขนเหนือศีรษะแบบนี้นะครับฮึบฮึบจังหวะที่เท้าชิดแขนเราชิด

0: จังหวะที่ขาออกแขนเรายืดเหนือศีรษะอีก15วินาทีเยี่ยมมากฮะทำไม่ต้องเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้เอาเบาๆกันก่อนเนาะ3 2 1โอเคพักเบรกนะครับเคลียร์พื้นที่ด้านข้างสไลด์แล้วนั่งสไลด์แล้วนั่งฝั่งนี้ Let's go ปึ๊บนั่งสไลด์แล้วนั่งสังเกตนะครับก้นเราจะลงอยู่ใต้หัวเข่าพอดีฮึบย่อลักษณะนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมจังหวะยืนขึ้นขาหยอกแบบนี้15วินาทีฮึบดูฮะเยี่ยมมากเซตที่2นะครับรอบนี้ทำให้ดีกว่าเดิมนะเกร็งกล้ามเนื้ออ้าขาออกลงเท่าที่ไหวโอเคพักเบรกครับพักเบรกสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยบิดลำตัวเราผ่านไป3ท่านะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันนิดนึงในช่วงต่อไปนะครับเลเวลที่2เราเริ่มจากท่าแรกแอร์สควอตอีก1รอบแล้วยืนแอร์สควอตเนี่ยก้นกับหน้าขาทำงานนะฮะลงให้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าเปิดปลายเท้าอ้าขาเล็กน้อยนะเข่าเราไม่ขุบแบบนี้เนาะเตรียมตัวฮะหาพื้นที่3 2 1ป้ายย่อยืนย่อแล้วยืนแบบนี้สังเกตนะครับปลายเท้าของเราเนี่ยจะแนวเดียวกับหัวเข่านะฮะเข่าเราไม่หุบเข้าด้านในเวลาลงเกร็งกล้ามเนื้อก้นด้านข้างลำตัวตรงจังหวะยืนขึ้นหายใจออกเยี่ยมแบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักเราสามารถเปิดปลายเท้ากว้างได้เราย่อแบบนี้หรือถ้าใครไหวเท้าแคบโอเคพักเบรกนิดนึงนะสะบัดขานิดนึงฮะมารอบเมื่อกี้เบาๆรอบนี้เรายกขาสูงแบบนี้พร้อมกัน Let's go ฮึบเชิดอกขึ้นมานะฮะดึงเข่าให้สูงกว่าเอวระดับนี้แบบนี้ยกขาให้สูงไว้หรือถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้การย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าไหววิ่งพร้อมกันแกว่งแขนนะครับความเร็วปานกลางนะครับไม่เร็วจนเกินไปยกเข่าขึ้นมาให้สูง3 2 1พักเบรกครับทีนี้เรามารวมกันนะไฮนี่สควอทเราเล็งประมาณ3 9 1 2 3แล้วย่อโอเคไหม Let's go ฮึบย่อ1 2 3ย่อยกเข่าให้สูงถ้าไม่ไหวแบบนี้แล้วย่อย่อขาแบบนี้เยี่ยมฮะย่อจังหวะเราก้าวด้านข้างนะฮะลองยกเข่าให้สูงฮึบฮึบฮึบฮึบมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นเบิร์นมากขึ้น3 2 1โอเคพักเบรกฮะพักเบรกรอบสุดท้ายรอบนี้หัวใจทำงานแบบนี่เลยไล่เป็นแบบเลเวลนะฮะเริ่มจากท่าแรก Dynamic Reach Arm Out แบบนี้หาบาลานซ์ให้ตัวเองนะครับโอเคไหม3 2 1 Let's go ทรงตัวก่อนรอบแรกยกส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้จังหวะยืดแขนเหนือศีรษะตัวเองยกขึ้นมาทรงตัวเกร็งกล้ามเนื้อน่องส้นเท้าลอยจากพื้นยกแขนดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยคำแบบหน้าท้องสวยงามครับ10วินาทีสุดท้ายมา3 2โอเคเลเวล2 Let's jump ฮึบฮึบมาเตรียมใจของตัวเองให้ดีนะฮะสะบัดแขนสะบัดขา3 2 1ไป jump ลงน้ำหนักให้เบาฮึบยกขึ้นมาจังหวะที่เราลงนะฮะแล้วดันสะโพกด้านหลังแบบนี้ฮึบแกว่งแขนขึ้นแล้วลงออปชั่นแบบนี้ได้ถ้าไหวมาพร้อมผมปึ๊บชึบเกร็งกล้ามเนื้อก้นยืดอกแหวนฮะถ้าเราไม่ยืดอกฮะเราจะลงแบบนี้ไม่ค่อยดีปึ๊บโอเครีคัฟเวอร์พักเบรกนะฮะรอบนี้เหมือนเดิมรวมกันไฮนี่จัมป์ไฮนี่แล้วจัมป์คัมออนเลทส์โกปึ๊บเลทส์จัมป์ โยนให้สูงฮะรอบนี้ตึ๊บเยี่ยมมากอย่าลืมออปชั่นไปแบบนี้สบายสบายยกส้นเท้าขึ้นเกรงหน้าท้องฮึบ10วินาทีสุดท้ายอะเยี่ยมมากเฮ้ยมาออกเสียงหน่อยปลุกคนที่บ้านปลุกข้างบ้าน3 2 1โอเคเราพักยกฮะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเซตสุดท้ายโอเคครับและก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้นะครับผมขอชาเลนจ์ทุกคนหน่อยเนาะไม่มีออปชั่นนะครับ9ท่าสุดท้ายนะครับทำให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วนะฮะ3 2 1 Let's go เริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับรอบนี้นอกจากไม่มีออปชั่นแล้วนะครับทุกคนพยายามทำให้เร็วขึ้นจากตอนแรกเราทำแค่นี้อยู่ใช่ไหมทางบ้านเราจะทำแบบนี้ได้แกว่งแขนรองน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเดิมแต่ทำให้เร็วขึ้นนะฮะยกสุดท้ายแล้วมาขอชาเลนจ์กันหน่อย15วินาทีฮะเยี่ยมมากฮะน้องไม้เป็นไงบ้าง
1: อ๋อเริ่มเหนื่อยแล้ว
0: สู้ๆครับสู้ๆ4 3 2โอเคพักเบรก10วิฮะไหนๆก็เดินทางมาถึงเซตสุดท้ายแล้วผมขอไม่บอกท่าแล้วกันนะทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับท่าที่2เตรียมตัวไม่มีออปชั่นนะครับแข่งกับตัวเองไปกระโดดตบรอบนี้หลายคนยังอยู่แค่นี้อยู่ลองยืดแขนขึ้นมาแล้วอ้าขากว้างๆย่อขาหน่อยเนาะเราจะไม่ลงขาตรงแบบนี้ไปครับ15วินาทีแค่ว่าเยี่ยมมากฮะ Active Morning นะฮะสมชื่อรายการเรานะฮะโค้งสุดท้าย3 2 1เยี่ยมมากเล่นจริงเหนื่อยจริงนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะเคลื่อนที่ด้านข้างเนาะโอเคไหม3 2 1ไป Shuffle Squat สไลด์ด้านข้างและนั่งเก้าอี้สายตาเรามองด้านหน้าย่อยืนขึ้นมาหายใจออกแบบนี้ฮึบเยี่ยมมากครึ่งทางเนาะขอเพิ่มความเร็วนิดนึงฮึบฮึบเยี่ยมมากเกรงก้นหน้าขาเราทำงาน10วินาทีสุดท้ายเดี๋ยวได้พักนะฮะตื่นใจเดียว3 2 1โอเคพักเบรกนะฮะ30วินาทีสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับมาชาเลนจ์ตัวเองทำตัวเองให้เอเรสเข้าไว้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับเราทวนท่าให้นิดนึงแอสควอตเนาะย่อแบบนี้แล้วยืนสะบัดขาให้พร้อมนะฮะลงให้สุดเท่าที่เราไหวเนาะ3 2 1 Let's go ย่อแล้วยืดแบบนี้ฮะถ้าหลายคนนะฮะรู้สึกว่ามันเบาจนเกินไปเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ย่อแล้วยืดแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มนะครับอาจจะลงไปแค่นี้แล้วยืนให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหน้าขากับก้นนะครับเราจะออกแรงกล้ามเนื้อตลอดเนาะถ้าไหวทำให้เร็วย่อแล้วยืดจำได้ไหมฮะช่วงชาเลนจ์ไม่มีออปชั่นนะมา2หนึ่งพักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยฮะสะบัดขาเล็กน้อยฮะหายใจให้เต็มปอดเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะเหนื่อยกันอีก1เลเวลนะฮะเตรียมตัวพร้อมไหม High knee run ยกขา Let's go ยืดอกหลังตรงนะฮะแกว่งแขนข้างลำตัวสวยงามว้าวใครบอกเวลาไปวิ่งต้องออกไปข้างนอกไม่จำเป็นฮะยืนอยู่หน้าทีวีเราก็วิ่งได้เร็วขึ้นยกขาให้สูงแกว่งแขนมาแข่งกับตัวเองฮะวู้ฮู้3 2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยนะฮะบิดตัวนิดนึงฮะโอ้เป็นท่าที่ค่อนข้างดีทำทุกวันได้นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะเราเตรียมพื้นที่ด้านข้างไฮนี่ด้านข้างแล้วเชียวสควอตฮึบ1 2 3แล้วย่อ1 2แล้วย่อเยี่ยมมากฮะทำให้เร็วขึ้นมาเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอผ่านแคลอรี่ฮะเบิร์นให้สุดเลยแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟหน่อยมา8วินาทีฮึบ3 2 1โอเครีแลกซ์นะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายเนาะอีก1พาร์ทเราพักเบรกกันอีก20วินาทีนะฮะเมื่อกี้

แต่เราทำงานสัก 70% ถึง 80% สูงสุดแล้วนะรอบนี้ขอเพิ่มอีกสัก 5-10% โอเคไหมดีลนะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะจัดระเบียบร่างกาย3 2 1 Let's go up and down ปึ๊บจังหวะที่เราแกว่งแขนนะครับเกรงหัวไหล่เล็กน้อยยืดให้สุดยกต้นเท้าขึ้นให้รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อน่องหน่อยแบบนี้ฮึบฮึบมาเราใช้ท่านี้ในการเตรียมตัวขึ้นท่าต่อไปนะฮะเราจะมีการกระโดดออกแรงแบบ power 4 3 2 1 recover สะบัดขานิดนึงเราเตรียมร่างกายให้พร้อมใช้งานนะรอบนี้กระโดดอยู่กับที่นะฮะขอเวลาไม่นานนะคิดอะไรเพลินๆ30วิ Let's go jump ต่อเนื่องเลยโดดไม่ต้องสูงมากนะครับเท่าที่เราไหวเน้นการรองน้ำหนักไปที่ก้นตัวเองเยี่ยมมาก15วินาทีสุดท้ายฮึบเกร็งหน้าท้องด้วยแกว่งแขนพับก้นเยี่ยมมาแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเอง3 2 1โอเคว้าวอีก1ท่าสุดท้ายมาสู้ๆ1ท่าสุดท้ายนะเราจะก้าวไปด้านข้างเอามารวมกันหมดเลยท่านี้จัมป์ Let's go กระโดดปึ๊บย่อน้ำหนักปึ๊บเยี่ยมมากจังหวะที่เรายกขานะครับนึกภาพมีขอนไม้ยกข้ามขอนไม้หรือมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขฮะยกขาข้ามเข้าไปและโดดให้สูงฮึบฮ่ารอบนี้ถ้าใครไหวชาเลนโอเคว้าวตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองนะฮะสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเวิร์กอัพในส่วนของคาร์ดิโอนะครับหลังที่เราออกกำลังกายเนาะอีกหนึ่งส่วนสำคัญก็คือการคูลดาวน์ร่างกายตัวเองนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเนาะเราจะได้ไม่ล้าจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบนลงล่างนะครับเราเริ่มจากการยืดแขนกันก่อนแบบนี้ง่ายๆยืดกันในหัวไหล่นะฮะยืดตัวขึ้นไม่ยักบ่าเนาะให้รู้สึกว่าตึงที่หัวไหล่ด้านข้างของเรานะครับทีนี้หลังแขนครับยกขึ้นด้านบนศีรษะตรงนะครับไม่เอียงไม่เอ็นไม่แอ่นเนาะขมิ้นหน้าท้องเล็กน้อย3 2 1ทีนี้เปลี่ยนแขนนะครับเริ่มจากหัวไหล่เหมือนเดิมปึ๊บยืดตัวขึ้นเหมือนเดิมครับเราไม่ยักบ่าเนาะกดไหล่ลงไว้ดึงเข้าหาตัวตัวเราไม่บิดเนาะตัวเราไม่บิดตรงตรงไว้หลังแขนเหมือนเดิมครับยกขึ้นหลังแขนนะครับเราพับแขนแบบนี้ศีรษะดันไว้ด้านหลังเนาะสวยงามครับค่อยๆลดมือลงนะครับประสานมือด้านหลังแบบนี้กำมือยืดอกกดหัวไหล่เชิดคางขึ้นเล็กน้อยลักษณะนี้นะฮะลำตัวด้านบนสุดท้ายฮะประสานมือด้านบนฮึบเหมือนมีคนดึงมือเราไปฮะผ่อนคลายสะบักเก็บคางใกล้คอฮึบลักษณะนี้3 2 1ทีนี้ lower body กันบ้างครับเราง่ายๆเลยเราแค่ก้มไปแตะถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ถ้าใครไหวสามารถลงไปต่ำที่สุดนะครับเลือกออปชันของตัวเองนะครับเท่าที่เราไหวเนาะหายสึกตึงต้นขาด้านหลังนะครับหายใจเข้าออกปกติเนาะเราไม่กั้นหายใจค่อยๆยืดตัวขึ้นมาช้าๆนะครับยืดต้นขาด้านหน้าหน่อยฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับสามารถเดินไปจับกำแพงเปลี่ยนแขนนะเปลี่ยนขาฮึบแบบนี้นี่คราวคิดกันนะครับยืดตัวขึ้นให้สูงหายสึกตึงที่ต้นขาด้านหน้านะครับฮึบวางเท้าลงช้าๆนะครับยืดแขนจ้วงสีข้างของตัวเองนะฮะเปลี่ยนข้างนิดนึงเป็นการยืดเบาๆหลังออกกำลังกายนะครับสำหรับวันนี้ฮะการคาร์ดิโอก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับอย่าเริ่มติดตามรายการของเรานะครับกับรายการ Active Morning นะครับทุกวันมีทุกวันอย่างเช่นวันนี้นะครับเราจะเป็นพาร์ทของคาร์ดิโอเราจะมีทั้งกล้ามเนื้อความแข็งแรงนะฮะกระชับรูปร่างเพราะพันไขมันเสริมสร้างความฟิตของระบบหายใจการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสไตล์โยคะและสปอร์ตเดย์นะครับเราจะมีประมาณนี้อย่าลืมติดตามกันนะครับทางช่อง T Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ผมเทรนเนอร์จ๊าบ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: ทิ้งสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: หึไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ

0: ึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
1: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
2: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
0: อวิชชา
2: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้าสองคนนี่แหละที่เข้ามาได
0: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
2: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
1: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
2: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
0: ได้ข้าเล่น
2: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
1: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
2: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
1: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
0: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
1: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
2: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
1: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
0: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
1: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
0: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
1: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
0: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
1: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
0: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
2: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์แล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
2: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
3: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
2: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
0: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
2: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่า

0: ได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ฮะ
0: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
2: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
3: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
2: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
0: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้วเอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
2: แบบนี้เขายังชั่วน้อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
3: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
2: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
0: ได้ไปกันเลย
2: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
3: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
2: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
4: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
3: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
4: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
2: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
4: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
3: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
4: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
3: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
4: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
3: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
4: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็พบคำตอบเอง
3: ขอบคุณขอรับ
0: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
5: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งสักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดี๋ยวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: ทรวงวัฒนธรรม
1: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสบู่กิตติพาณิชย์นะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

้องการอนุรักษ์อาหารไทยโดยจะสร้างให้มันเป็นอาหารที่โมเดิร์นมากกว่าเดิมโดยที่จะชูตัวของสมุนไพรไทยเป็นแรงบันดาลใจในการผลักอาหารไทยให้ก้าวสู่อีกระดับหนึ่งครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันจากหลากหลายสาเหตุก่อให้เกิดพฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆปัญหาเด็กติดเกมการใช้ความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงแนวทางการป้องกันและส่งเสริมด้านครอบครัวและชุมชนที่ยังขาดระบบการจัดการที่เข้มแข็งแม้ว่าจะมีกลไกภาครัฐที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งแต่ด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนที่เร่งรีบอย่างไม่รู้ตัวอาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่พบได้ในเด็กเยาวชนและครอบครัวเช่นการขาดทักษะการจัดการด้านอารมณ์ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวในรูปแบบต่างๆขาดการคิดไตร่ตรองหรือวิธีการจัดการเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและแรงกดดันต่างๆรวมถึงการขาดที่พึ่งในบทบาทพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้กับเด็กเยาวชนและครอบครัวเหมือนเช่นอดีตที่เคยเกิดขึ้นศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.จึงได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการโครงการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการพัฒนาคนพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในชุมชนสู่การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาชุมชนสร้างพลังที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เกิดรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและครอบครัวที่เป็นรูปธรรมยั่งยืนด้วยการ 1. พัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่นให้มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและนำไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวกในสังคมที่ไร้ความรุนแรง 2. พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวที่ยั่งยืน 3. พัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์โดยคนท้องถิ่นด้วยทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชนเพื่อนำไปสู่แผนพัฒนาระดับประเทศโดยได้ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัด4จังหวัดนำร่องได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครอบครัวพลังบวกสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชนเพื่อสร้างเสริมป้องกันและคุ้มครองให้เป็นครอบครัวในสังคมที่ไร้ความรุนแรงผ่านการดำเนินงานและวางแผนอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในทุกกระบวนการและนำไปสู่บริบทที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ชุมชนโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงประกอบด้วย3โครงการย่อยได้แก่ 1. โครงการ Positive Parenting in Family Promotion Model ดูแลโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนระบบนิเวศของเด็กมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมของเด็กโครงการนี้จึงได้วางแผนและออกแบบสร้างระบบพี่เลี้ยงชุมชนมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชนโดยใช้กระบวนการเสริมพลังบวกนำจุดแข็งของชุมชนทุนมนุษย์ทุนสังคมและจุดแข็งของเด็กและเยาวชนทุนชีวิตทักษะ5ด้านในการบริหารจัดการชุมชนในการแก้ปัญหามาเป็นฐานในการพัฒนาทำให้เกิดระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนนอกจากนี้มุ่งเน้นการสร้างแกนนำพลังบวกพัฒนาเครือข่ายภาคีครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดครอบครัวพลังบวกเกิดการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานขยายผลข้อมูลความสำเร็จของชุมชนและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนด้วยบริบทของชุมชน 2. โครงการ Healthy Gamer Prevention Model ดูแลโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเด็กติดเกมเกิดจากผู้ปกครองขาดทักษะการสื่อสารและการมีกิจกรรมสัมพันธ์ในครอบครัวการดำเนินงานที่ผ่านมารูปแบบการช่วยเหลือเด็กติดเกมดำเนินงานโดยใช้โรงพยาบาลเป็นหลัก Hospital Based โดยจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการรักษาเน้นการรักษาเด็กติดเกมที่อาการรุนแรงมากกว่าการป้องกันหรือช่วยเหลือเด็กติดเกมที่ยังมีอาการไม่รุนแรงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากกว่าผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมไปสู่ชุมชนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน community base ผ่านการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการซึ่งเป็นบุคคลในชุมชนนั้นและใน1หน่วยจะประกอบด้วยพ่อแม่อาสา1คนครูอาสา1คนและเยาวชนอาสา1คนร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนกระบวนการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราความชุกของปัญหาการติดเกมเพิ่มสูงขึ้นและหวังว่าจะก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืนและขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ 3. โครงการ Family Against Violence in Dysfunctional Family Protection Modelดูแลโดยสำนักงานอัยการสูงสุดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมักถูกละเลยจนถูกมองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวจนในที่สุดความรุนแรงที่เกิดขึ้นยกระดับไปสู่การทำร้ายร่างกายซึ่งอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตหรือเกิดเป็นบาดแผลภายในจิตใจที่ต้องได้รับการเยียวยาสำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้นโครงการได้วางแผนและออกแบบผ่านกระบวนการการสร้างกลไกทางสังคมโดยการสร้างพี่เลี้ยงชุมชนพัฒนาองค์ความรู้ศึกษากฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายที่มีความเหมาะสมในการใช้แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เหมาะสมกับบริบทที่นำไปใช้ปฏิบัติสกัดองค์ความรู้ที่จำเป็นและทักษะในการจัดการความรุนแรงทักษะการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวเพื่อพัฒนาระบบพี่เลี้ยงชุมชนให้มีความเข้มแข็งบูรณาการเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายพลังชุมชนและภาคีเครือข่ายในการร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทั้งในเชิงป้องกันเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายขึ้นโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนจึงพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่มีทั้งกระบวนการพัฒนาคนพัฒนากลไกและพัฒนากิจกรรมเพื่อการพัฒนาโดยการเชื่อมโยงและสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนหรือตัวแทนชุมชนเองซึ่งจะสร้างให้เกิดการเรียนรู้และการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

0: 棒棒棒，咻！嘟！ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะปู่ไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุด

0: ก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย

0: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
0: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
0: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
2: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
1: ทางนี้ครับทุกคนพี่บัสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
2: สวัสดีครับ
3: ตาควง
4: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
5: ด้วยความยินดีครับคุณตา
1: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
4: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
2: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
5: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
4: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
6: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
2: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
5: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
1: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
6: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
4: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
2: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
7: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
8: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
1: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
8: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
5: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
8: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
6: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
5: สุดยอดเลยครับ
6: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
2: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
5: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
1: เรื่องจิตอาสาพี่บัสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
5: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติ าทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
3: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
5: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
3: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
5: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
3: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
5: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
9: ครับ
1: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
3: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
2: น่าสงสารเขาเนาะ
5: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
10: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
9: สวัสดีครับ
5: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
10: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
9: ้รับทราบครับ
10: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
9: เย้ได้เลยครับผม
3: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
10: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
9: ได้ครับ
10: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
5: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
11: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
10: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
5: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
1: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ พื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
10: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
9: ครับ
10: สวัสดีครับ
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พวกเราเล่นกันสนุกไหมอ่ะครูไม่ได้เล่นอ่ะครูไม่มีอุปกรณ์อย่างพวกเราครูอยากเล่นมากครูก็เลยต้องหาอุปกรณ์มาใช้เองแล้วครูก็ต้องมีน้ำยาของครูเองด้วยของครูเองก็ทำมาหลากหลายด้วยนะ
1: จะลองสามเหลี่ยมด
0: ูแล้วครูก็มีทั้งหลงทั้งหลอดอะไรด้วยนะอ่ะลอง
1: หนูขอลองสี่เหลี่ยม
0: อ่ะลองดูซิว่าเป็นยังไงไหนครูลองบ้าง
1: ได้นี่มีเทคนิคแบบ
0: มีหลอดด้วยมาลองได้หมดนี่อันน่ะสิ่งที่อยากจะให้พวกเราทุกคนสังเกตคือรูปร่างของฟองสบู่ที่ออกมามันเป็นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ยเล็กมันออกมาเป็นวงกลม
0: ไม่ว่าเราจะใช้ลวดรูปร่างใดก็ตามเนี่ยลักษณะของไอ้เจ้าตัวฟองสบู่ที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบเดียวกันหมดเลยเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังของรูปร่างของไอ้เจ้าตัวฟองสบู่กันนะครับ
2: วิทย์สนุกเสนอตอนฟองสบู่มหาสนุก
0: เมื่อสักครู่เราก็ได้ลองสร้างฟองสบู่กันเต็มไปหมดเลยด้วยอุปกรณ์อะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้เดี๋ยววันนี้มีสูตรมาทำเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหมดแต่คำถามที่ครูสนใจอยากให้พวกเราลองตอบกันว่ารูปร่างของฟองสบู่เป็นรูปร่างยังไงนะ
1: รูปร
0: ่
1: างกล
0: มทำไมถึงกลม
1: เพราะว่าอันนี้
0: มาแล้ว
1: เป็นตัวพลาสติกแต่ว่าอันนี้มันเป็นโลหะ
0: ไม่เกี่ยวนะพอเราเป่าปุ๊บมันก็เป็นฟองของมันแล้วนะไม่ยุ่งแล้วนะคำตอบมันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าของเหลวทั้งหลายเนี่ยที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นแรงที่ดึงดูดซึ่งกันและกันสมมุติครูเอามาลองก่อนตรงนี้ครูมีน้ำเปล่าทุกคนก็รู้ว่าถ้าอาจารย์หยดน้ำลงไปเนี่ยนี่

0: าเราสังเกตระหว่างที่มันถูกต้องรูปหยดน้ำด้วยความที่มันมีแรงดึงดูดให้มันเคลื่อนที่ลงนิดหน่อยมันอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กแต่ว่าอย่างน้อยเราจะเห็นได้ว่ารูปร่างค่อนข้างจะกลมเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมรูปร่างของไอ้เจ้าตัวฟองสบู่เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเริ่มต้นมันด้วยสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรก็ตามแต่พอมันลอยอยู่ในอากาศแล้วเนี่ยมันต้องดึงกันเองพอมันดึงกันเองปุ๊บมันก็เลยสุดท้ายก็จัดรูปร่างตัวเองก็เลยกลายเป็นทรงกลมก็คือไอ้โมเลกุลของไอ้เจ้าตัวน้ำที่อยู่ในผิวของฟองสบู่นั่นแหละพยายามจะดึงกันเองแต่คราวนี้เมื่อสักครู่เราบอกว่าไอ้ที่เราซื้อมามันจะหมดแล้วครูก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้างั้นเราก็ทำเองดีกว่าไหมเฟรย่าพร้อมยังอุปกรณ
1: ์
0: มีอะไรบ้างคะ
1: น้ำถ้วยสบู่
0: เพราะฉะนั้นสุดท้ายเราจะมีทั้งหมด3สูตรสูตรนี้เป็นสูตรสบู่แล้วเดี๋ยวเราจะมีน้ำยาล้างจานแล้วก็มีที่หาได้ตามท้องตลาดเป็น3อันแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบกันอันนี้น้ำยาล้างจานเฟรย่าสบู่ก้อนครูเอาที่ยากที่สุดคือโอเคนะ
1: ถ้าเกิดแล้วใช่ไหมคะ
0: ยังเดี๋ยวต้องเตรียมก่อนโอเคนะพร้อมนะลุยเลยครับมาเฟรย่าทำยังไงดีจ๊ะ
1: ใส่เข้าไปแล้ว
0: ทำไงต่อบอกได้เดี๋ยวครูช่วยเดี๋ยวครูช่วยโอเคครึ่งหนึ่งแล้วทำไงต่อจ๊ะเฟรย่าจ๊ะโอเคโอ้นี่สะอาดเลยมันลื่นโอเควันนี้ตอนนี้น้ำขุ่นแล้วนะใช้ได้เลยอันนี้เรามีน้ำสบู่ก้อนพร้อมแล้วแฟมี่พร้อมไหมจ๊ะเตรียมน้ำยาล้างจานโอ้โหเอามาเลยนะโอ้โหไม่ต้องเยอะไปนะด้านน้ำเรามีไม่เยอะขนาดนั้นนะโอเค very good very good เช็ดมือโอเคดีมากอ่ะเฟรย่าเสร็จแล้วเรานั่งเตรียมพร้อมเดี๋ยวเราจะเล่นแล้วมา
1: ลองเลยนะ
0: ลองได้เลยจ้ามาม ัน
1: อยู่ไม่นาน
0: อ่ะลองเดี๋ยวลองที่ครูทำด้วยเฮ้ยของครูสู้ไม่ได้เลยอ่ะดีกว่าของครูที่เคยเลยไหนโอ้โหให้ทุกคนสังเกตลักษณะรูปร่างของฟองมันเป็นยังไงบ้างเอ่ย
1: เท่าที่หนูดูนะพอเราซ้อนกันใช่ไหมข้างบนมันจะเป็นวงกลมแต่ข้างล่างมันจะเป็นเหมือนเหลี่ยมๆ
0: ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่มันลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยมันไม่มีเพื่อนบ้านไม่มีอะไรอยู่มันก็เลยพยายามจะรวมตัวเป็นลักษณะเป็นทรงกลมแต่คราวนี้ที่น้องๆได้ทดลองเนี่ยเห็นว่าตอนนี้มันมีฟองเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเนี่ยมันก็มาสัมผัสกันพอมันมีจุดที่มันสัมผัสกันมันก็พยายามจะลดไอ้เจ้าพื้นที่ผิวลงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นบริเวณที่สัมผัสมันก็เลยจะดูเหมือนเป็นเส้นตรงมากขึ้นแทนที่จะเป็นโค้งของวงกลมนะครับในภาษาวิทยาศาสตร์ตรงนี้เราเรียกว่าแรงตึงผิวนั่นเองแต่คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะสังเกตได้ว่าสักพักหนึ่งเนาะมันก็แตกหายไปเนาะทำไมเราถึงต้องเอาน้ำสบู่หรือเอาไอ้เจ้าตัวน้ำยาล้างจานไปผสมเนี่ยก็เพราะว่าสบู่หรือน้ำยาล้างจานเนี่ยมันจะไปจับกับโมเลกุลของน้ำเพราะฉะนั้นเจ้าฟิล์มที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือมีน้ำอยู่ระหว่างกลางแล้วก็มีไอ้เจ้าโมเลกุลของไอ้เจ้าตัวสบู่หรือเจ้าน้ำยาล้างจานเนี่ยมาประกบคู่อยู่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยน้ำก็ต้องระเหยออกไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่น้ำระเหยหรือหนีออกไปได้ฟองก็แตกนั่นเองโหอันนี้ใหญ่มากอ่ะอันนี้ใหญ่มันแตกไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าการที่มันแตกก็แสดงว่าน้ำที่อยู่บนผิวเนี่ยได้ระเหยออกไปแล้วฟองก็เลยแตกถ้าเราสามารถทำให้ไอ้เจ้าตัวผิวของไอ้เจ้าตัวน้ำตัวนี้อยู่ได้นานขึ้นฟองก็จะอยู่ได้นานขึ้นตามไปด้วยเดี๋ยวเรามาหาสูตรทำฟองสบู่ที่อยู่ได้นานๆกันเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อตอนนี้เล่นไปก่อนเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองสร้าง
1: สบู่ยักษ์ทำไว้จะฉีดไปกันค่ะ
0: โอ้โดยการเดี๋ยวเราจะผสมน้ำยาสบู่สูตรพิเศษโดยอุปกรณ์ที่มีอยู่ข้างหน้าคุณครูหมดแล้วแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องทำน้ำสบู่ที่มีคุณสมบัติที่พัฒนาไปจากน้ำสบู่ที่เราได้มาเมื่อสักครู่นั้นองค์ประกอบมีอะไรบ้างเรามีน้ำเรามีน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานอันนี้กริสเตอรีนผงฟูแป้งข้าวโพดเราหวังว่าการที่เรามีส่วนประกอบที่มากขึ้นเนี่ยจะทำให้เจ้าตัวน้ำเนี่ยที่มาอยู่เป็นฟิล์มเนี่ยสามารถเกาะตัวได้นานขึ้นแล้วก็ทำให้มันระเหยได้ยากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าฟิล์มจะแผ่นใหญ่ขึ้นอยู่นานขึ้นดูว่าเราจะประสบความสำเร็จในการสร้างฟองสบู่ที่ใหญ่กว่าเดิมอยู่นานกว่าเดิมไหมงั้นเราผสมกันเลยดีกว่ามาลุยช่วยครูเอาน้ำใส่ดีกว่า
1: อ
0: ันนี้3ถ้วยก่อนเดี๋ยวทำ2รอบโอเคอ่ะเดี๋ยวอีกรอบนึงอันนี้อีกรอบนึงอ่ะเฟรย่าช่วยครูหน่อยเติมน้ำไปอีกหรือถัดไปก็คือน้ำยาล้างจานครึ่งถ้วยก่อนนี่คือครึ่งถ้วยเติมน้ำยาล้างจานให้เต็ม
1: ป
0: ั
1: ดเลย
0: ปัดเลย
1: แล้วเอาอันนี้มาทำอะไรคะ
0: ประดับสวยๆจ้ะ คจ้ะมีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยนะคะเอาไปละลายเลยทำความสะอาดไปด้วยในตัวโอเคอย่าให้กระชองมานะจ๊ะโอเคดีงามสเต็ปต่อไปเราต้องการแป้งข้าวโพด
1: ข้าวหมูเลย
0: ถูกต้องครึ่งถ้วยผสมเข้าไปจ้าหันดูละแหมไวเหลือเกินโอเคผงฟู1ช้อน
1: บวก
0: มากริซาลีน1ช้อน
1: อย่าเทมา
0: โอเคโอเคช่วยช่วยช่วย
1: 1ช้อนนะคะเฟียอย่า2ช้อนนะคะ
0: ยังไม่ได้เปิดฝาค่ะโอเคนั่นไงเทท่านเหมือนหนักเลยนะพอแล้วโอเค
1: ไม่ได้กูดช้อนนะคะ
0: ช้อนเดียวช้อนเดียวใช้ได้ใช้ได้คนเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือน้ำยาฟองสบู่สูตรพิเศษที่เราผสมกันขึ้นมาเองเดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างฟองสบู่ยักษ์กันอีกสักนิดนึงนะครับงั้นเราหลบตรงนี้ไว้ก่อนโอเคหลบไว้ก่อนหลบก่อนคราวนี้อาจารย์ก็มีเชือกมาให้เราก็จะใช้เชือกนี่นะคะมาทำให้เหมือนเป็นลวดยักษ์นั่นเองแล้วเดี๋ยวเราหวังว่าเราจะเอาตัวนี้มาสร้างฟองสบู่ที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับโอ้
1: ไม่ทำไม่ฉลาด
0: ดูดีค่ะดูดีค่ะนี
1: ่ก็คือเราจะถู
0: แล้วก็ทำให้เกิดฟองสบู่ยักษ์โอเคเอาละครับเฟย่าดูของพี่หน่อยเป็นไงเสร็จแล้วดูมีแววไหมมีแนวโน้มไหม
1: ให้เฟย่า
0: อ๋อทำอีกรอบไหมอีกอันไหมอีกอันไหม
1: ทำของ
0: ได้เลยเอาเลยลุยเลยค่ะสรุปก็คือสิ่งที่เราทำนะครับก็คือเรามีด้ามไม้สองด้ามแล้วเราก็เอาเชือกมาคล้องนะครับแล้วก็มีไอ้เจ้าตัวถ่วงน้ำหนักนิดหน่อยอะไรก็ได้นะครับสามารถเอามาถ่วงได้
1: กุญแจบ้านก็ได้
0: กุญแจบ้านก็ได
1: ้แต่ว่าอย่าลืมเอาออกมาไม่งั้น
0: เ
1: ดี๋ย
0: วเข้าบ้านไม่ได้
1: ใหญ่ๆไป
0: เดี๋ยวเราจะเอานี่แหละจุ่มเข้ามาในเจ้าสูตรน้ำสบู่ที่เราสร้างขึ้นมาแต่อย่าเพิ่งจุ่มเดี๋ยวเราไปทดสอบสูตรนี้ของเราข้างนอกกันครับนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าสูตรที่เราเพิ่งผสมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะสร้างที่ผลิตมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะสามารถให้ฟิล์มที่เป็นฟองยักษ์ใหญ่ได้แค่ไหนอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะนั้นลองกันเลยครับมาเฮ้ยเดี๋ยวมันพันกันเองมาแล้วเห็นไหมมันพันกันเนี่ย
1: มาแล้ว
0: โอ้ย
1: มาแล้วโอ้ยเมื่อกี้มันใหญ
0: ่ใหญ่ใหญ่มาทำให้มันเป็นฟองให้ได้ให้มันเป็นก้อนยักษ์ๆหน่อยอ๋อนี่เป่าใช้เป่าใช้เป่าเฮ้ยรู้สึกว่าเฟย่าทำสถิติแล้วนะครับเฮ้ยทำสถิติแล้วนะครับ
1: อาจารย์เมื่อกี้มันใหญ่มากอ
0: ยู่ไหนอยู่ไหน
1: ก็อาจารย์ดูแต่ร้องฟองเลย
0: เอา
1: อาจารย์ดู
0: เอามามามาโอ้โอ้มันโดนมือเฟย่าเขาโอเคโอเคเอาแบบเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้มาแล้วเป่าเลยเป่าเลยจ้าเอาละครับจากเจ้าน้ำสบู่ที่เราผสมกันเองนะครับโดยใช้ส่วนผสมที่มากขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะน้ำกับไอ้เจ้าสบู่หรือแค่น้ำยาล้างจานเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราสามารถสร้างฟิล์มได้ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วเราก็สามารถใช้ไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์ที่เราทำหน้าที่เป็นห่วงได้ใหญ่ขึ้นด้วยก็เลยสามารถสร้างฟองสบู่ที่มีขนาดใหญ่และอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ก็คือวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังฟองสบู่นั่นเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บัตรเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรมะ
2: ไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Love Lady。
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV too. Welcome to English class with me, Miss Gao Ta Chit Pet. You can call me Teacher Gao. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิตเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะเด็กๆลองมาดูภาพหน้าปกกันก่อนดีกว่าค่ะให้เด็กๆนะคะลองเดาว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะมีใครสามารถบอกได้บ้างมีใครสามารถบอกได้บ้างคะเด็กๆดูซิอยู่ในไหนหน้าสถานการณ์นี้ไมกี้บอกว่าอะไรนะลูกไมกี้ลองใช้ไมค์แล้วบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยสิคะ
3: ต
1: ้
3: องเกี่ยวกับห้องเรียนแน่นอน
1: ต้องเกี่ยวกับห้องเรียนอย่างแน่นอนใช่ไหมคะมีคนอื่นคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกลุ่มที่สองลองตอบสิลูกวันนี้เกี่ยวกับเรื่อง
4: สิ่งของในห้องเรียน
1: สิ่งของในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางคิดว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรเอ่ยฝากครูปลายทางนะคะช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะจะต้องเกี่ยวกับในห้องเรียนใช่ไหมคะและคิดว่าเกี่ยวกับตัวเราไหมเอ่ยเกี่ยวด้วยดูนะคะเด็กๆดูที่บนโต๊ะว่ามีอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของ things in the classroom ก็คือสิ่งต่างๆในห้องเรียนนั่นเองนะคะสิ่งของต่างๆในห้องเรียนนั่นเองซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะวันนี้เด็กๆก็จะต้องบอกคำศัพท์และประโยคที่ฟังได้รวมถึงพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งสิ่งของในห้องเรียนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะทั้งกิจกรรมกลุ่มแล้วก็กิจกรรมเดี่ยวนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะจะตั้งใจแล้วก็เข้าร่วมทุกกิจกรรมค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะ everyone look at the picture look

0: the picture
1: ให้ดูภาพค่ะและลองพูดสิลูก
0: มันคืออะไร what is it
1: น้องทีน้องทีลองบอกสิลูก
2: eraser
1: again please
2: eraser
1: ใช่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนใครเห็นด้วยกด like กด like นักเรียนปลายทางเห็นด้วยหรือเปล่าคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า eraser
3: eraser
1: eraser ดีมากนะคะเด็กๆนั่นก็คืออะไรลูก
3: ยางลบ
1: ยางลบใครมียางลบมาบ้างวันนี้กด like ใครมียางลบมาบ้างดีมากนะคะนักเรียนปลายทางวันนี้นำยางลบมาโรงเรียนหรือเปล่าดีมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียน bring your notebook bring your notebook ให้เอาอะไรขึ้นมาเอ่ยเอาแรงขึ้นมาเอ่ยสมุดและโจทย์คำศัพท์คำแรกคือคำว่าเก่งมากค่ะคำว่า eraser นั่นเองนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์บนกระดานด้วยฝากครูปลายทางช่วยจดคำศัพท์บนกระดานและนักเรียนนะคะจดคำศัพท์ลงในสมุดด้วยค่ะเป็นคำศัพท์เก่าหรือคำศัพท์ใหม่คะลูกคำนี้คำศัพท์เก่าที่เราเรียนมาตั้งแต่ป.1ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆคำศัพท์คำถัดไปคำว่าม ันคือสมุดใช่ไหมคะนั่นก็คือคำว่าคือคำว่าคือคำว่า notebook นั่นเอง notebook นักเรียนปลายทางลองออกเสียงคำศัพท์เลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนต้นทางช่วยด้วยใช่ไหมเอ่ยดีมากนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูการจดคำศัพท์ของนักเรียนด้วยนะคะช่วยเดินดูการจดคำศัพท์ของนักเรียนด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยต้นหอมดีมากค่ะมีกลุ่มที่1ใครเรียบร้อยแล้วบ้างเก่งมากกลุ่มที่5ล่ะคะดีมากกลุ่มที่4กลุ่มที่ดีมากต่อไปนะคะครูแก้วขอไปคำศัพท์คำถัดไปคำนี้เลยค่ะ What is it
3: Share
1: อีกรอบค่ะ
3: Share
1: เก่งมากนะคะเด็กๆนั่นก็คือคำว่า
3: Share
1: คำว่า Share Share เก้าอี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆเด็กๆจดคำศัพท์ลงไปเลยค่ะคำต่อไปนะคะเพื่อนๆคำต่อไปคำนี้เลยค่ะคืออะไรเอ่ยใครได้กูแก้วให้1หัวใจคำไมกี้ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้ดูที่ภาพนี้นะคะเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าพูดดังๆลูก
4: ขออ
1: ีก1คนต้นหอมต้นหอมจะพูดคำศัพท์ได้ว่า
4: ครอก
1: ใช่ไหมคะปรบมือเพื่อนค่ะดีมากนะคะเด็กๆนั่นก็คือคำว่า clock
3: clock
1: จดลงไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้หัวใจไปคือกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่3นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆมาที่คำศัพท์คำถัดไปค่ะมาที่คำศัพท์คำนี้ใครได้บ้างกรุ๊ปไหนได้เอ่ยเป็นภาพอะไรลูก
3: ร
1: ูปภาพใช่ไหมคะรูปภาพเราจะใช้คำศัพท์ว่าอะไรรูปภาพมีครูแก้วใบให้ว่ามีตัวอักษรตัว P นำหน้ากรุ๊ปไหนได้เอ่ยนักเรียนปลายทางได้ไหมคะคำนี้คือคำว่าอะไรกลุ่ม G5 ใช่ไหมเอ่ยกลุ่ม G5 ให้เพื่อนๆลองฟังนะคะฟังเพื่อน listen to your friend
2: picture
1: ปรบมือเพื่อนค่ะดีมากเด็กๆคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า
3: picture
1: เด็กๆลองสะกดตามคุณครูแก้วตานะคะ
3: P
1: I C T
3: U
1: R E
3: picture
1: ดีมากนะคะเด็กๆจดคำศัพท์ลงไปได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้หัวใจไปคือกลุ่มไหน

0: ก่งมากค่ะต่อไปเด็กๆต่อไปดูซิว่ามีอีกไหมเด็กๆ ดูดีๆภาพนี้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูไปพร้อมๆกันลูกศรชี้ที่อะไรเอ่ยเพื่อนชี้ที่ส่วนนี้นะคะเราจะได้คำศัพท์ว่าอะไรมีแค่หนึ่งพยางค์ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร W อ่ะน้องทีค่ะลูกโฟอ่ะลองสิลูก
1: ว้าว
0: again please
1: ว้าว
0: มีคนอื่นมีกลุ่มไหนอยากบอกฉันมั่นใจอ่ะกลุ่มที่5ลูก
1: ว้าว
0: อะไรนะลูก
1: ว้าว
0: คำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่าว้าว
2: ว
0: ้
2: าว
0: คืออะไรลูก
2: ขนา
0: ดเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้คะแนนไปคือกลุ่ม5น้องทีตอบถูกต้องเปล่าถูกต้องด้วยใช่ไหมคะมี2กลุ่มคือกลุ่มไหนกับกลุ่มไหน4 and 5นั่นเองดีมากค่ะเด็กๆจดคำศัพท์ลงไปด้วยนะคะเด็กๆต่อไปต่อไปดูซิลูกศรชี้ที่อะไรชี้ที่พื้นใช่ไหมชี้ที่พื้นจะได้คำศัพท์คำว่าอะไรอ่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5ได้ว่าอะไรลูก
1: Frog
0: Again please
1: floor
0: มีคนอื่นมีกลุ่มอื่นอยากตอบอีกไหมมีพยางค์เดียวนักเรียนปลายทางได้หรือเปล่าฝากครูปลายทางช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะอ่ะกลุ่ม
1: four
0: อ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำนี้นั่นก็คือคำว่า
2: floor.
0: กลุ่มที่ได้ไปคือกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่กลุ่ม5หรือกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่5นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเพื่อนๆมาทบทวนคำศัพท์กันค่ะให้เด็กๆดูที่ภาพแรกที่คุณครูชี้นะคะจะได้คำศัพท์คำว่าอะไรลูกมี3คำคำบุพบทบอกตำแหน่งคำแรกคำว่าน้องทีใช้ไมค์ตอบจะได้ว่าอะไรลูก
1: in
0: again please
1: in
0: เก่งมากค่ะเด็กๆพูดพร้อมน้องทีเลยค่ะ in
2: เ
0: ก่งมากต่อไปค่ะเก่งมากค่ะนั่นก็คือคำว่า on และอีก1คำค่ะลูกอะไรนะลูก
2: under
0: เก่งมากค่ะ under นั่นเองนะคะเด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะคำบุพบทที่เราเรียนกันไปมีทั้งหมดกี่คำนะลูก3คำได้แก่คำว่าอะไรคะเด็กๆพูดเลยค่ะ
2: in on under
0: เก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางทันไหมเอ่ยทันอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆให้เด็กดูที่ภาพนี้ค่ะ Look at the picture ครูแก้วนะคะมีคำถามให้ว่า
2: What is this
0: จะตอบว่าอย่างไรไมกี้ไมกี้ตอบว่าอย่างไรมาฟังไมกี้ดีกว่าไมกี้จะตอบว่า
1: It's a box
0: Again please
1: It's a box
0: เรามาดูคำตอบกันนะคะจะได้ประโยคที่ว่า It's ใช้อะหรือแอนดีคะเพื่อนๆใครคิดว่าใช้อะยกมือใครคิดว่าใช้อะยกมือใครคิดว่าใช้แอนยกมือแสดงว่าเด็กๆนะคะจะต้องสังเกตว่าคำศัพท์คำนามคำนี้คำว่า box ขึ้นต้นด้วย letter อะไรลูกเพราะฉะนั้นต้องใช้อะหรือแอนคะไมกี้ใช้อ่านหรือแอนคะไมกี้ใช้อ่านนั่นเองนะคะปรบมือให้ไมกี้หน่อยค่ะปรบมืออย่างจริงใจปรบมืออย่างไรเก่งมากนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นประโยคก็จะได้ว่า it's a box
2: it's a box
0: it's a box เก่งมากนะคะกลุ่มที่ได้หัวใจไปคือกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มวันนั่นเองนะคะวันนี้กลุ่มวันตื่นแล้วใช่ไหมเอ่ยต่อไปเพื่อนๆต่อไปมาดูภาพ

0: นี้ค่ะเด็กๆ look at the picture look at the picture ให้ดูภาพนี้นะคะเด็กๆครูแก้วมีคำถามว่าทีนี้ครูแก้วเปลี่ยนคำถามใช่ไหมเอ่ยครูแก้วมีคำถามว่า where is the ball พูดใหม่นะคะจักรพรรดิจะได้ประโยคที่ว่า where is the ball
1: where is the ball
0: อีกรอบนะครับเด็กๆจะได้ประโยคที่ว่า where is the ball
1: where is the
0: ball ใช่หรือเด้อลูกจักรพรรดิลองดูใหม่นะคะเด็กๆพูดตามครูแก้วทีละคำนะคะ ball
1: the ball
0: is the ball
1: where is the ball
0: where is the ball เขาถามว่าลูกบอลเนี่ยอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะลูกบอลอยู่ที่ไหนเด็กๆจะต้องตอบว่าอย่างไรมันอยู่ที่ไหนลูกต้องใช้คำบุพบทบอกตำแหน่งคือใช้ in on หรือว่า under ดีคะ ต้องมีคำว่า in อยู่แน่ๆเลยใช่ไหมเพื่อนๆก็จะได้ประโยคก็จะได้ประโยคที่ว่า it's ตรงนี้ต้องเป็นคำว่าอะไรเอ่ยแล้วก็ the box ครูแก้วมีตัวเลือกให้นะคะครูแก้วมีตัวเลือกให้ใครได้ยกมือกลุ่มที่3ใช่ไหมคะกลุ่มที่3ลองตอบเลยค่ะครูแก้ววันนี้นะคะในสไลด์นี้ครูแก้วถามว่า where is the ball where is the ball หนูจะตอบโดยเลือกคำศัพท์และพูดประโยคได้ว่า
2: it's in a box
0: ตอบอีกรอบค่ะ it's อะไรนะลูก
2: it's in the box
0: ขอฟังอีกหนึ่งคนยังไม่ชัดเจนอ่ะกลุ่มที่4เลือกคำบุพบทบอกตำแหน่งคำว่า
2: in
0: คำนี้ใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆลองพูดเลยค่ะจะได้ประโยคที่ว่า
2: is in the box
0: จะได้ประโยคที่ว่า it's in the box
1: In the box.
0: It's in the box.
1: It's in the box.
0: มันอยู่ในอะไรลูกมันอยู่ในกล่องนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆประโยคนี้เลยเด็กๆประโยคนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆดูนะคะว่ากระเป๋าอยู่ที่ไหนกระเป๋าอยู่บนอะไรลูกอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะได้ประโยคแบบนี้และเลือกคำบุพบทบอกตำแหน่งมาหนึ่งคำจะได้คำว่าเอาแก้วขอเป็นกรุ๊ป2กลุ่มที่2ช่วยตอบหน่อยพูดดังๆนะคะหนูจะเลือกคำไหนลูก
3: on
0: คำว่า on แบบนี้ถูกต้องไหมคะหนูจะพูดประโยคได้ว่า
2: it's on a chair
0: ใช่หรือ the ลูกเอาใหม่ขออีกหนึ่งคนมั่นใจน้องทีตอบได้ว่า
2: it's on the chair
0: It's on the chair.
2: It's on the chair.
0: ขออีกหนึ่งรอบค่ะขออีกหนึ่งรอบน้องที่พูดอีกหนึ่งรอบจะได้ว่า
2: It's on the chair.
0: ไมกี้ขอฟังเสียงไมกี้หน่อย
4: On the chair.
0: อีกรอบนะคะเสียงไมกี้ขอฟังคำตอบจะได้ว่า
4: It's on the chair.
0: It's on the chair.
4: It's on the chair.
0: It's on the chair.
4: It's on the chair.
0: ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆข้อนี้จะใช้คำบุพบทบอกตำแหน่งนั่นก็คือคำว่า
1: on
0: เก่งมากนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆให้ดูที่ภาพนี้ค่ะให้ดูที่ภาพนี้นะคะเป็นอย่างไรเอ่ยเพื่อนๆครูแก้วมีคำถามว่า where is the clock where is the clock นาฬิกาอยู่ที่ไหนนาฬิกาอยู่ที่ไหนมีคำตอบให้ว่า it'sและเด็กๆต้องเลือกหนึ่งคำมันอยู่เป็นอย่างไรลูกนาฬิกาอยู่บนอยู่ในหรือว่าอยู่ใต้ลูกต้องใช้คำว่าอะไรต้องใช้คำว่าอะไรนักเรียนปลายทางคิดว่าคำตอบคำนี้ต้องใช้คำว่าอะไรลูกมีเสียงบอกว่า under นั่นเองใช่ไหมคะขอหนึ่งคนช่วยตอบคำถามจะได้ใครเอ่ยได้ไหมคะกลุ่มไหนได้บ้างกลุ่มไหนได้อะกลุ่มที่5กลุ่มที่5จะได้ว่า
2: is under
0: it's under the picture

0: teacher
1: อีกรอบค่ะลูกใครสามารถตอบได้อ่ะ if อีกรอบ it's under the picture
0: is under the picture
1: it's under the picture
0: is under the picture
1: ดีมากนะคะปรบมือให้ความพยายามของเพื่อนค่ะเด็กๆก็จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วค่ะเด็กๆต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมของนักเรียนกันบ้างนะคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องทำใบงานที่1และใบงานที่2นะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเราจะมาร่วมตรวจคำตอบพร้อมกันนะคะตรวจคำตอบพร้อมกันฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยอธิบายการทำใบงานเพิ่มเติมนะคะถ้าหากว่านักเรียนนะคะไม่เข้าใจแล้วก็เรานะคะสามารถที่จะตรวจคำตอบแล้วก็ให้คะแนนจากใบงานนี้ได้เลยนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูนะคะที่ใบงานที่1กันค่ะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าใบงานที่1วันนี้เราจะต้องทำอย่างไรคะดานิเอลดูแล้วเป็นอย่างไรเราต้องทำอย่างไรลูกเรียงเรียงคำให้ถูกต้องเรียงตัวอักษรให้เป็นคำศัพท์ที่ให้ถูกต้องนั่นเองนะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยเพื่อนๆมีทั้งหมดกี่ข้อคะ มีทั้งหมด6ข้อนั่นเองนะคะมีทั้งหมด6ข้อซึ่งเด็กๆคำแรกเด็กๆคิดว่าจะต้องเป็นคำว่าอะไรลูกคำว่าเห็นชัดเจนเลยนะคะเด็กๆต้องเติมคำศัพท์ลงไปให้ถูกต้องเติมคำศัพท์ลงไปให้ถูกต้องนะคะครูแก้วนะคะยกตัวอย่างให้1ข้อเหลืออีก5ข้อนั่นเองที่นักเรียนจะต้องทำค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ย Are you ready?
2: Yes
1: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆไปเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะเพื่อนๆใบงานอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่บอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยสิลูกใบงานอยู่ที่หน้าที่53นั่นเองนะคะ53อะไรนะลูกดีมากตอนนี้เราหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยใช่ไหมเอ่ยหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยทำได้ไหมเอ่ยเด็กๆกลุ่มไหนนะคะเด็กๆคนไหนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะ

ไหนที่ทำเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยทุกข้อทั้งกลุ่มนะคะเดี๋ยวจะให้คะแนนหัวใจเพิ่มอีก1ดวงจะให้หัวใจเพิ่มอีก1ดวงนะคะตอนนี้นักเรียนปลายทางถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยนักเรียนปลายทางถึงข้อ3หรือยังคะตอนนี้นักเรียนในห้องเรียนถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วลูกมีบอกว่าถึงข้อ3ถึงข้อ6ถ้าถึงข้อ6แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพื่อนนักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยหรือยังดีมากนะคะมีเสียงบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้กิจกรรมเป็นอย่างไรลูกง่ายไหมคะถ้าง่ายแสดงว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจลูกแสดงว่าเด็กๆ เข้าใจใบงานนี้นั่นเองนะคะ

0: จำชื่อภาษาอังกฤษได้หรือยังต้องไปฝึกนะชินนะคะมีในสมุดที่ครูเคยเขียนให้ไงเสร็จเรียบร้อยแล้วหรอกเขียนได้หลายแบบเขียนได้ที่เสร็จเรียบร้อยทั้งกลุ่มและบ้างยกมือมีไหมยังไม่มีนะคะยังไม่มีนะคะต้องเสร็จเรียบร้อยทุกคนทั้งกลุ่มนะลูกทั้งกลุ่มเลยจ้าให้เวลาอีกครึ่งนาที30วินาทีนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือทั้งกลุ่มต้องทั้งกลุ่มเท่านั้นอีก10วินาทีสุดท้ายได้แล้วนั่นเองนะคะเด็กๆปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะดีมากนะคะมีคะแนนความสามัคคีครูแก้วเห็นมีการช่วยเหลือกันด้วยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้หัวใจไปคือกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่1นั่นเองนะคะดีมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาอะไรลูกเราจะมาเฉลยนั่นเองนะคะเฉลยนั่นเองเด็กๆคำแรกเด็กๆได้ไปแล้วนั่นก็คือคำว่า box นั่นเองต่อไปครูแก้วขอสุ่มกรุ๊ปชูช่วยเฉลยภาพถัดไปช่วยเฉลยคำถัดไปภาพถัดไปจะได้คำว่าใช่ไหมคะลูก
1: notebook
0: คำว่าอะไรนะลูก
1: notebook
0: ใครได้คำว่า notebook บ้างเก่งมากนะคะเด็กๆนั่นก็คือคำนี้เลยนะคะคำนี้เลยด้านนี้เขียนแบบนี้หรือไม่ลูกเช็คซีดีมากนักเรียนปลายทางทำได้ไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยต่อไปเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้ขอให้กลุ่มที่1ค่ะไมกี้กลุ่มที่1ช่วยเฉลยหน่อยจะได้เป็นคำศัพท์คำว่าอะไรลูกคำว่าอะไรคะคำว่า
1: picture
0: again please
1: picture
0: จะได้เป็นคำนี้เลยเมื่อกี้ตรวจสอบสิว่าใช่หรือไม่ดูซิเรียงตัวอักษรแบบนี้หรือเปล่า yes or no
2: yeah.
0: ต่อไปอีกหนึ่งข้อขอเป็นกลุ่มที่5ค่ะเป็นกลุ่มที่5ช่วยสะกดคำศัพท์ดีกว่าช่วยสะกดคำศัพท์จากภาพนี้จะได้ว่าอย่างไร if พูดดังๆเลยลูก
1: C L O C K
0: ออกเสียงว่า
1: ครับ
0: เก่งมากค่ะลูกจะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะยอดเยี่ยมค่ะต่อไปอีกหนึ่งภาพถัดไปกลุ่มที่3สะกดให้ฟังหน่อยนักเรียนปลายทางช่วยฟังด้วยนะคะว่าเพื่อนสะกดได้ถูกต้องไหมจะได้คำว่าอะไรลูก
1: eraser
0: ขอหนึ่งคนชัดๆตัวแทนพูดดังๆจะได้คำศัพท์ว่า
1: eraser
0: ขอสะกดหน่อยใครก็ได้กมลรัตให้กมลรัตลองสะกดสิลูกกมลรัตพูดเสียงดังๆจะได้ว่า
1: e r a s e r rooster
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนๆขออีกหนึ่งคนข้าวหอมจัด

0: นหอมต้นหอมจัดการเลยอ่ะเราสะกดคำว่า eraser ใช่ไหมลูกเราสะกดเลยค่ะ
1: e a a s e o rooster
0: rooster อีกแล้ว rooster คือบทเรียนครั้งที่แล้วอ่ะน้องทีน้องที

0: พี่ช่วยหน่อยลูกจะได้คำศัพท์คำว่า
1: eraser
0: eraser ใช่ไหมไมคี้ดีมากน้องพี่สะกดให้ฟังหน่อยเร็ว
1: e a e r a s e r eraser
0: เก่งมากปรบมือเสียงดังๆค่ะดีมากนะคะเด็กๆใช่ไม่ใช่ yes or no yes or no เก่งมากและอีกหนึ่งคำนะคะและอีกหนึ่งคำคำว่า chair นั่นเองนะคะเด็กๆสะกดคำว่า chair พร้อมกันค่ะ
2: chair
0: เด็กๆจะสะกดได้ว่า c h a i r chair แบบนี้นะคะใครถูกต้องทุกข้อบ้างใครเขียนคำศัพท์ได้ถูกต้องบ้างเอ่ยยอดเยี่ยมมากนะเอามือลงได้ค่ะเอามือลงได้ค่ะเด็กๆปลายทางใครทำได้ถูกต้องบ้างไหม very good ดีมากนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆมีส่วนที่จะต้องแก้ไขนะคะเด็กๆสามารถที่จะแก้ไขได้เลยนะคะแล้วก็เอาคำศัพท์ไปจดจำด้วยนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปจะเป็นใบงานที่ต่อไปจะเป็นใบงานที่2นั่นเองใช่ไหมคะใบงานนี้นะคะเด็กๆจะต้องมีการจับคู่อ่านทำความเข้าใจข้อความนะคะแล้วก็หลังจากนั้นให้วาดภาพและระบายสีห้องเรียนในสิ่งที่มีนะคะตามข้อความที่อ่านตามข้อความที่อ่านนะคะหลังจากนั้นเด็กๆจะต้องนำผลงานนะคะไปติดที่ในห้องเรียนของตนเองหรือว่าในป้ายนิเทศนั่นเองเข้าใจไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องทำเป็นคู่หรือเดี่ยวเอ่ยจับคู่อ่านทำความเข้าใจข้อความเป็นกิจกรรมคู่หรือกิจกรรมเดียวให้ช่วยกันนะคะเด็กๆให้จับคู่กับเพื่อนข้างตัวแค่เพื่อนข้างตัวเท่านั้นนะคะเด็กๆแล้วก็เด็กๆนะคะจะต้องวาดภาพตามข้อความที่กำหนดให้นะคะเด็กๆเรามาดูกันนะคะคำศัพท์กันก่อนเลยค่ะเพื่อนๆคำศัพท์ที่จะใช้ในวันนี้นะคะคำแรกคือคำว่าอะไรเพื่อนๆคำว่าอะไรลูกอีกรอบค่ะ
2: picture
0: คำต่อไปค่ะ
2: wall
0: ต่อไปคำว่า
2: chair
0: ต่อไปคำว่า
2: box
0: ball clock และอีกหนึ่งคำค่ะ
2: floor
0: คืออะไรลูกฟลอร์พื้นนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเรานะคะเดี๋ยววันนี้ครูแก้วจะช่วยเด็กๆด้วยดีไหมคะเด็กครูแก้วนะคะจะช่วยมาอ่านประโยคไปพร้อมๆกันเด็กๆดูประโยคแรกค่ะเด็กๆประโยคแรกใครสามารถอ่านได้บ้างใครอ่านได้บ้างฟังน้องทีดีกว่าอยากฟังน้องทีอ่านจังเลยเพื่อนๆฟังนะคะจะได้ประโยคแรกว่าอย่างไรลูก
1: My name is Jane
0: อีกไมกี้เมื่อกี้น้องทีพูดว่าอะไรลูกดีมากค่ะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะคะน้องทีได้พูดประโยคที่ว่า My name is Jane อันนี้คือประโยคแรกต่อไปประโยคต่อไปค่ะเด็กๆพูดตามนะคะ This is my classroomนี่คือห้องเรียนของ
2: ใช
0: ่ไหมคะประโยคต่อไปนะคะนั่นก็คือ a picture is on a wall ต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปประโยคถัดไปคืออะไรเอ่ย a clock is under the picture ก็คือนาฬิกาอยู่ใต้อะไรลูกใต้อะไรลูกรูปภาพนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆประโยคถัดไปใครสามารถอ่านได้บ้างต้นหอมไหมต้นหอมลองอ่านสิลูกประโยคต่อไป My bag is อะไรเอ่ยลองดูสิต้นหอมใช้ไมค์เลยนะคะและพูดประโยคนี้เลยค่ะ
1: My bag is on the chair
0: เก่งมากนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคที่ว่าMy bag is on the chair. My bag is on the chair. ก็คือกระเป๋าของฉันอยู่บนอะไรลูกอยู่บนเก้าอี้เด็กๆก็จะต้องวาดกระเป๋าของฉันอยู่บนอะไรลูกเก้าอี้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะอีกหนึ่งประโยคใครอ่านได้บ้างน้องทีอ่านประโยคถัดไปเลยลูก

0: A box is on the floor.
1: ดีมากนะคะนั่นก็จะได้ประโยคที่ว่า A box is on the floor. A box is on the floor. ก็คือกล่องอยู่ตรงไหนลูกอยู่บนอะไร floor อยู่บนพื้นนั่นเองนะคะเด็กๆและอีกหนึ่งประโยคน้องทีช่วยอ่านหน่อยค่ะและอีกหนึ่งประโยคสุดท้ายจะได้ว่า
0: ball is in the box
1: จะได้ประโยคที่ว่า a ball is in the box a ball is in the box อีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคที่ว่า a ball is in the box ก็คือลูกบอลอยู่ in on under อยู่ที่ไหนลูกอยู่ในกล่องนั่นเองเด็กๆก็จะต้องวาดลูกบอลนะคะอยู่ในกล่องนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถทำได้ไหมเอ่ยเด็กๆเข้าใจกิจกรรมนี้ไหมคะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะไปเริ่มทำได้เลยค่ะเด็กๆกิจกรรมนี้นะคะครูแก้วให้เด็กๆช่วยกันทำเป็นคู่หรือเดี่ยวนะเป็นคู่นะคะเด็กๆจะได้ช่วยกันอ่านข้อความนะคะคู่กันโอเคโอเคให้ทำเป็นคู่นะคะ

0: ได้มั้ยเอ่ยทำได้ไม่ยากเลยวันนี้ประโยคที่เราเรียนเป็นประโยคที่ง่ายใช่ไหมคะอ๋อเป็นประโยคที่ไม่ยากนะคะในหนังสือขอดูหน่อยเช็คเลยเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาด้านนี้ไหนดีมากประโยคนี้ว่าอย่างไรลูก A clock is under the picture ใช่ไหมมีนาฬิกาอยู่ใต้เก่งมากดีมากนะคะได้ไหมเอ่ยเขาบอกว่าอย่างไร A picture is on the wall ก็คือรูปภาพอยู่บนอะไร wall wall คืออะไรลูก wall ผนังใช่ไหมคะก็ต้องมีรูปภาพอยู่บนผนังหนูก็ต้องวาดรูปภาพอยู่บนอะไรอยู่บนผนังเนี่ยเหมือนกับของเมเมเนี่ยถูกต้องดีมากเนี่ยของเจด้าถูกต้องได้ประโยคละอีกกี่ประโยคลูกละอีกกี่ประโยคคะ My bag is on the chair ว่าหรือยังกระเป๋าอยู่บนเก้าอี้ดีมากค่ะประโยคถัดไปอะไรเอ่ย A box is on the floor มีกล่องอยู่บนพื้นว่าหรือยังอันนี้ใช่ไหมแล้วต่อไปเขาบอกว่าอะไรอย่างเงี้ย A ball is in the box มีลูกบอลอยู่ในกล่องว่าหรือยังลูกบอลอยู่ในกล่องวาดแล้วนะคะวาดแล้วดีมากในของชยกรอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประโยคไหนแล้ว A picture is on a wall ถูกต้องประโยคถัดไป A clock อะไรเอ่ยดูซิเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าอย่างไรจับคู่ทำความเข้าใจข้อความหลังจากนั้นวาดภาพจากประโยคอย่างเช่นประโยคแรกเขาว่าอย่างไร A picture is on a wall ก็คือมีรูปภาพอยู่บนอะไรคะ wall คืออะไร wall ผนังก็ต้องวาด picture มีรูปภาพอยู่บนผนังตรงนี้เข้าใจไหมคะนาฬิกาเขาบอกว่าอย่างไร A clock is under the picture A clock is under the picture นาฬิกาอยู่ใต้ picture คืออะไรลูก picture หนูก็ต้องวาดนาฬิกาอยู่ใต้รูปภาพใช่ไหมคะเพื่อนตรงนี้คือพื้นตรงนี้คือผนังเขาบอกว่าอะไร A picture is on a wall picture รูปภาพอยู่บนผนังต่อไปประโยคถัดไปเขาบอกว่านาฬิกาอยู่ใต้รูปภาพแสดงว่าต้องวาดตรงไหนลูก
1: ทั้งสองคุณช
0: อบใช่ค่ะใช่ค่ะไหนทำได้ไหมเอ่ยดีมากโอเคอันนี้วาดครบทุกประโยคยังครบแล้วใช่ไหมให้ดูเป็นตัวอย่างได้ไหมให้ดูเป็นตัวอย่างได้ไหมเพื่อนๆลองมาดูของนันทวัฒน์ดีกว่าค่ะนันทวัฒน์วาดภาพเป็นอย่างไรคะเด็กๆช่วยตรวจสอบสิว่าตรงกับประโยคที่เรียนวันนี้หรือเปล่าตรงกับประโยคที่มีไว้มีนะคะตรงในใบงานหรือไม่นะคะเด็กๆช่วยตรวจสอบหน่อยค่ะดีมากนะคะนันทวัฒน์เป็นอย่างไรบ้างนันทวัฒน์ระบายสีเสร็จเรียบร้อยหรือยังให้เด็กๆนะคะวาดภาพตามข้อความตามประโยคที่ได้ ขึ้นไว้นะคะในใบงานที่2นะคะได้มีในใบงานที่2นั่นเองค่ะนี่หนูวาดเกินแล้วลูกต้องวาดตรงนี้นะเก้าอี้ใช่ไหมเอ่ยเก้าอี้ภาพต่อไปอะไร My bag is on the chair My bag กระเป๋าของฉันอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมคะเรียบร้อยยังเหลืออีกกี่ประโยคเหลือนี่ใช่เปล่า A box is on the floor A box is on the floor ก็คือมีกล่องอยู่บน
1: floor คืออะไร floor
0: พื้นมีกล่องอยู่บนพื้นเก่งมากต่อไปประโยคถัดไปคืออะไร My bagis on the chair my bag กระเป๋าของฉันอยู่บนก็ว่ากระเป๋าของฉันอยู่บนเก้าอี้เข้าใจไหมเข้าใจไหม

กรุ๊ปไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างกรุ๊ปไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างลูกตอนนี้ครูแก้วมีเห็นกลุ่มที่3นะคะมีเรียบร้อยอยู่2คนใช่ไหมคะดีมากนะคะกลุ่มที่5กลุ่มที่5มีเสร็จเรียบร้อยกี่คนลูก2คนเหมือนกันนะคะ2ต่อไปกลุ่มที่2มีคนเสร็จเรียบร้อยกี่คนลูก1คน2คน2คนเหมือนกันนะคะว่าอย่างไรนามสกุลยาวใช่ไหมนามสกุลยาวเขียน

0: ไปอีกได้ไหม any questions มีคำถามไหมเอ่ยเสร็จเรียบร้อยหรือยังระบายสีเลยมีสีเยอะแยะเลยใช่เปล่าทำไมสีเป็นแบบนี้ทำไมไหนใช่เพราะว่าเราวาดภาพตามไปอยู่หลายแล้วใช่ไหมดีมากนี่เหลืออีกกี่ประโยค1ใช่ไหมเด็กๆเหลืออีก1ประโยคกันใช่ไหมคะบางคนนะคะเร่งมือเลยค่ะเด็กๆกระเป๋าอะไรแบ็คแล้วเอากระเป๋าอะไรมาที่โรงเรียนลูก
1: กระเป๋านักเร
0: ีย
1: น
0: เด็กๆก็สามารถวาดอะไรลงไปได้เลยลู
1: ก
0: ให้เหมาะสมใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะลูก things in the classroom ใช่ไหมคะ
1: เก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ
1: ห้องเรียน
0: อย่างไรบ้างไหนใครทำเสร็จเรียบร้อยขอกดไลค์ให้ดูอีกรอบค่ะขอเช็คหน่อยเร็วอ่ะตอนนี้มีคนเสร็จเรียบร้อยเพิ่มเติมนะคะดีมากค่ะเอามือลงได้เลยค่ะเอามือลงได้เลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาสรุปความรู้กันนั่นเองนะคะในช่วงของสรุปความรู้วันนี้นะคะครูแก้วอยากจะให้เด็กดูที่ภาพนี้ค่ะเด็กๆดูที่ภาพนี้ครูแก้วมีประโยคครูแก้วมีประโยคให้นะคะเด็กๆภาพแรกนะประโยคแรกนะคะเด็กๆลองมาอ่านพร้อมกันเลยจะได้ประโยคที่ว่าอย่างไรคะขอหนึ่งคนใครสามารถอ่านประโยคนี้ได้จะได้ประโยคว่าขอดาเนียช่วยสรุปความรู้ในวันนี้ถ้าสมมติว่ามีห้องนี้นะคะเด็กๆมีของวางอยู่แบบนี้เลยประโยคแรกนะคะจะได้ว่าอะไรเอ่ย
2: A box is on the chair
0: again please
2: A boxis
0: a box หรือว่า a bag
2: a bag is on the chair
0: ขออีกหนึ่งคนอ่ะต้นหอมจะได้ประโยคที่ว่า
3: a bag is on the chair
0: จะได้ประโยคที่ว่า a bag is on the chair a bag is on the chair ก็คือมีกระเป๋าอยู่บนอะไรลูกเก้าอี้และอีกหนึ่งประโยคเด็กๆคิดว่าจะต้องเป็นประโยคว่าอย่างไรอีกหนึ่งประโยคคิดว่าจะต้องเป็นประโยคต้นหอมอยากแก้ตัวจะได้อีกหนึ่งประโยคว่าอย่างไรลูกอะอะไรเอ่ยอะเด็กๆปลายทางลองคิดดูนะคะว่าอีกหนึ่งประโยคที่เหลือจะได้ประโยคว่าอย่างไร
2: อะบอ
0: ลอะบ็อกซ์หรือว่าอะบอลดีนะ
2: อะบ็อกซ์อะบ็อกซ์It's on the floor.
0: เด็กๆอีกหนึ่งประโยคนะคะจะได้ว่า A ball is in the box. A ball is in the box. ก็คือลูกบอลอยู่ในไหนลูกอยู่ในกล่องใช่หรือไม่ต้นหอมเก่งมากนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนเกี่ยวกับคำบุพบทที่ใช้บอกอะไรเอ่ยบอกตำแหน่งใช่ไหมคะมี3คำนั่นคือคำว่าอะไรบ้างคะคำว่า in on แล้วก็ under นั่นเองนะคะเด็กๆแล้วก็สิ่งของต่างๆในห้องเรียนนะคะครูแก้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนะคะจะสามารถจดจำคำศัพท์แล้วก็ประโยคได้นะคะซึ่งในบทเรียนนะคะในครั้งถัดไปเลยนะคะเด็กๆก็จะต้องเรียนในเรื่องของ numbers บทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ numbers จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเพื่อนตัวเลขต่างๆใช่ไหมคะตัวเลขนั่นเองนะคะสิ่งที่นักเรียนนะคะจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่3และใบงานที่4ค่ะสามารถดาวน์งานนะคะแล้วก็สื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
2: Class Lady
4: Thank you
0: so much. See you later. Goodbye.

0: ัวโน
1: พี่ย่ามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะหนึ่งสองสามโอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะ
2: ถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
1: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
2: โอเคได้
1: เร็วสุดขีดเลยนะ
2: ได้ได
1: ้โอ้ยพี่ย่าเป็นไรไหมพี่ย่า
2: โอ้ย
1: พี่ย่าเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแป๊บนะ
2: โอ้ยโอ้ย
1: พี่ย่าไหนหนูขอดูหน่อยแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้เย้ย่าเย็นยัง
2: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
1: เอาเหรอหนูลืมไปพี่มาเข้าไปนะพี่อ่ะอ๋อพี่ย่าถ้ากลับบ้านน่ะพี่ย่าต้องประคบร้อนอีกนะ24ชั่วโมง
2: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
1: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
0: แผลถลอก
1: โอ้ยอ้าวพี่ย่าเป็นไรเปล่า
2: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
1: โอ้ยแสบหน่อยนะพี่ย่าโอเคหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อแสบหน่อยนะพี่ย่า
2: โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณนะถูกใจ
1: ไม่เป็นไรพี่ย่า
2: เมื่อกี้เสียง
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
4: อุ๊ยตายแล้วโหทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
1: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดทั้งเดาไหลหัวนอแถมยังหกล้มอีก
4: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
1: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
3: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการประถมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ประถมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยประถมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
1: ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
2: จำได้สิ
1: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
3: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
1: ค่ะแม่
3: อ
1: ่
3: ะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
4: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
3: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
4: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
5: เราต้องแปลงร่างกันใหม
3: ่แยกตัวออก
6: โอ้แยกกันเหรอ
3: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
7: ้โยเย
4: หัวแหลม
7: ฟ้าแฝดตองและตาม
8: ฉากและฉาย
9: นับสี่
3: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
7: ต้องตัดตัดตัดตัด
5: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: เพิ่มพลัง7

0: รงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ย
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับกับคุณครูพีรพงษ์ยินทรวงหรือครูอัดครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับหวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะสบายดีนะครับสบายดีไหมครับ
3: สบายด
1: ีสบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยใครจำได้บ้างนโมลูกครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับ
2: เรื่องแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆโดยสมาชิกในแต่ละกลุ่มที่ซ้ำชุดที่ซ้ำมี2รูปครับ
1: โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี2รูปนั่นเองแสดงว่าเด็กๆได้รู้จักคำว่าแบบรูปซ้ำไปแล้วใช่ไหมครับแบบรูปซ้ำเอ๊ะคืออะไรครับเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยแบบรูปซ้ำเป็นยังไงลูกประกอบลูก
4: จะซ้ำไปเรื่อยๆครับ
1: จะซ้ำไปเรื่อยๆอะไรซ้ำไปเรื่อยๆลูก
4: รูปภาพครับ
1: รูปภาพใช่ไหมอาจจะเป็นรูปเรขาคณิตหรืออาจจะเป็นรูปอื่นๆนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี3หรือ4รูปนะครับเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรบ้างมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอย่างแรกเด็กๆจะต้องบอกชุดที่ซ้ำและบอกรูปถัดไปในแบบรูปซ้ำโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี3หรือ4รูปให้เหตุผลได้นะครับอย่างเช่นเราบอกได้ว่ารูปถัดไปในแบบรูปเป็นรูปอะไรเราก็ต้องให้เหตุผลได้ว่าเพราะอะไรเราถึงตอบในลักษณะนั้นนะครับและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อธิบายได้นะจากแบบรูปที่คุณครูกำหนดนะครับชุดที่ซ้ำคืออะไรรูปถัดไปคือรูปอะไรนะครับเด็กๆต้องสื่อสารออกมาโดยถูกหลักถูกต้องตามหลักทางคณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเกมที่คุณครูเตรียมไว้ให้

0: ไงนะครับเกมรูปอะไรใช่เลยนะให้เด็กๆช่วยกันตอบนะครับเดี๋ยวมาดูรูปกันนะพิจารณาภาพต่อไปนี้นะครับคุณครูมีภาพมาให้ภาพที่หนึ่งเอ๊ะเป็นภาพอะไรลูกเด็กๆลองสังเกตสิภาพที่หนึ่งน่าจะเป็นภาพอะไรน่าจะตอนอะไรตอนเดี๋ยวอาจจะดูภาพที่สองประกอบนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างนักเรียนคิดว่าภาพที่หนึ่งน่าจะแทนเวลาช่วงไหนลูกเวลากลางวันหรือกลางคืนเวลากลางวันหรือกลางคืนเวลากลางวันใช่ไหมครับและภาพที่สองลูกน่าจะแทนเวลาอะไรเวลากลางมาดูภาพที่สามกันภาพที่สามเป็นเวลาอะไรครับเวลากลางวันนะภาพที่สี่ครับ
1: กลางค
0: ืนภาพที่ห้ากลางวันภาพที่หกแล้วครับคุณครูถามว่าภาพที่7และภาพที่8ควรเป็นรูปอะไรเพราะเหตุใดตะวันลูก
2: ภาพที่7เป็นตอนพระกวันครับภาพที่8เป็นตอนกลางคืนครับ
0: ภาพที่7เป็นภาพกลางวันใช่ไหมภาพที่8เป็นภาพ
2: กลางคืน
0: กลางคืนเพราะเหตุใด
2: เพราะว่าอันที่แล้วมันซ้ำกันครับ
0: อ๋อมันซ้ำกันใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เด็กๆจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราดูจากแบบรูปที่กำหนดให้เป็นแบบรูปซ้ำไหมลูกเป็นแบบรูปซ้ำไหมเป็นแบบรูปซ้ำนะครับสังเกตว่าภาพกลางวันภาพกลางคืนภาพกลางวันภาพกลางคืนภาพกลางวันภาพกลางคืนต่อไปก็ต้องเป็นภาพอะไรครับภาพกลางวันนั่นเองนะนั่นก็คือภาพที่7และภาพที่8คือภาพอะไรครับเป็นภาพกลางคืนนั่นเองนะครับยากไหมไม่ยากนะการที่นักเรียนจะตอบได้ว่ารูปถัดไปคือรูปอะไรแน่นอนว่าเด็กๆก็จะต้องหาอะไรก่อนตอนแรกที่คุณครูเคยสอนเด็กๆนะครับเด็กๆจำได้ไหมเด็กๆต้องอ่านก่อนใช่ไหมว่าเอ๊ะแบบรูปที่กำหนดให้นั้นมีรูปใดบ้างจากนั้นต้องหาอะไรครับหาชุดที่ซ้ำใช่ไหมปรากฏว่าชุดที่ซ้ำในแบบรูปซ้ำนี้คืออะไรครับมีสมาชิกกี่รูป2รูปนั่นเองคือกลางวันและกลางคืนนะเราก็จะทราบเมื่อเรามองเห็นภาพว่าเอ๊ะชุดที่ซ้ำมีสมาชิกกี่รูปรูปอะไรบ้างเราก็จะสามารถที่จะตอบรูปถัดไปได้นั่นเองนะครับมาดูรูปถัดไปกันบ้างนะคุณครูกำหนดให้เยี่ยมมากนะครับมีด้าน3ด้านมีมุม3มุมมีจุดย่อมุม3จุดถัดไปวงรีรูปนี้ล่ะสามเหลี่ยมวงรีและรูปห้าเหลี่ยมเด็กๆสังเกตว่าเราทำขั้นตอนแรกแล้วใช่ไหมอ๋ออ่านดูในแบบรูปมีรูปใดกำหนดให้บ้างจากนั้นเด็กๆต้องทำอย่างไรต่อครับถ้าเราจะหาว่ารูปถัดไปคือรูปอะไรเพราะเหตุใดเด็กๆต้องทำอะไรก่อนต้องทำยังไงก่อนลูกต้องหาอะไรก่อนหาอะไรชุดอะไร
1: ช
0: ุ
1: ดที่3
0: หาชุดที่3นั่นเองนะครับซึ่งเด็กๆลองหาซิว่าชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปเอ่ยเกียร์ไหนลูกชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปครับ
3: 3ครับ
0: 3รูปได้แก่รูปอะไรบ้างครับ
3: สามเหลี่ยมวงรีห้าเหลี่ยมครับ
0: รูปสามเหลี่ยมวงรีและรูปห้าเหลี่ยมใช่ไหมครับเด็กๆคิดเหมือนกันไหม
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันนะแสดงว่ารูปถัดไปน่าจะคืออะไรลูกถัดจากรูปห้าเหลี่
1: ยม
0: ใครรูป
1: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมถูกต้องไหมดูกันนะถูกต้องนะอ่ะประเมินให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะว่าอย่างที่แกไหนบอกไปนะชุดที่3ของเราประกอบด้วยอะไรบ้างครับรูปสามเหลี่ยมรูปอะไรอีกวงรีและรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองนะครับดังนั้นจึงได้ว่าอ๋อชุดที่3นะมีสมาชิก3รูปถ้าถัดจากรูปนี้ไป

0: นะครับก็จะต้องเป็นรูปอะไรเริ่มต้นชุดที่3ใหม่ใช่ไหมขึ้นต้นด้วยอะไรรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับยากไหมไม่ยากนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับจะเห็นว่าจากแบบรูปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเป็นการเรียงกันของรูปอะไรครับรูปสามเหลี่ยมวงรีและรูปห้าเหลี่ยมซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆเราเรียกว่าอะไรนะเด็กๆจำได้ไหมแบบรูปซ้ำนั่นเองนะครับโดยชุดที่3มีสมาชิกกี่รูป
1: สาม
0: รูปนะและแบบรูปซ้ำโดยที่ชุดที่3มีสมาชิก3รูปนี้ซึ่งได้แก่รูปสามเหลี่ยมวงรีและรูปห้าเหลี่ยมนะเด็กๆคิดว่ามีความสัมพันธ์กันในลักษณะใดสัมพันธ์กันในลักษณะใดรูปร่างขนาดหรือสีลูกต้องเป็นอะไรต้องเป็นอะไรครับ
1: ร
0: ู
1: ปร
0: ่างนั่นเองนะครับแสดงว่าเอ๊ะแบบรูปสามนี้นะครับมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างเพราะว่าอะไรครับจะเห็นว่ารูปร่างเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมใช่ไหมลูกในชุดที่311เนี่ยมีรูปอะไรบ้างครับมีรูปสามเหลี่ยมวงรีและรูปห้าเหลี่ยมซึ่งมีรูปร่างแตกต่างกันไหมรูปร่างแตกต่างกันนะครับโดยจะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมทำไมมีด้านกี่
1: ด
0: ้
1: าน
0: มีด้าน3ด้านมีมุมกี่
1: ม
0: ุ
1: ม
0: มีมุม3มุมใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นวงรีมีด้านไห
1: ม
0: ไม่มีด้านแสดงรูปร่างเขาเปลี่ยนแปลงไปไหมครับรูปร่างเขาเปลี่ยนแปลงไปนะมีมุมไห
1: ม
0: ไม่มีแต่พอมาเป็นรูปห้าเหลี่ยมมีด้านกี่ด้านครับมีด้าน5ด้านแสดงว่ารูปร่างเปลี่ยนแปลงไปไหมพอมาเป็นรูปที่3รูปร่างก็ไม่เหมือนกับรูปที่2นะครับจะเห็นว่ามีด้าน5ด้านมีมุมกี่มุม5มุมนะครับในลักษณะนี้จะเห็นว่าซ้ำกันเป็นชุดๆไปเรื่อยๆนะครับเป็นแบบรูป3นั่นเองที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างนะเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะครับเดี๋ยวมาดูรูปถัดไปกันบ้างนะที่คุณครูกำหนดให้นะเด็กๆครับถ้าคุณครูกำหนดให้รูปในลักษณะนี้คิดว่าเป็นรูปฤดูอะไรเอ่ยต้องเป็นฤดูอะไรเอ่ย
1: ฤ
0: ดูฝนใช่ไหมรูปถัดไปละลูกฤดูอะไร
1: ฤด
0: ู
1: หนาว
0: นะฤดูอะไรครับฤดูร้อนรูปถัดไปล่ะ
1: ฤด
0: ู
1: ฝน
0: ฤดูหนาวใช่ไหมครับฤดูหนาวนะถัดไป
1: ฤด
0: ู
1: ร
0: ้
1: อน
0: ร้อนนะครับฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนนะครับนักเรียนคิดว่าจากรูปที่คุณครูกำหนดให้นี้นะครับเป็นแบบรูปซ้ำไหมลูก
1: เป
0: ็นแบบรูปซ้ำไหม
1: เป็น
0: แบบรูปซ้ำแสดงว่าต้องมีชุดที่3ใช่ไหมครับชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปครับ
1: 3
0: มีสมาชิกกี่รูป
1: 3
0: ใครตอบได้บ้างครับนิดาลูกปณิดาชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปครับ
2: 3รูปค่ะ
0: 3รูปได้แก่อะไรบ้างครับ
2: ฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนค่ะ
0: ฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนนั่นเองนะถ้าวงล้อมรอบเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับชุดที่3นะมีสมาชิก3รูปนะครับและเด็กๆคิดว่ารูปถัดไปคือรูปอะไรอีฟลูกอีฟรูปถัดไปน่าจะเป็นรูปอะไรเอ่ย
3: ฤดูฝนค่ะ
0: น่าจะเป็นฤดู
3: ฝ
0: นนะน่าจะเป็นฤดูฝนนะดูสิอะไรครับ
3: ฤดูหนาวค่ะ
0: ฤดูหนาวทราบได้ยังไงว่าเป็นฤดูหนาวลูกทราบได้ไงลูก
3: ภาพมันซ้ำกันค่ะ

0: อ๋อมันเรียงซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆใช่ไหมจะเห็นว่าตอนแรกเห็นไหมชุดที่3มีฤดูอะไรครับฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนเห็นไหมฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนแสดงว่าถ้าฤดูฝนแล้วต้องไปฤดูอะไรครับ
1: ครับ
0: จะเห็นว่าการเรียงกันของรูปฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆใช่ไหมเราเรียกว่าอะไรนะลูกเราเรียกว่าอะไรนะแบบรูป3โดยมีชุดที่3มีสมาชิกกี่รูป3รูปไปเป็นรูปอะไรเอ่ยเด็กๆลองช่วยกันตอบสิรูปนี้เป็นรูปอะไรครับ
2: ดอกไม้
0: เป็นรูปดอกไม้นะรูปนี้ล่ะ
2: พระอ
0: าทิตย์ดวงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์รูปนี้ล่ะลูกดาวใช่ไหมครับรูปนี
2: ้
0: นะดวงจันทร์นะรูปถัดไปรูปดอกไม้ดวงอาทิตย์ดาวดวงจันทร
2: ์
0: ดอกไม
2: ้
0: พระอาทิตย์ดวงอาทิตย์นะ
2: ดา
0: วอะไรเอ่ย
2: ดวงจ
0: ันทร์นะครับนักเรียนคิดว่าจากที่ครูกำหนดให้นี้เป็นแบบรูปซ้ำไหม
2: เป็น
0: คิดว่าเป็นแบบรูปซ้ำไหม
2: เป็น
0: เพราะเหตุใดเพราะเหตุใดครับนโมลูกนโมคิดว่าเป็นแบบรูปซ้ำไหม
3: เป็นครับ
0: เป็นแบบรูปซ้ำเพราะอะไรครับ
3: ดอกไม้กับดวงอาทิตย์ครับ
0: เหมือนกันเหรอยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่ใครให้เหตุผลอื่นได้บ้างแกไหนลูกแกไหน
4: เพราะว่ามันซ้ำเป็นชุดกันเรื่อยๆคร
0: ับ มันซ้ำเป็นชุดไปเรื่อยๆใช่ไหมแสดงว่ามันมีอะไรครับใครตอบได้บ้างว่าน่าจะเป็นรูปอะไรบ้างดาเนียลูกน่าจะเป็นรูปอะไรบ้างครับ
5: ดอกไม้ดวงอาทิตย์ดาวแล้วก็ดวงจันทร์ค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอัปประมือให้ดาเนียนอเยี่ยมมากนะครับถ้าเราจะดูรูปถัดไปแน่นอนว่าต้องเป็นรูปอะไรแน่นอนดอกไม้แน่นอนใช่ไหมครับและเป็นดวงอาทิตย์นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าอะไรปกรณ์ลูก
4: ภาพที่แล้วเป็นภาพที่ซ้ำกันแล้วคร
0: ับมันเรียงซ้ำกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับและถ้าต่อจากพระอาทิตย์ล่ะลูกถ้าต่อจากดวงอาทิตย์ต่อคิดว่าเป็นรูปอะไรหนึ่งรูปตะวันลูกจากที่ครูกำหนดให้ทั้งหมดนี้ใช่ไหมครับถ้าต่อจากดวงอาทิตย์น่าจะเป็นรูปใดเพราะเหตุใด
3: รูปดาวครับ
0: ต้องเป็นรูปอะไรเอ่ย
3: รูปดาวครับ
0: ต้องเป็นรูปดาวใครว่าเป็นดาวบ้างยกมือใครว่าไม่ใช่เดี๋ยวมาดูกันนะถูกต้องนะครับอัปประมือให้ตะวันนอเยี่ยมมากนะครับเป็นรูปดาวนั่นเองนะครับเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดประกอบลูกเพราะเหตุใดทำไมถึงคิดว่าตะวันตอบรูปดาว
4: เพราะว่ามันซ้ำภาพที่แล้วซ้ำกันครับ
0: ซ้ำกันเป็นอะไร
4: เป็นชุดครับ
0: ซ้ำกันเป็นชุดเรียงกันซ้ำๆเป็นชุดไปเรื่อยๆนะครับโดยนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราจะพิจารณาชุดที่3ไหนใครวงล้อมรอบได้บ้างออกมาวงล้อมรอบให้ครูหน่อยดาเนียลลูกมาในวงล้อมรอบให้ครูดูหน่อย

0: จากที่ดาเนียวงล้อมรอบชุดที่3ถูกต้องไหม
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องนะครับเอาประมือให้ดาเนียหน่อยนะจะเห็นว่าชุดที่3นะครับจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะเมื่อเราลองวงล้อมรอบดูนะครับมีดอกไม้มีดวงอาทิตย์มีดาวและมีดวงจันทร์นะครับเราจึงทราบได้ใช่ไหมว่ารูปถัดไปนะครับก็จะต้องเป็นอะไรครับเป็นรูปดาวนั่นเองใช่ไหมครับเพราะดาวอยู่ในตำแหน่งที่3ของชุดที่3นั้นๆ นะตำแหน่งที่เราจะหานั้นคือตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับเด็กๆจะเห็นว่าชุดที่3นะมีสมาชิกกี่รูปครับสรุปแล้วกี่รูปมีสมาชิก4รูปนั่นเองได้แก่พร้อมกันอีกหนึ่งครั้ง
1: ดอกไม
0: ้ดวงอาทิตย์ดาวและดวงจันทร์นั่นเองนะครับวงล้อมรอบชุดที่3เหมือนที่ดาเนียวงไปเมื่อสักครู่นี้นะถูกต้องนะครับเราจะเรียกการเรียงกันของรูปดอกไม้พระอาทิตย์ดาวและพระจันทร์ซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยว่าอะไรลูกว่าอะไรว่าแบบรูปอะไรประกรณ์ลูกเราจะเรียกว่าอะไรครับ
2: แบบรูปที่3ครับ
0: แบบรูป3นั่นเองโดยชุดที่3มีสมาชิกกี่รูป
2: 3หรือ4รูปครับ
0: กี่รูปจากที่กำหนดมีกี่รูป
2: 4รูปครับ
0: 4รูปนั่นเองนะครับเราจะเรียกแบบรูป3โดยชุดที่3มีสมาชิก4รูปนะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างนั่นเองแม้หน้าตาเขาเปลี่ยนไปใช่ไหมครับดอกไม้เป็นพระอาทิตย์ใช่ไหมครับเป็นดาวเป็นพระจันทร์นะมาดูรูปถัดไปกันบ้างมีรูปอะไรบ้างเอ่ยรูปอะไรครับ
1: เคร
0: ื่อง
1: บ
0: ิน เคร
1: ื่อง
0: บ
1: ิน
0: เรือ
1: รถยนต์
0: รถยนต
1: ์
0: เครื่องบิน
1: เรือ
0: รถยนต์นักเรียนคิดว่าแบบรูปที่ครูกำหนดให้เป็นแบบรูปซ้ำไหม
1: เ
0: ป็นไหม
1: เป็น
0: เพราะอะไรลูกประกอบลูก
2: เพราะว่ามันซ้ำกันเป็นชุดๆครับ
0: มันเรียงกันแบบซ้ำกันเป็นชุดๆไปเรื่อยๆใช่ไหมในที่นี้เด็กๆลองช่วยคุณครูตอบหน่อยว่ารูปถัดไปน่าจะเป็นรูปอะไรลูกใครตอบได้บ้างอัจฉริยพฤกษ์บ้างใช่พฤกษ์ลูกคิดว่ารูปถัดไปคือรูปอะไรครับ
3: เครื่องบินครับ
0: เป็นรูปอะไรนะ
3: เครื่องบินครับ
0: เครื่องบินแน่ใจไหมทำไมถึงคิดว่าเป็นเครื่องบิน
3: เพราะว่ามันซ้ำกันไปเรื่อยๆครับ
0: อะไรซ้ำกันแสดงว่ามีชุดที่ซ้ำใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ชุดที่ซ้ำคืออะไรบ้างลูก
3: เครื่องบินเรือรถ
0: มีอะไรบ้างชุดที่3มีอะไรบ้างชุดที่3
3: เครื่องบินเรือรถ
0: เครื่องบินเรือแล้วก็รถใช่ไหมและถ้าต่อจากรถก็ต้องเป็นอะไรเนี่ยลูก
3: เครื่องบิน
0: เครื่องบินนะและอีกรูปหนึ่งล่ะลองทายกันไว้ลองทายกันไว้รูปถัดไปน่าจะเป็นรูปอะไรอีฟลูกอีฟ
2: เรือค่ะ
0: ต้องเป็นอะไร
2: เรือค่ะ
0: เพราะเหตุใด
2: เรียงซ้ำกันมาเรื่อยๆค่ะ
0: เรียงซ้ำกันมาเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะนักเรียนจะเห็นว่าการที่นักเรียนจะตอบได้ว่ารูปถัดไปคือรูปอะไรนะทั้งสองรูปนี้นะครับเด็กๆก็จะต้องทราบก่อนว่าชุดที่3ในแบบรูปมีสมาชิกกี่รูปรูปอะไรบ้างนะชัยพฤกษ์ตอบไปว่าอะไรครับเบิร์นชัยพฤกษ์เขาได้แอบเฉลยไปแล้วว่าชุดที่3ในแบบรูปมีสมาชิกกี่รูปมีสมาชิกกี่รูปครับ
4: 3รูปครับ
0: 3รูปได้แก่อะไรบ้างครับ

0: ครื่องบินเรือแล้วก
1: ็รถ
0: รถใช่ไหมถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะประมือให้เบิ้ลหน่อยเยี่ยมมากนะแสดงว่าชุดที่3นะครับนั่นก็คือมีสมาชิก3รูปนั่นเองวงล้อมรอบได้ในลักษณะนี้เพื่อให้นักเรียนเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเห็นไหมและ2รูปถัดไปเป็นรูปอะไรเพราะเหตุใดก็อย่างที่เพื่อนตอบไปใช่ไหมนั่นก็คืออะไรครับเครื่องบินกับ
1: เรือ
0: นั่นเองนะประมือให้ใจพฤกษ์กับอีฟหน่อยถูกต้องนะครับมากนะแสดงว่าการที่เด็กๆนะครับจะตอบได้ว่ารูปถัดไปคือรูปใดเพราะเหตุใดนักเรียนก็จะต้องทำไมขั้นแรกอ่านก่อนใช่ไหมจากแบบรูปใช่ไหมครับว่ากำหนดรูปใดมาให้บ้างใช่ไหมครับเป็นแบบรูปซ้ำหรือไม่นะเมื่อเราทราบแล้วว่าอ๋อเป็นแบบรูปซ้ำก็ดูว่าเป็นแบบรูปซ้ำที่มีชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปใช่ไหมครับชุดที่3อาจจะมีสมาชิก3รูปหรือ4รูปจากนั้นเราไปดูว่ามีรูปใดบ้างในสมาชิกของชุดที่3และโจทย์ต้องการที่จะทราบรูปถัดไปคือรูปอะไรเด็กๆก็จะสามารถหาได้แล้วนั่นเองนะครับสรุปแล้วขั้นตอนแรกเวลาที่เราเจอแบบรูป3เราทำยังไงครับทำยังไงก่อนอ่านดูก่อนใช่ไหมครับว่าเอ๊ะมีรูปอะไรบ้างอ่านโดยใช้สายตานั่นเองนะมาดูรูปถัดไปกันบ้างคุณครูกำหนดให้รูปอะไรบ้างเอ่ยมาดูพร้อมกันรูปอะไรครับรูปสามเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยม
1: ร
0: ู
1: ปหกเหล
0: ี่
1: ยม
0: รูปสามเหลี่ยม
1: ร
0: ู
1: ปส
0: ี่
1: เหล
0: ี่
1: ยม
0: รูปห้าเหลี่ยม
1: ร
0: ู
1: ป
0: หกเหลี่ยม
1: ร
0: ู
1: ป
0: สามเหลี่ยม
1: ร
0: ู
1: ป
0: สี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมเป็นแบบรูปซ้ำไหมใครตอบได้บ้างว่าเป็นแบบรูปซ้ำไหมเซด้าลูกเป็นแบบรูปซ้ำไหมครับ
2: เป็นค่ะ
0: เป็นแบบรูปซ้ำใช่ไหมครับเพราะเหตุใด
2: สี่รูป
0: สี่รูปได้แก
2: ่รูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมครับ
0: ถูกต้องไหมคิดว่าถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะประมือให้ตะวันหน่อยเยี่ยมมากนะและเด็กๆลองทายซิว่ารูปที่อยู่ถัดจากรูปสามเหลี่ยมน่าจะเป็นรูปอะไรใครคิดว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมยกมือใครคิดว่าเป็นรูปห้าเหลี่ยมใครคิดว่าเป็นรูปหกเหลี่ยมใครคิดว่าต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าก่อนอื่นเราก็ต้องดูใช่ไหมว่าชุดที่3ในแบบรูปมีสมาชิกกี่รูปอะไรบ้างนะครับอย่างที่เพื่อนได้บอกไปเลยเมื่อสักครู่นี้นะว่าได้แก่รูปอะไรบ้างนะมี4รูปได้แก่อะไรบ้างนะ
1: รูปสามเหล
0: ี่
1: ยม
0: รูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม
1: ร
0: ู
1: ปห้าเหล
0: ี่
1: ยม
0: และรูปหกเหลี่ยมนะครับชุดที่3นั่นเองนะครับเวลาเราวงล้อมรอบเราก็จะเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับนั่นหมายความว่า2รูปถัดไปนะครับก็จะต้องเป็นอะไรบ้างร
1: ู
0: ปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับและรูป
1: ห้า
0: เหลี่ยมนะยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากใช่ไหมครับเราจะเห็นว่า2รูปถัดไปนั่นคือรูปสี่เหลี่ยมและรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองโดยสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากอะไรสังเกตจากการเรียงซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆใช่ไหมของชุดที่3นั่นเองใช่ไหมครับเด็กๆจะเห็นว่ามันซ้ำกันใช่ไหมอ๋อมี4รูป4รูป4รูปที่ซ้ำกันแสดงว่าเราก็จะสามารถหารูปถัดไปได้แสดงว่าสิ่งสำคัญเลยเด็กๆต้องหาอะไรได้ก่อนที่จะหารูปถัดไปได้ต้องหาอะไรได้ครับต้องหาอะไรให้ได้หาอะไรครับประกรณ์ลูก

0: ครับ
1: ชุดที่3นั่นเองนะครับต้องหาชุดที่3นะหาชุดที่3ให้ได้ว่าชุดที่3นั้นมีสมาชิกกี่รูปนะคืออะไรบ้างนะครับเราถึงจะหารูปถัดไปได้นะโดยอาจจะวงล้อมรอบดูก่อนนะครับซึ่งให้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะใครได้อะไรบ้างเอ่ยยกมือใครได้อะไรบ้างครับจากที่เราได้ตอบคำถามไปเนาะรูปถัดไปเป็นรูปใดเกี่ยวกับแบบรูป3ใครได้อะไรบ้างปกรณ์ลูกปกรณ์ได้อะไรบ้าง
0: การเรียงรูปที่3ครับ
1: อีก1ครั้งสิ
0: การเรียงรูปที่3ครับ
1: การเรียงรูปใครได้อะไรอีกครับใครได้อะไรอีกบ้างเอ่ยเด็กจะเห็นว่าแบบรูปซ้ำเนี่ยมันมีลักษณะยังไงลูกแบบรูปซ้ำเจด้าลูกมีลักษณะยังไง
0: ซ้ำกันเรื่อยๆค
1: ่
0: ะ
1: ซ้ำกันไปเรื่อยๆใช่ไหมโดยแน่นอนว่าในแบบรูปซ้ำมันจะมีอะไรอยู่จะมีอะไรอยู่ครับจะมีชุดอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะชุดที่3ใช่ไหมครับซึ่งชุดที่3ในครั้งนี้มีกี่รูปเอ่ยใครตอบได้บ้างเกียร์ไหนลูกที่เราเรียนครั้งนี้ชุดที่3มีสมาชิกกี่รูป
0: 4ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้4รูปใช่ไหมครับหรืออาจจะอะไรลูกดาเนียลูกมี4รูปอย่างเดียวเหรอมีกี่รูปอีก
0: 3รูปค่ะ
1: มี3รูปนั่นเองนะครับแสดงว่าจากเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เพื่อนๆได้ช่วยกันสรุปนะแบบรูป3ของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆนะครับจะเห็นว่าเป็นการเรียงรูปซ้ำกันเป็นชุดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งคำว่าเป็นชุดในที่นี้คือชุดอะไรเนี่ยลูกเราเรียกว่าชุดอะไรเราเรียกว่าชุดอะไรนะเราเรียกว่าชุดที่3นั่นเองนะครับโดยสมาชิกในชุดที่3อาจทำไมสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างขนาดหรือสีก็ได้นะครับและในส่วนของการหารูปถัดไปในแบบรูป3นั้นเด็กๆก็จะต้องอาจจะหาเป็นรูปเรขาคณิตใช่ไหมครับหรือรูปอื่นๆซึ่งนักเรียนจะต้องหาอะไรของแบบรูปก่อนใครออกมาเติมเป็นครูได้บ้างสิ่งสำคัญเลยที่ครูเน้นย้ำเสมอว่าการที่เราจะทราบได้ว่าการหารูปถัดแบบรูปนั้นจะเป็นรูปอะไรเด็กๆจะต้องหาอะไรก่อนครับปกรณ์ลูกหาอะไรเอ่ย
0: รูปที่3ครับ
1: หาอะไรครับ
0: หารูปที่3ครับ
1: ยังไม่ใช่นะไม่ใช่หารูปที่3นะเราเรียกว่าอะไรศัพท์นั้นธนพรลูกเราเรียกว่าอะไรครับ
0: หาแบบของรูปค่ะ
1: ไม่ใช่ยังไม่ใช่ดาเนียลูกหาอะไร
2: หาชุดที่3ค่ะ
1: ถูกต้องนะครับเอาประเมยดาเนียหน่อยออกมาเติมให้เพื่อนๆหน่อยนะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับหาอะไรต้องหาชุดที่3นะ

ของแบบรูปก่อนใช่ไหมครับอ่ะเยี่ยมมากเอาประมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะเดี๋ยวมาดูแบบฝึกหัดกันนะครับที่เด็กๆจะต้องทำนะแบบฝึกหัดนั้นเป็นแบบฝึกหัดที่ 4.2 นะครับซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.trtv.ac.th นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 4.2 ทำแบบฝึกหัดที่ 4.2 และตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 4.2 พร้อมอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน

0: เห็นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกหัดกันนะครับข้อแรกอ่านโจทย์พร้อมกันอ่านคำสั่งพร้อมกันครับเขียนวงล้อมรอบชุดที่3ในแบบรูปนะตัวอย่างนะครับเห็นไหมเขาให้มาเรียบร้อยแล้วซึ่งในแบบฝึกหัดนักเรียนก็น่าจะมีแล้วนะครับอย่างเช่นรูปสามเหลี่ยมรูปอะไรต่อรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปและรูปให้เราวงล้อมรอบชุดที่3เด็กๆจะเห็นว่าเมื่อเราอ่านเรียบร้อยแล้วถ้าเราสังเกตเสียงของตนเองและสังเกตภาพจะเห็นว่าเราจะเห็นชุดที่3นะครับนั่นก็คืออะไรรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมและรูปห้าเหลี่ยมใช่ไหมวงล้อมรอบครั้งเดียวพอนะวงล้อมรอบ1ครั้งนะครับในลักษณะนี้นะอย่างเช่นข้อที่1คุณครูใจยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับมีรูปอะไรบ้างครับรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมแต่เป็นรูปสามเหลี่ยมสีอะไรเนี่ยสีม่วงตอนแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมสีเขียวใช่ไหมครับรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าและรูปสามเหลี่ยมสีม่วงรูปสามเหลี่ยมสีเขียวรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้ารูปสามเหลี่ยมสีม่วงรูปสามเหลี่ยมสีเขียวรูปสี่เหลี่ยมสีรูปสามเหลี่ยมสีรูปสามเหลี่ยมสีรูปสี่เหลี่ยมสีรูปสามเหลี่ยมสีเด็กๆคิดว่าชุดที่3คือชุดใดครับนี่คืออะไรตะวันลูกคิดว่าชุดที่3คืออะไรรูปอะไรบ้าง
1: รูปสามเหลี่ยมรูปสีเขียวครับรูปสี่เหลี่ยมสีฟ้ารูปสามเหลี่ยมสีม่วงคร
0: ับ ไหนออกมาวงล้อมรอบให้ครูดูหน่อยเพื่อนวงล้อมรอบถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประเมินให้ตะวันหน่อยนะถ้านักเรียนเข้าใจในส่วนของข้อที่1ใหญ่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อที่2ใหญ่นะครับในส่วนของข้อที่2ใหญ่นะครับให้นักเรียนทำอะไรอ่านคำสั่งพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับเลือกรูปและระบายสีรูปถัดไปในแบบรูปนะอย่างเช่นตัวอย่างนะมีทรงกระบอกสีอะไรครับเนี่ย
2: สีฟ้า
0: สี
2: เหลือง
0: ทรงกระบอกสี
2: เหลือง
0: สีอะไรเอ่ย
2: สีเหลือง
0: ออกส้มๆเนาะรูปทรงกระบอกสี
2: เขีย
0: วสีฟ้าทรงกระบอกสีสีเหลืองออกส้มรูปทรงกระบอกสี
2: เขียว
0: นะครับไปเรื่อยๆในลักษณะนี้แล้วให้นักเรียนเติมนะว่าที่อยู่ถัดจากไม่ใช่ระบายทั้ง3ช่องนะระบายเพียงช่องเดียวที่เป็นรูปถัดไปนะครับถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนำแบบฝึกหัดขึ้นมาลงมือปฏิบัติได้ครับ

ร็จแล้วเหรอเสร็จหมดแล้วแสดงว่าเข้าใจใช่ไหม

ำเลยลูกกากบาทได้เลยเสร็จแล้วใช่ไหม

Thank you.

Mm-hmm.

นักเรียนที่กำลังทำแบบฝึกหัดอยู่นะครับถ้าทำไม่เสร็จให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะคนใดที่เสร็จแล้วนะครับสามารถที่จะเก็บใส่ใต้โต๊ะได้เลยนะแต่ถ้าคนใดที่ยังทำไม่เสร็จให้นักเรียนนะครับนำไปทำเป็นการบ้านนะครับสำหรับเรียนที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในครั้งต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่3มี3หรือ4รูปนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 4.3 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.trtv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของแบบรูป

0: าจะ
1: วิดดี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิดดี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
2: ที่วิดดี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรนั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิดดี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโพรงและต้นสนด้วยนะ
1: อย่างนี้นี่เองทีแรกทางนี้ทางนี้จำวิดดี้กับพี่แว่นได้ไหม
2: วิดดี้ระวังทีเร็กซ์กำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากิน
1: เฮ้

0: เร็ววิดดี้มันจะตามเราทันแล้ว
1: โอ้ย
0: วิดดี้รีบลุกเร็ว
1: ช่วยด้วย
2: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่ลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กซ์เอง
3: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
4: นี่คือแองกิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรรพ์
3: ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
2: น้องๆดูวิดดี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โอ้เท่สุดๆไปเลยวิดดี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิดดี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
2: จริงๆวิดดี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: กินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆน่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองกิโลซอรัสได้แน่นอนวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา
2: ในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาพรมบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆก่อนเริ่มเรื่องนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนกันนะคะครูมีคำถามมาฝากเด็กๆค่ะว่าเด็กๆทราบไหมคะว่าผักอะไรทานแล้วช่วยบำรุงสายตาให้เด็กๆเนี่ยมีสายตาที่ดีมีสายตาที่ใสมีใครทราบบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางตอบก่อนค่ะเด็กๆเอามือลงค่ะเด็กๆปลายทางคะผักอะไรเอ่ยที่ทำให้เราสายตาดีบ้างถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยฝากคุณครูปลายทางเฉลยด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับเด็กๆต้นทางผักอะไรที่ทานแล้วสายตาจะดีคะผักอะไรเอ่ยกลุ่มที่2ค่ะผักอะไรคะตอบพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องยอดเยี่ยมมากประมือให้เพื่อนค่ะนี่เลยแล้วมีใครชอบรับประทานผักบุ้งบ้างน้องกิ่งก้าวบอกว่าชอบรับประทานผักบุ้งชอบรับประทานเมนูอะไรกันบ้างเด็กๆเอามือลงค่ะผัดผักบุ้งอะไรอีกคะผัดผักบุ้งไฟแดงเหมือนกันนะคะชอบรับประทานเมนูอะไรคะน้องจักรพรรดิ
2: ผักชีครับ
0: ผักบุ้งชอบรับประทานเมนูอะไรคะผักบุ้งไม่ใช่ผักชีค่ะน้องเจด้าค่ะน้องเจด้าชอบรับประทานเมนูอะไรคะ
3: ผักบุ้งไฟแดง
0: ผักบุ้งไฟแดงน้องปกรณ์ชอบรับประทานอะไรคะ
4: ข้าวผัดครับ
0: ข้าวผัดใส่ผักบุ้งเหรอคะโหเมนูใหม่เลยนะคะประมือให้เด็กๆค่ะโหไม่เคยรับประทานเลยนะคะข้าวผัดใส่ผักบุ้งนะคะเดี๋ยวต้องลองไปทำบ้างแล้วสายตาจะได้ดีๆนะคะเอาละค่ะเด็กๆลองดูวันนี้คุณแม่มีภาพมาให้เด็กๆดูผักบุ้งแต่ละชนิดบ้างใครทราบว่าผักบุ้งชนิดต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรเด็กๆลองดูผักบุ้งนี้เด็กๆรู้จักผักบุ้งชนิดนี้ไหมคะผักบุ้งชนิดนี้คืออะไรคะใครรู้จักบ้างว่าเป็นสายพันธุ์อะไรเป็นพันธุ์อะไรเด็กๆบอกว่ารู้ว่าเป็นผักบุ้งแต่ไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์ต่างๆนะคะเด็กๆลองดูผักบุ้งนี้นะคะเขาจะมีข้อที่ใหญ่เด็กๆลองดูตรงข้อตรงนี้นะคะมีเป็นลักษณะข้อใหญ่ใช่ไหมคะใหญ่แล้วแบบว่าหนาด้วยใครรู้บ้างว่าเป็นสายพันธุ์อะไรเด็กๆปลายทางทราบไหมคะนี่ผักบุ้งนี้นะคะเราเรียกว่าผักบุ้งไทยค่ะเด็กๆไว้ใช้ในเมนูอะไรบ้างเด็กๆเคยรับประทานเย็นตาโฟไหมคะเขาก็จะใช้ผักบุ้งไทยเนี่ยแหละค่ะเป็นผักที่เป็นส่วนประกอบนะคะในเมนูเย็นตาโฟนะคะต่อไปผักนี้ค่ะใครทราบบ้างว่าเป็นผักอะไรใช้ในเมนูที่ทำผัดผักบุ้งไฟแดงเป็นผักบุ้งจีนนะคะแบบนี้เลยลำต้น

0: บริเวณนี้นะคะจะเล็กกว่าผักบุ้งไทยใช่ไหมคะมีใบที่ยาวกว่าและมากกว่านะคะเราเรียกว่าผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนใช้ในเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นผัดผักบุ้งไฟแดงใช่ไหมคะหรือว่าบางร้านเนี่ยก็มักจะนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะเช่นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะก็สามารถทำได้หลากหลายเมนูเลยนะคะและผักบุ้งสุดท้ายนะคะนี่เลยมีใครทราบบ้างมีใครรู้บ้างว่าเป็นผักบุ้งอะไรอยู่บริเวณที่เรียกว่ารอบบ้านเราไม่ต้องซื้อเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติผักบุ้งนี้นะคะเรียกว่าผักบุ้งนาค่ะเด็กๆนี่เลยเป็นผักบุ้งที่สามารถขึ้นเองได้โดยธรรมชาตินะคะไว้รับประทานกับส้มตำนะคะใครได้รับประทานเนี่ยเรียกว่าแซ่บอีหลีเลยนะคะนี่ก็คือผักบุ้งนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเรียนอย่างไรนะเรามาติดตามชมกันค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของสุขใจไปกับการอ่านนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้อ่านจับใจความสำคัญจากบทความได้รวมทั้งมีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านนะคะจากในเมื่อชั่วโมงที่แล้วคุณครูฝากเด็กๆไปว่าให้เด็กๆอ่านหนังสือวันละกี่หน้าคะ1หน้ามีใครกลับไปอ่านบ้างคะเพียบเลยนะคะเด็กๆบอกว่าหลายคนเลยที่กลับไปอ่านนะคะยอดเยี่ยมมากๆขอชื่นชมเด็กๆที่อ่านนะคะเอามือลงได้ค่ะแล้วเมื่อเด็กๆอ่านเนี่ยเด็กๆสามารถจับใจความสำคัญได้ไหมคะได้นะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะเด็กๆนี่เลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มเติมความรู้ใหม่เกี่ยวกับหนังสือประเภทให้ความรู้คุณครูเคยเรียกว่าเกริ่นสอดแทรกในบทอื่นไปแล้วนะคะว่าหนังสือประเภทให้ความรู้เนี่ยมีอะไรบ้างมีใครพอที่จะจำมีใครพอที่จะจำได้บ้างไหมคะเป็นหนังสืออะไรเอ่ยน้องเมย์จำได้ไหมคะน้องเมย์บอกจำไม่ได้นะคะหนังสือนะคะประเภทให้ความรู้นะคะก็จะมีหนังสือประเภทบทความเอาเสียงค่ะบทความและสารคดีบทความและสารคดีเป็นเรื่องที่เรียกว่าให้ความรู้ให้สาระกับเด็กๆแต่สารคดีเนี่ยเรียกว่าจะสอดแทรกเกี่ยวกับเรื่องความบันเทิงมาบ้างนะคะแต่ว่าบทความเนี่ยจะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องความบันเทิงนะคะแล้วก็บทความเนี่ยจะมีการสอดแทรกเกี่ยวกับความคิดเห็นลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูความหมายของบทความนะคะที่เด็กๆจะได้อ่านในวันนี้นะคะซึ่งบทความค่ะเด็กๆจะหมายถึงงานเขียนที่มีเนื้อหาสาระให้ความรู้และความคิดแปลกใหม่น่าสนใจเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้อ่านเป็นเรื่องจริงมีข้อเท็จจริงมีข้อมูลหลักฐานที่สามารถเรียบเรียงพิสูจน์ได้นะคะก็คือเวลาที่เราอ่านเนี่ยก็จะอ่านเป็นรอยแก้วนั่นเองนะคะสำหรับบทความนะและวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเพิ่มเติมความรู้ใหม่เกี่ยวกับการทำกิจกรรมการอ่านโดยการอ่านแบบกิจกรรม SQ4R เด็กๆลองออกเสียงสิคะ
1: SQ4R
0: มาดู S แรก S แรกหมายถึงอะไร S แรกหมายถึง survey การสำรวจนะคะหนึ่งเลยพอเด็กๆได้อ่านบทความเนี่ยได้อ่านบทความหรือหนังสือเนี่ยเด็กๆก็จะต้องอ่านแบบคร่าวๆเพื่อหาจุดสำคัญของเรื่องหนึ่งครั้งอ่านแบบคร่าวๆก่อนนะคะ survey คือการสำรวจแบบอ่านคร่าวๆนะคะ2 Q ที่2คือ question ก็คือการตั้งคำถามนะคะให้เด็กๆตั้งคำถามเพื่อให้การอ่านมีจุดประสงค์และจับประเด็นที่สำคัญได้เวลาเราตั้งคำถามจะต้องมีคำว่าอะไรเป็นคำสำคัญคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและทำไมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนี่เลยแรกก็คือ read ก็คือการอ่านอย่างละเอียดหลังจากที่อ่านแบบสำรวจคร่าวๆแล้วเด็กๆก็จะต้องอ่านรายละเอียดนะคะเพื่อหาคำตอบที่เราได้ตั้งคำถามไว้ถ้าสมมติว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจเนี่ยสามารถอ่านซ้ำได้นะคะที่2ค่ะ record คือการจดบันทึกนะคะให้เด็กๆเนี่ยจดบันทึกข้อมูลที่สำคัญนะคะแล้วก็ที่ได้จากการอ่านในขั้นที่3นะคะมาบันทึกเฉพาะสิ่งที่สำคัญไม่ต้องบันทึกทุกอย่างที่อ่านนะคะที่3ค่ะคือ recite ค่ะการเขียนสรุปใจความสำคัญนะคะเพื่อตอบคำถามหรือเขียนสรุปใจความสำคัญเพื่อง่ายต่อการจดจำหากไม่แน่

0: จัยเนี่ยเรียกว่าสามารถอ่านซ้ำได้อีกหนึ่งรอบนะคะและอาสุดท้ายค่ะรีเฟกนะคะก็คือการวิเคราะห์วิจารณ์การสะท้อนกลับนะคะเมื่อเด็กๆอ่านสิ่งต่างๆได้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องวิเคราะห์บทอ่านและแสดงความคิดเห็นว่าบทอ่านนั้นเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เด็กๆชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะคะแล้วก็ต้องอธิบายเหตุผลลงไปด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือการเพิ่มเติมความรู้ใหม่นะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมของเด็กๆปลายทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะไม่ต้องตกใจนะคะว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยทำไมครูแม่มสอนไวจังเลยเนื้อหาน้อยจังเลยเดี๋ยวเราทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับการสอนนะคะให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเปิดไปหน้าที่155ค่ะเด็กๆจะเจอบทอ่านเรื่องผักบุ้งนะคะเปิดหรือยังเอ่ยใครเปิดเจอแล้วนั่งตัวตรงค่ะเด็กๆลองดูเราจะได้ทำหัวข้ออะไรบ้างเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วหันหน้ามาทางคุณครูค่ะเด็กๆลองดูนะในใบงานของเราเรามาสำรวจก่อนว่าหัวข้อที่เราจะต้องทำวันนี้มีอะไรบ้างหนึ่งเลยเด็กๆออกเสียงค่ะหัวข้อแรกคือหัวข้อแรกคือคำถามนะคะเด็กๆจะต้องตั้งคำถามจากบทความเรื่องผักบุ้งที่เราจะได้อ่านนะคะหัวข้อที่สองคือบันทึกสาระสำคัญว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมีสาระสำคัญมีแก่นอะไรที่เป็นส่วนสำคัญบ้างข้อที่3ค่ะคำตอบเวลาเราถามคำถามด้านบนข้อที่1สมมุติว่าเราถาม1ข้อเวลาที่เรามาตอบเราจะต้องตอบกี่ข้อคะกี่ข้อเอ่ย1ข้อสมมติว่าเราถามคำถาม2ข้อเวลาเราตอบคำถามเราจะต้องตอบคำถามกี่ข้อคะกี่ข้อคะ2ข้อนะคะแล้วก็ให้เด็กๆสรุปใจความสำคัญว่าบทความที่เราอ่านเนี่ยมีเนื้อหามีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาอ่านแบบสำรวจเด็กๆลองดูนี่เป็นผักบุ้งแบบไหนคะผักบุ้งไทยเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงนะคะบทอ่านเรื่องผักบุ้งไทยพร้อมกันใครจะเป็นคนนำอ่านดีคะน้องทีทัศน์บอกว่าน้องทีทัศน์อยากนำอ่านนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆคนอื่นนะคะอ่านออกเสียงตามไปด้วยพร้อมไหมคะน้องทีทัศน์เด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันได้เลยค่ะ
1: ผักบุ้งไทยเป็นไม้ล้มลุกพบได้บริเวณแม่น้ำลำคลองเพราะเติบโตในน้ำได้ดีกว่าบนดินลำต้นกลวงสีเขียวมักสารสุตัวเป็นกลุ่มและลอยอยู่บนผิวน้ำชูส่วนยอดเพื่อสังเคราะห์แสงดอกมีลักษณะเป็นช่อดอกทรงระฆังโดยออกตามศอกซอกใบกลีบดอกมีหลายสีได้แก่สีค่ะสีม่วงแดงและชมพู
0: ค่ะหนึ่งคำค่ะและ
1: สีชมพูผูก
0: ลีบและสีชมพูกลีบม่วงและสีชมพูกลีบม่วงอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: และสีชมพูกลีบม่วงสามารถขยายพันธุ์โดยนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกหรือแยกกิ่งแก่ไปปักชำได้เช่นกันผักบุ้งไทย

0: ประโยชน์มากมายเช่นส่วนรากมีสรรพคุณแก้โรคหอบหืดบรรเทาการไอเรื
1: ้
0: อ
1: บรรเทาอาการค่ะ
0: บรรเทาอาการไอเรื้อรังหากรับประทานสดชื่วยแก้อาการร้อนในและบำรุงโลหิต
1: ต่อไปค่ะน้องประกรณ์ค่ะ
2: รับประทานแบบสุกจะช่วยบำรุงสายตาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในดวงตาทำให้ตาไม่แสบการรับประทานผักบุ้งเป็นประจำ

0: ารอาหารบำรุงสายเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: เก่งมากค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือการอ่านแบบคร่าวๆ1ครั้งนะคะให้เด็กๆเมื่อสำรวจเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเด็กๆให้ตั้งคำถามคนละ2ข้อลงในใบงานหน้าที่156ในช่องคำถามจากที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ลองตั้งคำถามเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลา5นาทีในการตั้งคำถามเขียนลงไปได้เลยค่ะเด็กๆอาจจะช่วยกันปรึกษาในกลุ่มได้นะคะแล้วก็เขียนได้เลยนะคะเขียนแค่ช่องคำถามก่อนนะคะกี่ข้อคะ2ข้อลงมือทำได้เลยค่ะจะถามคำถามว่าอะไรบ้างอย่าลืมมีคำสำคัญในคำถามก็คือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและทำไมนะคะใครอะไรก็ได้เขียนตัวเลขไทยค่ะ2ข้อนะคะเขียนตัวเลขได้เลยเดี๋ยวให้น้องชัยพฤกษ์ยกตัวอย่างคำถามให้เพื่อนฟังได้ไหมคะน้องชัยพฤกษ์คิดคำถามได้หรือยังคะน้องชัยพฤกษ์ยกตัวอย่างคำถามนะคะให้เพื่อนฟังค่ะน้องชัยพฤกษ
2: ์ทำไมถึงผักบุ้งเจริญเติบโตดีเมื่ออยู่ในน้ำครับ
1: ทำไมผักบุ้งจึงเจริญเติบโตดีเมื่ออยู่ในน้ำเป็นคำตอบคำถามที่ดีมากค่ะมีใครถามคำถามอื่นอีกไหมคะน้องประกรณ์น้องประกรณ์คำถามของน้องประกรณ์คืออะไรคะเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนำไปใช้ได้
3: ผักบุ้งช่วยผักบุ้งมีหน้าที่ทำอะไร
1: ผักบุ้งมีสรรพคุณใช่ไหมคะเรียกว่าสรรพคุณใช่ไหมคะน้องประกรณ์บอกว่าผักบุ้งมีสรรพคุณข้อใดบ้างหรือสรรพคุณช่วยในเรื่องใดบ้างก็ได้นะคะเด็กๆเขียนได้เลยหรือจะเป็นคำถามที่เด็กๆคิดเองก็ได้นะคะคิดว่าไม่ยากสำหรับเด็กๆนะคะเพราะเราเรียนเรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามไปแล้วนะคะสู้ๆนะคะเหลือเวลา4นาทีค่ะ2ข้อนะคะ4นาทีนะ

0: หนูจะตั้งคำถามว่าอะไรคะ
1: ทำไมผมอยู่ดีนานได้
0: เพราะแล้วคำตอบคืออะไรเด็กๆเวลาเราถามคำถามใช่ไหมคะเราก็จะต้องเอาสิ่งที่มันมีคำตอบอยู่ในเรื่องด้วยนะลองคิดคำถามใหม่นะคะเด็กน้องดาเนียตั้งว่าผักบุ้งมีประโยชน์อย่างไรได้เลยค่ะเก่งมากนี่คะหนูเขียนว่าอะไรคะถ้าเราไม่กินผักบุ้งจะเกิดอะไรคะจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้หรือว่าจะเป็นอย่างไรก็ได้ใช่ไหมคะเปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอย่างไรก็ได้ค่ะเด็กๆคำถามอาจจะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยว่าทำไมก็ได้อาจจะเป็นคำอื่นที่เป็นอาจจะไม่ใช่คำสำคัญในการตั้งคำถามในการที่เราจะถามคำถามก็ได้นะคะคำสำคัญอาจจะอยู่ส่วนไหนก็ได้นะคะแต่ขอให้ประโยคเนี่ยสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เข้าใจง่ายนะคะใครได้2ข้อแล้วมีใครได้2ข้อแล้วบ้างคะหนูจะตั้งคำถามว่าอะไรคะคำถามของหนูคืออะไรคำถามของหนูคืออะไรคะผักต้องคืออะไรอะคะลองเรียบเรียงคำถามใหม่ลองเรียบเรียงคำถามใหม่แล้วเขียนนะคะเด็กๆ ก่อนที่จะเขียนลงในใบงานเด็กๆลองใช้กระบวนการคิดของเราก่อนแล้วค่อยบันทึกลงในใบงานนะคะจึงจะทำงานเป็นระบบนะคะไม่ใช่คิดไปแล้วเขียนไปนะคะเราก็เรียกว่าอาจจะสับสนนะคะแล้วก็อาจจะลบเยอะนะคะเกิดรอยได้นะคะเพราะฉะนั้นคิดก่อนนะคะคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนแล้วก็ค่อยลงมือเขียนนะคะยังไม่ได้ให้หาคำตอบค่ะให้เขียนแค่ช่องคำถามค่ะปณิดาตั้งคำถามว่าอะไรคะปณิดา
2: ผักบุ้งไทยเกิดขึ้นที่ไหนคะ
0: ผักบุ้งไทยหรืออาจจะเขียนว่าผักบุ้งไทยเจริญเติบโตได้ดีที่ใดใช่ไหมคะเก่งมากแล้วในบทความมีคำตอบไหมคะน้องปณิดามีนะคะเก่งมากค่ะน้องทีทัศน์ได้หรือยังคะน้องทีทัศน์น้องเมย์ได้หรือยังคะน้องเมย์ได้กี่ข้อแล้วคะขออีกหนึ่งข้อนะคะสองข้อนะ

โยชน์อย่างไรรออะไรด้วยนะคะเด็กๆอาจจะช่วยกันคิดในกลุ่มได้นะคะแล้วก็ลองบันทึกลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวขอเวลาอีก3นาทีนะคะเด็กๆจะต้องเขียนคำถามเสร็จแล้วนะคะกอไก่ไม่เขียนแบบนี้ค่ะกอไก่หัวจะอยากใช่ไหมคะอยากเหมือนปากไก่ปากไก่หายไปไหนต้องมีปากไก่ด้วยนะคะ

0: ลอลิงไม้หันอากาศไม้หันอากาศกอไก่ค่ะสอฤษีนอนเนนสระอะลักษณะผักบุ้งไทยช่วยแก้โรคหนูจะเขียนว่าช่วยแก้โรคอะไรใช่ไหมคะอาจจะเขียนมาช่วยแก้โรคอะไรก็ได้เหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะเด็กๆสำหรับช่องคำถามนะเด็กๆปลายทางสู้ๆนะคะไม่ยากนะคะเด็กๆไหนน้องเมย์ข้อที่สองน้องเมย์ตั้งว่าอะไรคะ
1: ทำไมผักบุ้งถึงรักษาอาการได
0: ้ถึงรักษาโรคได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรเวลาที่เราจะตั้งคำถามใช่ไหมคะเราก็ต้องดูว่าในเรื่องเนี่ยเขามีคำตอบให้เราหรือเปล่าเราต้องนำคำตอบนำคำถามและคำตอบจากในเรื่องนะคะมาถามแล้วก็มาตอบนะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะคะสองข้อนะคะน้องข้าวหอมอาจจะรีบเรียงคำถามใหม่อันนี้หนูเขียนว่าผักบุ้งทำไมถึงมีประโยชน์อาจจะเขียนใหม่คำถามใหม่ก็คือทำไมหรือว่าผักบุ้งมีประโยชน์อย่างไรก็ได้ลองรีบเรียงคำถามใหม่นะคะเด็กๆต่อไปข้อต่อไป3คือ read read คือการอ่านอย่างละเอียดอ่านอย่างละเอียดจนกว่าจะเข้าใจแล้วก็ให้เขียนคำตอบจากที่เราถามเนี่ยในช่องคำตอบนะคะเด็กๆลงมือได้เลยค่ะเร่งเลยค่ะเร่งเลยค่ะถ้าเด็กๆถามได้1ข้อตอนนี้ให้เด็กๆเขียนคำตอบในข้อ1ไม่ต้องย้อนกลับไปเขียนคำถามได้แค่1ข้อก็เอา1ข้อก่อนนะคะลงมาเขียนบันทึกในช่องคำตอบนะ

0: ใครเขียนช่องคำตอบเสร็จแล้วบ้างคะใครเขียนช่องคำตอบเสร็จแล้วยกมือเวลามีคำถามใช่ไหมคะก็จะต้องตั้งคำเขียนคำตอบให้ได้นะคะอย่างเช่นน้องเมย์เขียนว่าทำไมผักบุ้งจึงเจริญเติบโตในน้ำได้ดีน้องก็ต้องย้อนกลับไปอ่านเรื่องอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ค้นหาคำตอบอีกหนึ่งรอบนะคะใครตอบได้บ้างใครถามเหมือนน้องเมย์ได้บ้างว่าทำไมผักบุ้งจึงเจริญเติบโตในน้ำได้ดีเพราะว่าอะไรในเรื่องมีไหมคะในเรื่องเขาเขียนมาว่าในเรื่องไม่ได้ให้เหตุผลมาใช่ไหมคะแต่เขาเขียนว่าผักบุ้งไทยเป็นไม้ล้มลุกพบได้บริเวณแม่น้ำลำคลองเพราะเจริญเติบโตในน้ำได้ดีกว่าบนดินแต่ไม่ได้เขียนว่าเพราะว่าเหตุใดนะคะลองถามคำถามอื่นนะแล้วลองตอบคำถามอื่นนะคะอย่างเช่นเพื่อนตั้งคำถามว่าทำไมผักบุ้งมีประโยชน์อย่างไรในเรื่องมีคำตอบไหมคะมีเพราะว่าอะไรไหนใครเขียนคำตอบแล้วบ้างผักน้องดาเนียลลองบอกหน่อยค่ะผักบุ้งมีประโยชน์อย่างไรยกตัวอย่างมาหนึ่งข้อค่ะ
1: ช่วยบำรุงสายตา
0: ช่วยบำรุงสายตาเก่งมากแล้วก็น้องดาเนียตั้งคำถามข้อที่สองผักบุ้งมีการเจริญเติบโตที่ใดน้องดาเนียตอบว่า
1: แม่น้ำลำคลอง
0: เก่งมากค่ะนี่เลยเวลาเด็กๆตั้งคำถามนะคะอย่าลืมดูว่าเขามีคำตอบที่อยู่ในบทความหรือเปล่า

นะให้เวลาอีก3นาทีในการค้นหาคำตอบนะคะเก่งมากค่ะน้องจัญญวัฒน์

0: ดีใช่ไหมคะอ่ะหนูอาจจะแก้คำตอบข้อนี้ใหม่นะไม่ได้เกี่ยวกับสายตาสั้นนะคะหรืออาจจะเขียนว่าทำให้ไม่มีสิ่งที่ช่วยบำรุงให้สายตาดีก็ได้นะคะน้องค่ะเขียนคำตอบได้แล้วค่ะหนูจะเขียนว่าอะไรคะผักบุ้งมีวิตามินอะไรใช่ไหมคะในเรื่องมีไหมคะว่าผักบุ้งมีวิตามินอะไรมีไหมเด็กๆใครหาคำตอบเจอแล้วบ้างว่าผักบุ้งมีวิตามินอะไรบ้างนี่ไงวิตามิน A นี่หนูจะเขียนว่าผักในเขียนช่วยเสริมสร้างวิตามิน A ให้ร่างกายอันนี้อาจจะเขียนว่าผักบุ้งช่วยเสริมสร้างวิตามินใดให้ร่างกายก็ได้ค่ะแล้วคำตอบหนูต้องตอบว่าอะไรวิตามินอะไรคะวิตามินอะไรคะถูกต้องค่ะให้เวลาอีก1นาทีนะคะนี่น้องกล้าคำถามต่างจากเพื่อนน้องกล้าถามคำถามว่าน้องกล้าน้องกล้าถามคำถามน้องกล้าถามคำถามเพื่อนหน่อยค่ะคำถามข้อที่1น้องกล้าถามว่า
1: ผักบุ้งไทยมีลักษณะอย่างไร
0: แล้วคำตอบของหนูคือ
1: ผักบุ้งไทยมีลักษณะเป็นไม้ล้มลุก
0: เก่งมากค่ะอาจจะเขียนเพิ่มไปนะคะว่านอกจากล้มลุกแล้วใบกับเขาเป็นอย่างไรดอกเป็นอย่างไรนะคะอาจจะเขียนเพิ่มไปได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จหรือยังคะต่อไปคือเรคคอร์ดคือการจดบันทึกสาระสำคัญความรู้ที่ได้ในช่องใบงานที่เขียนว่าช่องบันทึกสาระสำคัญเรคคอร์ดเด็กๆเรคคอร์ดไปในช่องบันทึกสาระสำคัญดูในเรื่องว่าอะไรที่เป็นสาระสำคัญเด็กๆอาจจะใช้วิธีขีดเส้นใต้เช่นลักษณะของผักบุ้งเป็นอย่างไรช่วยในเรื่องอะไรเอาแค่คร่าวๆไม่ต้องเอารายละเอียดนะคะเด็กๆขีดเส้นใต้ก่อนนะทำงานอย่างเป็นระบบนะคะหรือใครไม่ขีดเส้นใต้ก็ได้แล้วแต่เด็กๆถนัดได้เลยนี่น้องดาเดียก็ขีดเส้นใต้นะคะลงมือเขียนที่หนูขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะผักบุ้งไทยมีลักษณะอย่างไรช่วยเรื่องอะไรนะคะเด็กๆลองดูนะขยายพันธุ์อย่างไรนะคะ

ักบุ้งเป็นอย่างไรเติบโตที่ไหนมีสรรพคุณอะไรลองเขียนดูนะคะเด็กๆลองทำด้วยตัวเองไม่ยากนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมีอยู่ในบทความเรื่องผักบุ้งไทยที่คุณครูให้มาใช่ไหมคะลองหาลองทำด้วยตนเองนะคะข้อนี้คุณครูจะให้เวลาอีก4นาทีนะคะ4นาทีเดี๋ยวจะให้เด็กๆออกมานำเสนอผลงานด้วยนะคะ

อย่างไรช่วยบำรุงสายตาหนูต้องมาเขียนในช่องคำตอบสิคะใช่ไหมบันทึกสาระสำคัญเนี่ยต้องเขียนเกริ่นนำก่อนว่าผักบุ้งเป็นอย่างไร

เด็กๆต้องเปิดหาสิ่งที่เป็นใจความที่เป็นสาระสำคัญจากเรื่องของเราใช่ไหมคะขีดเส้นใต้ก็ได้ลองอ่านแล้วก็ขีดเส้นใต้ส่วนที่เป็นสาระสำคัญนะคะแล้วค่อยมาจดบันทึกนะ

หลือเวลาอีก2นาทีนะคะเด็กๆช่องบันทึกสาระสำคัญเดี๋ยวเราต้องมาจดบันทึกเกี่ยวกับใจความสำคัญนะคะส่วนที่เป็นสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อนะใจความสำคัญคือส่วนสำคัญของเรื่องขาดไม่ได้เลย

0: 1นาทีค่ะ1นาทีน้องกล้าเสร็จแล้วเหรอคะน้องกล้าบอกครูแหม่มหน่อยว่าสาระสำคัญของน้องกล้าเนี่ยที่น้องกล้าบันทึกเนี่ยคืออะไร
1: ผักบุ้งไทยช่วยแก้โรคมากมายเช่นทำให้สายตาดีครับ
0: น้องบันทึกว่าผักบุ้งไทยช่วยแก้โรคมากมายเช่นทำให้สายตาดีนะคะนี่คือสาระสำคัญของทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะจะช่วยเสริมสร้างวิตามิน A ยังไม่ถูกนะคะถ้าเป็นครูแหม่มครูแหม่มจะเขียนบันทึกสาระสำคัญว่าผักบุ้งไทยเติบโตได้ดีในน้ำลำต้นกลวงสีเขียวจะเขียนแบบนี้นะคะมีประโยชน์และมีสรรพคุณมากมายหากรับประทานเนี่ยก็จะช่วยแก้โรคแบบนี้นะคะนี่คือการบันทึกสาระสำคัญนะต้องเก็บให้หมดสาระสำคัญในเรื่องเนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้างนะคะโดยที่เราจะไม่ใส่รายละเอียดนะสาระสำคัญหมดเวลาค่ะต่อไปรีไซต์ค่ะต่อไปรีไซต์การเขียนสรุปใจความสำคัญนักเรียนเขียนสรุปใจความสำคัญจากการอ่านลงในใบงานช่องใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญคือส่วนที่ขาดไม่ได้คือส่วนที่ผู้เขียนเนี่ยต้องการจะสื่อกับเราในเรื่องนั้นลองดูใจความสำคัญอ่ะมีใครจะยกตัวอย่างได้บ้างว่าใจความสำคัญเกี่ยวกับผักบุ้งไทยคืออะไรน้องชัยพฤกษ์ค่ะ
2: มีประโยชน์ครับ
0: ลองเรียบเรียงคำหรอลองเรียบเรียงคำพูดใหม่ต้องพูดก่อนว่าอะไรมีประโยชน
2: ์ผักบุ้งไทยมีประโยชน์มากมาย
0: เก่งมากค่ะเอาประมือให้น้องชัยพฤกษ์นี่เก็บใจความสำคัญได้ถูกต้องเลยก็คือ

ความสำคัญของบทความนี้ก็คือผักบุ้งไทยมีประโยชน์มากมายเก่งมากค่ะน้องชัยพฤกษ์ยอดเยี่ยมเลยในเด็กปลายทางเพื่อนเรียกว่าบอกแนวคำตอบแล้วนะคะเด็กๆลงมือเขียนได้เลยค่ะ

0: ร็จหรือยังคะเด็กๆใครเสร็จแล้ววางดินสอเดี๋ยวคุณครูจะสอบถามน้องชัยพฤกษ์น้องชัยพฤกษ์เสร็จเรียบร้อยหรือยังคะน้องชัยพฤกษ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องชัยพฤกษ์นะคะลองบอกคำถามและตอบคำตอบก่อนค่ะคำถามและคำตอบนะคะน้องชัยพฤกษ
1: ์ทำไมผักบุ้งจะเติบโตได้ดีเมื่ออยู่ในน้ำครับ
0: คำตอบของหนูคือ
2: น้องขุ่นผิวน้ำ
1: เพราะว่าผักบุ้งเป็นพืชลมลุก
0: เพราะว่าผักบุ้งเป็นพืชลมยังไม่ค่อยมีคำเนื้อหาจากในบทความยังไม่ได้พูดนะคะว่าทำไมถึงเจริญเติบโตในน้ำได้ดีกว่าคำถามข้อที่2ค่ะน้องชัยพฤกษ์ที่น้องเขียนค่ะ
1: ผักบุ้งมีประโยชน์อย่างไร
0: ผักบุ้งมีประโยชน์อย่างไรแล้วคำตอบของหนูคือ
1: ช่วยให้บำรุงสายตา
0: ช่วยบำรุงสายตาเก่งมากค่ะสาระสำคัญที่หนูจดบันทึกก็คือสาระสำคัญค่ะช่องที่2
1: ผักบุ้งมีประโยชน์มาก
0: ปรับเสียงดังๆค่ะ
1: ผักบุ้งมีประโยชน์มากมายเช่นการแก้โรคหอบ
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ผักบุ้งมีประโยชน์มากมายเช่นการแก้โรคหอบ
0: ผักบุ้งมีประโยชน์มากมายนะคะต้องกล่าวถึงลักษณะของผักบุ้งด้วยนะและใจความสำคัญหนูเขียนว่า
1: ผักบุ้งไทยมีประโยชน์มากมาย
0: ผักบุ้งไทยมีประโยชน์มากมายค่ะเก่งมากเลยเด็กๆวางดินสอมาสู่อาสุดท้ายการเด็กๆมองมาที่ครูแหม่มค่ะอาสุดท้ายมีคะแนนให้10คะแนนอาสุดท้ายคือรีเฟกการวิเคราะห์การวิจารณ์การแสดงความคิดเห็นนะคะคำถามแรกที่เด็กๆจะได้แสดงความคิดเห็นคือนักเรียนเห็นด้วยกับบทความนี้หรือไม่เพราะเหตุใดลองแสดงความคิดเห็นสิคะเห็นด้วยกับบทความนี้หรือไม่เพราะอะไรน้องจักรพัฒน์ค่ะ
3: เห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยเพราะอะไรคะ
3: เพราะผักบุ้งมีประโยชน์มากมายจริงครับ
0: เพราะผักบุ้งมีประโยชน์มากมายคอนเฟิร์มหรือเปล่าคะ
3: คอนเฟิร์มค
0: ่
3: ะ
0: คอนเฟิร์มเก่งมากนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องบอกว่าเห็นด้วยเพราะว่าเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะคะที่ว่าผักบุ้งมีประโยชน์นะคะก็คือในบทความนะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นข้อมูลทางวิชาการนะคะที่สามารถเชื่อถือได้นั่นเองนะคะมีใครไม่เห็นด้วยกับบทความนี้ไหมคะบอกว่าผักบุ้งกินแล้วไม่เห็นมีประโยชน์เลยมีไหมคะไม่มีนะคะน้องจักรพัฒน์รับ10คะแนนนะคะ10ดาวต่อไปข้อที่2ค่ะนักเรียนคิดว่าผักบุ้งไทยมีประโยชน์หรือไม่เพราะเหตุใดคนแรกน้องประกรณ์ก่อนค่ะเดี๋ยวน้องอีฟรอคิวต่อไปนะคะน้องประกรณ์ค่ะผักบุ้งไทยมีประโยชน์หรือไม่เพราะเหตุใดคะ
4: มีประโยชน์ครับ
0: เหตุผลค่ะ
4: เพราะช่วยบำรุงสายตาและช่วยแก้โรคให้ครับ
0: เก่งมากค่ะประมือให้น้องประกอบรับ10แต้มต่อไปน้องอีฟค่ะน้องอีฟเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคะคิดว่ามีประโยชน์ไหมคะผักบุ้งไทย
4: มีประโยชน์ค่ะช่วยแก้โรคค่ะ
0: ช่วยแก้โรคเก่งมากค่ะประมือให้น้องอีฟค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือเรียกว่ากิจกรรมอะไรนะคะSQC นั่นเองนะคะเด็กๆสามารถนำกระบวนการนี้นะคะไปใช้ในการอ่านเรื่องราวต่างๆได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเรานำเสนอใบงานไปเรียบร้อยแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะ

0: เด็กๆมาดูเฉลยใบงานของครูแหม่มบ้างครูแหม่มตั้งคำถามว่าผักบุ้งไทยสามารถขยายพันธุ์โดยวิธีใดบ้างคำถามของครูแหม่มนะและคำถามข้อที่2ผักบุ้งไทยมีประโยชน์อย่างไรเหมือนกับเด็กๆหลายคนเลยใช่ไหมคะมาดูใจความสำคัญสาระสำคัญบ้างก็คือครูแหม่มเขียนว่าผักบุ้งไทยสามารถพบได้บริเวณที่มีน้ำมีกลีบดอกหลายสีสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีมีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆและช่วยเสริมสร้างวิตามินเอให้ร่างกายนั่นเองนะคะเรียกว่ามีครบทุกองค์ประกอบเลยบอกก่อนว่ามีลักษณะอย่างไรเจริญเติบโตได้ที่ไหนนะคะช่วยสารหรือช่วยบำรุงอะไรนะคะต่อไปค่ะคำตอบนะคะมาดูข้อแรกที่คุณแม่ถามว่าผักบุ้งสามารถขยายพันธุ์ได้โดยวิธีใดบ้างหนึ่งเลยก็คือขยายพันธุ์โดยนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกหรือแยกกิ่งแก่ไปปลักชำนะคะข้อที่2ผักบุ้งไทยมีประโยชน์อย่างไรก็คือผักบุ้งไทยช่วยแก้โรคหอบหืดบรรเทาอาการไอเรื้อรังแก้อาการร้อนในและบำรุงโลหิตบำรุงสายตานั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายใจความสำคัญใจตรงกันเหมือนกับน้องชัยพฤกษ์เลยนะคะก็คือผักบุ้งไทยเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการอ่านบทความนะคะโดยการทำกิจกรรมอะไรนะคะ SQ4R นั่นเองนะคะเป็นกระบวนการอ่านนะคะที่ให้เด็กๆได้วิเคราะห์แล้วก็ได้จดบันทึกสิ่งสาระสำคัญนั่นเองนะคะต่อมาเรามาสรุปความรู้โดยการบอกประโยชน์จากการอ่านหนังสือรับเพิ่มอีก10คะแนนใครยกตัวอย่างได้บ้างประโยชน์จากการอ่านหนังสือมีอะไรบ้างน้องอีฟค่ะน้องอีฟยกมือคนแรกเลยถ้าถูกรับเพิ่มอีก10คะแนนค่ะ
1: ทำให้อ่านหนังสือออกค่ะ
0: ประโยชน์จากการอ่านหนังสือน้องอีฟบอกว่าถ้าเราอ่านบ่อยๆอ่านคล่องๆเราก็จะอ่านหนังสือได้ออกแล้วก็อ่านหนังสือคล่องนั่นเองรับ10คะแนนค่ะคนต่อไปเอามือจับหู1 2 3อ่านน้องจักรพรรดิค่ะ
2: ทำให้เราฉลาดขึ้นค่ะ
0: ทำให้เราฉลาดขึ้นรับ10คะแนนค่ะเพราะว่าการอ่านหนังสือนะคะช่วยเพิ่มพูนความรู้นะคะเรียกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยขออีก1คนเอามือจับหูค่ะ1 2 3อ่านน้องตะวันค่ะ
3: เพิ่มความรู้ครับ
0: เพิ่มความรู้ไปแล้วนะคะมีอะไรอีกคะคนอื่นค่ะเอามือจับหูขอคำตอบที่นอกเหนือจากที่เพื่อนและคุณครูได้ยกตัวอย่างนะคะคนสุดท้ายค่ะ1 2 3น้องทิทัศน์ค่ะน้องทิทัศน์ค่ะ
4: จะได้อัจฉริยะครับ
0: คำตอบเหมือนกับเพื่อนเลยนะคะขออีก1คนที่ไม่เหมือนเพื่อนเอามือจับหูไว้1 2 3ปณิดาค่ะ
5: มีสมาธิค่ะ
0: มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งต่างๆเก่งมากประมือให้เด็กๆนะคะมาดูประโยชน์จากการอ่านหนังสือข้อแรกคือกระตุ้นการทำงานของสมองเพราะเกิดการคิดตลอดเวลานะคะจิตใจสงบมีสมาธิมากขึ้นได้รับความรู้และความบันเทิงเป็นคนที่ฉลาดเหมือนกับที่น้องจักรพรรดิยกตัวอย่างเลยนะคะแล้วก็มีคลังคำศัพท์และมีทักษะการสื่อสารที่ดีนั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะคุณครูฝากคุณครูปลายทางนะคะพาเด็กๆเข้าไปในห้องสมุดนะคะแล้วก็ไปยืมหนังสือลองไปอ่านลองไปดูลองไปยืมหนังสือให้เด็กๆยืมหนังสือมาคนละ1เล่มนะคะเพื่อทำกิจกรรมในคาบต่อไปนั่นเองค่ะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่5เรื่องหนังสือเล่มโปรดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนในเรื่องสุขใจไปกับการอ่านนะคะสุขใจไปกับการอ่านก็ฝากเด็กๆนะคะกลับไปอ่านกลับไปทบทวนนะคะจะได้เป็นคนที่ฉลาดนะคะเหมือนที่น้องจักรพรรดิบอกนะคะเพราะว่าการอ่านเนี่ยเป็นการเสริมสร้างความรู้เพิ่มพูนความรู้แล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าอย่าลืมหนังสือค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค
6: ่
0: ะ
6: ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเสมอๆวันนี้วิตามินข่าวจึงขออาสาสร้างความเข้าใจโดยเราจะนำเสนอผ่านการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนครับเส้นทางที่พวกเราทุกคนคุ้นเคย
1: วันนี้มอเตอร์ไซค์หายไปไหนหมดเนี่ยไม่มีพี่วินเลย
0: เขาจะไปไหนครับ
1: ผมจะไปโรงเรียนครับ
0: ครับ
1: พี่สุบรู้ไหมครับว่าก่อนผมจะไปถึงโรงเรียนได้เนี่ยผมต้องเดินทางถึง4ต่อเลยนะครับ
0: โอ้โห4ต่ออะไรบ้างครับ
1: ผมต้องนั่งทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็ไปต่อเรือข้ามฟากแล้วก็ต้องนั่งรถเมล์ครับแล้วผมก็ต้องเดินข้ามถนนอีกครับถึงจะถึงโรงเรียนโดยเรียบร้อย
0: โอ้โหชีวิตการเดินทางนี่เหมือนการผจญภัยเลยนะครับ
1: ใช่ครับอ้าวนั่งในมอเตอร์ไซค์มาแล้ว
0: ใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวหยุดมาการเดินทางอย่างเร่งรีบและใช้พาหนะหลายชนิดคงไม่ใช่แค่เหนื่อยเท่านั้นนะครับเส้นทางทั้ง4เส้นของน้องคอร์สที่ใช้ในการเดินทางนะครับเป็นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยรถจักรยานยนต์การโดยสารเรือการโดยสารโดยรถประจำทางและการข้ามถนนครับอ้าวปิ๊ง
1: นะครับเนี่ยที่พี่ซุปใช้นาฬิกาหยุดเวลาช่วยผมไม่ทันเนี่ยไม่งั้นเช้าเนี้ยผมมีแผลไปโรงเรียนแน
0: ่แต่ว่าชีวิตจริงของเรานะครับพอสเราไม่มีนาฬิกาหยุดเวลานะครับดังนั้นนะครับเราต้องใช้สติแล้วก็สมาธิในการต้องไม่ประมาทครับเราลองมาย้อนดูเส้นทางจากบ้านไปโรงเรียนของน้องพอสกันนะครับว่ามีปัจจัยอะไรที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้บ้างเริ่มกันที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนเลยครับทำไมพอสเลือกนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับ
1: เพราะว่ามันถึงที่หมายอย่างรวดเร็วทันใจวัยรุ่นแว่นแว่นแว่นแว่นแว่น
0: ไม่สวมหมวกกัน
1: ไปเลยครับพี่แว่นแว่น
0: ทุกท่านทราบไหมครับว่าการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ถึงแม้ว่าจะถึงที่หมายอย่างรวดเร็วก็จริงนะครับแต่ก็ทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากเช่นกันครับโดยอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์นั้นสูงถึง 92% ครับและเด็กๆก็มีโอกาสเสียชีวิตจากการไม่ระมัดระวังตัวเองในการขับขี่หรือการซ้อนก่อให้เกิดการเฉี่ยวชนล้มหล่นจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ1คนเลยนะครับพอดมาทำอะไรอยู่ที่นี่ครับ
1: ผมกำลังยืนรอเรืออยู่ครับ
0: แล้วพอดคิดว่าการโดยสารทางเรือเนี่ยปลอดภัยไหมครับ
1: ก็สะดวกดีคร
0: ับ
1: แล้วพอเรือมาครับผมก็จะรีบวิ่งขึ้นไปเลยครับหาที่ริมๆครับเด็กตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยจะได้ไม่แออัดจนหายใจไม่ออกครับ
0: ใจเย็นๆลูกโอ้โหเสียหลัก

0: ยืนรอบนโป๊ะข้ามเรือเป็นสิ่งที่อันตรายและไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับเพราะโป๊ะเรือมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการรับน้ำหนักครับหากมีคนลงไปรอเพื่อขึ้นเรือแบบน้องพอดทุกคนอาจทำให้โป๊ะล่มได้ง่ายๆครับและถ้าทุกคนลงเรือแล้วก็เลือกนั่งตามอำเภอใจเรือก็จะเสียสมดุลแล้วก็ล่มลงได้เช่นกันครับโอ้โหดูวิ่งกระหืดกระหอบมาเลยครับใจเย็นๆครับถึงครึ่งทางแล้วนะครับนี่รออะไรครับ
1: รถเมล์คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ครับครับ
1: เอาเรื่องไหนรถเมล์มาแล้ว
0: โอ้โหเดินทางโดยรถเมล์ทุกวันนี่ดีเหมือนกันนะครับเพื่อนร่วมเดินทางเยอะแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับพอเดินขึ้นรถเมล์ไปเนี่ยนะครับก็มีคนลุกให้ผมนั่งอีกนึงค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะครับผมก็ไม่เคยยื่นแขนหรือว่าขาออกไปนอกหน้าต่างด้วยก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงครับ
0: แล้วมีเทคนิคอะไรบ้างครับในการขึ้นรถเมล
1: ์ก็ผมก็ต้องรีบขึ้นก่อนรถจะหยุดนะครับไม่งั้นก็จะไม่มีที่นั่งครับ
0: โอ้คิดแบบนี้เนาะนอกจากการรอรถเมล์นอกป้ายหรือรอรถบนถนนจะเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ง่ายๆแล้วนะครับโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอีกอย่างนึงก็คือที่จุดขึ้นและลงรถเมล์ครับเราควรจะรอให้รถจอดสนิทก่อนจึงจะขึ้นหรือลงรถเมล์นะครับพอดครับเกือบถึงโรงเรียนยังครับ
1: ใช่แล้วครับจะถึงแล้วครับเนี่ยข้ามถนนตรงนี้ไปก็จะถึงแล้วครับ
0: โอ้ฝั่งตรงข้ามแค่นี้นะครับวันนี้เดินทางปลอดภัยดีใจด้วยนะครับ
1: ฮัลโหลอ๋อโอเคครับ
0: โอ้ยเกือบไปพอดโอ้โหนี่เกือบไปรถเมล์เกือบเฉียวแล้วนะครับการข้ามถนนนะครับต้องข้ามอย่างมีสติแล้วก็สมาธิเสมอครับหากต้องข้ามด้วยตนเองนะครับต้องดูสัญญาณไฟให้ดีแล้วก็กะระยะให้แม่นครับถ้าว่าไม่แน่ใจนะครับข้ามพร้อมผู้ใหญ่ดีที่สุดครับมาพี่สุภาข้ามนะครับมองซ้ายมองขวานะครับมาเลยแม้ว่าอุบัติเหตุจะเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ครับแต่เราก็สามารถที่จะป้องกันได้ไม่ยากเพียงแค่เริ่มปรับพฤติกรรมที่นำไปสู่อุบัติเหตุของเราแต่จะมีวิธีการปรับเปลี่ยนอย่างไรนั้นติดตามชมวิตามินข่าวตอนหน้าครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: โว้โหยอดเยี่ยมเลย
5: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
6: ไดโนเสาร์สูญพันธ
2: ุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา

0: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ท่านบอกป้
1: ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมล่างคลิก1ครั้ง

0: พื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หมหน้าไม่ค่อยปังสงสัยต้องบำรุงออร่าจะได้ปังปัง
1: ต้นกล้าทำลายอ่ะ
0: ไม่ใช่ผีนี่ต้นกล้าเอง
1: ฮะโอ้ต้นกล้าจริงด้วยรถถังตกใจหมดเลยทำไรอ่ะ
0: กำลังทำหล่อนะสิมาร์กหน้าไง
1: ทิ้งต้นกล้าก็เหมือนเดิมอ่ะ
0: เหมือนเดิมตรงไหนอ่ะเอาปากกามาวงเลยมาร์กหน้าใสแล้วตามด้วยนี่ถ้าใช้แอปนี้ถ่ายเซลฟี่นะก็จะหลอกขั้นเทพเลยเรียกว่าสายแววเลยดีกว่า
1: แต่มันก็ไม่เหมือนตัวจริงนะสิ
0: เนี่ยต้นกล้ากะว่าจะเก็บเงินไปทำโบท็อกไม่ก็ฉีดฟิลเลอร
1: ์ฮะมันคืออะไรอ่ะ
0: เฮ้ยคุยกับถังแล้วท้อนะเนี่ยก็เสริมความแต่งตึงไว้ตลอดไง
1: เอ๊คนเราไม่แก่ไม่เหี่ยวก็ได้ด้วยเหรอ
2: ไม่ได้หรอกคนเราฝืนธรรมชาติไปไม่ได้หรอกนะ
0: ไม่ได้เลยเหรอหลวงอาไม่อยากจะเชื่อ
2: หลวงอามีเรื่องเกี่ยวกับการฝืนธรรมชาติจะเล่าให้ฟัง
1: เรื่องมันเป็นยังไงเหรอฮะ
3: คงถึงเวลาแล้วที่เราทั้งสี่จะต้องช่วยให้เจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นความเป็นจริงเห็นความจริงแท้ของชีวิต
4: ข้าขอรับหน้าที่นี้เอง

0: ว้าดีจริงๆเรื่องอันใดเหรอพระเจ้าค่ะ
1: ข้ารู้สึกดีใจที่ราษฎรกรุงกบิลพัททั้งหญิงและชายล้วนแข็งแรงงามสง่าแทบทุกคน
0: เป็นเพราะบุญบารมีของเจ้าชายพระเจ้าค่ะ
1: เอ๊ะนั่นเดี๋ยวก่อนสิ
0: ใครเหรอพระเจ้าค

0: ข้าเองก็ไม่รู้จักเพียงแต่ลักษณะของชายผู้นี้แตกต่างจากชาวกบิลพัสดุ์คนอื่นๆท่านเดี๋ยวก่อนท่านท่านรอข้าก่อนท่าน
1: นี่คือเจ้าชายสิทธัตถะแห่งกรุงกบิลพัสดุ
2: ์ข้าขออภัยที่ขวางทางตาของข้าฝ่าฟางมองอะไรไม่ค่อยเห็นทำให้รกหูรกตาเจ้าชายให้อภัยข้าด้วยเถิดโ
0: อ้ทำไมชายผู้นี้จึงมีผิวหนังที่เหี่ยวย่นผมสีขาวโพลนฟันก็ไม่มี
1: ชายผู้นี้คือคนชราพระเจ้าค่ะ
0: คนชรางั้นเหรอคนชราคืออะไร
1: คนชราเป็นคำเรียกผู้ที่มีอายุมากซึ่งจะมีลักษณะเป็นอย่างที่เจ้าชายทอดพระเนตรอยู่พระเจ้าค่ะ
0: เจ้าหมายความว่าคนชราทุกคนจะมีผมสีขาวผิวหนังเหี่ยวย่นฟันฟางไม่มีอย่างนั้นเหรอ
1: พระเจ้าค่ะ
0: ตอนที่คนชราเดินหลังจะโก่งงอด้วยงั้นหรือ
1: ส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นยิ่งชรามากหลังจะยิ่งโก่งงอจนค่อมบ้างก็เจ็บหัวเข่าปวดขาเรี่ยวแรงไม่มีพระเจ้าค่ะ
0: ร่างกายที่อ่อนแอสั่นไหวนั่นก็เป็นลักษณะของคนชราด้วยหรือ
1: พระเจ้าค่ะบ้างก็หลงลืมความจำไม่ดีพระเจ้าค่ะ
0: ช่างน่ากลัวยิ่งนักความชราเป็นโรคงั้นหรือ
1: ไม่ใช่พระเจ้าค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นความชราที่ทำให้เป็นคนชรามาจากไหน
1: คนชราก็คือเราทุกคนที่มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าค่ะ
0: หมายความว่าวันหนึ่งข้าและเจ้าก็จะกลายเป็นคนชรางั้นหรือฉันนะ
1: พระเจ้าค่ะ
0: แล้วทำไมเราถึงไม่เคยเห็นคนชรา
1: เพราะในปราสาทจะไม่อนุญาตให้คนชราอาศัยอยู่พระเจ้าค่ะ
0: ทำไมถึงไม่อนุญาตพวกเขาเป็นอันตรายงั้นหร
1: ือพระเจ้าสุทโธทนะทรงไม่อยากให้เจ้าชายเห็นภาพที่ไม่งดงามทำให้ไม่สบายพระทัย
0: ความชราช่างน่ากลัวยิ่งนักทำให้คนเราสูญเสียพละกำลังได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือตามคำของเจ้าพวกเราก็ไม่มีใครหนีพ้นสินะ
1: คิดว่าเช่นนั้นพระเจ้าค่ะ
0: แล้วท่านล่ะกลัวความชราของตัวเองไหม
2: ถ้ากลัวแล้วจะมีวิธีหนีพ้นไว้ดุมนั่นเช่นเจ้าชายข้าก็เป็นมาก่อนอีกไม่นานท่านก็จะเข้าสิชราเช่นเดียวกันกับข้าข้าก็อยากรู้เช่นกันว่ามีวิธีใดบ้างที่เราจะหลุดพ้นจากความชรานี้ได
0: ้นั่นสินะ
2: ทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะ
0: ข้าจะต้องหาคำตอบในเรื่องนี้ให้ได
3: ้นี่ก็แปลว่าวันหนึ่งต้นกล้าก็ต้องเหี่ยวนะสิ
4: ใช่แล้วทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ว่าใครก็ต้องแก่ทั้งนั้นความแก่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีมันเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งที่เราควรจะคิดถึงก็คือก่อนที่เราจะแก่จนเหี่ยวไม่มีเรี่ยวแรงเราได้ทำความดีอะไรต่อตัวเองต่อเพื่อนมนุษย์และก็โลกใบนี้ถ้าเราได้ทำสิ่งดีๆต่อให้แก่ก็จะแก่อย่างมีคุณภาพนะต้นกล้าร
5: ถถังจะแก่อย่างมีคุณภาพครับ
3: ต้นกล้าก็จะทำใจแก่อย่างมีคุณภาพส่วนวันนี้ขอเสริมความหล่อก่อนแล้วกันเนาะ
4: นั่นก็เป็นทางลัดวิธีที่ดีก็มีก็อย่างการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยชะลอความแก่ได้นะต้นกล้า
3: จริงเหรอครับหลวงอางั้นรถถังเรามาวิ่งออกกำลังกายกันดีกว่าจะได้แก่ช้าๆไง
5: ดีไปเลยเพื่อจะหุ่นหล่อกับเขาบ้าง
4: นิมิตคือสิ่งที่พระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็น

หรือการเตือนล่วงหน้าก่อนเสด็จบรรพชาหรือออกบวชสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นสิ่งแรกได้แก่ชราชราก็คือความแก่นั่นเอง

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ตอนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
3: เย่เย่เย่นี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวนึงสวยมากเลยมาดูสิ
4: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
5: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
4: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
6: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
3: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
7: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยฮิว
6: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำไทยเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
4: ดีดีพวกเราชอบ
6: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
3: แล้วไม่คล้องจองได้ไหมอ่ะ
4: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
3: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
6: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
4: เฮ้
2: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
4: ้เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
3: หรอ

0: แต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
1: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
2: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
3: เอ๊ะอะไรนะ
0: ฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
1: เออจริงด้วย
2: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
3: อ๋อแบบนี้นี่เอง
4: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
1: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
0: นี่ไง
2: ว้ายทำอะไรน่ะอยู่ดิ
1: ตกใจหมดเลย
0: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
2: อาจจะเพราะมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
1: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
2: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
1: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
2: งั้นรู้แล้วเมื่อเดือใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
3: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
5: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
3: หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
0: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
1: ลำไย
0: ผิด
2: ส้ม
0: ผิด
4: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
0: ก็นี่ไง
1: ข้าวโพด
0: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
2: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
3: แตงโม
1: แตงโ
3: มแตงโม
2: เอ้ยถูกแล้ว
1: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
4: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
1: ใช่เลยจ้า
0: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
2: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
0: บอถือ
4: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
0: บอถือง
4: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
0: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
4: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอ
5: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะครื้นเครงของทั้งคู
1: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
2: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
1: รอด้วยสิทิ้งเพื่อนเลยนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่25 สิงหาคม 2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณอัฐกาเที่ยงปีชารักษ์ค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มที่ประเด็นความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นั้นก็มีคนร้ายก่อเหตุในหลายจุดตั้งแต่วันที่22 สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดนั้นนะครับก็เป็นเหตุอีกครั้งในเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วด้วยนะครับโดยเมื่อคืนนี้คนร้ายก่อเหตุเผาร้านสะดวกซื้อและโจมตีฐานปฏิบัติการในเวลาไล่เลี่ยกันที่จังหวัดปัตตานีและเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้ว2คนแต่ว่ายังคงให้การปฏิเสธเมื่อคืนนี้ครับช่วงประมาณ20:24 นกลุ่มคนร้ายได้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีปล้นและก็ลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven บริเวณหมู่ที่3บ้านตาแบะตำบลลางาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้และก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรมายอได้เข้าตรวจสอบเหตุและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เกิดการปะทะกันระหว่างการหลบหนีของคนร้ายเบื้องต้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บ
1: และในเวลาต่อมานะคะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้แจ้งความคืบหน้าภายหลังเหตุการณ์สงบนะคะก็มีการตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุปะทะก็ไปพบเนี่ยแหละค่ะหยดเลือดแล้วก็ปลอกกระสุนตกอยู่ในบริเวณดังกล่าวจึงมีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ได้ดำเนินการทำแผนเผชิญเหตุก็คือตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้จำนวน2คนนะคะได้แก่นายอัฟดอนแล้วก็นายอาริสค่ะส่งไปที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลถึงผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิและหลักสิทธิมนุษยชนทั้งนี้นอกจากเหตุปล้นร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีรายงานบอกว่าเกิดเหตุคนร้ายซุ่มโจมตีฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลลางงาอำเภอบายอในเวลาใกล้เลี่ยงกันเบื้องต้นนะคะไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงจับกลุ่มตัวนายอุบัยดีผู้ต้องสงสัยจากกรณีตรวจพบหลักฐานในกล้องวงจรปิดขณะที่กำลังทุบทำลายกล้อง CCTV ที่ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าริมถนนบริเวณสี่แยกบ้านปะเรรูโปะหมู่ที่9ตำบลมะรือโบออกอำเภอเจาะไอร้องแล้วก็ขโมยกล้องไปเมื่อที่22สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ต้องหารับสารภาพเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวส่งสถานีตำรวจภูธรเจาะไอร้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายจากเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันยงมัดจังหวัดนราธิวาสเมื่อที่22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้หมอนคอนกรีตได้รับความเสียหายล่าสุดขณะนี้กับการรถไฟได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายจนแล้วเสร็จสามารถเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 18:30 นของวันนี้
1: หลังเกิดเหตุความไม่สงบต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะทางหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มีมาตรการคุมเข้มค่ะโดยทางหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้ยกระดับความปลอดภัยตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วงกลางคืนเพื่อป้องกันภัยที่แทรกซ้อน หน่วยเฉพาะกิจยะลาค่ะบูรณาการกำลังพลจากหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการทั้งทางบกทหารพรานแล้วก็ตำรวจในพื้นที่ร่วมปฏิบัติภารกิจกำกับดูแลการสัญจรของประชาชนในยามค่ำคืนอย่างเข้มงวดทั้งในถนนเส้นทางสายหลักสายรองทั่วทั้งจังหวัดยะลามีการตั้งจุดตรวจแล้วก็จุดสกัดที่บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการควบคู่กับการตั้งจุดตรวจแบบไม่ประจำในห้วงเวลากลางคืนตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าหรือว่าบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่สกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้ามในทุกรูปแบบ

0: รวมถึงกำกับดูแลการสัญจรแล้วก็รักษาความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่ประชาชนในยามค่ำคืนป้องกันปัญหายาเสพติดและการขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยสามารถใช้ชีวิตและเดินทางได้อย่างไร้ความกังวล
1: ขณะที่ทางฝ่ายปกครองครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเช่นกันดนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำชับใน4มาตรการก็คือการเข้มงวดจุดเสี่ยงและช่วงเวลากลางคืนส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบและอสร่วมกับตำรวจทหารตั้งจุดตรวจจุดสกัดลาดตระเวนเฝ้าระวังสถานที่ราชการเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดทำการข่าวในเชิงรุกประเมินสถานการณ์รายชั่วโมงเฝ้าระวังจุดเปราะบางอย่างโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชนหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือบุคคลต้องสงสัยให้แจ้งหน่วย EOD และเข้าควบคุมพื้นที่ทันทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนรับฟังข่าวสารจากทางราชการงดการส่งต่อข่าวปลอมเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานโดยประสานกับการไฟฟ้าและผู้ให้บริการเครือข่ายซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสื่อสารและกล้อง CCTV ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดและมาตรการสุดท้ายคือติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและให้นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการรายงานตรงต่อผู้ว่าทันทีเมื่อเกิดเหตุเพื่อวิเคราะห์และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำทั้งนี้หากประชาชนพบสิ่งที่ผิดปกติหรือว่าเบาะแสผู้ไม่หวังดีสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือว่าโทรสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ทางกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้ายืนยันนะคะว่าไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานค่ะพร้อมกับระบุนะคะว่าผลตรวจจากบาดแผลเนี่ยไม่พบว่าเกิดจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงขณะที่ตำรวจก็กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานค่ะทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เชื่อว่าใกล้ตัวได้ผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วโดยพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยนะคะว่าหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันบอกว่าไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานเช่นเดียวกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ที่บอกว่าจากการตรวจสอบบาดแผลก็ไม่พบว่าเกิดจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
2: ไม่มีการใช้อาวุธยิงลงมาจากอากาศยานนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านก็ได้แถลงในเรื่องบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับโดยท่านก็ระบุว่าไม่ได้เกิดจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
0: ด้านพันตำรวจเอกสรชัดปรับเปล่งผู้กำกับสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะคะว่าตำรวจค่ะได้มีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วในขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งหากพบหัวกระสุนหรือว่าปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุก็จะนำส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวผู้ก่อเหตุและดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรณีเหตุคนร้ายก่อเหตุในร้านสะดวกซื้อที่จังหวัดปัตตานีตำรวจระบุนะคะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงภาพถ่ายที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนถือว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุตำรวจยืนยันว่าคดีนั้นมีความคืบหน้าไปมากและก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมเชื่อว่าจะสามารถติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ในเร็วๆนี้
2: การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเน้นพยานหลักฐานเป็นหลักนะครับถ้าหากว่าการตรวจสถานที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มาจากถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาจากยิงมาจากอากาศยานแต่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ทราบถึงตัวผู้กระทำผิดเบื้องต้นอาจจะต้องส่งวัตถุพยานน่าจะมีหัวกระสุนปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุเนี่ยส่งตรวจพิสูจน์อาจจะมีการเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลก็ว่าไปตามกฎหมาย
1: ซึ่งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือที่ทำเนียบรัฐบาลถึงเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อประเมินและก็ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนการหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยมีนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมหารือพลังการหารือในอนุทินนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นตึกบัญชาการไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยกล่าวเพียงสั้นๆถึงการหารือว่าก็ดีและเมื่อถามว่าจะมีแนวทางมาตรการออกมาหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าใช่ครับส่วนจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามนี้
0: ทางด้านของนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาเปิดเผยนะคะว่าเป็นการหารือเพื่อที่จะทบทวนสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และหามาตรการในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ดียิ่งขึ้นซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนค่ะแล้วก็หามาตรการใหม่ๆรวมถึงเครื่องมือมาเป็นตัวช่วยที่ผ่านมาการบูรณาการยังไม่แน่นพอนะคะต่างคนต่างทำแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดไปบ้างซึ่งนายกรัฐมนตรีมีการเน้นย้ำเรื่องการบูรณาการการทำงานและความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดค่ะส่วนสาเหตุของปัญหานั้นนายวันมูฮัมหมัดนอมะทามองว่าเกิดจากหลายปัจจัยจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยคงไม่ได้แต่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องไม่ควรคิดเอาเองพร้อมยอมรับว่าเป็นการกระทำของกลุ่ม BRN ซึ่งเมื่อรู้ตัวตนแล้วก็ต้องเปิดโอกาสได้มีการพูดคุยกันแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
1: ครับสำหรับการกรอบในการพูดคุยสันติสุขที่มีกำหนดการเดิมในเดือนตุลาคมนั้นนายวันมูฮัมหมัดก็บอกว่าอาจต้องเลื่อนให้เร็วขึ้นเป็นช่วงกลางเดือนหรือต้นเดือนกันยายนโดยมีการพูดคุยในระดับเทคนิคเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนายวันมูฮัมหมัดยังกล่าวถึงดัชนีชี้วัดความสำเร็จหรือว่า KPI ในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าที่ผ่านมาการวัด KPI ต่างๆนั้นมักประสบปัญหาแต่ KPI ในระยะต่อไปจะต้องดีขึ้นหากไม่ดีขึ้นนายกรัฐมนตรีก็ต้องพิจารณาว่าเป็นเพราะเหตุใด
3: คือต้องร่วมมือกันแล้วก็เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประเมินให้ถูกต้องแล้วหาวิธีการแก้ไขโดยร่วมมือกันทุกภาคส่วนผมมองแล้วแนวโน้มน่าจะเป็นทางที่ดีต้องตามไปเรื่องนี้เป็นเดียวท่านนายกลงไปใต้คราวนี้ก็คงจะต้องพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วย
4: ไม่ได้มอบหมายให้ใครเป็นตัวหลักในการที่จะ
3: ร่วมมือกันทุกคนต้องร่วมมือกันไม่มีใครเป็นพระเอกหรือไม่มีใครเป็นนะต้องร่วมมือเพราะเป็นปัญหาผมว่าใหญ่นะปัญหาใหญ่เกิดเหตุทีเดียวตั้ง50-60แห่งเนี่ยเรื่องใหญ่กรอบของการคุยก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อยนะคือมาก็แต่จะปลายเดือนก็ต้องอาจจะเป็นกลางเดือนหรือต้นเดือนแต่ว่าก่อนคุยกันบนโต๊ะในระดับล่างในระดับเทคนิคก็คงต้องเปิดการคุยกันสักรอบสองรอบก่อนครับเพื่อมาคุยกัน
5: เดือน
3: กันยาน่าจะคุยกันรอบคณะเจรจาด้านเทคนิคด้านอะไรไปแต่ก็คงจะได้คุยนะเพราะว่ามันจะได้รู้สาเหตุจริงๆอย่าไปเดาเรื่องโน้นเรื่องนี้นะจะไปวัด KPI ตรงไหนก็มีความปัญหานะแต่KPI ต่อไปเนี่ยต้องดีขึ้นนะต้องดีขึ้นครับ
4: นี่มีหมดแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นไม่คืบหน้าขึ้น
3: ก็ตอนนายกเป็นหัวหน้ารัฐบาลนายกก็ต้องพิจารณาเกิดจากอะไรแน
0: ่พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำกันค่ะ

0: กลับมารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างทั้งที่จังหวัดน่านแล้วก็สุโขทัยทั้งสองพื้นที่นี้เนี่ยระดับน้ำก็ลดลงแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไปดูที่จังหวัดพิษณุโลกยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าหลายหน่วยงานก็เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือในขณะนี้เมื่อวานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็ลงพื้นที่ไปที่ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มนะคะเพื่อไปเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมกับติดตามประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ด้วยค่ะนายเจษฎ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะลงพื้นที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกไปติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยเฉพาะในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยก็พบว่าในพื้นที่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ล่วงหน้าก่อนมวลน้ำจะเข้าพื้นที่ทำให้ประชาชนค่ะมีเวลาเตรียมตัวรับมือได้อย่างทันท่วงทีนายเจษฎ์ย้ำบอกว่าการเตรียมความพร้อมเป็นหัวใจสำคัญของการรับมือภัยพิบัติซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าทุกภาคส่วนสามารถประสานงานแล้วก็ดูแลประชาชนได้อย่างดี
1: ผมก็เลยลงมาดูนะครับในเรื่องของระบบแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ลงมาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในส่วนของผู้ที่รับผลกระทบนะครับเนื่องจากในปริมาณน้ำขึ้นสูงนะครับก็เท่าที่สอบถามนะครับพี่น้องประชาชนก็ได้รับการอำนวยความสะดวกนะครับจากท่านชายพี่ทหารนะครับจากทางฝ่ายปกครองนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองท่านนายอำเภอนะครับท่านปลัดนะครับท่านนายกก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยความเสียหายเนี่ยนะครับเนื่องจากสิ่งของหรือว่าของมีค่าต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่มีนะครับก็ยกขึ้นได้ทัน
2: สำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดนั้นนายเจเศษเน้นย้ำว่าได้ให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้านโครงสร้างทั้งบ้านเรือนถนนสะพานและสาธารณประโยชน์เพื่อประเมินความปลอดภัยและเร่งดำเนินการฟื้นฟูโดยเร็วให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้นายเจเศษได้แสดงความเป็นห่วงว่าพื้นที่เนินมะปรางเพิ่งจะเริ่มประสบปัญหาน้ำท่วมในระยะ3ปีที่ผ่านมาดังนั้นจำเป็นต้องเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยจะประสานกรมชลประทานร่วมกับส.ส.ในพื้นที่เพื่อผลักดันแนวทางการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน
0: ส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะทำให้น้ำป่าไหลในลำห้วยอู่ล่องไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิทางเทศบาลตำบลท่าขนุนก็เร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันนะคะทางอำเภอทองผาภูมิก็นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอทองผาภูมิที่9ลงพื้นที่บริเวณหนองแห้งบ้านอู่ลูกหมู่ที่4ตำบลท่าขนุนนะคะร่วมกับทหารพลร.9อาสาสมัครมูลนิธิฐานบุญวิภาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ร่วมกันตัดต้นไม้แล้วก็เก็บเศษวัชพืชที่ลอยมาติดอยู่ที่บริเวณใต้สะพานแล้วก็กีดขวางทางน้ำโดยหลังกำจัดกิ่งไม้ต้นไม้แล้วก็เศษวัชพืชนะคะก็ปรากฏว่าทำให้น้ำไหลสะดวกมากยิ่งขึ้นจนระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงค่ะ
2: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เดินหน้าตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่น่านนะครับเพิ่มวงเงินทดรองราชการ100ล้านบาทพร้อมในความสะดวกประชาชนยื่นขอรับความช่วยเหลือนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานขออนุมัติกรมบัญชีกลางเพื่อขยายวงเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้อำนาจผู้ราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยเพิ่มเติม100ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังสั่งการให้ปภ.ประสานจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของกระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
0: ค่ะอย่างเช่นเรื่องของค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะคะใช้จ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทค่ะอันนี้ไม่รวมบ้านเช่าแล้วก็ค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 4,900 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพเท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกรณีสาหัสต้องรักษาในสถานพยาบาล

0: าลตั้งแต่3วันขึ้นไป 5,000 บาทกรณีพิการจนไม่สามารถอาชีพได้ 16,600 บาทค่าจัดการศพคนละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะก็จะได้เงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 35,700 บาทค่ะส่วนกรณีที่เป็นผู้เช่าบ้านทั้งเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ก็จะจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทไม่เกิน2เดือนและการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรค่าซ่อมยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลหรือว่าคอกสัตว์ครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาท
1: นอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ภาครัฐอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารคำร้องขอรับการช่วยเหลือประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารหรือว่ารูปถ่ายที่จะแนบนำมาประกอบทั้งนี้ผู้ประสบภัยสามารถแจ้งข้อมูลที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อรวบรวมให้อำเภอดำเนินการต่อไปและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะได้ประสานพื้นที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุด
0: ขณะที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดน่านค่ะพร้อมกับเตรียมมาตรการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนโดยมีการสนับสนุนสินเชื่อพิเศษให้แก่สถานประกอบการควบคู่กับการปรับเพิ่มเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรรวมถึงเตรียมเดินหน้าแผนสร้างหลังกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะมีการสั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความ

0: ังปังชื้นตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรเหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: และทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับวันนี้เราจะมาต่อเนื่องกันในเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบเป็นชั่วโมงที่2แล้วครับไปติดตามกันเลยอย่างที่คุณครูบอกไปนะครับหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบเป็นชั่วโมงที่2นะครับซึ่งเป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องนี้นะครับแน่นอนครับวันนี้จะมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆนั้นได้ทำเพื่อทดสอบความเข้าใจกันด้วยก่อนอื่นเลยมาเข้าสู่บทเรียนด้วยสถานการณ์กันครับสถานการณ์ของคุณครูให้เด็กๆตั้งใจฟังให้ดีรวมถึงนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับสถานการณ์ของคุณครูถามว่าถ้ามีนักวิ่ง2คนคนหนึ่งชื่อ A และอีกคนหนึ่งชื่อ B A กับ B เป็นนักวิ่งกำลังวิ่งแข่งกันผลการแข่งขันสรุปว่า B ไม่ได้เข้าเส้นชัยคนแรกฟังไปนะจากสถานการณ์มีนักวิ่ง2คนชื่อ A และ B กำลังวิ่งแข่งกันผลการแข่งขันสรุปว่า B ไม่ได้เข้าเส้นชัยคนแรกนักเรียนคิดว่าลำดับการเข้าเส้นชัยของ A และ B เป็นอย่างไรใครเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับใครอยากตอบช่วยกันตอบเลยคิดว่าใครเสียงดังเลยครับเป็น A ใช่ไหมครับเพราะอะไรล่ะนักเรียนทราบคำตอบได้อย่างไรอ่ะใครอยากจะให้คำตอบนิดนึงด้านหลังเลยครับตัวแทนกลุ่ม5ครับนักเรียนทราบได้อย่างไรนะครับว่า B เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ B หรือ A รูปเมื่อสักครู่นี้ที่บอก
2: A
1: ถามใหม่นักเรียนคิดว่าการเข้าเส้นชัยของ A และ B เนี่ยใครเข้าเป็นลำดับแรกครับ
2: A ค
1: ่
2: ะ
1: เด็กๆคิดนักเรียนคิดว่า A ใช่ไหมครับเพราะอะไรลูกเพราะอะไร
2: เพราะโจทย์เขาบอกว่า B ไม่ได้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเพราะว่าโจทย์บอกว่า B ไม่ได้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกฉะนั้น A จะต้องเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกใช่ไหมครับถูกต้องไหมเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะประเมินเพื่อนด้วยเก่งมากเลยเด็กๆสามารถวิเคราะห์ได้จากสถานการณ์ที่คุณครูเล่าให้ฟังใช่ไหมแล้วก็ตอบออกมาได้อย่างชัดเจนนั่นแหละครับเป็นการคิดอย่างเป็นระบบแล้วนะครับมาดูแนวคำตอบของคุณครูครับแนวคำตอบก็คือนะครับคนที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเนี่ยแน่นอนครับก็จะต้องเป็น A ใช่ไหมครับตอบมาเป็น B นะครับแนวคำตอบบอกว่าเพราะมีนักวิ่งเพียงแค่2คนนะครับถ้า B ไม่ได้เข้าเส้นชัยคนแรกดังนั้นคนที่เหลืออยู่คือ A ก็จะต้องเข้าเส้นชัยก่อนลำดับก็คือ A ต่อมาก็คือ B นะครับซึ่งนักเรียนของคุณครูตอบได้นะครับอย่างยอดเยี่ยมเลยเก่งมากนะครับเอาละครับคุณครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยสถานการณ์นะครับมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันบ้างครับวันนี้มีว่าอย่างไรนะครับอยู่ที่หน่วยที่3นะครับเรื่องของการแก้ปัญหาครับมีอยู่ด้วยกัน1ข้อก็คือแก้ปัญหาโดยการค้นหาอย่างเป็นระบบและเขียนแสดงวิธีการหาคำตอบวันนี้เด็กๆจะต้องมาทำการเขียนแสดงวิธีการหาคำตอบด้วยครับอย่างที่เด็กๆของคุณครูเล่าออกมานั่นเองนะครับเล่าออกมาให้คุณครูนั้นได้ฟังนะครับซึ่งเด็กๆเมื่อเล่าแล้วก็จะต้องเขียนให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับเด็กๆจะต้องแก้ปัญหาโดยการค้นหาอย่างเป็นระบบและเขียนแสดงวิธีการหาคำตอบในการแก้ปัญหาได้นะครับวันนี้เน้นเรื่องของการเขียนเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้เป็นงานเดี่ยวนะครับและมี

0: แบบฝึกหัดด้วยนะเอาละครับเราไปดูต่อจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นภาพคุณครูก็เลยนำภาพมาให้เด็กๆได้ดูกันนะครับสถานการณ์เขาบอกว่าถ้ามีนักวิ่ง2คนชื่อ A และ B กำลังวิ่งแข่งกันนี้ครับ A กับ B นะครับ A กับ B คนแรกที่เข้าเส้นชัยเมื่อสักครู่นี้เด็กๆตอบว่าใครนะ
1: A
0: ฉะนั้นคนนี้ต้องชื่ออะไรชื่อ A สิใช่ไหมเพราะว่าเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเห็นเส้นชัยไหมครับนี่เส้นชัยแล้วก็เห็นไหมเท้าเขาเป็นไงเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกฉะนั้นคนนี้จะต้องเป็น A แน่นอนแล้วอีกคนเป็นใครครับ
1: B
0: เป็น B เป็นครับผลการแข่งขันสรุปว่า B ไม่ได้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก B ไม่ได้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเห็นไหมครับเท้าไม่ได้อยู่ที่เส้นแม้ A เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกฉะนั้นลำดับของ A เป็นอย่างไรครูก็นำภาพมาให้เด็กๆนั้นได้ดูกันครับแนวคำตอบก็บอกว่าเพราะมีนักวิ่งเพียง2คนแบบนี้มองเห็นง่ายไหมชัดเจนเลยใช่ไหมครับถ้า B ไม่ได้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกดังนั้นคนที่เหลืออยู่คือ A ก็จะต้องเข้าเส้นชัยก่อนลำดับก็คือ A เป็นคนที่1ส่วน B เป็นคนที่2นี่ภาพให้เด็กมองภาพเพื่อที่จะได้วิเคราะห์นะครับได้ทำการคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็ตอบออกมาได้นะเหมือนที่ตัวแทนกลุ่ม5เราตอบออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนำมาให้เด็กได้ดูเพื่อจะได้เห็นภาพเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้ก็คืออะไรครับการเขียนในลักษณะแบบนี้ครับเด็กๆคิดว่าเด็กๆเขียนได้ไหมเขียนได้สิเขียนตามความเข้าใจของเรานะครับเด็กๆไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนให้มันเยอะแบบคุณครูก็ได้แต่ให้เขียนตามความเข้าใจที่เด็กๆ เข้าใจแล้วก็เขียนออกมาได้สื่อสารได้นั่นเองคิดออกมาอย่างเป็นระบบได้นะครับเอาล่ะวันนี้มี2ใบงานครับใบงานแรกก็คือใบงาน2เรื่องอะไรครับ
1: ส
0: ู่
1: เส
0: ้
1: นช
0: ั
1: ย
0: สู่เส้นชัยเอาล่ะใบงานจะเป็นอย่างไรเรามาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน2และแนะนำเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจวันนี้เป็นงานเดี่ยวนะเป็นงานเดี่ยวคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนศึกษาใบงานและตอบคำถามลงในใบงานใบงานมีอยู่ว่าจากข้อมูลการวิ่งของเพื่อนทั้ง4คนเป็นดังนี้นี่ครับเพื่อน4คนเพื่อน4คนนะครับเหมือนกำลังแข่งขันกีฬาสีอยู่เลยเนาะเพราะว่ามีสีอะไรบ้างสีเหลืองชมพูม่วงด้านหน้าแล้วก็น่าจะเป็นน้ำเงินนะครับเพื่อน4คนเป็นดังนี้อ้าวเด็กๆตั้งใจฟังนะครับอย่างแรกเลยเขาบอกว่ากิ๊กถึงเส้นชัยก่อนต้อมแต่ไม่รู้นะว่าใครคือใครเด็กๆต้องคิดครับจากข้อมูลเหล่านี้เด็กๆจะต้องคิดและนำมาตอบคำถามครับว่าใครได้ลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3และลำดับที่4นะครับฟังใหม่นะกิ๊กถึงเส้นชัยก่อนต้อมนี่คือข้อมูลแรกนกถึงเส้นชัยช้ากว่ากิ๊กช่วยกันคิดนะครับฝึกคิดอย่างเป็นระบบข้อมูลต่อไปก็คือหนุ่มถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายหนุ่มถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายเด็กๆก็ดูภาพประกอบไปด้วยต่อไปครับข้อมูลที่4ต้อมถึงเส้นชัยช้ากว่านบต้อมถึงเส้นชัยช้ากว่านบเด็กๆจะต้องเขียนชื่อเพื่อนทั้ง4คนที่วิ่งเข้าเส้นชัยตามลำดับใครได้ที่1เขียนลงไปที่ลำดับที่1ใครได้ที่2เขียนเข้าไปที่ลำดับที่2ใครได้ลำดับที่3เขียนไปที่ช่องลำดับที่3และใครเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมเป็นลำดับที่4ก็เขียนลงไปจากนั้นนักเรียนเขียนชื่อใครลงในตารางเป็นคนแรกเพราะอะไรเดี๋ยวเด็กๆเวลาทำใบงานนะเด็กๆเขียนขออภัยเด็กๆเขียนชื่อใครลงในตารางเนี้ยเป็นคนแรกและเพราะอะไรต้องให้เหตุผลด้วยนะครับเข้าใจไหมมีใครไม่เข้าใจไหมครับให้ทวนไหมทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากข้อมูลการวิ่งของเพื่อนทั้ง4คนเป็นดังนี้กิ๊กถึงเส้นชัยก่อนต้อมไม่รู้ว่ากิ๊กคนไหนนะครับหรือต้อมคนไหนไม่ทราบนะนบถึงเส้นชัยช้ากว่ากิ๊ก เอาไหนคนไหนนบกันแน่นะครับ

หนุ่มถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายโอ้นี่ง่ายเลยเนาะหนุ่มถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายฉะนั้นเด็กๆต้องทราบเลยใช่ไหมว่าใครคือหนุ่มนะครับว่าใครคือหนุ่มในภาพนี้และหนุ่มได้ลำดับที่เท่าไหร่เด็กๆทราบไหมทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเนี่ยเลยและข้อมูลสุดท้ายคือต้อมถึงเส้นชัยช้ากว่านกเด็กๆเขียนเลยครับคนที่เข้าเส้นชัยเป็นลำดับแรกก็จะต้องเขียนเป็นในช่องลำดับที่1ไล่ลงไปจนถึงลำดับที่4ถามนิดนึงครับใครเป็นลำดับที่4ครับใครนะโอ้รู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงอ๋อเพราะว่าเขาบอกว่าหนุ่มถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายแน่นอนใช่ไหมหนุ่มก็ต้องเป็นลำดับที่4โอ้โหอันนี้เหมือนใบ้แต่เหมือนเฉลยเลยเนาะใบ้แต่เหมือนเฉลยเลยอ้าวฉะนั้นอย่าลืมครับนักเรียนเขียนชื่อใครลงในตารางเป็นคนแรกเพราะอะไรใส่เหตุผลให้คุณครูด้วยเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆทำใบงานใบนี้กันสักครู่หนึ่งครับไปทำกันเลยอ่ะหยิบแบบฝึกขึ้นมาครับเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย41ครับหลังจากที่เด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยครูจะให้ออกมานำเสนอด้วยนะจะถูกต้องหรือเปล่าอ่ะคิดครับช่วยกันคิดอย่าลืมนะว่านักเรียน41ลูกนักเรียนเขียนชื่อใครเป็นคนแรกนะครับลงในช่องด้านล่างเห็นไหมเขียนชื่อใครลงในตารางเป็นคนแรกเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรใส่เหตุผลลงไปหลังจากกรอกชื่อในตารางเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็ดูบรรทัดล่างด้วยครับใส่คำตอบด้วยว่านักเรียนเขียนชื่อใครลงในตารางเป็นคนแรกเพราะอะไรวันนี้เป็นงานกลุ่มนะครับเป็นงานกลุ่มขอไปเป็นงานเดี่ยวนะครับเป็นงานเดี่ยวทั้งสองใบงานเลยเพราะว่าวันนี้มีแบบฝึกหัดด้วยจากข้อมูลนะครับกิ๊กถึงเส้นชัยก่อนต้อมนบถึงเส้นชัยช้ากว่ากิ๊กหนุ่มถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายและต้อมถึงเส้นชัยช้ากว่านบ

0: ำเสนอนะครับมีเขียนด้วยลูกเขียนชื่อใครเป็นคนแรกเขียนลงไปแล้วก็ให้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรเป็นคนแรกรอเรือกอไก่ลูกมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมครับคุณครูเท่าที่เดินดูนะครับเด็กๆกรอกชื่อลงในตารางได้เรียบร้อยส่วนด้านล่างนะครับหลายคนยังเขียนไม่เรียบร้อยนะครับด้านล่างนี่ด้านล่างด้วยด้านล่างยังเขียนไม่เรียบร้อยนะครับเด็กๆด้านล่างนักเรียนคิดว่านักเรียนเขียนชื่อใครลงในตารางเป็นคนแรกครับเขียนลงไปครับเขียนชื่อลงไปแล้วก็ใส่เหตุผล
1: วิ่งมีไม่เก่ง
0: อะไรลูก

0: กลุ่ม3เรียบร้อยหมดยังเรียบร้อยหมดทุกคนแล้วกลุ่ม4มีใครยังไม่เรียบร้อยไหมเรียบร้อยหมดแล้วเนาะกลุ่ม2ยังมีเขียนอยู่กลุ่ม1กลุ่ม1เรียบร้อยหมดหรือยัง
1: หมดแล้วครับ
0: ดีมาก

อ่ะมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมครับมีไหมเอ่ยอ่ะมีเขียนต่อเลยลูกจะมีเวลาจะมีเวลาเขียนให้เรียบร้อยจะมีเวลาครับ

0: เด็กๆเรียบร้อยหรือยังเอาละเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับตอนนี้คุณครูจะขอตัวแทนนะครับออกมานำเสนอนิดหนึ่งนะครับขอตัวแทนออกมานำเสนอใครอยากจะออกมานำเสนออ่ะมาเลยลูกด้านหน้าเลยหยิบแบบฝึกของเรามาด้วยนะครับหยิบแบบฝึกของเรามาด้วยด้านหน้าเลยครับอ่ะคุณครูช่วยถือนะครับนักเรียนเขียนชื่อเพื่อนทั้ง4คนที่วิ่งเข้าเส้นชัยตามลำดับ1ถึง4ลำดับที่1คือ
1: กิ๊กครับ
0: กิ๊กลำดับที่2คือ
1: นกครับ
0: นกลำดับที่3คือ
1: ต้อมครับ
0: ต้อมลำดับที่4คือ
1: หนุ่ม
0: หนุ่มเอาละ4ลำดับเรียบร้อยนะครับและตอบคำถามว่านักเรียนเขียนชื่อใครลงในตารางเป็นคนแรกนักเรียนเขียนชื่อใครลงไปคนแรกลูก
1: กิ๊กครับ
0: เขียนกิ๊กเพราะอะไรครับ

0: ครับ
1: มีคำว่ากิ๊กถึงเช่นชัยก่อนและมีคำว่านกถึงเส้นชัยช้ากว่ากิ๊กครับ
0: อ๋อกิ๊กถึงเส้นชัยก่อนและมีคำว่านกถึงเส้นชัยช้ากว่ากิ๊กใช่ไหมกิ๊กถึงเส้นชัยก่อนและมีคำว่านกถึงเส้นชัยช้ากว่ากิ๊กเอาล่ะนี่คือเหตุผลของนักเรียนนะครับเอาเก่งมากปรบมือให้เพื่อนยอดเยี่ยมมากครับยังไม่เฉลยนะครับมีใครอยากจะออกมานำเสนอไหมครับมีไหมมีไหมครับมีไหมมีไหมให้ผลว่าอย่างไรให้ต้องเหตุผลแตกต่างจากเพื่อนนะครับเหตุผลต้องแตกต่างจากเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังหรือเปล่าฟังไหมลูกออกมาด้านนี้ก่อนด้านนี้ก่อนออกมาด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวครูช่วยถึงนะครับเอาล่ะลำดับที่หนึ่งคือ
2: กิ๊กครับ
0: กิ๊กลำดับที่2
2: นกครับ
0: นกลำดับที่3
2: ต้อมครับ
0: ต้อมลำดับที่4
2: หนุ่มคร
0: ับหนุ่มนะครับนักเรียนเขียนชื่อใครลงในตารางเป็นคนแรกครับ
2: กิ๊กครับ
0: กิ๊กครับเพราะ
2: ว่าโจทย์บอกว่ากิ๊กถึงเส้นชัยก่อนต้อม
0: ต้อมเอาล่ะครับนักเรียนบอกว่าเขียนชื่อกิ๊กลงไปเพราะโจทย์บอกว่ากิ๊กถึงเส้นชัยก่อนต้อมนะครับเก่งมากปรบมือให้เพื่อนเก่งมากลูกยอดเยี่ยมมีใครอยากจะให้คำตอบอื่นอีกไหมครับเหตุผลข้อด้านล่างมีใครอยากจะออกมานำเสนออีกไหมนี่ครับส่วนใหญ่แล้วลำดับเนี่ยจะคล้ายๆกันครับมีไหมครับมีใครอยากจะให้เหตุผลอื่นไหมนอกจากที่เพื่อนเราตอบไปเอาล่ะถ้าไม่มีครับมาดูแนวคำตอบครับเด็กๆช่วยกันตอบเลยเด็กๆคิดว่าลำดับที่หนึ่งคือใครกิ๊กนะครับลำดับที่สองคือใคร
3: นก
0: ถูกต้องลำดับที่สามต้องลำดับที่สี่ดุมนะครับอ้าวละส่วนด้านล่างก็จะเป็นเหตุผลของนักเรียนแต่ละคนนะครับว่าเขียนชื่อใครเป็นลำดับแรกลงในตารางเรามาวิเคราะห์กันนิดหนึ่งครับทำไมลำดับที่หนึ่งเป็นกิ๊กล่ะพอกิ๊กถึงเส้นชัยก่อนต้อมหรอหรือยังไงเวลาเด็กๆก็วิเคราะห์กันต่างๆนานาถ้าเป็นคุณครูคุณครูจะใส่ชื่อใครเป็นคนแรกตามนี้เลยครับคุณครูจะใส่ชื่อหนุ่มเป็นคนแรกเพราะว่าในข้อมูลเขาบอกว่าหนุ่มถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมครับฉะนั้นคนแรกที่คุณครูมั่นใจเลยคุณครูจะใส่ชื่อใครก่อนหนุ่มครับหนุ่มเป็นลำดับที่4ก่อนนะครับเพราะว่าคุณครูมั่นใจเห็นไหมครับเห็นไหมใส่ชื่อหนุ่มลงในลำดับที่4ก่อนเพราะทราบข้อมูลว่าหนุ่มถึงเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายส่วนลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3เนี่ยต้องมาวิเคราะห์กันอีกครั้งนึงต้องคิดอย่างเป็นระบบนะครับเรามาดูต่อก็คืออ่ะหนุ่มเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เรามาวิเคราะห์กันตั้งแต่กิ๊กถึงเส้นชัยก่อนต้อมฉะนั้นกิ๊กอาจจะเป็นที่1ที่2หรือที่3ก็ได้ใช่ไหมครับกิ๊กอาจจะเป็นที่1หรือที่2หรือที่3ก็ได้ทีนี้เรามาดูข้อมูลอีกนบถึงเส้นชัยช้ากว่ากิ๊กแสดงว่านบจะต้องถึงเส้นชัยช้ากว่ากิ๊กก็จะต้องมาก่อนนบแน่นอนใช่ไหมครับต้องมาก่อนนบแน่นอนเห็นไหมกิ๊กมาก่อนนบและข้อมูลลำดับสุดท้ายก็คือต้อมถึงเส้นชัยช้ากว่านบเอาละนี่ก็บอกชัดเจนแล้วว่าต้อมถึงเส้นชัยช้ากว่านบใช่ไหมครับก็ชัดเจนเลยตามลำดับครับเริ่มที่กิ๊กนบต้อมและหนุ่มตามลำดับ1ถึง4นั่นเองเก่งมากเลยนะครับก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะครับเราทำการคิดอย่างเป็นระบบได้และสามารถเขียนลงไปอธิบายได้ด้วยนั่นเองเรียบร้อยนะครับมาถึงใบงาน3ครับเป็นแบบฝึกหัดกันแบบสำหรับแบบฝึกหัดนะครับเป็นแบบฝึกหัดเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบให้เด็กๆตั้งใจในการทำแบบฝึกหัดเพราะว่าแบบฝึกหัดก็จะนำไปเป็นคะแนนเก็บของเด็กๆด้วยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยมาดูคำที่แจ้งกิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับ

คำที่แจ้งบทบาทของคุณครูครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน3แบบฝึกหัดและแนะนำเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนกันบ้านนักเรียนศึกษาใบงาน3แบบฝึกหัดและตอบคำถามลงในใบงานเพื่อทดสอบความเข้าใจเช่นกันเอาล่ะ

ำตอบว่ากีฬาที่นิวชอบคืออะไรกีฬาที่นิวชอบคืออะไรกีฬาจะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทจะมีอะไรฟุตบอลตะก้อแล้วก็วิ่งแข่งหรือวิ่งจากข้อมูลคำถามที่1วิ่งแข่งหรือตะกร้อถูก1อย่างฉะนั้นเราจะยังไม่ทราบใช่ไหมครับว่าวิ่งแข่งหรือตะกร้อที่เป็นกีฬาที่นิวชอบยังไม่ทราบข้อ2คำถามที่2ฟุตบอลหรือตะกร้อผิดทั้ง2อย่างฟุตบอลหรือตะกร้อผิดทั้ง2อย่างแสดงว่าใช่ฟุตบอลกับตะกร้อมั้ยไม่ใช่คำตอบที่นิวชอบกีฬาอะไรสำหรับฟุตบอลหรือตะกร้อไม่ใช่ใช่ไหมครับอันนี้ไม่รู้นะคุณครูก็อ่านไปวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะครับเด็กๆต้องวิเคราะห์ตามไปนะครับคิดอย่างเป็นระบบตามไปคำถามที่3ครับฟุตบอลหรือวิ่งแข่งถูก1อย่างถูก1อย่างนะครับฟุตบอลหรือวิ่งแข่งถูก1อย่างนะครับและเด็กๆใส่ลงไปว่ากีฬาที่นิวชอบคืออะไรใส่ลงไปด้วยเด็กๆไม่ต้องปรึกษากันนะครับเพราะว่าเป็นแบบฝึกหัดนะต่างคนต่างคิดนะครับข้อ2ครับนักเรียนมีวิธีในการหาคำตอบอย่างไรให้วาดภาพหรือเล่าวิธีการในการหาคำตอบลงไปในช่องด้านล่างนี้นะครับเล่าเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยครับแต่เด็กๆมีวิธีคิดอย่างไรลองเล่าให้ครูได้ฟังซิเราเดี๋ยวให้ตัวแทนออกมานำเสนอกันด้วยนะครับเขียนลงไปในช่องทางด้านล่างครับมีอยู่2ข้อนะครับข้อที่1ตอบว่ากีฬาที่นิวชอบคือกีฬาอะไรและข้อที่2ครับนักเรียนเล่าหรือวาดภาพวิธีในการหาคำตอบหรือวิธีคิดนั่นแหละลงไปในช่องทางด้านล่างเอาละครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้คุณครูจะให้เวลาเด็กๆไปลงมือทำไปกันเลยครับลงมือได้เลยไปสำหรับนักเรียนที่มีแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่43นะครับตอบทั้ง2ข้ออธิบายวิธีคิดหน่อยในข้อที่2อธิบายวิธีคิดหน่อยในข้อที่2หลังจากที่ได้คำตอบแล้วอธิบายวิธีคิดให้หน่อยใส่คำตอบลงไปเลยคำถามที่1วิ่งแข่งหรือตะกร้อถูก1อย่างคำถามที่2ฟุตบอลหรือตะกร้อผิดทั้ง2อย่างคำถามที่3ฟุตบอลหรือวิ่งแข่งถูก1อย่างวิเคราะห์หน่อยข้อไหนลองวิเคราะห์ดูซิลองวิเคราะห์ดูซิเขียนลงไปเลยตอบลงไปด้านล่างในช่องด้านล่างไหนคำถามที่3ฟุตบอลหรือวิ่งแข่งถูก1อย่างเด็กๆไม่ต้องปรึกษากันนะครับทำด้วยตนเองนะครับเป็นการทดสอบความเข้าใจข้างล่างให้เขียนหรือวาดภาพเล่าวิธีการหาคำตอบเนี่ยจากข้อหนึ่งเนี่ยเด็กๆคิดอย่างไรเด็กๆเขียนหน่อยเขียนหน่อยเขียนใส่ในช่องทางด้านล่างข้อสองหน่อยหลังจากได้คำตอบแล้วนะครับเขียนคำตอบลงไปหรือยังเขียนลงไปด้วยจะวาดภาพหรือว่าจะเล่าก็ได้นะครับในข้อ2เห็นไหมครับนักเรียนมีวิธีในการหาคำตอบในข้อ1อย่างไรให้วาดภาพหรือเล่าวิธีการเขียนลงไปเขียนก็ได้วาดภาพก็ได้ถ้าใครชอบเขียนก็เขียนอธิบายถ้าใครชอบวาดภาพก็วาดภาพอธิบายแต่เท่าที่ถ้าเป็นคุณครูนะคุณครูก็จะเขียนลูกเขียนอธิบายง่ายเนาะแต่บางคนก็ชอบวาดรูปก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปอธิบายก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับต้องเล่าให้ต้องวาดภาพอธิบายให้ชัดเจนนะครับ

ขียนอธิบายนิดนึงลูกว่าหาคำตอบจากข้อหนึ่งอย่างไรเขียนอธิบายหน่อย

เหตุผลในข้อที่2อยู่ที่ตัวนักเรียนเลยนะครับให้เหตุผลได้เลยคืออะไรใช่ไหมยังมีเวลานะครับเด็กๆเขียนคำตอบให้ชัดเจน

0: เอาล่ะมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมครับยังมีนะครับยังมีอ้าวเดี๋ยวให้เวลาอีกสักหนึ่งนาทีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เวลาอีกสักหนึ่งนาทีครับเพราะว่าคำตอบของครูไม่ยากเลยเนาะตรวจสอบคำตอบให้เรียบร้อยตรวจสอบคำตอบให้เรียบร้อยเป็นแบบฝึกหัดนะครับให้ตั้งใจทำนะครับเพราะว่ามีคะแนนนะครับมีคะแนนเอาเด็กๆหมดเวลานะครับเท่าที่สังเกตเด็กๆสามารถเขียนตอบได้ทุกคนเลยบางคนก็วาดรูปนะครับขอตัวแทนสักหนึ่งคนใครอยากจะออกมานำเสนอครับตัวแทนสักหนึ่งคนมีไหมมีไหมครับกลุ่มสามมีไหมสักคนหนึ่งกลุ่มสามอ่ะมาด้านหน้าเลยลูกขอตัวแทนนำเสนอนี่ตัวแทนกลุ่มสามมาทางด้านหน้าเลยดูซิเพื่อเราจะมีคำตอบว่าอย่างไรกันบ้างมาคุณครูช่วยถือมาด้านนี้ครูช่วยถือนะครับกีฬาที่นิวชอบคือ
1: วิ่งแข่ง
0: วิ่งแข่งนะครับนักเรียนมีเหตุผลในการหาคำตอบอย่างไรเพราะอะไร
1: เพราะข้อ1บอกถูก1อย่างคร
0: ับ
1: ข้อ2บอก
0: ผิด
1: ทั้ง2อย่างครับข้อ3
0: บอกถูก1อย่างเลยตอบว่า
1: วิ่งแข่งครับ
0: วิ่งแข่งยอดเยี่ยมมากปรบมือเก่งมากเลยนะครับฉะนั้นเด็กๆตอบวิ่งใช่มั้ยเยี่ยมมากนะครับเก่งมากมีใครให้คำตอบอื่นมั้ยมีมั้ยครับครับหลังจากที่คุณครูได้แนวคำตอบจากเพื่อนเรานะครับ1คนแล้วขออีกสัก1คนครับเป็นตัวแทนตอบใครอยากตอบครับขอมา1คนนี่ด้านนี้เลยนะครับโอ้โหอยู่กลุ่มเดียวกันเลยมาเลยครับหยิบไมค์มาด้วยเอาละครับจะมีเหตุผลหรือคำตอบคล้ายๆกับของเพื่อนหรือเปล่าในข้อที่2มายืนด้านนี้ลูกมายืนด้านนี้ส่วนในข้อที่1น่าจะเหมือนกันกีฬาที่นิวชอบคือ
2: วิ่งแข่งครับ
0: เอาล่ะวิ่งแข่งนะครับนักเรียนมีวิธีในการหาคำตอบอย่างไรเอาเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าอะไร
2: ฟุตบอลและตะกร้อไม่ใช่สิ่งที่นิวชอบ
0: ดังนั้น
2: กีฬาที่นิวชอบ
0: คือ
2: วิ่งแข่ง
0: เก่งมากยอดเยี่ยมครับปรบมือยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบของคุณครูกันบ้างนะครับหลังจากที่เพื่อนเราออกมานำเสนอเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากข้อมูลนะครับให้หาคำตอบว่ากีฬาที่นิวชอบคืออะไรเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งครับคำถามที่1วิ่งแข่งหรือตะกร้อถูก1อย่างคำถามที่2ฟุตบอลหรือตะกร้อผิดทั้ง2อย่างคำถามที่3ฟุตบอลหรือวิ่งแข่งถูก1อย่างฉะนั้นกีฬาที่นิวชอบคือถูกต้องวิ่งแข่งทำไมถึงไม่ใช่ฟุตบอลกับตะกร้อล่ะเพราะว่านี่ใช่ไหมครับคำถามที่2เขาบอกว่าฟุตบอลกับตะกร้อผิดทั้ง2อย่างฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องเป็นวิ่งแข่งแน่นอนนะครับและนักเรียนมีวิธีในการหาคำตอบอย่างไรให้วาดภาพหรือเล่าวิธีในการหาคำตอบนะครับซึ่งเด็กๆตัวแทนก็ออกมานะครับโดยการใช้วิธีการเล่าใช่ไหมครับเล่าหาการเล่าเรื่องแล้วก็เขียนลงไปนะครับมาดูแนวคำตอบของคุณครูครับยาวนิดนึงแต่เด็กๆ เขียนออกมาได้ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้ยาวแบบคุณครูด้วยเนาะคำตอบจากคำถามที่2ฟุตบอลหรือตะกร้อผิดทั้ง2อย่างทำให้ทราบว่านิวไม่ชอบฟุตบอลและตะกร้อและจากคำถามที่1และ3ถูก1อย่างซึ่งมีกีฬาวิ่งแข่งอยู่ในคำถามจึงสรุปได้ว่านิวชอบกีฬา

0: ิ่งแข่งนั่นเองนะครับนี่คือแนวคำตอบของคุณครูซึ่งนักเรียนตัวแทนทั้งสองคนก็ออกมาตอบในลักษณะที่คล้ายๆกันซึ่งเป็นคำตอบที่เหมือนกันเลยก็คือวิ่งแข่งที่เป็นกีฬาที่นิวชอบนะครับสรุปกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับคำที่แจงบทบาทของคุณครูคุณครูนำอภิบายสรุปความรู้ที่ได้โดยใช้คำถามวันนี้มีคำถามมาถามนักเรียนครับและคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกันและทำแบบประเมินตนเองข้อที่4และข้อที่5นั่นเองคำถามใครอยากจะตอบฟังคำถามให้ดีครับคำถามถามว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในชั่วโมงนี้บ้างเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในชั่วโมงนี้บ้างใครอยากจะตอบคนเดิมเลยได้เรียนรู้อะไรจากวันนี้บ้าง
1: ได้เรียนรู้การคิดอย่างเป็นระบบครับ
0: การคิดอย่างเป็นระบบใช่ไหมเก่งมากปรบมือยอดเยี่ยมมากนอกเหนือจากที่เด็กๆบอกว่าได้เรียนรู้เรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบมีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีมาดูกันครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือวิธีการเขียนแสดงแนวทางในการหาคำตอบจากปัญหาที่กำหนดให้นะครับซึ่งเด็กๆก็คิดใช่ไหมครับอย่างแรกเลยก็คือคิดเรียนรู้เรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบนะครับและได้มีวิธีการเขียนด้วยใช่ไหมครับเราเขียนแสดงแนวทางในการหาคำตอบจากปัญหาที่กำหนดนั่นเองนะครับมีอีกหนึ่งคำถามตั้งใจฟังให้ดีคำถามสรุปบทเรียนถ้านักเรียนต้องการหาคำตอบฟังนะครับถ้านักเรียนต้องการหาคำตอบในการแก้ปัญหานักเรียนจะใช้วิธีการใดอย่างไรถ้ามีคำถามหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เด็กๆต้องการหาคำตอบนักเรียนจะมีวิธีการใดในการหาคำตอบการแก้ปัญหานั้นใครอยากจะตอบครับลุกขึ้นยืนเลยครับตัวแทนลุกขึ้นยืนด้วยลูก
2: อ่านจากคำถาม
0: อ่านจากคำถามแล้วก็คิดใช่ไหมครับคิดหาคำตอบใช่ไหมครับเก่งมากปรบมือยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากมีใครตอบแบบอื่นอีกไหมครับถ้านักเรียนต้องการหาคำตอบในการแก้ปัญหาถ้าต้องการหาคำตอบในการแก้ปัญหานักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรมีใครตอบให้คำตอบอื่นอีกไหมครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับมาดูแนวคำตอบของคุณครูแนวคำตอบของคุณครูครับบอกว่าเช่นแก้ปัญหาด้วยตนเองซึ่งเด็กๆก็ตอบออกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็อ่านก่อนใช่ไหมแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตนเองเลยคิดด้วยตนเองหาคำตอบด้วยตนเองเลยนะครับรวมถึงแลกเปลี่ยนวิธีคิดกับเพื่อนเมื่อสักครู่นี้จากใบงานที่1ใครปรึกษาเพื่อนบ้างจากใบงานแรกไม่ใช่ใบงานที่1จากใบงานแรกมีใครไหมหลายคนปรึกษาเพื่อนใช่ไหมครับพูดคุยกันใช่ไหมครับหรือสอบถามคุณครูก็จะได้คำตอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือแนวคำตอบของคุณครูทั้ง2คำถามเป็นคำถามสรุปบทเรียนนั่นเองเอาล่ะสำหรับแบบประเมินตนเองครับฝากไว้ในข้อที่4กับข้อที่5ครับข้อที่4ถามว่าหาคำตอบจากสถานการณ์ปัญหาที่กำหนดให้ได้และข้อที่5เขียนแสดงวิธีการหาคำตอบได้ก็ลองไปประเมินตนเองดูว่าเราได้กี่ดาวนะครับสัปดาห์หน้าครับเปลี่ยนเรื่องกันแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเปลี่ยนเรื่องกันแล้วครับเป็นเรื่องการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมในชั่วโมงที่1มีสิ่งที่เราต้องเตรียม2ใบงานนะครับใบงานที่1ไปโรงอาหารและใบงานที่2โลมาหาอาหารนะครับแหมชื่อใบงานก็น่าสนใจแล้วนะครับเด็กจะมีวิธีการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมอย่างไรสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับเอาล่ะเป็นไงบ้างครับเด็กๆวันนี้สนุกสนานไหมสนุกสนานในเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบใช่ไหมครับเอาล่ะสัปดาห์หน้าเราเปลี่ยนเรื่องกันแล้วจะสนุกสนานอย่างไรให้เด็กๆติดตามกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ
3: ให้ทั้งหมดทำความ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วัสดีครับข่าวเกี่ยวกับเด็กที่ถูกทำร้ายและล่วงละเมิดทางเพศเช่นข่าวแบบนี้ครับปัญหาภัยเด็กไทยถูกล่วงละเมิดผู้ใหญ่ต้องเหลียวแลอย่างจริงจังเด็กๆเหล่านี้มักจะถูกทำร้ายทารุณล่วงละเมิดอยู่เสมอบางส่วนที่ถูกทำร้ายอาจเป็นเด็กที่ยังไม่สามารถพูดคุยสื่อสารได้แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ไม่กล้าบอกเรื่องร้ายๆของตัวเองกับใครวันนี้วิตามินข่าวจะขอเติมวิตามินให้เด็กทุกคนรู้จักวิธีขอความช่วยเหลือทันทีที่พบเหตุการณ์ไม่ดีกับตัวเอง

0: ปูครับเป็นอะไรทำไมมานั่งซึมเศร้าคนเดียวครับ
1: ตอนนี้ปูเศร้ามากครับเล่าไม่ได้ครับพี่ซุปค่ะผมเล่าให้ใครฟังผมจะโดนทำร้ายอีก
0: หลายคนที่เกิดเรื่องร้ายๆกับตัวเองนะครับมักจะเก็บงำเรื่องนี้ไว้นะครับเนื่องจากว่าถูกขู่ว่าจะกลับมาทำร้ายถ้าว่าแพร่คลายออกไปหรือว่าจะถูกทำให้อับอายครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอย่างมากเล่าให้ฟังหน่อยสิลูกเรื่องราวเป็นยังไงครับ
1: รู้สึกโดนหลอกเพราะเป็นคนดูต้นทางในซอยเปลี่ยวให้คนแปลกหน้าครูรู้สึกว่าครูว่าตอนนี้ผม
0: ครูต้องตั้งสติแล้วก็เล่าว่าใครทำอะไรที่ไหนกับใครอย่างไรเมื่อไรแล้วครูรู้สึกอย่างไรครับ
1: คือเหตุการณ์นี้ครับพี่สุขับมันเกิดในซอยเปลี่ยวครับ
2: ครับผม
1: แล้วมีคนแปลกหน้าคนนึงครับเขาให้ภูเนี่ยครับ
0: ให้เราไปดูต้นทางแล้วไงต่อครับ
1: แล้วเขาให้ผมมาฝากสร้อยคอไว้กับเขาครับ
0: โอ้แล้วฝากไว้เพื่ออะไรครับ
1: กันโจรเนี่ยครับ
0: อ๋อกันโจรจะมาเอาเราไป
1: ครับ
0: ฝากเขาไว้ก่อน
1: โจรชุบ
0: ครับครับครับ
1: โดนหลอกครับผ่านมา2 ปีได้แล้วมั้งครับเนี่ย
0: ครับ
1: นี่ไม่ได้สร้อยคืนเลยอะครับพี่ซุป
0: ฟังแล้วเข้าใจชัดเจนเลยว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีเป็นมิจฉาชีพแน่นอนครับสิ่งที่เราควรทำก็คือว่าไปเล่าเรื่องนี้ให้กับตำรวจฟังครับเพื่อจะได้จับโจรร้ายคนนี้ให้ได้นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่าเก็บไว้กับตัวเราเองเศร้ามา2 ปีไม่ถูกต้องเลยนะครับเล่าให้ผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจเชื่อใจวางใจนะครับเราจะได้มีหนทางออกในการแก้ปัญหาถ้ามีไม่เพียงข้อเดียวก็ต้องปฏิเสธครับน้องคนดีเป็นอะไรอะลูกมานั่งคนเดียวดูเศร้าๆปิดหน้าปิดตาด้วยอะ
1: หนูอายค่ะ
0: หนูอายเรื่องอะไรลูก
1: หนูไม่สามารถเล่าได้ค่ะ
0: ถ้าหนูเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังนะผู้ใหญ่จะได้ช่วยหนูแก้ปัญหาว่าปัญหาอะไรคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนดีจะได้ช่วยกันแก้ไขไง
1: คือหนูไปเที่ยวที่สวนสนุกมาค่ะแล้วก็มีคุณลุงคนนึงค่ะมาเบียดหนูค่ะ
0: เขาเบียดหนูยังไงลูก
1: เขาเบียดหนูหนูก็ไม่กล้าหนูก็กลัวไม่กล้าจะทำอะไรตอนนี้หนูกำลังรู้สึกกลัว
0: พี่ซุปฟังและเข้าใจแล้วครับคนดีครับเราต้องรีบเล่าให้ผู้ใหญ่ที่เราไว้วางใจฟังนะครับจะได้หาทางช่วยกันแก้ไขเราไม่ใช่คนผิดเราไม่ต้องอายเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับหากเราพบเห็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกไม่ดีแบบนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือเกิดขึ้นกับผู้อื่นน้องๆก็สามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากศูนย์รับแจ้งเหตุต่างๆได้นะครับเช่นหมายเลขโทรศัพท์191เป็นต้นโดยมีวิธีการแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ง่ายๆดังนี้ครับ
3: บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของผู้แจ้งครับ
4: บอกลักษณะรูปร่างของคนร้ายค่ะ
3: ถ้าเกิดขึ้นกับผู้อื่นต้องบอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้อื่นครับ
4: และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเข้าใจง่ายค่ะ
3: บอกสถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจนครับ
4: อย่าลืมแจ้งวันที่และเวลาเกิดเหตุด้วยนะคะ
0: หากเกิดเหตุร้ายต้องกล้าพูดและต้องกล้าบอกจำไว้ว่าคนที่มาทำร้ายหรือว่าล่วงละเมิดเราคือคนผิดเราไม่ใช่คนผิดดังนั้นเราไม่ต้องอายครับ
3: จะได้ไม่ตกเป็นข่าวครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Lady。
1: Good morning, everyone. How are you today?I'm happy too. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV too. Welcome to English class with me, Miss แก้วตาชิดเพชร You can call me Teacher แก้วสวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะเด็กๆลองมาดูภาพหน้าปกกันก่อนดีกว่าค่ะให้เด็กๆนะคะลองเดาว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรค่ะมีใครสามารถบอกได้บ้างมีใครสามารถบอกได้บ้างคะเด็กๆดูสิอยู่ในไหนหน้าสถานการณ์นี้ไมกี้บอกว่าอะไรนะลูกเมื่อกี้ลองใช้ไมค์แล้วบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยสิคะ
2: ต้องเกี่ยวกับห้องเรียนแน่นอน
1: ต้องเกี่ยวกับห้องเรียนอย่างแน่นอนใช่ไหมคะมีคนอื่นคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกลุ่มที่สองลองตอบสิลูกวันนี้เกี่ยวกับเรื่อง
3: สิ่งของในห้องเรียน
1: สิ่งของในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางคิดว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรเอ่ยฝากครูปลายทางนะคะช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะจะต้องเกี่ยวกับในห้องเรียนใช่ไหมคะและคิดว่าเกี่ยวกับตัวเราไหมเอ่ยเกี่ยวด้วยดูนะคะเด็กๆดูที่บนโต๊ะว่ามีอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของ things in the classroom things in the classroom ก็คือสิ่งต่างๆในห้องเรียนนั่นเองนะคะสิ่งของต่างๆในห้องเรียนนั่นเองซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะวันนี้เด็กๆก็จะต้องบอกคำศัพท์และประโยคที่ฟังได้รวมถึงพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งสิ่งของในห้องเรียนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะทั้งกิจกรรมกลุ่มแล้วก็กิจกรรมเดี่ยวนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะจะตั้งใจแล้วก็เข้าร่วมทุกกิจกรรมค่ะแล้วค่ะเด็กๆต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะ everyone look at the picture ให้ดูภาพค่ะและลองพูดสิลูกมันคืออะไร what is it น้องทีน้องทีลองบอกสิลูก
4: eraser
1: again please
4: eraser
1: ใช่ไม่ใช่เพื่อนๆใครเห็นด้วยกด like นักเรียนปลายทางเห็นด้วยหรือเปล่าคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า eraser ดีมากนะคะเด็กๆนั่นก็คืออะไรลูก
5: ยางลบ
1: มาบ้างวันนี้กด like ใครมียางลบมาบ้างดีมากนะคะนักเรียนปลายทางวันนี้นำยางลบมาโรงเรียนหรือเปล่าดีมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียน bring your notebook ให้เอาอะไรขึ้นมาเอ่ยเอาแรงขึ้นมาเอ่ยสมุดและโจทย์คำศัพท์คำแรกคือคำว่า
5: eraser.
1: เก่งมากค่ะคำว่า eraser นั่นเองนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์บนกระดานด้วยฝากครูปลายทางช่วยจดคำศัพท์บนกระดานและนักเรียนนะคะจดคำศัพท์ลงในสมุดด้วยค่ะเป็นคำศัพท์เก่าหรือคำศัพท์ใหม่คะลูกคำนี้คำศัพท์เก่าที่เราเรียนมาตั้งแต่ป.1ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆคำศัพท์คำถัดไปคำว่ามันคือสมุดใช่ไหมคะนั่นก็คือคือคำว่า notebook นั่นเอง notebook นักเรียนปลายทางลองออกเสียงคำศัพท์เลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนต้นทางช่วยด้วยใช่ไหมเอ่ยดีมากนะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูการจดคำศัพท์ของนักเรียนด้วยนะคะช่วยเดินดูการจดคำศัพท์ของนักเรียนด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยต้นหอมดีมากค่ะมีกลุ่มที่1ใครเรียบร้อยแล้วบ้างเก่งมากกลุ่มที่5ล่ะคะดีมากกลุ่มที่4กลุ่มที่ ดีมากต่อไปนะคะครูแก้วขอไปคำศัพท์คำถัดไปคำนี้เลยค่ะ What is it?
5: Share
1: อีกรอบค่ะ
5: Share
1: เก่งมากนะคะเด็กๆนั่นก็คือคำว่า
5: Share
1: คำว่า Share Share เก้าอี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆเด็กๆจดคำศัพท์ลงไปเลยค่ะคำต่อไปนะคะเพื่อนๆคำต่อไปคำนี้เลยค่ะคืออะไรเอ่ยใครได้ครูแก้วให้1หัวใจคำไมกี้ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้ดูที่ภาพนี้นะคะเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าพูดดังๆลูก
2: ขออ
1: ีก1คนต้นหอมต้นหอมจะพูดคำศัพท์ได้ว่า
2: ครอบ
1: clock ใช่ไหมคะปรบมือเพื่อนค่ะดีมากนะคะเด็กๆนั่นก็คือคำว่า clock clock จดลงไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้หัวใจไปคือกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่3นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆมาที่คำศัพท์คำถัดไปค่ะมาที่คำศัพท์คำนี้ใครได้บ้างกรุ๊ปไหนได้เอ่ยเป็นภาพอะไรลูกรูปภาพใช่ไหมคะรูปภาพเราจะใช้คำศัพท์ว่าอะไรรูปภาพมีครูแก้วใบให้ว่ามีตัวอักษรตัว P นำหน้ากรุ๊ปไหนได้เอ่ยนักเรียนปลายทางได้ไหมคะคำนี้คือคำว่าอะไรกลุ่มที่5ใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่5ให้เพื่อนๆลองฟังนะคะฟังเพื่อน listen to your friend
2: picture
1: ปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะเด็กๆคำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า picture
5: picture
1: เด็กๆลองสะกดตามแก้วตานะคะ p
5: i
1: c
5: t
1: u R
5: E
1: picture ดีมากนะคะเด็กๆจดคำศัพท์ลงไปได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้หัวใจไปคือกลุ่มไหนเก่งมากค่ะต่อไปเด็กๆต่อไปดูซิว่ามีอีกไหมเด็กๆดูดีๆภาพนี้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูไปพร้อมๆกันลูกศรชี้ที่อะไรเอ่ยเพื่อนชี้ที่ส่วนนี้นะคะเราจะได้คำศัพท์ว่าอะไรมีแค่1พยางค์ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร W น้องทีค่ะกลุ่ม4ลองสิลูก
2: War
1: Again please
2: War
1: มีคนอื่นมีกลุ่มไหนอยากบอกฉันมั่นใจกลุ่มที่5ลูก
2: War
1: อะไรนะลูก
2: wall
1: คำนี้นะคะนั่นก็คือคำว่า wall
5: wall
1: คืออะไรลูก
5: ผน
1: ังเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปที่ได้คะแนนไปคือกรุ๊ป5น้องทีตอบถูกต้องเปล่าถูกต้องด้วยใช่ไหมคะมี2กลุ่มคือกรุ๊ปไหนกับกรุ๊ปไหน4 and 5นั่นเองดีมากค่ะเด็กๆจดคำศัพท์ลงไปด้วยนะคะเด็กๆต่อไปต่อไปดูซิลูกศรชี้ที่อะไรชี้ที่พื้นใช่ไหมชี้ที่พื้นจะได้คำศัพท์คำว่าอะไรกลุ่มที่5กลุ่มที่5ได้ว่าอะไรลูก
2: Frog
1: Again please
2: Floor
1: มีคนอื่นมีกลุ่มอื่นอยากตอบอีกไหมมีพยางค์เดียวนักเรียนปลายทางได้หรือเปล่าฝากครูปลายทางช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยนะคะกลุ่ม
2: Four
1: เพราะฉะนั้นนะคะคำนี้นั่นก็คือคำว่า
5: Floor
1: ค่ะกลุ่มที่ได้ไปคือกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่กลุ่ม5หรือกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่5นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะ ่อไปนะคะเพื่อนๆมาทบทวนคำศัพท์กันค่ะให้เด็กๆดูที่ภาพแรกที่คุณครูชี้นะคะจะได้คำศัพท์คำว่าอะไรลูกมี3คำคำบุพบทบอกตำแหน่งคำแรกคำว่าน้องทีใช้ไมค์ตอบจะได้ว่าอะไรลูก
0: in
1: again please
0: in
1: in เก่งมากค่ะเด็กๆพูดพร้อมน้องทีเลยค่ะ in
5: in
1: เก่งมากต่อไปค่ะ

0: ต่อไปค่ะเก่งมากค่ะนั่นก็คือคำว่าอ่อนและอีกหนึ่งคำค่ะลูก
1: under อ
0: ะไรนะลูก
1: under
0: เก่งมากค่ะ under นั่นเองนะคะเด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะคำบุพบทที่เราเรียนกันไปมีทั้งหมดกี่คำนะลูก3คำได้แก่คำว่าอะไรคะเด็กๆพูดเลยค่ะ
1: in on
0: under เก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางทันไหมเอ่ยทันอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆให้เด็กดูที่ภาพนี้ค่ะ look at the picture look at the picture ครูแก้วนะคะมีคำถามให้ว่า what is this
1: what is this
0: จะตอบว่าอย่างไรไมกี้ไมกี้ตอบว่าอย่างไรมาฟังไมกี้ดีกว่าไมกี้จะตอบว่า
2: it's a box
0: Again, please.
2: It's a box.
0: เรามาดูคำตอบกันนะคะจะได้ประโยคที่ว่า it's ใช้อะหรือ and ดีคะเพื่อนๆใครคิดว่าใช้อะยกมือใครคิดว่าใช้อะยกมือใครคิดว่าใช้ and ยกมือแสดงว่าเด็กๆนะคะจะต้องสังเกตว่าคำศัพท์คำนามคำนี้คำว่า box ขึ้นต้นด้วย letter อะไรลูกเพราะฉะนั้นต้องใช้อะหรือ and คะไมกี้ใช้อ่านหรือแอนคะไมกี้ใช้อ่านนั่นเองนะคะปรบมือให้ไมกี้หน่อยค่ะปรบมืออย่างจริงใจปรบมืออย่างไรเก่งมากนะคะเด็กๆ เพราะฉะนั้นประโยคก็จะได้ว่า it's a box
1: it's a box
0: it's a box
1: it's a box
0: เก่งมากนะคะกลุ่มที่ได้หัวใจไปคือกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มวันนั่นเองนะคะวันนี้กลุ่มวันตื่นแล้วใช่ไหมเอ่ยต่อไปเพื่อนๆต่อไปมาดูภาพนี้ค่ะเด็กๆ look at the picture look at the picture ให้ดูภาพนี้นะคะเด็กๆครูแก้วมีคำถามว่าทีนี้ครูแก้วเปลี่ยนคำถามใช่ไหมเอ่ยครูแก้วมีคำถามว่า where is the ball พูดใหม่นะคะจักรพรรดิจะได้ประโยคที่ว่า
1: where is the ball
0: อีกรอบนะครับเด็กๆจะได้ประโยคที่ว่า where is the ballใช้อะหรือเดอะลูกจักรพรรดิลองดูใหม่นะคะเด็กๆพูดตามครูแก้วทีละคำนะคะ ball
1: the ball
0: is the ball
1: where is the ball
0: where is the ball เขาถามว่าลูกบอลเนี่ยอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะลูกบอลอยู่ที่ไหนเด็กๆจะต้องตอบว่าอย่างไรมันอยู่ที่ไหนลูกต้องใช้คำบุพบทบอกตำแหน่งคือใช้ in on หรือว่า under ดีคะ
1: in
0: ต้องมีคำว่า in อยู่แน่ๆเลยใช่ไหมเพื่อนๆก็จะได้ประโยคก็จะได้ประโยคที่ว่า it's ตรงนี้ต้องเป็นคำว่าอะไรเอ่ย แล้วก็ the box ครูแก้วมีตัวเลือกให้นะคะครูแก้วมีตัวเลือกให้ใครได้ยกมือกลุ่มที่3ใช่ไหมคะกลุ่มที่3ลองตอบเลยค่ะแก้ววันนี้นะคะในสไลด์นี้แก้วถามว่า where is the ball where is the ball หนูจะตอบโดยเลือกคำศัพท์และพูดประโยคได้ว่า
2: it's in a box
0: ตอบอีกรอบค่ะ it's อะไรนะลูก
2: it's in the box
0: ขอฟังอีกหนึ่งคนยังไม่ชัดเจนอ่ะกลุ่มที่4เลือกคำบุพบทบอกตำแหน่งคำว่า
2: in
0: คำนี้ใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆลองพูดเลยค่ะจะได้ประโยคที่ว่า
2: is in the box
0: จะได้ประโยคที่ว่า it's in the box
1: it's in the box
0: it's in the box
1: it's in the box
0: มันอยู่ในอะไรลูกมันอยู่ในกล่องนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆประโยคนี้เลยเด็กๆประโยคนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆดูนะคะว่ากระเป๋าอยู่ที่ไหนกระเป๋าอยู่บนอะไรลูกอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะได้ประโยคการตอบแบบนี้และเลือกคำบุพบทบอกตำแหน่งมา1คำจะได้คำว่าแก้วขอเป็นกลุ่ม2กลุ่มที่2ช่วยตอบหน่อยพูดดังๆนะคะหนูจะเลือกคำไหนลูก
2: on
0: คำว่า on แบบนี้ถูกต้องไหมคะหนูจะพูดประโยคได้ว่า
2: is on a chair
0: ใช่อ่านหรือเดอะลูกเอามาขออีกหนึ่งคนมั่นใจอ่ะน้องทีน้องทีตอบได้ว่า
2: is on the chair
0: it's on the chair
2: is on the chair
0: ขออีกหนึ่งรอบค่ะขออีกหนึ่งรอบน้องทีพูดอีกหนึ่งรอบจะได้ว่า
2: is on the chair
0: อ่ะไมกี้ไมกี้ขอฟังเสียงไมกี้หน่อย
3: on the chair
0: อีกรอบนะคะเสียงไมกี้ขอฟังคำตอบจะได้ว่า
3: it's on the chair
0: it's on the chair
3: it's on the chair
0: it's on the chair
3: it's on the chair
0: อ่ะดีมากนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆข้อนี้จะใช้คำบุพบทบอกตำแหน่งนั่นก็คือคำว่า
1: on
0: เก่งมากนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆให้ดูที่ภาพนี้ค่ะให้ดูที่ภาพนี้นะคะเป็นอย่างไรเอ่ยเพื่อนๆครูแก้วมีคำถามว่า where is the clock where is the clock นาฬิกาอยู่ที่ไหนนาฬิกาอยู่ที่ไหนมีคำตอบให้ว่า it'sและเด็กๆต้องเลือกหนึ่งคำมันอยู่เป็นอย่างไรลูกนาฬิกาอยู่บนอยู่ในหรือว่าอยู่ใต้ลูกต้องใช้คำว่าอะไรต้องใช้คำว่าอะไรนักเรียนปลายทางคิดว่าคำตอบคำนี้ต้องใช้คำว่าอะไรลูกมีเสียงบอกว่า under นั่นเองใช่ไหมคะขอหนึ่งคนช่วยตอบคำถามจะได้ใครเอ่ยได้ไหมคะกลุ่มไหนได้บ้างกลุ่มไหนได้อะกลุ่มที่5กลุ่มที่5จะได้ว่า
2: is under
0: it's under the teacher
2: teacher
0: อีกรอบค่ะลูกใครสามารถตอบได้อะ if อีกรอบ it's under the teacher
2: Is under the picture.
0: It's under the picture.
2: Is under the picture.
0: ดีมากนะคะปรบมือให้ความพยายามของเพื่อนค่ะเด็กๆก็จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วค่ะเด็กๆต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมของนักเรียนกันบ้างนะคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องทำใบงานที่1และใบงานที่2นะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเราจะมาร่วมตรวจคำตอบพร้อมกันนะคะตรวจคำตอบพร้อมกันฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยอธิบายการทำใบงานเพิ่มเติมนะคะถ้าหากว่านักเรียนนะคะไม่เข้าใจแล้วก็เรานะคะสามารถที่จะตรวจคำตอบแล้วก็ให้คะแนนจากใบงานนี้ได้เลยนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูนะคะที่ใบงานที่1กันค่ะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าใบงานที่1วันนี้เราจะต้องทำอย่างไรคะดานียาดูแล้วเป็นอย่างไรเราต้องทำอย่างไรลูกเรียงเรียงคำให้ถูกต้องเรียงตัวอักษรให้เป็นคำศัพท์ที่ให้ถูกต้องนั่นเองนะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยเพื่อนๆมีทั้งหมดกี่ข้อคะมีทั้งหมด6ข้อนั่นเองนะคะมีทั้งหมด6ข้อซึ่งเด็กๆคำแรกเด็กๆคิดว่าจะต้องเป็นคำว่าอะไรลูกคำว่าเห็นชัดเจนเลยนะคะเด็กๆก็จะต้องเติมคำศัพท์ลงไปให้ถูกต้องเติมคำศัพท์ลงไปให้ถูกต้องนะคะแก้วนะคะยกตัวอย่างให้1ข้อเหลืออีก5ข้อนั่นเองที่นักเรียนจะต้องทำค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ย Are you ready?
1: Yes.
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆไปเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะเพื่อนๆใบงานอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่บอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยสิลูกใบงานอยู่ที่หน้าที่53นั่นเองนะคะ53อะไรนะลูกดีมากตอนนี้เราหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยใช่ไหมเอ่ยหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยทำได้ไหมเอ่ยเด็กๆกลุ่มไหนนะคะเด็กๆคนไหนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะ

ที่ทำเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยทุกข้อทั้งกลุ่มนะคะเดี๋ยวจะให้คะแนนหัวใจเพิ่มอีก1ดวงจะให้หัวใจเพิ่มอีก1ดวงนะคะตอนนี้นักเรียนปลายทางถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยนักเรียนปลายทางถึงข้อ3หรือยังคะตอนนี้นักเรียนในห้องเรียนถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วลูกมีบอกว่าถึงข้อ3ถึงข้อ6ถ้าถึงข้อ6แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเพื่อนนักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยหรือยังดีมากนะคะมีเสียงบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้กิจกรรมเป็นอย่างไรลูกง่ายไหมคะถ้าง่ายแสดงว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจลูกแสดงว่าเด็กๆเข้าใจใบงานนี้นั่นเองนะคะ

ร็จเรียบร้อยทั้งกลุ่มให้เพิ่มอีกกี่หัวใจ1หัวใจ1หัวใจนะคะ

0: จำชื่อภาษาอังกฤษได้หรือยังต้องไปฝึกนะชินภัทรมีในสมุดที่ครูเคยเขียนให้ไงเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกเขียนได้หลายแบบเขียนได้ไหนที่เสร็จเรียบร้อยทั้งกลุ่มแล้วบ้างยกมือมีไหมยังไม่มีนะคะยังไม่มีนะคะต้องเสร็จเรียบร้อยทุกคนทั้งกลุ่มนะลูกทั้งกลุ่มเลยจ้าที30วินาทีนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือทั้งกลุ่มต้องทั้งกลุ่มเท่านั้นอีก10วินาทีสุดท้ายได้แล้วนั่นเองนะคะเด็กๆปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยค่ะดีมากนะคะมีคะแนนความสามัคคีครูแก้วเห็นมีการช่วยเหลือกันด้วยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้หัวใจไปคือกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่1นั่นเองนะคะดีมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาอะไรลูกเราจะมาเฉลยนั่นเองนะคะเฉลยนั่นเองเด็กๆคำแรกเด็กๆได้ไปแล้วนั่นก็คือคำว่าบ็อกซ์นั่นเองต่อไปครูแก้วขอสุ่มกรุ๊ปชูช่วยเฉลยภาพถัดไปช่วยเฉลยคำถัดไปภาพถัดไปจะได้คำว่าใช่ไหมคะลูก
1: โน้ตบุ๊ก
0: คำว่าอะไรนะลูก
1: โน้ตบุ๊ก
0: โน้ตบุ๊กใครได้คำว่าโน้ตบุ๊กบ้างเก่งมากนะคะเด็กๆนั่นก็คือคำนี้เลยนะคะคำนี้เลยด้านนี้เขียนแบบนี้หรือไม่ลูกเช็คซิ

0: เช็คซีดีมากนักเรียนปลายทางทำได้ไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยต่อไปเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้ขอให้กลุ่มที่1ค่ะไมกี้กลุ่มที่1ช่วยเฉลยหน่อยจะได้เป็นคำศัพท์คำว่าอะไรลูกคำว่าอะไรคะคำว่า
1: picture
0: again please
1: picture
0: จะได้เป็นคำนี้เลยเมื่อกี้ตรวจสอบสิว่าใช่หรือไม่ดูซิเรียงตัวอักษรแบบนี้หรือเปล่า yes or no ต่อไปอีกหนึ่งข้อขอเป็นกลุ่มที่5ค่ะเป็นกลุ่มที่5ช่วยสะกดคำศัพท์ดีกว่าช่วยสะกดคำศัพท์จากภาพนี้จะได้ว่าอย่างไร if พูดดังๆเลยลูก
1: C L O C K
0: ออกเสียงว่า
1: ครับ
0: เก่งมากค่ะลูกจะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะยอดเยี่ยมค่ะต่อไปอีกหนึ่งภาพภาพถัดไปกลุ่มที่3สะกดให้ฟังหน่อยนักเรียนปลายทางช่วยฟังด้วยนะคะว่าเพื่อนสะกดได้ถูกต้องไหมจะได้คำว่าอะไรลูก
1: eraser
0: ขอหนึ่งคนชัดๆตัวแทนพูดดังๆจะได้คำศัพท์ว่า
1: eraser
0: ขอสะกดหน่อยใครก็ได้อะกมลรัตน์ให้กมลรัตน์ลองสะกดสิลูกกมลรัตน์พูดเสียงดังๆจะได้ว่า
1: E-R-A-S-E-R rooster
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนๆขออีกหนึ่งคนข้าวหอมจัดการต้นหอมจัดการเลยเราสะกดคำว่า eraser ใช่ไหมลูกเราสะกดเลยค่ะ
1: E-R-A-S-E-R rooster
0: อีกแล้ว rooster คือบทเรียนครั้งที่แล้วน้องทีช่วยหน่อยลูกจะได้คำศัพท์คำว่า
1: eraser
0: ใช่ไหมไมกี้ดีมากน้องที่สะกดให้ฟังหน่อยเร็ว
1: E-R-A-S-E-R-Eraser
0: เก่งมากปรบมือเสียงดังๆค่ะดีมากนะคะเด็กๆใช่ไม่ใช่ Yes or no Yes or no เก่งมากและอีกหนึ่งคำนะคะและอีกหนึ่งคำคำว่าแชร์นั่นเองนะคะเด็กๆสะกดคำว่าแชร์พร้อมกันค่ะ
2: C-H-A-I-R
0: เด็กๆจะสะกดได้ว่า C-H-A-I-R แชร์แบบนี้นะคะใครถูกต้องทุกข้อบ้างใครเขียนคำศัพท์ได้ถูกต้องบ้างเอ่ยยอดเยี่ยมมากนะเอามือลงได้ค่ะเด็กๆปลายทางใครทำได้ถูกต้องบ้างไหมvery good ดีมากนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆมีส่วนที่จะต้องแก้ไขนะคะเด็กๆสามารถที่จะแก้ไขได้เลยนะคะแล้วก็เอาคำศัพท์ไปจดจำด้วยนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปจะเป็นใบงานที่2นั่นเองใช่ไหมคะใบงานนี้นะคะเด็กๆจะต้องมีการจับคู่อ่านทำความเข้าใจข้อความนะคะแล้วก็หลังจากนั้นให้วาดภาพและระบายสีห้องเรียนในสิ่งที่มีนะคะตามข้อความที่อ่านนะคะหลังจากนั้นเด็กๆจะต้องนำผลงานนะคะไปติดที่ในห้องเรียนของตนเองหรือว่าในป้ายนิเทศนั่นเองเข้าใจไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องทำเป็นคู่หรือเดี่ยวเอ่ยจับคู่อ่านทำความเข้าใจข้อความเป็นกิจกรรมคู่หรือกิจกรรมเดียวให้ช่วยกันนะคะเด็กๆให้จับคู่กับเพื่อนข้างตัวแค่เพื่อนข้างตัวเท่านั้นนะคะเด็กๆแล้วก็เด็กๆนะคะจะต้องวาดภาพตามข้อความที่กำหนดให้นะคะเด็กๆเรามาดูกันนะคะคำศัพท์กันก่อนเลยค่ะเพื่อนๆคำศัพท์ที่จะใช้ในวันนี้นะคะคำแรกคือคำว่าอะไรเพื่อนๆคำว่าอะไรลูกอีกรอบค่ะ
2: picture
0: คำต่อไปค่ะ wall
2: wall

0: ไปคำว่า
1: แ
0: ชร์
1: แ
0: ชร์ต่อไปคำว่า
1: บ
0: ็
1: อก
0: ซ์บอล
1: บอล
0: คล็อกและอีกหนึ่งคำค่ะfloor floor คืออะไรลูก floor floor พื้นนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเรานะคะเดี๋ยววันนี้ครูแก้วจะช่วยเด็กๆด้วยดีไหมคะอ่ะเด็กครูแก้วนะคะจะช่วยมาอ่านประโยค

0: ิน
1: อีกรอบค่ะเมื่อกี้น้องทีพูดว่าอะไรลูกดีมากค่ะเมื่อสักครู่นะคะน้องทีได้พูดประโยคที่ว่า my name is Jane อันนี้คือประโยคแรกต่อไปประโยคต่อไปค่ะเด็กๆพูดตามนะคะ this is my classroom
2: this is my classroom
1: นี่คือห้องเรียนของ
2: ใช่
1: ไหมคะประโยคต่อไปนะคะนั่นก็คือ a picture is on a wall ต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปประโยคถัดไปคืออะไรเอ่ย a clock is under the picture ก็คือนาฬิกาอยู่ใต้อะไรลูกใต้อะไรลูกรูปภาพนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆประโยคถัดไปใครสามารถอ่านได้บ้างอ่ะต้นหอมไหมต้นหอมลองอ่านสิลูกประโยคต่อไป my bag is อะไรเอ่ยลองดูสิต้นหอมใช้ไมค์เลยนะคะและพูดประโยคนี้เลยค่ะ
3: my bag is on the chair
1: เก่งมากนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคที่ว่า my bag is on the chair my bag is on the chair ก็คือกระเป๋าของฉันอยู่บนอะไรลูกอยู่บนเก้าอี้เด็กๆก็จะต้องวาดกระเป๋าของฉันอยู่บนอะไรลูกเก้าอี้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะอีกหนึ่งประโยคใครอ่านได้บ้างอ่ะน้องทีอ่านประโยคถัดไปเลยลูก
3: a box is on the floor
1: ดีมากนะคะนั่นก็จะได้ประโยคที่ว่า a box is on the floor a box is on the floor ก็คือกล่องอยู่ตรงไหนลูกอยู่บนอะไร floor อยู่บนพื้นนั่นเองนะคะเด็กๆและอีกหนึ่งประโยคน้องทีช่วยอ่านหน่อยค่ะและอีกหนึ่งประโยคสุดท้ายจะได้ว่า
3: ball is in the box
1: จะได้ประโยคที่ว่า a ball is in the box a ball is in the box อีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคที่ว่า a ball is in the box ก็คือลูกบอลอยู่in on under อยู่ที่ไหนลูกอยู่ในกล่องนั่นเองเด็กๆก็จะต้องวาดลูกบอลนะคะอยู่ในกล่องนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถทำได้ไหมเอ่ยเด็กๆเข้าใจกิจกรรมนี้ไหมคะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะไปเริ่มทำได้เลยค่ะเด็กๆกิจกรรมนี้นะคะครูแก้วให้เด็กๆช่วยกันทำเป็นคู่หรือเดี่ยวนะเป็นคู่นะคะเด็กๆจะได้ช่วยกันอ่านข้อความนะคะคู่กันอ๋อโอเคให้ทำเป็นคู่นะคะ

ได้ไหมเอ่ยทำได้ไม่ยากเลยวันนี้ประโยคที่เราเรียนเป็นประโยคที่ง่ายใช่ไหมคะเป็นประโยคที่ไม่ยากนะคะในหนังสือขอดูหน่อยเช็คเลยเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาด้านนี้ไหนดีมากประโยคนี้ว่าอย่างไรลูก A clock is under the picture ใช่ไหมมีนาฬิกาอยู่ใต้เก่งมากดีมากนะคะได้ไหมเอ่ยเขาบอกว่าอย่างไร A picture is on the wall ก็คือรูปภาพอยู่บนอะไร wall wall คืออะไรลูก wall ผนังใช่ไหมคะก็ต้องมีรูปภาพอยู่บนผนังหนูก็ต้องวาดรูปภาพอยู่บนอะไรอยู่บนผนังเนี่ยเหมือนกับของเมเมเนี่ยถูกต้องดีมากเนี่ยของเจด้าถูกต้อง

ได้ประโยคละอีกกี่ประโยคลูกละอีกกี่ประโยคคะ My bag is on the chair ว่าหรือยังกระเป๋าอยู่บนเก้าอี้ดีมากค่ะประโยคถัดไปอะไรเอ่ย A box is on the floor มีกล่องอยู่บนพื้นว่าหรือยังอันนี้ใช่ไหมแล้วต่อไปเขาบอกว่าอะไรอย่างเงี้ย A ball is in the box มีลูกบอลอยู่ในกล่องว่าหรือยังลูกบอลอยู่ในกล่องวาดแล้วนะคะวาดแล้วดีมากในของชยกรอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประโยคไหนแล้ว A picture is on a wall ถูกต้องประโยคถัดไป A clock อะไรเอ่ยดูซิเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าอย่างไรจับคู่ทำความเข้าใจข้อความหลังจากนั้นวาดภาพจากประโยคอย่างเช่นประโยคแรกเขาว่าอย่างไร A picture is on a wall ก็คือมีรูปภาพอยู่บนอะไรคะ wall wall คืออะไร wall ผนังก็ต้องวาด picture มีรูปภาพอยู่บนผนังตรงนี้เข้าใจไหมคะนาฬิกาเขาบอกว่าอย่างไร A clock is under the picture A clock is under the picture นาฬิกาอยู่ใต้ picture คืออะไรลูก picture หนูก็ต้องวาดนาฬิกาอยู่ใต้รูปภาพใช่ไหมคะเพื่อนตรงนี้คือพื้นตรงนี้คือผนังเขาบอกว่าอะไร A picture is on a wall picture รูปภาพอยู่บนผนังต่อไปประโยคถัดไปเขาบอกว่านาฬิกาอยู่ใต้รูปภาพแสดงว่าต้องวาดตรงไหนลูกใช่ค่ะใช่ค่ะไปทำได้ไหมเอ่ยดีมากโอเคอันนี้วาดครบทุกประโยคยังครบแล้วใช่ไหมให้ดูเป็นตัวอย่างได้ไหมเพื่อนๆลองมาดูของนันทวัฒน์ดีกว่าค่ะนันทวัฒน์วาดภาพเป็นอย่างไรคะนักเด็กช่วยตรวจสอบสิว่าตรงกับประโยคที่เรียนวันนี้หรือเปล่าตรงกับประโยคที่มีไว้มีนะคะตรงในใบงานหรือไม่นะคะเด็กช่วยตรวจสอบหน่อยค่ะดีมากนะคะนันทวัฒน์เป็นอย่างไรบ้างนันทวัฒน์ระบายสีเสร็จเรียบร้อยหรือยังให้เด็กๆนะคะวาดภาพตามข้อความตามประโยคที่ได้ขึ้นไว้นะคะในใบงานที่2นะคะได้มีในใบงานที่2นั่นเองค่ะนี่หนูวาดเกินแล้วลูกต้องวาดตรงนี้นะเก้าอี้ใช่ไหมเอ่ยเก้าอี้ภาพต่อไปอะไร My bagIs on the chair. My bag. กระเป๋าของฉันอยู่บนเก้าอี้ใช่ไหมคะเรียบร้อยยังเหลืออีกกี่ประโยคเหลือนี่ใช่เปล่า A box is on the floor. A box is on the floor. ก็คือมีกล่องอยู่บนfloor คืออะไร floor พื้นมีกล่องอยู่บนพื้นเก่งมากต่อไปประโยคถัดไปคืออะไร My bag is on the chair My bag กระเป๋าของฉันอยู่บนก็ว่ากระเป๋าของฉันอยู่บนเก้าอี้เข้าใจไหม

0: ไหนกรุ๊ปไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างกรุ๊ปไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างลูกตอนนี้ครูแก้วมีเห็นกลุ่มที่3นะคะมีเรียบร้อยอยู่2คนใช่ไหมคะดีมากนะคะกลุ่มที่5กลุ่มที่5มีเสร็จเรียบร้อยอีกคนลูก2คนเหมือนกันนะคะ2ต่อไปกลุ่มที่2มีคนเสร็จเรียบร้อยอีกคนลูก1คน2คน2คนเหมือนกันนะคะว่าอย่างไรนามสกุลยาวใช่ไหมนามสกุลยาวเขียนไปอีกได้ไหม any questions มีคำถามไหมเอ่ยเสร็จเรียบร้อยหรือยังระบายสีเลยมีสีเยอะแยะเลยใช่เปล่าทำไมสีเป็นแบบนี้ไหนใช่เพราะว่าเราวาดภาพตามประโยคเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมดีมากนี่เหลืออีกกี่ประโยค1ใช่ไหมเด็กๆเหลืออีก1ประโยคกันใช่ไหมคะบางคนนะคะเร่งมือเลยค่ะเด็กๆกระเป๋าอะไรแบ็คแล้วเอากระเป๋าอะไรมาที่โรงเรียนลูก
1: กระเป๋านักเรียน
0: เด็กๆก็สามารถวาดอะไรลงไปได้เลยลู
1: ก
0: ให้เหมาะสมใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะลูก things in the classroom ใช่ไหมคะใครทำเสร็จเรียบร้อยขอกดไลค์ให้ดูอีกรอบค่ะขอเช็คหน่อยเร็วตอนนี้มีคนเสร็จเรียบร้อยเพิ่มเติมนะคะดีมากค่ะเอามือลงได้เลยค่ะเอามือลงได้เลยค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาสรุปความรู้กันนั่นเองนะคะในช่วงของสรุปความรู้วันนี้นะคะครูแก้วอยากจะให้เด็กดูที่ภาพนี้ค่ะเด็กๆดูที่ภาพนี้ครูแก้วมีประโยคครูแก้วมีประโยคให้นะคะเด็กๆภาพแรกนะประโยคแรกนะคะเด็กๆลองมาอ่านพร้อมกันเลยจะได้ประโยคที่ว่าอย่างไรคะขอ1คนใครสามารถอ่านประโยคนี้ได้จะได้ประโยคว่าขอดาเนียช่วยสรุปความรู้ในวันนี้ถ้าสมมติว่ามีห้องนี้นะคะเด็กๆมีของวางอยู่แบบนี้เลยประโยคแรกนะคะจะได้ว่าอะไรเอ่ย
2: A box is on the chair
0: Again please
2: A boxis
0: a box หรือว่า a bag
2: a bag is on the chair
0: ขออีก1คนต้นหอมจะได้ประโยคที่ว่า
3: a bag is on the chair
0: จะได้ประโยคที่ว่า a bag is on the chair a bag is on the chair ก็คือมีกระเป๋าอยู่บนอะไรลูกเก้าอี้และอีก1ประโยคเด็กๆคิดว่าจะต้องเป็นประโยคว่าอย่างไรอีก1ประโยคคิดว่าจะต้องเป็นประโยคต้นหอมอยากแก้ตัวจะได้อีก1ประโยคว่าอย่างไรลูกอะไรเอ่ยเด็กๆปลายทางลองคิดดูนะคะว่าอีก1ประโยคที่เหลือจะได้ประโยคว่าอย่างไร
2: a ball
0: a box หรือว่า a ball ดีนะ
2: a box isOn the floor
0: เด็กๆอีก1ประโยคนะคะจะได้ว่า A ball is in the box A ball is in the box ก็คือลูกบอลอยู่ในไหนลูกอยู่ในกล่องใช่หรือไม่ต้นหอมเก่งมากนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนเกี่ยวกับคำบุพบทที่ใช้บอกอะไรเอ่ยบอกตำแหน่งใช่ไหมคะมี3คำนั่นคือคำว่าอะไรบ้างคะ คำว่า in on แล้วก็under นั่นเองนะคะเด็กๆแล้วก็สิ่งของต่างๆในห้องเรียนนะคะครูแก้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนะคะจะสามารถจดจำคำศัพท์แล้วก็ประโยคได้นะคะซึ่งในบทเรียนนะคะในครั้งถัดไปเลยนะคะเด็กๆก็จะต้องเรียนในเรื่องของ numbers บทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ numbers จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเพื่อนตัวเลขต่างๆใช่ไหมคะตัวเลขนั่นเองนะคะสิ่งที่นักเรียนนะคะจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่3และใบงานที่4ค่ะสามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะแล้วก็สื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
2: คลาส Lady
1: Thank you
0: so much. See you later. Goodbye.

ิษกับบรรดาเพื่อนสัตว์ช่วยกันวางแผนจับคนใจร้ายที่คอยไล่ล่าจับสัตว์จากป่าได้สำเร็จพวกเขาต่างมี

ันทร์ขึ้นแล้วเมฆดำทะมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็ว7มหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: ระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: ได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
1: ถึงเวลาพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
2: เดี๋ยวก่อน
3: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
2: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
1: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
4: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
3: ้ารู้แล้วจรวด
2: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได้

0: อย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป
1: โยเย

0: นั่นเจ้าหนูนี่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
1: ไม่ได้นะถ้าออกไปไหนอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน
0: ่งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
1: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
2: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
0: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
3: ช่วยด้วย
1: จับไว้เร็ว
0: นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ
4: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ากเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าพนักงานที่ทำงานประจำเป็นมนุษย์เงินเดือนนอกจากจะต้องรัดเข็มขัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีแล้วมนุษย์เงินเดือนหลายคนยังต้องรู้จักเลือกใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆทางการเงินเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีค่ะถ้าอยากมีอิสรภาพทางการเงินก็ต้องรู้จักวางแผนค่ะอย่างแขกรับเชิญที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยด้วยวันนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังรู้จักวางแผนการเงินเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอีกด้วยแต่ว่าเธอจะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากต้องรอฟังกันค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับ Working Woman ของเรานะคะคุณนวรัตน์สมัยพานิชหรือว่าคุณแอนนั่นเองไปคุยกับเธอนะคะเกี่ยวกับมุมมองการใช้ชีวิตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ก่อนอื่นอยากให้คุณผู้ชมทำความรู้จักกับคุณแอนก่อนนะคะตอนนี้คุณแอนทำหน้าที่อะไรอยู่เนื้องานเป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะปัจจุบันเป็นผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศนะคะที่บริษัท Green Spot จำกัดก็จะทำหน้าที่ในการส่งออกสินค้าของเราไปยังต่างประเทศทำยังไงที่จะให้ขายของได้เพิ่มรายได้และกำไรให้กับบริษัทรวมถึงสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รับรู้และจดจำในต่างประเทศ
0: ค่ะทำมานานหรือยังคะ
1: ก็ปัจจุบันนี้อยู่ในธุรกิจส่งออกอาหารและเครื่องดื่มค่ะก็10ปีพอดีเลยทำมานานมาก
0: แล้วทำไมถึงเลือกทำสายนี้คะมีความชอบหรือว่าความถนัดอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
1: คือเราชอบที่จะได้พบปะผู้คนได้เจอคนใหม่ๆแล้วเนื้องานนี้เราจะต้องมีการใช้ภาษาเนาะเพราะลูกค้าก็จะเป็นชาวต่างชาติได้เดินทางก็เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราทำงานไปด้วยเหมือน
0: ได้เที่ยว
1: ได้ทำสิ่งที่เราชอบได้ไปเจอคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรม
0: ค่ะ
1: ก็เลยชอบบวกกับว่ามันไม่ใช่แค่งานขายอย่างเดียวเราจะต้องมีการใช้ความรู้ทางด้านการเงินเพื่อที่จะมาบริหารพอร์ตที่เราได้ขายสินค้าไปด้วยเช่นเดียวกันเราก็เลยชอบตรงนี้มันเหมือนบาลานซ์กันในหลายๆอย่าง
0: แปลว่าใช้ทักษะหลายด้านเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือทักษะทางด้านการเงินด้วย
1: ใช่แล้ว
0: เวลาดูการเงินของบริษัทนะคะดูเรื่องยอดขายรายได้กำไรกับดูการเงินส่วนตัวนี่เป็นต่างกันไหมคะ
1: จะต่างกันในแง่ที่ว่าของบริษัทเนี่ยเขาจะมี KPI ของบริษัทเนาะว่ายอดขายเท่านี้ต้นทุนเท่านี้กำไรเท่าไหร
0: ่
1: มีคนมาบอกเราส่วนตัวเนี่ยเราต้องคิดเองแหละว่าเราต้องการอะไรซึ่งโชคดีที่ว่าเป็นคนรู้จักตัวเองว่าต้องการอะไรเราเลยรู้จักวิธีในการวางแผนและ manage พอร์ตการเงินของตัวเอง
0: ค่ะอย่างนี้พูดถึงเรื่องของรายรับของเรารายได้เนี่ยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเต็มตัวเลยหรือเปล่าหรือว่ามีรายได้จากช่องทางอื่นๆด้วยคะ
1: ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเต็มตัวมีรายได้ทางเดียวมีรายได้ที่แน่นอนอาจจะเป็นข้อดีน
0: ะ
1: เพราะว่าเรารู้แล้วว่ารายได้ที่มันมาจะเป็นยังไงก็เลยช่วยให้เราทำแผนของเราได้ค่อนข้างสำเร็จความเป็นมนุษย์เงินเดือนมันดีตรงที่ว่าสโคปการทำงานความรับผิดชอบมันชัดเจนเวลาทำงานชัดเจนเราก็จะรู้ได้ว่าเวลานี้ถึงเวลานี้เราต้องทำอะไรและเวลาที่เหลือเราจะทำอะไรบ้างรวมถึงเรื่องเงินด้วยรายได้มันมาชัดเจนจัดสรรแบ่งยังไงเหมือนเราวางแผนได้ก่อน
0: แปลว่าสามารถวางแผนได้ทุกเรื่องเลยทั้งเวลาแล้วก็เงินด้วยนะคะแล้วเวลาเราบริหารจัดการเงินตัวเองเนี่ยมีเรื่องของภาระหนี้สินไหมหรือว่าม ีการเก็บออมแบ่งยังไงมีสูตรตายตัวหรือเปล่าหรือว่าขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ
1: ก็อาจจะโชคดีที่ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายอะไรที่จะต้องไม่ได้เป็นหนี้หรือว่ากู้ยืมอะไรนะคะมีแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตัวเองพอได้เงินมาเราก็จะวางแผนว่ารายรับ 100% เราจะให้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพิ่มเกินเท่านี้น
0: ะ
1: แล้วที่เหลือเนี่ยเราก็จะแบ่งสัดส่วนไปว่าลงทุนที่ไหนยังไงเพราะว่าเราก็มีเป้าหมายของเราระยะสั้นกลางยาวอย่างเงี้ยค่ะ
0: ปกติแล้ว 100% ของรายได้เนี่ยหมดไปกับค่าใช้จ่ายสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะ
1: ประมาณ 30%
0: ก็ไม่เยอะ
1: แต่ก็จะมีความงองแงมีความชอบส่วนตัวอยากจะทำอะไรเหมือนกันก็จะพยายามไม่ให้เกิน 40% ของรายได
0: ้เพราะเป็นผู้หญิงด้วยเวลาเราเห็นผู้หญิงเป็น working woman มีรายได้เยอะนะคะแล้วก็มีสังคมด้วยก็น่าจะจับจ่ายใช้สอยเยอะเหมือนกันแล้วเราคิดยังไงว่าสินค้านี้เราอยากได้เราถึงจะซื้อสินค้านี้อยากได้แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อแบ่งยังไงคะ
1: อะไรที่อยากได้มากๆเนี่ยเราก็จะบังคับด้วย 30% ถึง 40% ของเราว่าห้ามเกิน
0: มีกรอบไปเลย
1: มีกรอบไปเลยแต่ถ้ามันจะเกินเนี่ยเราก็จะต้องแบบรอเก็บสะสมเงินนี้ไปนะพอถึงเวลานั้นเราได้เงินเนี่ยถ้าทุกคนลองทำจะรู้สึกว่าไม่อยากได้แล้วอ่ะ
0: มันผ่านไปแล้ว
1: มันผ่านไปแล้วไม่อยากได้แล้วใช่ก็ตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวช่วยในการเบรกการใช้จ่าย
0: ค่ะทำไมเราถึงรู้สึกว่าอยากจะเก็บออมอะคะ
1: คงเป็นความฝันของมนุษย์เงินเดือนทุกคนเหมือนกันวันนึงฉันก็อยากจะออกไปทำอะไรเป็นของตัวเองแต่การที่จะออกไปทำอะไรของตัวเองแน่นอนมันต้องมีเงินทุนก่อนเราเองก็อยากจะมีแผ แผนสำรองตรงนี้ไว้เก็บออมไว้ก่อนบวกกับว่าเราเองยังไม่มีครอบครัวเราอาจจะไม่มีลูกหลานมาเลี้ยงดูยามแก่ก็เลยมีการวางแผนเรื่องของต้องมีเงินหลังเกษียณ
0: คือดูแลตัวเอง
1: ใช่ดูแล
0: ตัวเองแล้วก็วางแผนให้กับตัวเองด้วย
1: ใช่
0: ดูเหมือนเป็นคนชอบวางแผนมากในทุกขั้นตอนของชีวิตวางแผนแล้วเครียดไหมเพราะบางคนบอกว่าไม่ชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆเพราะวางแผนแล้วต้องไปสตริกกับแผนเดี๋ยวเกิดทำไม่ได้เนี่ยก็แบบกังวลอีกคุณแอนเองเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องนี้คะ
1: เราชอบวางแผนและมักจะไม่เป็นตามแผน 100% หรอกระหว่างทางมันก็จะมีอะไรมาดิสแทรกเราเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วค่ะแผนใหญ่ของเรามันยังอยู
0: ่
1: อาจจะมีแบบงอแงบ้างบางเดือนอาจจะ spending ไปถึง 60% ก็
0: ม
1: ีแต่เดือนหน้าเราต้องมา cover ส่วนที่มันหายไปนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีของเราแต่แอนสนุกกับการทำตามแผนของตัวเองเพราะว่าเท่าที่ทำตามแผนตัวเองมาเราก็ยังได้ใช้ชีวิตอยู
0: ่ไม่ได้เครียดขนาดนั้น
1: ไม่ได้เครียดเราสนุกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบได้ทำตามแผนเพราะว่าทุกครั้งที่วางแผนเรามีเป้าหมายของเราพอเราเห็นเป้าหมายมันเลยจูงใจมากมาก
0: แล้วเรามีให้รางวัลระหว่างทางไหมคะของกับตัวเองที่เราทำตามแผนได้สำเร็จแล้ว
1: ก็มีข้อดีของการลงทุนก็คือว่าบางทีมันจะได้อะไรกลับมาเราก็จะมองว่าตัวนี้แหละเป็นรีวอร์ดให้กับเราเพราะมันเป็นสิ่งที่ได้มาเพิ่มเติมจากรายได้ที่เราได้รับตัวนี้แหละเป็นรีวอร์ดให้กับเราเราอยากจะไปทำสปาเสริมสวยท่องเที่ยวอะไรได้หมดเลยก็คือจะมีตัวนี้เข้ามาช่วย
0: งั้นเรามาคุยกันต่อเรื่องธีมหลักวันนี้ดีกว่าเรื่องการลดหย่อนภาษีรายได้คุณแอนเนี่ยโหก็ถือว่าเป็นผู้บริหารระดับกลางแล้วเหมือนกันทีนี้รายได้ก็น่าจะเยอะบริหารภาษีหรือว่าเห็นความสำคัญกับเรื่องของภาษียังไงบ้างอะคะ
1: ก็ตอนแรกเนี่ยเงินเดือนของเราก็ยังเด็กน้อยเรายังไม่เห็นความสำคัญไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตนี้ต้องจ่ายภาษีแล้วก็เห็นพี่ๆที่ออฟฟิศเขาก็คุยกันว่าซื้อ LTF ต้องซื้อปลายปีอันเนี้ยเราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่เริ่มแรกเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาก่
0: อ
1: นเพราะว่ารู้ไว้ใช่ว่าตอนเราเด็กๆ เราก็เหมือนลองผิดลองถูกจากพี่ๆเขาเนี่ยแหละพอถึงของจริงแล้วเราต้องเสียภาษีแล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยปีนึงเราเสียภาษีตอนนั้นน่ะเสียภาษีแค่ 30,000 ยังตกใจอ่ะเหมือนเงินปีนึงหายไป 30,000
0: อ่ะอุตส่าห์แบบหยาดเหงื่อแรงกายของเราไปทำมาแล้วก็เสียภาษีไป
1: เสียภาษีไปเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่มันจะช่วยให้เราได้เงินภาษีกลับคืนมาเราก็เริ่มศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็เริ่มวางแผนว่าแต่ละปีเนี่ยด้วยความเป็นมนุษย์เงินเดือนเรารู้แล้วว่าทั้งปีเงินเดือนจะเท่าไหร่โบนัสเท่าไหร่ยังไงเหมือนเดิมเป็นคนชอบวางแผนเราก็จะรู้เลยว่าทั้งปีเนี้ยเราจะลดหย่อนภาษีด้วยอะไรเท่าไหร
0: ่ก็เลยตั้งใจเริ่มศึกษาเรื่องของภาษีอย่างจริงจังศึกษาจากช่องทางไหนอะคะ
1: จริงๆแล้วของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรร
0: ม
1: มีเว็บไซต์มีบทความข้อมูลมากมายแล้วก็ไปเริ่มจากตรงนั้นบวกกับว่าทางธนาคารต่างๆเขาก็จะมีแจก
0: เอกสาร
1: ด้วยเราก็เริ่มจาก Excel เลยลองใส่เข้าไปใส่ตัวเลขเข้าไปแล้วเราก็จะเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่าอ๋อโครงสร้างรายได้และการคิดคำนวณภาษีเป็นแบบนี
0: ้
1: แล้วจะทำยังไงดี
0: เพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็ให้ความสำคัญกับภาษีเพราะว่าครั้งแรกแม้ว่าจะเสีย 30,000 บาทแต่จริงๆก็ไม่น้อยเนาะ
1: ไม่น้อยนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอามาคืนได้เขาบอกว่าภาษีมีอยู่2อย่างนะคะ1ก็คือเสียมันไปกับ2ทวงมันคืน
1: ทวงมันคืน
0: เพราะฉะนั้นเราทวงมันคืนได้ดีกว่าด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังคุณแอนต่อนะคะว่าแล้ววิธีทวงภาษีคืนแบบถูกต้องตามกฎหมายก็คือใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในมุมของ Working Woman คนนี้เนี่ยเป็นยังไงสักครู่เดียวค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: กลับมาคุยกันต่อนะคะกับเงินทองต้องวางแผนนะคะเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่คุณควรรู้คุณแอนเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าหลักคิดที่น่าสนใจคือเวลาเราทำงานมาเหนื่อยๆเนี่ยเสียรายได้ส่วนหนึ่งไปเสียภาษีก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นแบบนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางที่เราสามารถทำได้ก็คือรู้สิทธิประโยชน์ที่ไปหาข้อมูลมาแล้วทีนี้มาดูวิธีการทำบ้างดีกว่านะคะเวลาเราจัดการเรื่องภาษีเนี่ยเราแบ่งเงินยังไงบ้างคะ
1: ง่ายๆเลยรู้รายได้แล้วว่าเท่านี้ปัญหาของทุกคนฉ
0: ัน
1: จะเอาเงินไปลงกับอะไร
0: ถูกต้อง
1: ลงเท่าไหร่เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเป้าหมายของเราเป็นยังไงบ้างแต่ของแอนเนี่ยหลักๆคืออยากมีวินัยในการออ
0: ม
1: เพราะฉะนั้นคือสัดส่วนของเรื่องเงินเนี่ยก็จะเป๊ะมากแต่ว่าก็มีการกระจายตามระยะเวลาเหมือนกันเพราะเรายังมีอายุอีกไกลเนา
0: ะ
1: ก็เลยมองว่าจะต้องมีการลงทุนส่วนหนึ่งระยะสั้นๆเนี่ยเป็น liquidity ให้กับเราก็จะน้อยที่สุดเพราะเราไม่อยากเอาเงินมาใช
0: ้ แล้วก็ไปลงทุนในประเภทไหนคะ
1: ออมทรัพย์เซฟวิ่งทั่วไป
0: เพื่อให้มีสภาพคล่อง
1: ให้มีสภาพคล่องใช่เราก็จะพยายามให้มีสภาพคล่องน้อยๆหน่อยจะได้ไม่ต้องใช้จ่ายอะไรมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปลงผ่าน LTF ในอดีตก็จะถือ5ปีปฏิทินนะคะป
0: ั
1: จจุบันเป็น7ปีปฏิทินแล้วซึ่งเราก็ยิ่งชอบใหญ่เลยเพราะว่าเราเองอยากจะมีอะไรมาช่วยดึงดูดให้เราเนี่ยเก็บเงินไว้นาน
0: ๆคือล็อกไว้เลย
1: ล็อกไว้เลยใช่แล้วก็ให้เงินเขาทำงานกลไกของเขาเองนะคะแล้วก็มีระยะยาวบางทีก็ก่อนเกษียณอย่างเงี้ยเรามันก็ต้องมีระยะยาวเนาะ20ปีข้างหน้าเลยยังไม่เกษียณเลยก็จะมีตัวประกันชีวิตที่เอามาใช้และที่สำคัญที่สุดก็คือพนักงานบริษัทเอกชนหลายๆที่เนี่ยไม่มีตัว provident fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เราก็เลยมองว่าชีวิตหลังเกษียณฉันก็สำคัญนะก็เลยเริ่มมาลงทุนผ่าน RMF ด้วยเหมือนกัน
0: นี่เรามาไล่ทีละสเต็ปเลยนะคะสภาพคล่องเนี่ยจบไปแล้วก็บอกว่าเป็นออมทรัพย์เก็บไว้น้อยๆนะคะจะได้ไม่ต้องเอาเงินมาใช้2ก็คือระยะกลางหน่อยคือ LTF ใช้สิทธิ์เต็มไหมคะโดยปกติ
1: บางปีเต็มบางปีไม่เต็
0: มขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ
1: ขึ้นอยู่กับตอนที่เราคำนวณตอนที่เราคำนวณเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะได้เงินภาษีกลับมาเท่าไหร่ก็จะมี2มุมมองเนาะมุมมองแรกก็คือฉันอยากได้เม็ดเงินกลับมามากที่สุดทวงภาษีคืนให้มากที่สุดเลยแต่สำหรับแอนก็จะมองอีกมุมมองนึงว่าถ้าเกิดว่าใช้สิทธิ์เต็ม 100% เลยอะค่ะบางทีพอเรามาคิดเป็น return

0: on investment น
1: ะ
0: เปอร์เซ็นต์มันต่ำกว่ากับการที่จะเอ้ยก็เสียภาษีไปเถอะ อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่แอนทำก็คือทำอย่างไรที่จะให้เปอร์เซ็นต์ของรีเทิร์นเนี่ยมันสูงที่สุดถึงแม้บางครั้งอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์เต็มที่ก็ได้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเรามีเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของผลตอบแทน
0: ผลตอบแทน
1: ที่อยากให้มากที่สุดนะคะแล้วเราเลือกกอง LTF เนี่ยเลือกจากอะไรเพราะเยอะทีเดียวในบ้านเราตอนนี้
0: เริ่มแรกเลยก็คือเราเลือกที่สามารถซื้อขายได้ง่ายตามธนาคารทั่วๆไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็ตัดสินใจจากเราเข้าไปในเว็บไซต์เนาะเราก็ไปเลือกดูว่าผลประกอบการย้อนหลังเขาเป็นยังไงแล้วเราก็เลือกตามนั้นตามที่เขาจัดลำดับค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เลือกตามเลยนะคะแล้วปันผลไม่ปันผลเราดูจากอะไรคะ
0: ตัวแอนเองชอบแบบไม่ปันผล
1: เพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าถ้าปันผลคือเงินมันออกมาไงถ้าเกิดปันผลถ้าเกิดไม่ปันผลคือเขาก็จะอยู่ในนั้นเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปทบต้นทบดอกของเขาไป
1: ค่ะแล้วเวลาครบกำหนด LTF เนี่ย5ปีในอดีตที่ผ่านมาหรือว่า7ปีในอนาคตเนี่ยนะคะเราถอนมาใช้เลยหรือเปล่าหรือว่าใช้สิทธิ์ในปีที่ใช้สิทธิ์ได้เลยไหม
0: แอนไม่ถอนออกมาแอนทิ้งเงินไว้เพราะว่าแอนมองว่าเรื่องสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเนี
1: ่
0: ยเราได้มาแล้วส่วนหนึ่งแต่การที่ยังทิ้งเงินไว้ตรงนั้นนะคะก็คือให้เงินเขาทำงานของเขาก็จะมีดอกผลของเขามาเองเราก็เลยจะทิ้งไว
1: ้
0: แล้วก็บวกกับว่าอย่างน้อยเหมือนเป็นเงินสะสมน
1: ะ
0: แล้วถ้าวันนึงถึงจุดนึงที่เรารู้สึกพร้อมและที่อยากจะออกมาทำอะไรของตัวเองเนี่ยอย่างน้อยคือเรามีเงินตัวเนี้ยที่รอให้เราหยิบออกมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งตื่นเต้นด้วยนะว่าเฮ้ยยังเอาออกมาใช้ไม่ได้เพราะว่ายังติดสิทธิลดหย่อนอยู่ยังไม่ครบ7ปีเลย
1: ค่ะแปลว่าเรามีความตั้งใจแล้วก็เป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะให้เงินเนี่ยทบต้นไปเรื่อยๆเป็นเงินก้อนใหญ
0: ่
1: มากกว่าทยอยเอาออกมาใช้เรื่อยๆนะคะอันนั้นคือเรื่องของ LTF กันมาดูเรื่องของประกันชีวิตบ้างดีกว่านะคะใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าประกันเนี่ยก็มีทั้งแบบบำนาญกับประกันชีวิตทั่วไปที่ใช้สิทธิ์ได้เราใช้รูปแบบไหนบ้างคะ
0: แอนใช้ประกันชีวิตธรรมดาไม่ได้ใช้แบบบำนาญแต่จะมี2แบบก็คือเป็นประกันชีวิต 100% ก
1: ับ
0: เป็นประกันชีวิตบวกกับออมทรัพย
1: ์
0: ถ้าถาม total port ของตัวประกันชีวิตเนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างน้อยไม่ได้เยอะมากนะคะเป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของประกันชีวิตสิทธิที่ได้ในเรื่องของโอกาสในการที่จะเสียชีวิตอย่างนี้มากกว่านะคะ
1: ดูเป้าหมายเป็นหลักไม่ได้ใช้สิทธิ์เป็นตัวนำ
0: ใช่ไม่ใช้สิทธิ์เป็นตัวนำแล้วก็ที่เราเริ่มมาใช้ตัวประกันชีวิตที่มีออมทรัพย์เนี่ยเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องการเก็บออ
1: ม
0: นั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาแล้วก็อาจจะไม่ได้เยอะมากในส่วนของประกันชีวิต
1: นั่นสุดท้ายเรามาดูเรื่องอ่านเนี่ยฟังดีกว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าอายุยังน้อยๆอยู่อย่างคุณแอนเนี่ยสักประมาณแบบ30-31เองเนาะก็ยังไม่น่าจะซื้อ IMF หรือเปล่าเพราะหลายคนเนี่ยชอบไปคิดว่า IMF เนี่ยถอนได้ตอน55ไปซื้อตอนใกล้ๆน่าจะเหมาะกว่าไหมอะไรเป็นจุดตั้งต้นนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่า IMF นี่แหละน่าจะตอบโจทย์การวางแผนเกษียณหรือว่าเรื่องภาษีกับเราได้ด้วย
0: เอาตรงๆเลยคือสิทธิ์ LTF มันเต็
1: ม
0: แล้วเราเองก็ยังไม่อยากที่จะไปลงทุนในประกันชีวิต
1: ค่ะ
0: เหลืออะไรล่ะก็เหลือ RMF แล้วเราก็มาคิดกับตัวเองคิดเหมือนทุกคนเลยโหยกว่าจะได้ถอน55
1: ค
0: ือฉันรอนานมากเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตัวเราเองก็กลับมาดูณตอนนั้นเนี่ยเราทำงานในบริษัทที่เขาไม่ได้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แล้วก็คิดนะว่าแล้วเราก็น่าจะมีอายุเกิน55 60แล้วเราจะทำยังไงที่จะให้เราแบบมีแผนรองรับชีวิตหลังเกษียณก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้างั้น IMF เป็นสิ่งจำเป็นและยิ่งเราเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยนั่นแปลว่าเรามีโอกาสที่จะให้เงินเขาทำงานของเขาได้ยาวมากขึ้นนะ 100,000 ในวันนี้มันอาจจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในอนาคตเพราะเขามีเวลาทำงานตั้ง20ปี
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นล้านก็ได้
0: ใช่อะไรประมาณนี้เราก็เลยมองว่าลงทุนก่อนได้ก่อน
1: แต่นอกเหนือจาก30นี้คุณแอนพอทราบเรื่องสิทธิประโยชน์อื่นๆเผื่อว่าคุณผู้ชมฟังอยู่แล้วบอกว่าเอ๊ะนอกจาก30นี้มีสิทธิประโยชน์อะไรอีกบ้างที่เราใช้ลดหย่อนภาษีได้บ้างมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
0: เป็นคนชอบเที่ยวเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยได้ใช้เต็มก็หวังว่าเขาจะยังมีต่อไปไ
1: ม่ไม่15,000ปีนี
0: ้15,000ใช่แล้วก็อย่างบางช่วงที่เขาแบบจะมากระตุ้นการใช้จ่ายรัฐบาลจะออกมาว่าซื้อของผ่านทางระบบนู่นนี่นั่นจะได้สิทธิเท่านี
1: ้
0: ก็ใช้เต็มเหมือนกันในที่ผ่านมา
1: ใช้สิทธิ
0: ใช้สิทธิ์เต็มที่เพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้อยู่แล้ว อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอมีประกาศมาปุ๊บก็ใช้เลยเพราะฉะนั้นคือแอนก็จะ ค่อนข้างอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องภาษีอยู่ตลอดเหมือนกัน
1: เป็นคนตามข่าว
0: ตามข่าว
1: นะคะ
0: เ
1: หมือนช็อปช่วยปีที่แล้ว
0: ช็อปช่วยชาติอันนี้เลย
1: ใช้สิทธิ์เต็มเลย
0: เต็มที่เลย
1: แต่คุณแอนพูดน่าสนใจเพราะบอกว่าเพราะต้องใช้อยู่แล้วไม่ได้ซื้อโดยไม่มีความจำเป็นแต่ต้องการใช้สิทธิ์แต่ว่าเป้าหมายคือใช้อยู่แล้วก็เลยใช้สิทธิ์พ่วงไปด้วยนะคะอย่าให้เรื่องสิทธิประโยชน์มานำเหนือความต้องการ

0: ือว่าเหนือเป้าหมายของเรานะคะนอกจากเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วเห็นบอกว่าส่วนตัวก็ลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งของตนเองใช้ช่องทางไหนในการลงทุนบ้างคะ
1: ก็คือเราเลือกสิ่งที่เราถนัดก็ต่อยอดจากงานประจำที่เราทำเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราถนัดอะไรชอบอะไรในการของลงทุนของแอมมันก็จะเป็นการลงทุนอีกแบบนึงและไม่ใช่การลงทุนผ่านกองทุนหรือตลาดเงินแต่จะเป็นการลงทุนกับตัวเองการลงทุนกับตัวเองก็คือพยายามศึกษาหาความรู้เวลามีสัมมนาหรือมีบทความอะไรเราก็จะอ่านเรื่อยๆอ
0: ั
1: ปเดตตลอดเวลาเพราะแอนเชื่อว่าสุดท้ายวันนึงถ้าโอกาสมันจะมาแล้วถ้าเรามีความพร้อมเราจะมีความพร้อมที่จะไปgrab โอกาสนั้นทันทีแล้วก็บวกกับว่าอย่างที่บอกทุกอย่างต้องใช้เงินในการลงทุน
0: ใช่ค่ะ
1: แอนก็มีเรื่องการวางแผนเก็บออมตรงเนี้ยซัพพอร์ตอยู
0: ่
1: ก็จะเป็นช่องทางในการที่เราจะออกไปทำอะไรเป็นของตัวเองทำในสิ่งที่ถนัด
0: เพราะว่าไม่มีโชคสำหรับความสำเร็จนะคะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆแต่เป็นการเตรียมความพร้อมไว้จนถึงเวลาที่โอกาสเหมาะสมนะคะเราพร้อมโอกาสมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ในการคว้าโอกาสนั้นๆให้อยู่กับเราไปได้นานๆด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็คือมุมมองของคุณแอนนะคะนวรัตน์สมัยพานิชนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งนะคะแล้วก็วางแผนทุกย่างก้าวของชีวิตจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของการเงินด้วยนะคะเราก็เลยเห็นมุมมองของเธอที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมหลายด้านทีเดียวแล้วก็อย่าลืมนำไปหยิบใช้ด้วยโดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนะคะของมนุษย์เงินเดือนวันนี้ขอบคุณคุณแอนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะและต้องขอขอบคุณร้านสวยๆนะคะสยามสปริงบริสโตลนะคะที่อยู่สาทรซอย1นะคะที่ให้เรามาพูดคุยกับคุณแอนแห่งนี้ด้วยค่ะส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีของมนุษย์เงินเดือนกันต่อค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: ปกติแล้วนะคะมนุษย์เงินเดือนนอกเหนือจากจะต้องตั้งใจทำงานเพื่อให้มีรายได้เยอะๆแล้วยังต้องรู้จักเก็บออมเงินเพื่ออนาคตและบริหารรายจ่ายอีกด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้วันนี้เราเลยมีมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้มีอะไรบ้างค่ะ
3: การวางแผนภาษีนะครับเป้าหมายของการวางแผนภาษีเลยคือทำยังไงเราจะเสียภาษีให้มันน้อยที่สุดอันที่สองเลยถ้าจำเป็นต้องเสียทำยังไงเสียภาษีให้ช้าที่สุดถ้าเราสามารถเรียกคืนได้ทำไงเราจะเรียกคืนภาษีให้ได้มากที่สุดและทำยังไงเราถึงจะเรียกคืนภาษีได้เร็วที่สุดทีเมื่อเรารู้จุดประสงค์ของการวางแผนภาษีตรงนี้นะครับเรามาดูกันละว่าเราจะวางแผนภาษีได้ยังไงบ้างก่อนที่เราจะวางแผนภาษีได้นะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่ากรมสรรพากรเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการคิดภาษีของพวกเราอย่างไรบ้างกรมสรรพากรจะคิดภาษีของพวกเรานะครับบนเงินได้สุทธิเท่านั้นทีนี้เงินได้สุทธิคืออะไรเงินได้สุทธิก็คือเงินได้พึงประเมินลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหย่อนเราก็มาดูแล้วถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราจะวางแผนภาษีได้ไงบ้างมนุษย์เงินเดือนนะครับเป็นมนุษย์ที่อาชีพที่เรียกว่ามีกำทางภาษีคือเราหักค่าใช้จ่ายได้น้อยมากได้แค่ 40% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 เพราะฉะนั้นเงินได้เรายิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ตามเราก็หักได้แค่ 60,000 อย่างเช่นเรามีเงินได้อยู่ล้านหนึ่งเราก็หักค่าใช้จ่ายได้แค่ 60,000 มนุษย์เงินเดือนนะครับถ้าอยากจะวางแผนภาษีเสียภาษีให้น้อยมนุษย์เงินเดือนจะต้องมาที่ตัวเรื่องของค่าลดหย่อนทีนี้จะมาค่าลดหย่อนได้ยังไงบ้างครับอันที่1เลยมนุษย์เงินเดือนต้องทราบก่อนนะครับว่าตัวเองมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับผมอยากจะขอแบ่งเป็น2อันง่ายๆก็คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีทางด้านของค่าลดหย่อนแบบพื้นฐานค่าลดหย่อนแบบพื้นฐานมีอะไรบ้างก็คือค่าลดหย่อนที่แบบเราได้มากับตัวเราอยู่แล้วอย่างเช่นค่าลดหย่อนส่วนตัวเราได้ค่าลดหย่อน 30,000 ส่วนตัวอยู่แล้วนี่ไม่ต้องวางแผนอะไรอันที่2ค่าลดหย่อนคู่สมรสจะมีกรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้นะครับเราลดหย่อนได้ 30,000 อันที่3คือค่าลดหย่อนของบุตรเราสามารถลดหย่อนลูกได้ถึง 17,000 บาทต่อคนได้ไม่เกิน3คนอันนี้คือค่าลดหย่อนพื้นฐานส่วนตัวนะครับอาจจะมีอะไรอีกอย่างเช่นเงินบริจาคเราก็สามารถลดหย่อนในเรื่องของเงินบริจาคได้ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิพวกนี้นะครับเป็นค่าลดหย่อนที่เป็นพื้นฐานที่ได้มาโดยไม่ต้องแสวงหาแต่มันจะมีค่าลดหย่อนอีกตัวนึงนะครับถ้าลดหย่อนที่เราต้องหาถึงได้มาค่าลดหย่อนตัวนี้นะครับผมจะขอเรียกว่าเป็นค่าลดหย่อนที่เกิดจากการออมเงินแล้วกันเนาะค่าลดหย่อนที่เกิดจากการออมเงินตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างเราสามารถซื้อประกันชีวิตนะครับโดยเบี้ยที่เราซื้อประกันชีวิตเนี่ยเราสามารถลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาทเลยหรืออย่างกรณีเราซื้อ RMF เราสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับ 15% ของเงินได้แต่ไม่รวมกับกองทุนสะสมในสำรอง

0: ชีพบางนี่ต้องไม่เกิน 500,000 จากเดิมมี 100,000 บวกไอ้ตัวนี้ 500,000 เป็น 600,000 แล้วถัดมามีอะไรอีก LTF เราสามารถลดหย่อน LTF ได้อีก 15% ของเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 500,000 เอาแค่3ตัวนี้ครับ100,000บวก 500,000 บวก 500,000 คือ1,100,000 บาทเพราะฉะนั้น1,100,000บาทตัวนี้จะช่วยในเรื่องของค่าลดหย่อนเราเยอะมากเลยผมแนะนำนะครับใช้สิทธิ์ให้เต็มเพดานที่กฎหมายให้แต่เชื่อไหมมีหลายคนไม่อยากซื้อไม่ว่าจะเป็น RMF LTF หรือประกันชีวิตไม่อยากซื้อเหตุผลเพราะถ้ามองในด้านของประกันชีวิตคนไม่อยากซื้อเพราะว่ามองว่าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายจริงๆไม่ใช่ทั้ง RMF LTF ประกันชีวิตเป็นการออมเงินเงินที่เราซื้อเป็นของเราอยู่มีดอกผลงอกเงินของเราอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราได้เลยนะครับคืออะไรณวันที่เราซื้อ RMF LTF ประกันชีวิตเรากำลังทวงภาษีที่เราเสียไปให้กับกรมสรรพากรนั้นทวงคืนมาผมยกตัวอย่างฐานภาษีเราอยู่ที่ 20% เราซื้อประกันชีวิต 100,000 ตอนที่เราซื้อประกันชีวิต 100,000 เราทวงภาษีคืนจากกรมสรรพากรได้เท่าไหร่ 20% ของ 100,000 คือ 20,000 บาททันทีแต่ถ้าเราไม่ได้ซื้อเลยนะครับ 20,000 บาทนั้นเราเสียกรมสรรพากรไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเรารู้สิทธิ์แล้วใช้วางแผนการลดหย่อนเสร็จแล้วครั้งนี้มาถึงวิธีการเลือกแผนภาษีที่เหมาะสมอันที่1เลยถ้าเรามีเงินมากพอซื้อมันครบทุกอย่างแต่ถ้าเรามีเงินไม่ได้เยอะมากนะครับมองในสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราเลยว่าอะไรที่จำเป็นสำหรับเราตอนนี้อย่างเช่นสมมติเราเป็นคนที่มีภาระครอบครัวเยอะเลือกประกันชีวิตก่อนแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีภาระครอบครัวจะเราวางแผนในเรื่องของการเกษียณอายุเลือก RMFหรือถ้าเราวางแผนอยากจะมีบ้านในปีนี้นะครับหรือวางแผนจะซื้อบ้านในอนาคตอันใกล้แนะนำนะครับรีบซื้อบ้านก่อนเมษายนปีนี้เพราะอะไรเพราะเราสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในเรื่องของมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ลดหย่อนบ้านได้ก็คือ 20% ของราคาบ้านที่ไม่เกิน3,000,000 บาทเพราะฉะนั้นเราวางแผนตรงนี้ให้ครบถ้วนและมีอย่างหนึ่งตอนที่เราซื้อ RMF LTF ประกันชีวิตอย่าซื้อปลายปีนะถ้าจะซื้อปลายปีแจ้งฝ่ายบุคคลเลยว่าในปีนี้เราจะซื้อเท่าไหร่บ้างฝ่ายบุคคลจะคำนวณภาษีให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเราจะเสียภาษีน้อยลงถ้าเราทำอย่างนั้นนะครับในแต่ละเดือนเราจะมีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเพราะเราเสียภาษีน้อยลงถ้าเกิดเราใช้ในเรื่องของเรียกคืนภาษีให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นการวางแผนภาษีของมนุษย์เงินเดือนนะครับสำคัญมากๆเรื่องค่าลดหย่อนใช้ให้คุ้มใช้ให้เร็วนะครับมี2คำที่อยากจะฝากเอาไว้ครับ
1: เห็นไหมคะว่ามนุษย์เงินเดือนถ้ารู้จักใช้สิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดอิสรภาพทางการเงินก็ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรและไม่ว่ารายได้จะมากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการนะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือว่าจะคลิกไปที่ www.set.or.th/educationก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะหรือว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
4: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
3: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
4: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
5: เราต้องแปลงร่างกันใหม
3: ่แยกตัวออก
6: โอ้แยกกันเหรอ
3: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
7: โยเย
8: หัวแหลม

0: ากและฉาย
1: นับ4
2: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
3: ต้องตัดตัดตัดตัด
4: หุ่นแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สมาธิคือความสามารถทางสมองในการจดจ่อในขณะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งความสามารถของสมาธิในเด็กขึ้นอยู่กับความสามารถของสมองเด็กโดยเด็กแต่ละคนมีความสามารถทางด้านสมองไม่เหมือนกันส่งผลถึงวัยเรียนที่จะมีทักษะพื้นฐานของสมองที่แตกต่างกันไป
1: สำหรับที่มาในการจัดอบรมในหัวข้อเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นโดยนักกิจกรรมบำบัดนะครับที่มาก็เกิดมาจากว่าทางคณะกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ศูนย์กิจกรรมบำบัดของเราเนี่ยมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนนะครับโดยที่จะให้นักกายภาพบำบัดหรือนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเวียนกันขึ้นมาจัดอบรมในแต่ละเรื่องในแต่ละเดือนไปอย่างเงี้ยครับและในของครั้งนี้ก็จะเป็นคิวของนักกิจกรรมบำบัดครับเราก็เลยจัดคุยกันในทีมว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีแล้วก็เลยเลือกประเด็นของเด็กสมาธิสั้นขึ้นมาพูดครับก็เลยจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นครับเพราะว่าสมาธิสั้นก็คือเหมือนสมาธิหรือช่วงความสนใจของเด็กที่มีภาวะเนี่ยจะสั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงพฤติกรรมเช่นการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับการเล่นแรงๆนะครับโดยที่สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเด็กเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นะครับโดยทำให้เขาเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ออกมานะครับโดยที่อาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มของการขาดสมาธินะครับอาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งแล้วอีกอันที่สำคัญคือการหุนหันพลันแล่นครับ

สำหรับท่านผู้ปกครองและคุณครูที่มีความสงสัยในบุตรหลานของตนเองว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่พบกับคำตอบและร่วมกันหาความหมายของเด็กสมาธิสั้นกับการบรรยายในช่วงแรกในหัวข้อโรคสมาธิสั้นบรรยายโดยคุณบุญทิสาสมศรีดาคุณพัชชากุลมาศและคุณกิรติอ้นมั่นนักกิจกรรมบำ

0: อาการขาดสมาธิมีอะไรบ้างจะมี9ข้อย่อยนะคะแบ่งเป็น9ข้อย่อยข้อที่1ก็คือมักไม่ตั้งใจฟังเก็บรายละเอียดของงานไม่ได้นะคะหรือว่าทำงานผิดพลาดบ่อยๆเนาะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะมักไม่มีสมาธิคงที่ได้ไม่ค่อยนานข้อ3ก็คือไม่ค่อยฟังหรือสนใจเมื่อมีคนพูดคุยด้วยนะคะข้อ4มักทำงานไม่เสร็จข้อ5ไม่มีระเบียบจัดการตัวเองได้น้อยวุ่นวายนะคะข้อ6นะคะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือความคิดข้อ7มักทำของหายบ่อยๆข้อ8วอกแวกง่ายหรือเหม่อลอยนะคะส่วนข้อ9ข้อสุดท้ายขี้ลืมซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าอาการพวกนี้ค่ะเกิดอย่างน้อย6ข้อนะคะอย่างน้อย6ใน9ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจ
1: มาดูภาวะที่2นะคะภาวะที่2เป็นภาวะของอาการโซนอยู่ไม่นิ่งค่ะซึ่งในภาวะนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ข้อย่อยข้อที่1นะคะแสดงอาการมือเท้าอยู่ไม่นิ่งยุกยิกตลอดเวลานั่งบิดตัวไปมาบนเก้าอี้นั่งเรียนอยู่บิดซ้ายบิดขวาสะบัดมือเล่นมือกระดิกเท้านั่งอยู่กับเก้าอี้แต่ก็จะมีอาการยุกยิกอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะข้อที่2ก็คือนั่งไม่ติดอันนี้นั่งไม่ได้เลยต้องขอลุกเดินไปมาทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านเนาะลุกออกจากโต๊ะเรียนเพื่อนนั่งเรียนกันอยู่ขอลุกเดินสำรวจรอบห้องหน่อยลุกออกจากโต๊ะกินข้าวทานข้าวยังไม่ทันหมดเลยขอลุกไปเดินสำรวจหน่อยนิดนึงนะคะข้อที่3ก็คือมักจะตื่นเต้นหรือและก็แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมออกมาข้อที่4ก็คือมีการเล่นเสียงดังตลอดเวลาไม่สามารถทำงานที่จะต้องใช้ความเงียบได้เนาะทำกิจกรรมเงียบๆไม่ได้แล้วก็ข้อที่5ดื้อได้ทุกสถานการณ์ชอบวิ่งแล้วก็ปีนป่ายไปทั่วห้องอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราสำรวจแล้วมี3ข้อจากใน5ข้อเก็บไว้ลุ้นเหมือนเดิม
0: ใช่ะะใน6เดือนที่ผ่านมานะคะมี3ใน5ข้อนี้นะคะเก็บไว้ก่อน
1: ย้ำนะคะทั้ง2ภาวะเนาะต้องเกิดขึ้น6เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเนาะข้อแรก6ใน9ข้อที่2 3ใน5มาดูหัวข้อที่3ค่ะ
0: หัวข้อสุดท้ายอาการสุดท้ายก็จะเป็นหุนหันพันแล่นนะคะเดี๋ยวดูตามไปเลยนะคะหุนหันพันแล่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะดูนะคะข้อที่1ก็คือมักโผล่คำตอบเมื่อพ่อแม่หรือคุณครูถามคำถามยังไม่จบเลยยังไม่จบก็จะตอบละนี่ๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่2ก็คือรอคิวไม่เป็นรอคอยไม่ได้นะคะข้อที่3ชอบขัดจังหวะชอบสอดแทรกเวลาคนอื่นกำลังพูดเวลาคุยอยู่ผู้ปกครองคุยอยู่หรือคุณครูคุยกันอยู่ก็จะขอพูดแทรกหน่อยนิดนึงนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือพูดมากแล้วก็พูดเสียงดังนะคะใน4ข้อย่อยนี้เราขอแค่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแค่1ข้อนะคะแค่1ข้อ
1: ถ้าลองเช็คแล้วเด็กในปกครองของเราเนาะมีตามเกณฑ์ที่เราบอกเนี้ยค่ะรบกวนไปพบคุณหมอรีบๆจองคิวเนาะคิวค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
0: โอเคแล้วก็ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยย่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าอาการทั้ง3อย่างที่เราบอกไปอะค่ะจะแสดงในเด็กที่มีอายุก่อน7ขวบนะคะแล้วก็แสดงในทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในที่บ้านอยู่โรงเรียนอยู่โรงหนังอยู่โรงพยาบาลทุกที่เหมือนกันหมดคือมีอาการนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าอยู่โรงเรียนเป็นแต่อยู่ที่บ้านไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นอยู่โรงเรียนไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออาการในข้อ1และข้อ3นะคะทำให้เขามีปัญหาที่มีปัญหาทางด้านทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ด้านการเรียน
1: รู้จักโรคแล้วเนาะพอที่จะคัดกรองได้ละว่าเด็กในสังกัดของเรามีภาวะสมาธิสั้นหรือเปล่าทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาซ
0: ึ่
1: งวิธีการรักษาของสมาธิสั้นนะคะพบว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำให้โรคนี้หายขาดได้ไม่ต้องตกใจเราหมายความว่าต้องใช้วิธีการรักษาที่แบบผสมผสานซึ่งวิธีแรกเลยที่พวกเราจะแนะนำเนี่ยคือการรักษาด้วยยา2ตัวที่พบได้บ่อยๆก็คือตัวของ
0: ก็คือ
1: ลิสกับคอนเซนต้าเนาะชื่อ2ชื่อนี้ซึ่งยา2ตัวนี้เป็นยาในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นจะเป็นยาที่ประสิทธิภาพการรักษาสูงที่สุดแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนาะอาจจะเป็น2ตัวนี้ส ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น2ตัวนี้เนาะที่คุณหมอจ่ายบ่อยๆเพราะฉะนั้น
0: แต่จะไปหาซื้อในร้านขายยาทั่วไปไม่มีนะคะ
1: ใช่
0: ต้องพบคุณหมอเท่านั้นแล้วคุณหมอเขาจะเป็นคนจ่ายยาให้เองออกไปสั่งยาให้นะคะ
1: นะคะ
0: ซึ่งนอกจากที่จะให้ทานยาแล้วอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องใช้การรักษาโดยแบบผสมผสานกันเนาะไม่ใช่แค่ทานยาอย่างเดียวแล้วจะหายเพราะว่าเมื่อเด็กทานยาแล้วทานยาทำให้เขานิ่งลงนะคะแต่ว่าทานยาไม่ทำให้เขามีสมาธิ

0: ไม่ทำไม่ได้ทำให้เขารู้จักวิธีการจัดการควบคุมตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้จักวิธีการที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในสังคมได้เนาะการที่จะใช้วิธีให้เขาเรียนรู้แบบนี้ค่ะก็คือผ่านการบำบัดนะคะซึ่งก็คือพวกเราเนี่ยแหละค่ะนักกิจกรรมบำบัดนะคะที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้และก็ไม่ใช่แค่พวกเราเหมือนกันก็จะมีวิธีการบำบัดอย่างอื่นอย่างเช่นดนตรีบำบัดหรือศิลปะบำบัด
1: นะ
0: ใช่ก็คือก็ดูไปว่าตามสภาพของเด็กแต่ละคนว่าเขาควรที่จะรับการบำบัดแบบไหนเนาะเพราะว่าวิธีการบำบัดก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือจะช่วยส่งเสริมทางด้านการควบคุมตัวเองนะคะการมีสมาธิจดจ่อกับงานความรับผิดชอบการจัดการตัวเองนะคะประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการต่อไปก็คือ
1: สุดท้ายเลยค่ะ
0: สุดท้ายเลยเด็กๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะไม่ได้อยู่กับนักบำบัดทั้งวันหรือว่าไม่ได้อยู่กับคุณครูทั้งวันเด็กๆได้อยู่กับผู้ปกครองนะคะก็คือการบำบัดสุดท้ายก็คือการให้การช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่จะต้องช่วยเหลือเขาทั้งเรื่องการจัดการตัวเองที่บ้านทั้งเรื่องการเรียนเงี้ยค่ะอาจจะต้องผู้ปกครองจะต้องช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดด้วย
1: ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เป็น3การรักษาหลักๆเนาะที่เราเอามานำเสนอกันวันนี้บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องพาเด็กมาประเมินก่อนค่ะให้เห็นตัวเด็กก่อนเนาะแล้วก็คุยกับผู้ปกครองกับคุณครูว่าพฤติกรรมไหนที่ตอนนี้ที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมแต่ละเทคนิคแล้วแต่ค่ะว่าเด็กบางคนจะต้องใช้เทคนิคไหนยังไงเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กแล้วก็แนะนำคุณครูกับผู้ปกครองให้ไปทำให้เป็นทิศทางเดียวกันค่ะ
2: โดยทฤษฎีของกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือให้แต่ละบุคคลเนี่ยสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพตามความสุขที่แต่ละคนมีนะครับในเด็กสมาธิสั้น1คนถ้าเดินมาหาเราอย่างนี้เราก็จะมองแล้วว่าน้องเขามีปัญหาในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตอะไรหลักๆเลยเรื่องการเรียนหรือเปล่าการทำกิจวัตรประจำวันด้วยภาวะสมาธิเขาไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าด้วยการขาดสมาธิมันส่งผลต่อการทำกิจกรรมดำเนินชีวิตอะไรของเขาบ้างนะครับนักกิจกรรมบัตรก็จะมาประเมินแล้วก็ให้กิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสมาธินะครับกิจกรรมลดพลังงานลดแรงขับที่เขามีนะครับรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมทักษะอื่นๆที่เขาขาดไปเช่นทักษะทางสังคมในการเล่นกับเพื่อนนะครับส่งเสริมทักษะการจัดการเวลาการควบคุมตัวเองนะครับส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองนะครับการกล้าที่จะเผชิญปัญหาทักษะการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กสมัยสั้นได้เช่นปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อการเขียนการพูดสายตาและกิจกรรมบัตรก็จะมีวิธีเฉพาะในการประเมินหรือว่าให้การช่วยเหลือทุกๆปัญหาที่กล่าวมาครับกิจกรรมบำบัดคืออะไรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตนั้นได้นะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปหน่อยก็คืออาจจะมีกิจวัตรประจำวันนะครับการทำงานเรียนนะครับการพักผ่อนการใช้เวลาว่างนะครับเมื่อใดที่มีคนนะครับที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้ผ่านกิจกรรมเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในภาพเด็กน้อยท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทานข้าวเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทำอย่างน้อยวันละ3ครั้งใช่ไหมครับจะเขาว่าอย่างน้อยนะครับบางท่านมีมากกว่านั้นถ้าเด็กคนนี้กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงเขาจะกินข้าวได้ไหมไม่ได้ถ้าเขากืนแล้วสำลักเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้เนาะถ้าสายตาเขาเลือนลางเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้นักกิจกรรมบำบัดจะมององค์ประกอบในการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วให้กิจกรรมที่จะกิจกรรมอะไรดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือกิจกรรมอะไรดีไปกระตุ้นกลืนน้องอย่างเงี้ยครับเพื่อส่งเสริมให้น้องคนนี้เขาทานข้าวได้นั่นแหละครับคืองานของกิจกรรมบำบัดพอเข้าใจคร่าวๆไหมครับนะครับโดยเราเนี่ยจะมีพื้นฐานคือยึดเอาตามบริบทความต้องการแล้วก็ความสุขพื้นฐานของแต่ละคนไปนะครับเช่นบางทีมีอาม่าอายุ6อายุ70ละท่านชรามากละความจำเสื่อมอย่างเงี้ยครับตัวท่านเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการอยากจะไปนั่งทำงานแล้วใช่ไหมครับแต่ลูกหลานยังต้องการแล้วให้เรามาฝึกเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่อยากฝึกเนาะเพราะเรามองคนไข้เป็นหลัก น้องผู้รับบริการเป็นหลักถ้าส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมนั้นใดแล้วเขาไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมครับนะครับบริบทอื่นๆก็เลยมีผลสำคัญในการช่วยเหลือด้วยนะครับกิจกรรมบัตรเรายังทำในผู้รับบริการหลายๆฝ่ายนะครับเช่นเป็นหลักเลยกระตุ้นกลืนเคยเห็นผู้ป่วยอัมพาตที่ใส่สายไหมครับใส่สายอาหารที่ต้องเขาเรียกว่าฟีดให้อาหารทางสายยาอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาฟื้นฟูสภาพโดยการฝึกการกลืนนะครับหรือว่าในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้านะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านนะครับหรือว่าในภาพนี้นะครับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจำความคิดนะครับหรือกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในการฟื้นฟูหรือว่าคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานของสมองนะครับและสุดท้ายที่เราเป็นพระเอกของงานวันนี้นะครับคือในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของน้องๆนะครับกิจกรรมบัตรเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับเรามีหน้าที่ในการประยุกต์นะครับและวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการควบคุมตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็ส่งเสริมสมาธิให้ดีขึ้นรวมถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดตามมาเป็นขบวนเมื่อเด็กคนนั้นเป็นสมาธิสั้นนอกจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญคือการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคนดูแลเด็กหรือว่าฝากคุณแม่ไปหาคุณครูให้หน่อยว่าน้องมีปัญหาอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะครับหรือการประเมินพฤติกรรมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อนี้ด้วยนะครับในการปรับพฤติกรรมน้องนะครับหรือว่าการประเมินเฉพาะทางโดยมีแบบประเมินมาตรฐานนะครับเช่นการรับรู้ทางสายตานะครับประเมินการรับความรู้สึกหรือว่า SI นะครับที่ท่านเคยคุ้นหูกันหรือว่าความสามารถในการเขียนทักษะอะไรที่มันจำเป็นในการเขียนของน้องนะครับนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็จะวางแผนการบำบัดหรือว่าการฝึกของน้องนะครับตามปัญหาที่ได้มานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเน้น2ทฤษฎีหลักคือทฤษฎี SI แล้วก็การปรับพฤติกรรมนะครับ SI หรือ Sensory Integration นะครับแปลเป็นไทยว่าการบูรณาการประสาทความรู้สึกการรับความรู้สึกมีกี่อย่างครับทุกท่าน5อย่างหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับแต่ที่นี้เราไม่อยากใช้คำว่าสัมผัสเพราะสัมผัสแล้วมันคือตัวย่อยอันนึงคือจากผิวหนังนะครับดังนั้นเราจะใช้คำว่าการรับความรู้สึกทั้ง5ด้านมีอะไรบ้างครับทุกท่านครับมีมือนี่คือผิวหนังนะครับไม่ใช่แต่มือนะครับหลังมือหลังเราทั้งหมดร่างกายเนี่ยคือการรับความสัมผัสหมดอันที่2ครับตานะครับการมองเห็นอันที่3รับรสนะครับก็จะเป็นพวกในช่องปากนะครับลิ้นโคนลิ้นนะครับจมูกแล้วก็หูอันนี้คือ5ด้านที่ทุกท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบรับความรู้สึกนะครับแต่เดี๋ยว SI เราพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมจะเรียกการบูรณาการประสาทความรู้สึกว่า SI เลยนะครับเดี๋ยวเข้าใจตรงกันพร้อมกันเลยครับมันฟังง่ายดีเนาะSI เราจะเพิ่มมาอีก2อันเมื่อกี้ที่ทุกท่านดูมีการได้ยินนะครับการรับรสการดมกลิ่นการมองเห็นแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับแต่เดี๋ยวมีวงกลมสีแดงนี้2อันvestibular ทุกท่านรู้จักไหมครับแปลว่าระบบการทรงท่าอันนี้คือเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้ออันนี้คือการรับความรู้สึก7ด้านที่ SI เขาวิเคราะห์มาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เราเพิ่มคุณระบบการทรงท่าแล้วก็ระบบเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อมานะครับเป็น7ด้านแล้วนะครับดังนั้นเรามารู้จัก SI กันจริงๆได้หรือยังครับSI เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่ร่างกายเราเนี่ยรับข้อมูลจากสิ่งเราทั้ง7ด้านเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บสมองเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจัดระเบียบข้อมูลแปลผลข้อมูลบูรณาการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทั้ง7ด้านเนี่ยแล้วส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนยกตัวอย่างครับเด็กน้อยโดนคุณพ่อคุณแม่กอดอยู่ถ้าเรากอดกันเนี่ยกอดกันเฉยๆเนี่ยมันได้รับความรู้สึกผ่านอะไรครับผิวสัมผัสเนาะเราจะรู้สึกยังไงเวลาเรากอดกันอุ่นรู้สึกแบบผิวหนังเธอหยาบจังเลยอ่ะผิวหนังเธอนุ่มจังเลยอันเนี้ยคือแค่ผิวหนังใช่มั้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของ SI เนี่ยการบูรณาการเนี่ยเหมือนสมองเขาจะเก็บข้อมูลไปเกี่ยวกับผิวสัมผัสเขาก็เลยจะบอกว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่ได้รับการกอดการได้รับการกอดจากแม่เวลาให้นมการอุ้มการโอบอย่างเงี้ยครับจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้สึกอบอุ่นความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีขึ้นช่วยเรื่องของการดูดการรับประทานอาหารอันเนี้ยคือเรื่องของ SI ละเพราะสมองมันบูรณาการจากการรับความรู้สึกผิวสัมผัสไปแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรม อันนี้เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นพอเข้าใจไหมครับซึ่งถ้าท่านให้มาเป็นนักกิจกรรมบำบัดท่านก็จะได้เรียนว่าการรับความรู้สึกนี้กับความรู้สึกนี้เมื่อได้รับรวมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดการได้รับความรู้สึก3อย่างนี้ได้รับรวมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่ามันเป็นการบูรณาการใช่ไหมครับอ่ะสรุปเลยว่า3การรับความรู้สึกนี้คือการสัมผัสการทรงท่าและการรับรู้ผ่านเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นจาก3ความรู้สึกนี้นะครับจะช่วยส่งผลในเรื่องของสมาธิการจดจ่อในการทำงานนะครับช่วงความสนใจก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยได้รับ SIM ตั้งแต่เกิดแหละครับตั้งแต่แม่เราอุ้มเราทานนมเรานอนเปรเราไกวเราได้ระบบการทรงท่าใช่ครับเราวิ่งเล่นกับเพื่อนเราได้โพรไบโอเซฟทีฟแม่ดูยาออกไปเราได้การได้ยินนะครับเราฟังเพลงเราได้การได้ยินเรามองเราเห็นภาพแสงสีเสียงนู่นโตมาเป็นพวกเราทุกคนนี้เพราะพวกเราระบบการบูรณาการความรู้สึกเรารับมาเราโอเคเหมาะสมนะครับแต่ก็จะมีเด็กที่ SI บกพร่องเพราะอะไรเพราะสมองเขาเนี่ยการบูรณาการเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพอรับไปแล้วการจัดระเบียบข้อมูลการแปลผลเนี่ยไม่ดีมันเลยทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องออกมาซึ่งพฤติกรรมที่บกพร่องมันจะแบ่งเป็น3ด้านนะครับอันแรกคือ over response ก็คือการแสดงออกที่มากกว่าปกติหรือเด็กคนไหนที่เดินได้เดินย่าไม่ได้เลยเพราะผิวสัมผัสเขารับแล้วเป็นไง over ใช่ไหมครับทำไมคนปกติทำได้แล้วเขาทำไม่ได้อันนี้คือโอเวอร์นะครับคือการแสดงออกมากกว่าผิดปกติได้ยินเสียงลูกโป่งถูกกันแล้วไม่ได้เลยได้ยินโฟมถูกกันแล้วไม่ได้เลยหรือประเภทที่ขับรถยังไม่ออกนอกเขตหมู่บ้านเลยเวียนหัวอ้วกละขอยาแก้เมารถอันนี้คือโอเวอร์เรสปอนส์นะครับต่อไปคืออันเดอร์เรสปอนส์ก็คือแสดงออกมาต่ำเหลือเกินนะครับอาจจะพบในกลุ่มเพื่อนเราที่รู้สึกว่าเขาหัวเราะไปนานแล้วทำไมคนนี้ยังเฮ้ยเอาไงกับเธอดิเนี่ยนะครับหรือพวกกินเผ็ดมากๆแล้วไม่รู้สึกเผ็ดอย่างเงี้ยแหละคือการตอบสนองที่ต่ำกว่าปกติแล้วสุดท้ายน่ากลัวสุด seeking กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแสวงหาคือฉันยังไม่ได้รับหรอกฉันไม่รู้ว่าฉันแสดงออกมากหรือน้อยแต่ฉันต้องการเช่นใครบ้างที่สมัยเรียนต้องกัดดินสอทุกวันนี้นั่งทำงานต้องกระดิกเท้าอันเนี้ยคือเราไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นการแสวงหาของเราใครที่เวลาทำงานต้องเปิดเพลงต้องได้รับการฟังเพลงรู้สึกว่าสมองมันจะปลอดโปร่งอย่างเงี้ยครับคือภาวะบกพร่องที่เรียกว่า seeking อย่างพวกกระดิกเท้าก็คือได้อะไรครับเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกัดนี่ก็ถือว่าเป็นเอ็นข้อต่อนะครับเป็นพวกกล้ามเนื้อในช่องปากที่ต้องกัดนะครับแต่ถามว่าเมื่อบกพร่องแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ไหมไม่ขนาดนั้นเพราะพวกเราทุกคนบางคนก็เป็นนะครับแต่ถ้าในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นเนี่ยที่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลแน่นอนเพราะด้วยภาวะโลกก็ไม่ดีแล้วยังมีปัญหาพวกนี้ซับซ้อนอีกใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เราจะพบเด็กสมาธิสั้นอยู่ในกลุ่มนี้ครับคือกลุ่ม seeking ทำไมน้องถึงอยู่ไม่สุดต้องวิ่งตลอดเวลาชอบจริงอะไรที่ต้องเวียงหัวไปเวียงหัวมาชอบเอามือถูกำแพงนอนเอาหน้าถูพื้นเพราะว่าเขาต้องการมากเป็นพิเศษใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กสมัยที่สั้นทุกคนจะมีปัญหาเรื่องไอ้ตัวแสวงหาอย่างเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นด้วยอาจจะเป็นแสดงมากออกไปมากกว่าปกติน้อยกว่าปกติก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยควรเดินทางมาพบนักกิจกรรมบำบัดการประเมินเนี่ยมันละเอียดมากกว่าสังเกตเยอะครับมันจะมีแบบประเมินมีท่าทางให้น้องทำนะครับสำหรับการรักษาหรือว่าการให้การช่วยเหลือหรือการดูแลเด็กสมาธิสั้น1คนนะครับถ้าแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่3ด้านนะครับด้านแรกคือการพบคุณหมอนะครับการพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยโรคนะครับว่าน้องเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่เป็นนะครับแล้วก็อีกบทบาทนึงก็คือคุณหมอจะให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าจะจัดการยังไงต่อเมื่อน้องคนนั้นเป็นสมาธิสั้นรวมถึงการให้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการควบคุมสมาธิให้น้องดีขึ้นนะครับซึ่งการให้ยาเนี่ยก็จะมีวิธีของคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีในการตัดสินใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยควรได้ยาหรือว่าไม่ได้รับยานะครับในส่วนที่2เนี่ย เมื่อเด็กเป็นสมาธิสั้นเนี่ยครับก็จะต้องทำการบำบัดนะครับบำบัดหรือการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพราะการให้ยา

0: จะช่วยเรื่องของสมาธิแต่บางทีการให้ยาไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาการกล้ามเนื้อดีขึ้นไม่ได้ทำให้เด็กมีการตัดสินใจวางแผนการจัดการเวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นเด็กก็อาจจะต้องมีการบำบัดหรือการฝึกอื่นเพิ่มด้วยนะครับในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นการฝึกกิจกรรมบำบัดนะครับแล้วก็อันที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับรูปแบบในการจัดกิจกรรมในปีนี้นะครับเราได้จัดเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเชิงของการบรรยายนะครับก็จะเป็นการบรรยายโดยทีมของนักกิจกรรมบำบัดนะครับจะเป็นบรรยายเรื่องของเชิงทฤษฎีนะครับเรื่องแบบสมัยสั้นคืออะไรนะครับการช่วยเหลือเด็กสมัยสั้นนะครับการบำบัดเด็กสมัยสั้นใช้อะไรนักกิจกรรมบำบัดจะช่วยเหลือยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นกิจกรรมคล้ายเราอยากเวิร์กช็อปเราก็จะดึงประเด็นหลักในประสบการณ์การทำงานในเด็กสมัยสั้นของนักกิจกรรมบำบัดนะครับขึ้นมา3ประเด็นแล้วก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดอยู่ประจำเหมือนเป็นฐานแล้วก็แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มเข้าแต่ละฐานไปเวียนฐานอย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเพราะเรามองว่าเราอยากให้เป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆให้มีการแชร์กันได้มีการพูดคุยสอบถามแบบเข้าใจกันมากขึ้นใน3ปัญหาหลักนี้ครับ
1: เด็กสมาธิสั้นที่บกพร่องในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะและในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะก็ตรงนี้ค่ะพื้นฐานของเขาเลยก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือการใช้กล้ามเนื้อมือเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือการจดจ่อมากเลยทำให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเนี่ยความคล่องแคล่วของการใช้มือเนี่ยลดน้อยลงหรือว่ามีกำลังกล้ามเนื้อมือน้อยลงอย่างเช่นง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะติดกระดุมหรือแกะกระดุมของตัวเองได้หรือบางทีบางคนความคล่องแคล่วของการใช้มือไม่มีอย่างเงี้ยค่ะทำให้ไม่สามารถดึงหนังยางยืดออกจากถุงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆได้อย่างคล่องแคล่วหรือในเรื่องของกล้ามเนื้อมือที่ไม่มีแรงเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเหมือนจับของได้ไม่มั่นคงหรือว่าของหล่นหรือตกมือบ่อยเงี้ยค่ะในที่เด่นๆในเด็กสมาธิสั้นที่จะมีปัญหาในด้านนี้นะคะในกลุ่มของเรานะคะก็จะพูดด้านหลักๆเลย3เรื่องนะคะเรื่องที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านการเขียนและปัญหาของกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะแล้วก็ด้านที่2ก็คือปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะแล้วอย่างที่3ก็คือปัญหา LD หรือปัญหาการบกพร่องทางการเรียนรู้ทำไมเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นของเราเนี่ยถึงมีปัญหาด้านการเขียนหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากมีไหมคะเป็นไหมคะเป็นเนาะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆเลยเมื่อตอนเด็กๆมีใครไม่คลานบ้างไหมคะลูกเราไม่คลานเกาะคืบๆแล้วก็ยืนเลยเดินเลยอาจจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็คือเด็กไม่ค่อยคลานตรงเนี้ยธรรมชาติพัฒนาการให้ธรรมชาติสร้างให้เรามาว่าต้องคลานการคลานเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเขาได้ช่วยให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณตั้งแต่ไหล่ลงมาจนถึงแขนจนถึงมือเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างครบถ้วนซึ่งถ้าเด็กที่ไม่คลานตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้การพัฒนาการของกล้ามเนื้อตรงนี้มันช้าไปหรือว่าได้อย่างไม่เต็มที่เนาะการกระตุ้นเอ็นข้อต่อก็ช่วยทำให้เขามีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเนาะเอาดูเรื่องปัญหาของเรื่องการเขียนก่อนว่ากับแรงกล้ามเนื้อมัดเล็กว่าแล้วอ่ะก็คลานนี่แล้วทำไมถึงโตมาถึงกล้ามเนื้อก็ไม่ดีเหมือนเดิมการที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและการจดจ่อมากเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่นกิจกรรมการเขียนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยเด็กสมาธิสั้นของเราก็เลยเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นเขียนไม่เก่งเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างติดกระดุมไม่ได้แกะถุงออกมาไม่ได้แกะยางยืดจากถุงพลาสติกออกมาไม่ได้เงี้ยค่ะหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆหล่นมือบ่อยๆตกบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือเป็นพวกของปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กสมาธิสั้นเราเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปแต่ละอย่างว่าเราแบ่งเป็นยังไงบ้างเนาะอันแรกก็คือแบ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือก็คือมือไม่มีแรงนะคะเราจะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาที่บ้านได้ยังไงบ้างวิธีการที่เราแนะนำนะคะก็จะเป็นใช้การบีดึงเนาะพุตตี้หรือดินน้ำมันหรือง่ายๆเลยแป้งโดหรือว่าแป้งเปียกหรือว่าดินเหนียวนี่ก็ได้ค่ะให้เขาช่วยดึงช่วยดันช่วยหยิบออกมาใช้กำลังกล้ามเนื้อมือใช้แรงมือในการหยิบขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นนักกิจกรรมบำบัดเราให้ใช้ ปลายนิ้วมือหรือว่าใช้กิจกรรมผ่านให้เขาช่วยกระตุ้นช่วยการเล่นนอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมีการเอามาจิ้มๆไหมเอาของมาจิ้มเอาสิ่งของเล็กๆมาจิ้มตรงนี้เด็กก็จะต้องใช้ปลายนิ้วมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช้กำลังในการดึงมันขึ้นมามากขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้เนาะที่ช่วยกระตุ้นเขาได้กิจกรรมง่ายๆเลยลงน้ำหนักบนโต๊ะคลานหรือว่าการเล่นไถนาที่บ้านเคยเล่นไถนาไหมคะกับเด็กๆเอามือดันแล้วยกขาขึ้นแล้วให้เด็กๆไต่หรือคลานไปหรือว่าเล่นเป็นเจ้าหมีไหนใครเป็นหมีคนไหนเป็นหมีตัวใหญ่ยกขาขึ้นเอามือดันคลานมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นของการเพิ่มแรงเขาได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วให้มากขึ้นโดยการหิ้วของหิ้วถุงพลาสติกหิ้วฝักบัวรดน้ำหรือว่าหิ้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขวดนมที่มีหูหิ้วอันเนี้ยก็ช่วยในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาได้หรือว่าตัวหนีบแบบนี้ที่บ้านมีอย่างเงี้ยค่ะใช้ในการช่วยให้เขาออกแรงในการบีบอันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้กิจกรรมง่ายๆให้เรายกตัวอย่างที่จะช่วยเพิ่มได้อย่างครอบคลุมนะคะในการช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือคือการซักผ้าแล้วก็ให้เด็กๆมาช่วยตากผ้ายังไงอ่ะให้ช่วยตากผ้ายังไงคุณแม่ยืนสั่งให้เด็กทำอ้าวยกผ้าขึ้นมาบิดผ้าค่ะบิดผ้าใช่ไหมเด็กๆก็จะได้การบิดการบีบการกำการคลึงการหมุนทำให้เขาโอเคเนี่ยแรงได้ออกแรงละไม่มีแรงก็ต้องให้ออกแรงเยอะๆถึงจะมีแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะอ้าวบิดผ้าเสร็จมาเอามาพาดใช้ตัวหนีบตรงนี้ค่ะตัวหนีบก็จะช่วยในการกำลังกล้ามเนื้อของนิ้วมือเขาได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะตัวหนีบเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละแต่ของเด็กๆว่าต้องใช้แรงมากแรงน้อยใช้ตัวหนีบที่มีความหนืดมากความหนืดน้อยแล้วแต่กันไปเนาะหรือว่าจะเป็นที่จอกกระดาษแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดของเราก็จะวิเคราะห์มาไงค่ะว่าให้เขาช่วยเจาะกระดาษนะมีออกแรงในการเจาะเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มาใช้มือหรือว่าใช้ปลายนิ้วในการหยิบขึ้นมาแล้วมาแปะตามรูปภาพแบบนี้ก็ทำให้เขามีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือหรือว่าปลายนิ้วมือความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากว่าเด็กกำลังกล้ามเนื้อมีเยอะละแต่ทำไมถึงแกะกระดุมไม่ได้สักทีทำไมถึงพลิกมือพลิกคว่ำพลิกหงายพลิกหยิบสิ่งของเนี่ยกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยไม่ได้สักทีหล่นบ่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเขาไม่มีความคล่องแคล่วของการใช้มือหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ดีพอที่จะทำให้เขาทำกิจกรรมแบบนั้นได้เนาะสิ่งที่เราจะให้ก็คือเพิ่มความคล่องแคล่วของการใช้มืออย่างเช่นการใช้ตัวหนีบในการคีบสิ่งของหรือคีบสิ่งที่เป็นวัตถุขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เหมือนกันหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างประสานกันกัดกรรไกรตัดกระดาษทำไมวงกลมมันไม่เป็นวงกลมอ่ะมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กๆ เขาทำไม่ได้หรือพยายามเคลื่อนไหวมือไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะค่อยๆให้เขากระตุ้นค่อยๆให้เขาทำมันเนี่ยก็ช่วยเขาได้เหมือนกันเนาะหรือว่าการหยิบจับของชิ้นเล็กๆโดยใช้2นิ้วแต่สังเกตดูว่ามันมีในมือด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้คือความคล่องแคล่วของการใช้มือการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือลูกปัดเม็ดเล็กอาถือไว้ในมือนะคุณแม่ขอสีแดงไหนหยิบสีแดงให้หน่อยให้เขาเลือกหยิบให้เขาพยายามที่จะใช้มือในการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เนาะให้เขาช่วยให้เขาได้มีความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นเนาะหรือว่าหยิบออกมาแล้วคงไว้ในมือหยิบทีละอันหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือถือไว้ในมือนะอย่าให้หล่นแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยเขาได้เนาะหรือว่าจะเป็นพวกเป๊กบอร์ดชนิดต่างๆเป๊กบอร์ดขนาดเล็กขนาดใหญ่พลิกคว่ำพลิกหงายอย่างเงี้ยค่ะทำได้เหมือนกันเนาะหรือว่าจะเป็นการลอยลูกปัดหรือว่าเนี่ยลอยลูกปัดคือสิ่งที่พื้นฐานของเด็กเลยว่าเด็กจะต้องทำได้เหมือนกันทุกคนสหสัมพันธ์ของการใช้มือสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาทำไม่ได้ก็ทำให้ความคล่องแคล่วของการใช้มือเขาลดลงเนาะหรือว่าน็อตแบบนี้หมุนหมุนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องจัดการนิ้วมือหรือว่าง่ายๆเลยชู1 2 3 4ด้วยกันสิชู1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะบางคนแยกนิ้วของตัวเองออกมาไม่ได้เขาพัฒนาการเขาจัดการสิ่งเขาจัดการมือตัวเองไม่เป็นแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสหสัมพันธ์ของการใช้มือเหมือนกันก็คือโยนรับบอลโยนบอลมารับบอลเราสามารถให้กิจกรรมที่เป็นพวกนี้ให้เขาเรียกว่าผสมผสานการทั้งด้านการกระตุ้นทั้งเรื่องของสมาธิการจดจ่อและเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้มือได้เหมือนกันอย่างที่3ก็คือเรื่องของด้านการเขียนนะคะด้านการเขียนเนี่ยต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนาการทางด้านการเขียนอยู่ในช่วงวัยหรือยังพัฒนาการทางด้านการจับดินสออยู่ในช่วงวัยหรือยังแต่ว่าในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ4ขวบขึ้นไปถึง7ขวบตรงนี้ค่ะเด็กๆทุกคนจะต้องจับดินสอได้ถูกรูปแบบคือจับดินสอ3นิ้วนะคะแบบนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับนิ้วกลางรองอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้คือการจับดินสอที่ถูกวิธีแต่ทำไมเด็กเราจับไม่ได้ทำยังไงให้ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยจับในการช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยจับให้ได้เรียนรู้ให้ได้พอเขาใส่ตัวช่วยจับทำซ้ำๆบ่อยๆเอาตัวช่วยจับออกเขาก็สามารถทำได้หรือว่าพื้นฐานเลยกระตุ้นเลยดินสอสามเหลี่ยมหรือสีสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เขาที่มันบังคับเขาอยู่แล้วเขาต้องจับในลักษณะของ3นิ้วแบบนี้ค่ะน้องก็ช่วยกระตุ้นเขาได้การจับดินสอที่ถูกรูปแบบมีผลดียังไงมีผลดีให้เด็กจับเขาเรียกว่าควบคุมการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นและช่วยลดแรงในการเขียนลงแรงในการเขียนถ้าเด็กกดแรงก็ทำให้เขาหมดแรงเร็วเขียนเมื่อยมือง่ายพอละแค่นี้เขียนไปแค่นี้ไม่หมดอ่ะหมดแรงละทำไม่ได้ละเพราะว่าเขากะแรงในการเขียนออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดูจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้เป็นรูปแบบการเขียนที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยจับดินสอแล้วเขาก็เขียนกดแรงเพราะเขากะแรงยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่การใช้ตัวช่วยจับดินสอก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยค่ะออกแรงได้น้อยลงแล้วก็เขียนได้นานขึ้นมีความเร็วขึ้นในการเขียนแบบนี้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของตัวช่วยจับดินสอเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะเราก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ตลอดเนาะให้ใช้ในช่วงแรกที่เราจะต้องฝึกพอเขาฝึกเขาทำได้ดีแล้วถอดออกเขาก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองเนาะหลังจากนั้นพอเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนที่สมวัยอย่างเงี้ยค่ะตามวัยของเขา3ขวบก็ต้องเขียนวงกลมได้4ขวบเขียนสี่เหลี่ยมได้แบบนี้ค่ะในลักษณะกว้างๆเนาะถ้าเขายังอยู่ในช่วงวัยเนี้ยก็สามารถทำได้แต่ในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยเขาคือโตแล้วแหละสามารถที่จะเขียน3เหลี่ยม4เหลี่ยมวงกลมไม่ได้แล้วแหละแต่ถ้าไม่ได้ควรที่จะฝึกพื้นฐานตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าการเขียนวงกลมเขียนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันทำให้เขาฟอร์มตัวหรือว่าฟอร์มวิธีการที่จะเขียนได้ดีขึ้นเนาะวางแผนการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นการทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะลำแรกๆอาจจะต้องจับมือทำไปก่อนเขาเรียกว่าลีลามือคุณพ่อคุณแม่ลองไปหาหนังสือหรือว่าสมุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลีลามือค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาวนซ้ายวนขวาอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้เขาวางแผนการเคลื่อนไหวในการหมุนหัวพยัญชนะไหมหรือว่าทำเลข8ทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้าเขารับรู้วิธีการที่จะเคลื่อนไหวมือแบบนี้ได้เขาก็จะเขียนได้เนาะปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะมีผลกระทบยังไงกับเด็กสมาธิสั้นเนาะก็การหาการรับรู้ทางสายตาเนี่ยจะทำให้เด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาตรงนี้ค่ะมองภาพหรือว่าเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องทำให้เขาบางคนเขียนกลับหัวกลับหางหรือว่าเขียนสลับซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รับรู้ว่าลักษณะของการที่มีของอยู่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยทำยังไงหรือว่าเป็นในลักษณะแบบไหนแบบนี้ค่ะที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตาเรื่องของปัญหาการรับรู้ทางสายตาหรือ visual perception ตรงนี้ค่ะมันคนละอย่างกันกับปัญหาการมองนะคะเพราะการมองก็คือมองเห็นเด็กอะมองเห็นสายตาไม่สั้นแต่การรับรู้ทางสายตาไม่ดีก็คือการที่เขาได้รับข้อมูลจากผ่านจากการมองมาหรือผ่านจากการระบบการรับความรู้สึกต่างๆมาแล้วประมวลผลร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ นะคะร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ แล้วออกมาสื่อออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์หรืออย่างไม่ครบถ้วนเหมาะสมอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเราแบ่งตรงนี้ค่ะออกมาเป็น7อย่าง7ประเภทอย่างที่1ก็คือการคงสภาพของวัตถุปัญหาของหลักๆที่เราพบบ่อยๆในเด็กที่มีปัญหานี้ก็คือ ไม่รู้ว่าพยัญชนะเดียวกันบนกระดานกับบนกระดาษของเขาอ่ะมันคืออันเดียวกันไม่รู้ว่าบนกระดานกอไก่แบบเนี้ยแล้วกระดาษกอไก่ของเขาคืออันไหนโดยที่พยัญชนะหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนการ

0: ลักษณะรูปแบบการเขียนไปคนละอย่างกันเขาไม่รู้ก็ทำให้การเขียนของเขาช้าลงหรือว่าการที่จะทำงานในห้องของเขาช้าลงอย่างนี้ค่ะนี่คือวิธีการที่จะกระตุ้นเขาได้หรือว่าแบบฝึกหัดที่จะช่วยเหลือเขาได้หาตัว B ทำยังไงเด็กก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้ไปนะหรือว่าหาคำว่าเคลียร์คือตัวไหนเนี้ยค่ะคำว่าเคลียร์เปลี่ยนรูปแบบไปตั้งหลายอย่างเขาก็ต้องรู้ว่าอันเนี้ยคือคำเดียวกันหรือว่าวงกลมอยู่ตรงไหนในรูปอยู่วงกลมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนแบบเนี้ยค่ะสามเหลี่ยมแบบเนี้ยอยู่ในรูปไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือการรับรู้ทางสายตาเด็กมองเห็นนะแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือมองไม่เห็นในบางส่วนแม้ว่าจะเห็นเพียงบางส่วนเนาะอย่างเช่นเห็นในแบบฝึกหัดที่เราเห็นบ่อยๆคือครึ่งนึงเป็นรูปหมูเราดูรู้แล้วแหละว่ามันคือหมูแต่เด็กไม่รู้ว่ามันคือหมูอย่างเงี้ยค่ะมีรูปอยู่ครึ่งนึงหรือว่าง่ายๆเลยในอันนี้มันที่ใหม่อย่างที่ใหม่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพวก IQ เนาะถ้าสมมติว่าเด็กความเคยชินของเด็กอะค่ะคำว่าโรงต่อไปก็จะต่อด้วยเรียนโรงเรียนตรงเนี้ยในเด็กที่เขามีการรู้ทางสายตาดีแล้วก็ภาวะ IQ ดีควบคู่กันไปอะค่ะเขาก็มองบนกระดานมองได้นะโรงโอเคครูเขียนปุ๊บโรงรู้เลยว่าคำต่อไปต้องเป็นคำว่าโรงเรียนเขียนมาได้เลยตรงนี้ก็ทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่ในเด็กที่มีปัญหาของเราเนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูเป็นทีละคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือคำว่าอะไรแต่เราปกติเราโอเคเรารับรู้ได้แต่เขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเงี้ยอันไหนคือเลข8เด็กตอบไม่ได้หรือว่าเด็กไม่รู้ต้องใช้ระยะเวลาในการคิดนานกว่าจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ตำแหน่งของวัตถุในที่ว่างเด็กที่มีปัญหาการมองที่มีปัญหาการรู้ทางสายตาในด้านนี้ค่ะเขาจะแยกแยะไม่ออกว่าบนล่างซ้ายขวาคืออะไรตรงไหนเรียกว่าข้างบนตรงไหนเรียกว่าข้างล่างตรงไหนเรียกว่าข้างหน้าข้างหลังทำไม่ได้ไม่เข้าใจเนี่ยค่ะอันนี้กิจกรรมนี้ก็ช่วยได้หรือว่าที่บ้านสั่งงานให้ไปหยิบอันนี้ไว้ข้างหน้าหยิบนี้ไว้ข้างหลังทำยังไงหยิบนี้ไปไว้หลังบ้านหยิบนี้ไว้ตรงบนโต๊ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการกระตุ้นเขาได้เนาะหรือว่าเกมลูกบอลอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการรับรู้ระยะห่างระหว่างวัตถุและความลึกเด็กที่ทำมีปัญหาทางด้านนี้ก็จะทำให้เขาเว้นวรรคช่องไฟได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือไม่เหมาะสมแต่ว่าการเขียนเว้นวรรคช่องไฟเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆด้านเหมือนการรู้ทางสายตาหลายด้านร่วมด้วยเนาะตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่ได้มีปัญหาแค่เขียนช่องไฟหักไม่สม่ำเสมอกันแต่เขามีปัญหาที่เขียนโยเยเขียนตัวไม่สวยเขียนอยากไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อในการเขียนกล้ามเนื้อมือของเขาไม่ค่อยคล่องหรือว่าในเรื่องของการรับรู้ทางสายตาที่ไม่สามารถที่จะเรียงลำดับมาได้ว่าตัวที่อยู่ติดการต่อการความการที่จะตัวเล็กตัวใหญ่ทำแบบไหนยังไงเนาะส่วนนี้อันนี้เป็นการรู้ทางสายตาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการรู้ตำแหน่งทิศทางและสถานที่อธิบายแผนที่ไม่ได้มองแผนที่ไม่ออกหรือว่าบอกไม่ได้ว่าเมื่อกี้ไปห้องน้ำต้องไปทางไหนต่อต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าลักษณะวิธีการที่จะไปห้องน้ำทำยังไงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาอีกอย่างนึงเนาะวิธีการแก้ช่วยเหลือแก้ปัญหาก็คือการช่วยกันเนี่ยค่ะกระตุ้นหรือการเขียนการทำต่อไปอันสุดท้ายคือการรับรู้มิติสัมพันธ์อันนี้เป็นปัญหามากเขียนพยัญชนะไม่ตรงบรรทัดเขียนเรียงลำดับตัวอักษรในคำต่างๆไม่ได้เขียนตัวหนังสือกลับด้านหรือเขียนหนังสือข้ามไปข้ามมาเมื่อกี้เขียนตรงนี้อ่ะข้ามไปอีกอันนึงละไปอีกนั้นนู้นหรือว่าเขียนกับหัวกับหางดอเด็กกับคอควายทำไม่ได้สักทีแยกกันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะก็พอสำเภากับถอถุงแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นปัญหาของการรับรู้ทางสายตาด้านการรับรู้มิติสัมพันธ์ที่เขามองแล้วเขาทำไม่ได้ปัญหาเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะดูประเมินได้อย่างให้ตรงจุดเลยว่าปัญหาตรงเนี้ยเกิดขึ้นเขารู้ว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมือเขาโอเคเขียนได้เขียนเป็นให้ดูตัวถอถุงรู้นะอ่านตรงนี้ออกนะว่าถอถุงแต่พอมาเขียนไม่เขียนกลับออกมาเป็นพอสำเภาซึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเขียนพอสำเภาออกไปเขาคิดว่าเขาเขียนถอถุงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาการรู้ทางมิติสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ของเด็กเนาะตัวอย่างปัญหาอันนี้เป็นปัญหาของการเขียนโยไปโยมาแล้วก็การเขียนไม่สลับคำเขียนไม่เรียงลำดับเนาะหรือว่า ขียนเนี่ยค่ะพยัญชนะตัวเนี้ยไม่เอกเขียนไม่ได้เว้นไม่ได้อะทำยังไงดีหรือว่าไม่รู้ว่าต้องห่างกันแบบไหนเขียนให้มันพอดีเส้นบรรทัดทำยังไงเนาะวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการช่วยเหลือเขาก็คือเนี่ยค่ะเกมร่างเส้นต่อจุดเนาะที่เห็นที่ทำได้บ่อยๆหรือว่ามิติสัมพันธ์การหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนของเล่นกิจกรรมหาภาพที่เหมือนกันในลักษณะที่เหมือนกันเปรียบทำแบบไหนหรือว่าง่ายๆเลยต่อบล็อกตามแบบไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มิติต่อให้ดูก่อนแล้วต่อให้เหมือนหรือว่าดูภาพแล้วต่ออันนี้ก็ช่วยเขาได้ในเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เนาะที่เราทำบ่อยๆเลยแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือที่เราให้ตัวโจทย์อันนี้คือที่เด็กๆทำที่มีปัญหาเนาะเขาก็จะทำไม่ได้เนี่ยรู้ว่าขึ้นมาขึ้นลงยังไงบางอันสลับสีกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยเป็นมีแค่เป็นบางส่วนในบางจุดแต่ว่าถ้าในเด็กที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นหรือว่ามีปัญหาทางด้านนี้อย่างรุนแรงเขาก็จะเนี่ยขึ้นข้างบนน่ะไม่รู้ว่าต้องขึ้นข้างบนรู้แค่ว่ามันอยู่แถวเดียวกันหมดเลยเขาก็จะมองเห็นแค่ภาพมันอยู่แถวเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันขึ้นมีมิติขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะนะโอเคนะคะอันนี้คือปัญหาการรับรู้ทางสายตาซึ่งมันต้องใช้การประเมินอย่างละเอียดนิดนึงเนาะในการที่จะรู้ว่าเขามีความบกพร่องหรือว่าผิดปกติในการรับรู้ในส่วนไหนแต่ว่าถ้าเราจะประเมินง่ายๆของเขาเลยก็คือทำไมเขาเขียนไม่เหมือนคนอื่นทำไมเขาเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขียนโจยั่วไปเยอะมากหรือว่าเขียนกับหัวกับหางอันนี้สามารถที่จะเข้ามาขอรับการประเมินได้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการรับรู้ทางสายตาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ IQ หรือว่าความเข้าใจของเด็กด้วยถ้าเด็กที่มี IQ ต่ำหรือว่า IQ ที่ยังไม่เหมาะสมหรือไม่ IQ น้อยอย่างเงี้ยค่ะการรับรู้ทางสายตาเขาก็จะน้อยตามไปด้วยนะปัญหาด้านการบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กเนาะหรือว่าเด็ก LD อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้ด้านวิชาการได้อย่างสมวัยของเขาเนาะเรียนไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอาจจะไปถึงระดับนี้แต่ความสามารถในด้านทักษะของด้านวิชาการของเขาต่ำกว่าระดับชั้นของเขาที่เขาอยู่เนี่ย2ชั้นปีตรงเนี้ยค่ะคือเรียกว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะ LD ก็คือปัญหาของการเรียนรู้ช้าเนาะบกพร่องทางการเรียนรู้ง่ายๆเลยทำไมเด็กสมาธิสั้นถึงเป็น LD ก็เพราะว่าไม่มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจสนใจฟังคุณครูพอคุณครูสอนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้ในตอนนั้นไทยไม่ได้ปัญหาเก็บสะสมมาเรื่อยๆทำให้พอถึงในจุดที่เขาจะต้องทำหรือเขาต้องสะกดคำหรือเขาจะต้องคิดคำนวณหรือเขาจะต้องเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาทำไม่ได้เพราะว่าเนี่ยปัญหาสมาธิสั้นของเขาที่มันไปจำกัดหรือว่าไปมีผลกระทบของเขากับเขาเลยทำให้เขาเป็น LD ได้อย่างที่บอกก็คือง่ายๆคือเป็นสมาธิสั้นไม่มีสมาธิเรียนไม่ทันเป็น LD แบบนี้ง่ายๆเลยความสัมพันธ์ของเขาของเราง่ายๆซึ่งเรื่อง LD เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่จะต้องเรียนรู้กันไปว่าถ้าเด็กมีปัญหา LD ต้องทำยังไงต่อไปอีกแต่ว่าเราสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานง่ายก็คือให้เขามีสมาธิจดจ่อกิจกรรมให้ได้มากที่สุดหรือว่าจดจ่อกับการเรียนให้ได้มากที่สุดเขาก็จะปัญหา LD ก็จะไม่พบกับเขาได้เนาะเราก็จะได้ช่วยตัดปัญหาเขาไปในอีกด้านนึงนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราจะช่วยได้ในเรื่องของการกระตุ้นด้านการรับรู้ทางสายตาและกระตุ้นสมาธิหรือการควบคุมตัวเองในการตั้งใจเรียนหรือจดจ่อกับการเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดถ้าผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กใช่ไหมคะที่เป็นเด็กสมาธิสั้นของเราเนาะก็อยากจะบอกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจความเข้าใจไม่มีแต่เขาเป็นเด็กที่ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้อย่างนี้ค่ะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงพูดไม่ฟังทำไมสอนอะไรไปก็ไม่เข้าใจสักทีอย่างนี้ค่ะหรือว่าสอนอะไรไปก็ไม่สดจ่อหรือไม่สนใจอย่างนี้ค่ะตรงนี้ถ้าเราผู้ปกครองเข้าใจเขาแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือเขาพยายามแก้ปัญหาไปร่วมกันกับเขาให้ความเข้าใจให้การซัพพอร์ตเขาหรือว่าส่งเสริมเขาอย่างนี้ค่ะเขาก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในปกติได้หรือว่ามีผลการเรียนที่ อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ค่ะ
1: เหตุผลที่คุณแม่ตัดสินใจเข้ามา อบรมในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกสาวของคุณแม่ค่ะป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็การอบรมครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่า เป็นการอบรมโดยนักกิจกรรมบำบัดโดยตรงนะคะจึงคิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์กับลูกของลูกสาวของดิฉันได้มากขึ้น
2: เทคนิคที่ได้รับในการเข้าอบรมครั้งนี้ก็เราได้รู้สิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำกับเด็กและอะไรที่ได้รับที่เรา

0: จะต้องให้โอกาสการให้กำลังใจกับเด็กหรือการที่ต้องหลีกเลี่ยงในการเข้าไปตีเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ในแนวนั้นมากกว่าแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าผู้ปกครองคนอื่นๆมีปัญหาที่เหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเด็กของเราเนี่ยเหมือนกับลูกของคนอื่นหรือไม
1: ่สำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าคุณครูที่สงสัยว่าบุตรหลานของท่านนะครับมีภาวะหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะครับก็สามารถพาน้องนะครับมาประเมินกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับทางคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะครับทางทีมกิจกรรมบำบัดของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับในการจัดเพื่อประเมินนะครับแล้วก็จะบอกวิเคราะห์เป็นปัญหานะครับว่าน้องมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าน้องควรจะต้องส่งเสริมศักยภาพทางด้านไหนนะครับทางเรายินดีนะครับจะให้คำปรึกษาหรือว่าตรวจประเมินนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูสงสัยว่ามีภาวะสมาธิสั้นครับ
2: สำหรับการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นจะออกอากาศทั้งหมด2ตอนท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

0: วิติคอมเมนต์เราเชื่อมั่นศรัทธาว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดถ้าหากว่าเราสามารถที่จะสร้างให้เขาเป็นคนที่มีความสุขเขาก็จะสามารถดึงศักยภาพที่เต็มเปี่ยมของเขาออกมาเพื่อสร้างผลงานที่ดีและมีคุณค่าต่อไป
1: สร้างสุขภาวะองค์กรดำเนินมาระยะหนึ่งนะคะเราก็ยิ่งแน่ใจว่าสิ่งที่คณะทำงานสร้างสุขของเรานะคะได้วางแผนและดำเนินงานมามีวัฒนาถาวรของความเป็นองค์กรแห่งความสุขนะคะอย่างแท้จริงค่ะภายใต้ปรัชญาการบริหารด้วยการพัฒนาคนนะคะให้เป็นผู้ที่รู้จักสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าโดยเราจะยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะและร่วมสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบแทนด้วยการคืนกำไรสู่สังคมค่ะ
2: お客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ขบวนการผลิตสินค้าและบริการนะคะเป้าหมายของเราคือสร้างพนักงานให้มีความสุขนะคะเพื่อสร้างคุณค่าและความพึงพอใจของลูกค้าโดยเราใช้การบริหารจัดการของระบบ TSS ซึ่งมี3ข้อร้องขอ3ข้อสัญญาและ3กฎปฏิบัติในการทำงานโดยบริษัทลิขิตการเมนต์ของเรานะคะจะมุ่งเน้นส่งเสริมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบในงานให้เป็นพฤตินิสัยของพนักงานทุกคนค่ะ
3: ในส่วนของการสร้างองค์กรคุณธรรมนะคะส่วนตัวมองว่าน่าจะมาจากทำให้องค์กรนั้นนะคะมีความสุขในการทำงานนะคะซึ่งมองว่ามันน่าจะประกอบไปด้วย7ปัจจัยหลักๆนะคะหรือ7ความสุขหลักๆนะคะอย่างที่1นะคะน่าจะมาจากตัวผู้บริหารเองนะคะผู้บริหารมีความใส่ใจนะคะใส่ใจกำหนดแผนงานขึ้นมานะ2ตัวนโยบายเองนะคะซึ่งมีความสำคัญ3เพื่อนร่วมงานนะคะ4การร่วมไม้ร่วมมือนะคะ5เรื่องการสื่อสารอันนี้เรามองว่าสำคัญมากเพราะว่าทุกกิจกรรมนะคะทุกบริบทต่างๆถ้าการสื่อสารไม่ดีหรือว่าการสื่อสารเป็นเหมือนการสั่งการนะคะผู้ปฏิบัติงานนะคะระดับปฏิบัติงานก็ไม่อยากทำไม่อยากให้ความร่วมมือนะคะ6กิจกรรมสร้างสุขนะคะบริษัทลิขิตการ์เมนต์นะคะมีกิจกรรมที่เยอะแยะมากมายนะคะตามแต่ละไตรมาสนะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยเรามองว่าเป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนนะคะให้เกิดการตอกย้ำนะคะการทำความดีการให้อยู่ในกรอบของคุณธรรมท้ายนะคะครอบครัวเดียวกันนะคะเป็นมอตโต้ของบริษัทด้วยเราอยากให้พนักงานทุกคนมองว่าที่นี่นะคะลิขิตการ์เมนต์เป็นบ้านหลังที่2ให้พนักงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าบ้านหลังนี้นะคะสร้างรายได้ให้กับพวกเขาสร้างความสุขให้กับพวกเขา
1: จะเห็นได้จากขั้นตอนปฏิบัติงานที่ทำอยู่นะคะเป็นวิถีชีวิตประจำวันจะเป็นสิ่งหล่อหลอมให้ต้องยึดหลักคุณธรรมหลายด้านเช่นการทำงานแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้านะคะเราจะสอนพนักงานทุกคนให้สร้างจิตวิญญาณนะคะของความเป็นผู้ซื้อมากกว่าที่จะเป็นผู้ผลิตค่ะ
4: เพราะว่าพวกเราเล็งเห็นความสำคัญว่าขั้นตอนถัดไปคือลูกค้าแล้วเราก็มองไกลไปว่าลูกค้าจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากมือของเราค่ะให้ตระหนักอยู่เสมอค่ะว่าขั้นตอนถัดไปคือลูกค้าและลูกค้าคือบุคคลที่สำคัญที่สุดที่เราต้องมอบสิ่งดีๆให้ลูกค้าค่ะ
1: ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะคะจึงได้กำหนดวิธีการปฏิบัติให้มีการเช็คคุณภาพทุกชั่วโมงเมื่อสัญญาณเช็คคุณภาพดังขึ้นนะคะพนักงานทุกคนจะหยุดทำงานและหยิบสินค้าที่เย็บออกมาแล้วนะคะมาตรวจสอบเช็คคุณภาพหาสิ่งผิดปกติว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่ก่อนที่จะส่งให้ขั้นตอนถัดไปค่ะ
5: พนักงานทุกคนทุกแผนกหยุดทำงานเตรียมเช็คคุณภาพด้วยค่ะหัวหน้าลายและซูเปอร์ช่วยดูและสอนวิธีเช็คคุณภาพให้ถูกต้องทุกขั้นตอนด้วยค่ะเช็คคุณภาพด้วยค่ะเช็คคุณภาพด้วยค่ะ
4: สิ่งที่สำคัญเราต้องการให้พนักงานทุกคนนะคะพยายามแล้วก็ตอบสนองความต้องการและรับใช้ลูกค้าของเราให้ดีที่สุดเพื่อความยั่งยืนของบริษัทและความมั่นคงในชีวิตของพวกเราทุกคนค่ะพยายามสอนให้พนักงานทุกคนคือตระหนักว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะส่งให้ลูกค้านั้นน่ะสินค้าเราต้องมีคุณภาพและลูกค้าสวมใส่ไปแล้วต้องปลอดภัยจึงต้องพยายามป้องกันไม่ให้มีเศษโลหะสิ่งแปลกปลอมติดไปกับสินค้าของที่เราส่งไปให้ลูกค้าเด็ดขาดค่ะ

0: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจดีๆเช้าวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะเขือเทศราชินีจะมีดีอย่างไรไปลุยกันครับ
1: เช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับน้าแดงและคุณลุงคุณป้าน้าแดงนั้นเป็นประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีดูแลพื้นที่เกษตรกรรมอินทรีย์จำนวน10อำเภอในปัจจุบันคอยส่งเสริมให้เกษตรในพื้นที่รู้จักการทำเกษตรอินทรีย์แบบ 100% ชาวบ้านที่นี่ทำเกษตรอินทรีย์จนได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วล่ะครับน้าแดงบอกสตังว่าเป้าหมายในการพัฒนาของกลุ่มนั้นต้องการทำให้อำเภอด่านช้างกลายมาเป็นเมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยล่ะครับฤดูกาลในการปลูกมะเขือเทศราชินีได้ดีนั้นคือในช่วงฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงที่สภาพอากาศเหมาะสมที่สุดการเจริญเติบโต

ขือเทศจะมีความแข็งแรงและติดดอกออกผลได้มากข้อดีของการปลูกในโรงเรือนแบบนี้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ความสมบูรณ์ของผลผลิตนั้นในช่วงหน้าหนาวจะดีกว่าหน้าแล้งมะเขือเทศราชินีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามะเขือเทศเชอรี่เป็นมะเขือเทศผลเล็กมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อแน่นมีกลิ่นหอมมีถิ่นกำ

0: มะเขือเทศราชินีนั้นเป็นพืชระยะสั้นใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วครับมะเขือเทศราชินีเป็นมะเขือเทศผลเล็กลักษณะผลเป็นทรงกลมรีมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานผลในระยะสุกจะมีสีแดงซึ่งจะมีความฉ่ำน้ำผลในระยะห่ามจะมีสีส้มมีความกรอบรสชาติเปรี้ยวนิยมรับประทานผลสดและสามารถแปรรูปเป็นผลไม้แช่อิ่มหรืออบแห้งได้นะครับลุงบุกเล่าให้สตางฟังว่าการปลูกในโรงเรือนแบบมีค้างจะทำให้ต้นมะเขือเทศสามารถเลื้อยไต่พันค้างซึ่งมีข้อดีในการช่วยถนอมให้ผิวของผลมะเขือเทศสีสวยและเนื่องจากมะเขือเทศราชินีไม่ชอบแดดจัดการปลูกในโรงเรือนจะช่วยกรองแสงทำให้ผลมะเขือเทศมีสีสวยน้าแดงบอกสตังว่าพื้นที่ในอำเภอด่านช้างนั้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะในการปลูกพืชเมืองหนาวเพราะเป็นเมืองในหุบเขาทำให้มีอากาศดีตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหน้าหนาวน้าแดงเปรียบเทียบว่าเป็นภาคเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยล่ะครับบางปีนั้นมีอากาศหนาวสูงสุดประมาณ6องศาเซลเซียส
1: วันนี้ออเดอร์ของคุณลุงนะครับมีประมาณ200กิโลคุณลุงขายกิโลกรัมเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: 20บาท
1: 20บาทเองปลูกแบบออร์แกนิกปลอดภัยไร้สารพิษกิโลกรัมละ20บาทนี่มันปลอดภัยขนาดไหนคุณผู้ชมมันปลอดภัยขนาดที่เราสามารถที่จะเด็ดกินในสวนแบบนี้ได้เลย
2: เด็ดเลยกินเลยไม่ต้องกล
1: ั
2: ว
1: อร่อยไม่ต้องกลัวหิวน้ำเลยเนาะหิวน้ำก็เด็ดเข้าปากก็ปากเนาะมันจะมีรสชาติแบบหวานแล้วก็มีแบบเปรี้ยวๆหน่อยๆอ่ะมันอร่อยนี่ถ้าได้จิ้มพริกเกลือใช่ไหมลุง
2: ครับ
1: พริกเกลือเอามาจิ้มกับมะเขือเทศราชินีสุดยอดเลยแต่หวานมากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกในระยะส้มๆนี่มันหวานเท่าไหม
3: ไม่เท่า
1: เดี๋ยวลองดูนะอันนี้ลูกส้มนะ
3: มันจะอร่อยผิดกัน
1: เฮ้ยอันนี้จะกรอบและเปรี้ยว
2: เปรี้ยวก็มันยังไม่แดงพออ
1: ันนี้เหมาะจะเอาไปทำยำนะลุง
2: คร
1: ับ ไอ้ลูกแบบเหลืองๆเนี่ยที่ยังไม่แดงนะมันจะมีความกรอบรัดแน่นตึงเลยนะแล้วก็มันจะมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมามากกว่าเหมาะเอาไปทำยำเลยเนาะ
0: ข้อดีของการปลูกมะเขือเทศราชินีแบบอินทรีย์จะสามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานถ้าอยู่ในตู้เย็นสามารถเก็บได้ประมาณถึงครึ่งเดือนหากไม่แช่ตู้เย็นก็อยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับและมีข้อมูลวิจัยจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการศึกษาองค์ความรู้เรื่องปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยศึกษาวิจัยในผลไม้83ชนิดพบว่ามะเขือเทศราชินีเป็นหนึ่งในผลไม้10อันดับแรกที่มีเบต้าแคโรทีนวิตามินซีและวิตามินอีสูง

0: นั้นน้าแดงพาสตังมาชิมรสชาติของเมนูอาหารที่แปรรูปมาจากมะเขือเทศราชินีเป็นครั้งแรกที่ได้ลองชิมมะเขือเทศราชินีแบบชนิดผงชงน้ำดื่มรับประทานเหมือนชารสชาติเข้าท่าเปรี้ยวอมหวานวันนี้น้าหมูเตรียมเมนูเด็ดไว้ให้สตังตั้งแต่เมื่อคืนนี่คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศส่วนนี่คือน้ำพริกมะเขือเทศราชินีและนี่คือน้ำพริกอ่องและลาบหมูทุกเมนูล้วนมีส่วนผสมจากมะเขือเทศราชินีรสชาติกินดีถูกใจอร่อยเลยล่ะครับอันนี้คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีครับนุ่มเนียนเลยอ่ะตุ๋นได้เปื่อยมากเลยอ่ะ
1: กำลังดีนะคะ
0: หอมนะหอมอืม

มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากน้าแดงน้าหมูน้าส่วนแล้วก็น้าแอ้นนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันเตรียมปรุงเมนูที่มีชื่อว่าซี่โครงเนื้อตุ๋นซอสมะเขือเทศขั้นตอนแรกเราจะทำซอสมะเขือเทศกันก่อนนะครับ

เริ่มต้นก็ช่วยกันซอยหั่นผลมะเขือเทศราชินีด้านน้าแดงช่วยก่อเตาจุดไฟแล้วซอยหอมใหญ่ลงใส่ตามไปจึงแกะกระเทียมสตังเตรียมซอยรากผักชีก่อนจะนำลงครกตามตกด้วยพริกไทยดำแล้วจึงโกรกตำให้แหลกจากนั้นแทรกตามไปคือกระเทียมก่อนจะนำกระเทียมที่แกะไว้ใส่ลงกะละมังเตรียมล้างซี่โครงเนื้อแล้วนำสามเกลือลงไปเจอซี่โครงตามไปคือเกลือซอสปรุงรสน้ำมันงาคลุกทาให้ทั่วทั้งชิ้น

0: แล้วจึงนำพาไปอบโอ่ง
1: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะนำเนื้อซี่โครงนะครับมาหมักสมุนไพรแล้วเอามาอบในโอ่งหรือว่าย่างในโอ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดกลิ่นความหอมแล้วก็เนื้อข้างในก็จะนุ่มก่อนที่เราจะเอาไปตุ๋นนะครับ
0: ได้เวลานำมะเขือเทศที่เตรียมไว้ใส่ลงกระทะจัดการเคี่ยวกวนชวนให้น้ำมะเขือเทศออกมาต้องใช้เวลากันสักระยะเลยล่ะครับเตรียมตั้งกระทะนำลูกผักชีและยี่หร่าลงไปคั่ว

0: เมื่อเรากวนเคี่ยวจนมะเขือเทศราชินีคายน้ำตามต่อไปจึงตักขึ้นมาบี้บดกดด้วยทัพพีเพื่อแยกกากแยกน้ำ
1: ในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เรากวนมะเขือเทศราชินีไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเขาเรียกว่าบี้หรือว่าเค้นเอาน้ำออกจากมะเขือเทศให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของกากเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะกลายมาเป็นเมนูมะเขือเทศราชินีกวนนะครับเดี๋ยวขอทดสอบรสชาติอันนี้ก็คือ3กิโลเนี่ยได้อันเนี้ย3กระปุกเองนะครับเรามาปั้นเป็นลูกๆเรามากวนเพิ่มน้ำตาลลงไปเหรอครับ
2: นิดอันเนี้ยน้ำตาลช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต
1: ๊
2: ะ
1: ใช้น้ำตาลแค่1ช้อนโต๊ะเนี่ยกับ
2: เพราะมะเขือเทศมันจะหวาน
1: หวานอยู่แล้วแต่มันจะให้รสชาติแบบเปรี้ยวหวานเนาะแล้วก็หอมกลิ่นเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะเจอเม็ดใส่เกลือนิดหน่อยตัดให้มันเค็มพอปลาแล่มแต่ว่ามันกินเข้าไปแล้วมันช่วยทำให้น้ำลายในกระปุกแก้มอ่ะมันออกมา
2: ถ้ามะเขือเทศมันสุกกว่านี้น้ำมันจะเยอะกว่านี
1: ้
2: แล้วหอมใหญ่กับกระเทียมมันก็จะเปื่อยมากกว่านี้เพราะว่าน้ำเยอะ
1: น้ำเยอะเลยทำให้มันสุกได้มากขึ้นถ้าเกิดเราจะกวนแนะนำว่าให้เอามะเขือเทศราชินีในระยะสุกงอมสุกงอมเวลาเอามากวนน้ำมันจะเยอะพอน้ำมันจะเยอะมันก็จะเหลือกากน้อยแต่วันนี้มะเขือเทศเรายังไม่ได้งอมแบบนู่นนี่เลยเราเพิ่งเก็บมาสดๆเนี่ยแต่งตึงอยู่เลยในส่วนที่เป็นน้ำเราก็จะได้ซอสมะเขือเทศนั่นเองสตังเห็นซอสแล้วนี่แบบอยากจะผัดสปาเกตตี้เลยนี่ขออนุญาตลองชิมนะอันนี้คือที่เรากวนไว้เสร็จแล้วนะฮะอร่อยมากแค่กินเปล่าๆก็อร่อยแล้ว อร่อยแล้วนี่เราจะเอาไปตุ๋นกับซี่โครงเนื้ออีกโอ้โห
0: ตอนนี้เนื้อซี่โครงที่เราอบไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงนำน้ำมะเขือเทศมาเคี่ยวให้กลายเป็นซอสปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูก่อนจะเติมใส่คือโป๊ยกั๊กและอบเชยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมเคี่ยวไปจนกว่าจะงวด

ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมหั่นชิ้นเนื้อที่โครงย่างได้กลิ่นความหอมจากสมุนไพรมันช่างยั่วยวนชวนให้หิวจริงๆครับในระหว่างนี้เราจะทำการนำพาเป็ดไปอบโอ่งไว้ก่อนเนื่องจากถ่านไฟกำลังแรงได้ที่เตรียมเอาไว้ทำเมนูที่2นะครับในระหว่างที่เรารอเนื้อซี่โครงตุ๋นเปื่อยนะครับเรามาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นั่นก็คือแกงเผ็ดเป็ดอบโอ่งใส่มะเขือเทศราชินีครับ

0: ได้เวลานำพาน้ำต้มกระดูกซี่โครงเนื้อลงใส่ตามไปคือน้ำตาลปี๊บน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสตามไปคือรากผักชียี่หร่าและลูกผักชีคั่วตักเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีก่อนจะนำเนื้อซี่โครงลงไปผัดคลุกเคล้า
1: เราจะทำการผัดซี่โครงก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยมันแทรกซึมเข้าสู่เนื้อซี่โครงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำสต๊อกที่เราต้มไว้ก็คือน้ำต้มซี่โครงเนื้อเช่นเดียวกันแล้วก็ปล่อยตุ๋นไปจนกว่าเนื้อจะเปื่อยนะครับแต่ตอนนี้แค่นี้ก็หอมแล้วครับหอมหอมหอมสมุนไพรลูกผักชีแล้วก็เม็ดยี่หร่าครับ
0: เมื่อผัดจนสมุนไพรแทรกซึมเข้าเนื้อจากนั้นจึงเติมใส่น้ำซุปแล้วนำลงใส่เพิ่มเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีปล่อยตุ๋นไปจนกว่าจะสุกเปื่อยใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับสตางค์ผ่าแบ่งไว้คือมะเขือเทศราชินี

เมื่อเราตุ๋นจนน้ำซอสแทรกซึมเข้าสู่เนื้อจากนั้นจึงเติมใส่คือผลสดมะเขือเทศราชินีผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีหน้าตามันช่างดูดีน่ากินจังเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ซี่โครงตุ๋นมะเขือเทศราชินีเรียบร้อยหอมน่ากินมากดูเลยครับชิ้นๆเนาะ

0: เราเคี่ยวจนน้ำซอสเนี่ยงวดเลยนะครับได้เวลาไปทดสอบรสชาติกันครับ
1: รสชาติเนื้อซี่โครงตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีให้รสชาติดีหอมกลิ่นเนื้อตุ๋นเป็นอย่างมากซอสมะเขือเทศที่เคี่ยวจนงวดข้นให้รสชาติเปรี้ยวปนหวานประสานชิ้นเนื้ออร่อยเหลือเฟือทั้งนุ่มชุ่มลิ้นหอมกลิ่นสมุนไพรกัดเข้าไปก็โดนใจเต็มๆคำแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2สตางค์จัดการลิดผิวมะกรูดน้าส่วนและน้าแอ้นช่วยแกะกระเทียมน้าหมูเตรียมซอยตะไคร้น้าแดงเรวไวช่วยปอกมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกไทยดำหั่นเตรียมไว้คือหัวคาตามมาคือผิวมะกรูดโขลกไปให้แหลกสักพักถ่ายทักตามลงใส่คือข่าและตะไคร้เด็ดเตรียมไว้คือมะเขือพวงพ่วงพาเกลือเจือลงครกยกพริกแห้งมาหั่นต่อจากนั้นจึงฉีกรูดใบมะกรูดตอนนี้น้าแดงกำลังตั้งใจช่วยสาวขูดมะพร้าวเด็ดเตรียมไว้คือใบโหระพานำพาพริกแห้งลงครกยกสากโขลกต่อไปหั่นเตรียมไว้คือพริกชี้ฟ้าเสียบไม้ไว้คือมะเขือเทศราชินีเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือหอมแดงและกระเทียมจากนั้นเตรียมคั้นกะทิ

เป็ดที่เราอบโอ่งไว้ค่อยๆสุกขึ้นมาเป็นลำดับปิดท้ายเติมใส่คือกะปิแล้วจึงนำพริกแกงที่น้าส่วนเตรียมไว้มาผสมน้าส่วนนั้นมีฝีมือดีในการทำพริกแกงขายด้วยล่ะครับเป็ดที่เราอบไว้ตอนนี้ก็สุกใช้ได้จากนั้นจึงนำมะเขือเทศราชินีมาย่างไฟขั้นตอนต่อไปสตางค์จึงเตรียมสับชิ้นเป็ด

ได้เวลาเติมถ่านใส่เตายกเอากระทะวางตั้งก่อนจะเทหัวกะทิและหางกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันจากนั้นตามลงใส่คือพริกแกงผัดไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมค่อยๆหยอดเติมน้ำกะทิเป็นระยะเมื่อคั่วรวนพริกแกงหอมได้ที่ตามต่อทันทีจึงนำเป็ดลงใส่ผัดคั่วรวนไปให้เข้าเครื่องแล้วจึงเทน้ำเปล่าลงใส่ให้กลายเป็นน้ำแกงปล่อยต้มให้เดือดสักพัก

ตามมาคือมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าจากในเวลามะเขือเทศราชินีย่างผัดให้ทุกอย่างประสานรสชาติเข้ากันปิดท้ายนั้นจึงโรยใส่คือใบมะกรูดและโหระพากลิ่นหอมเข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับ

รสชาติแกงเผ็ดเด็ดที่พริกแกงร้อนแรงหอมกลิ่นสมุนไพรหวานมันถูกใจจากน้ำกะทิเนื้อเป็ดที่เราอบโอ่งทั้งหอมทั้งนุ่มชุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงด้วยเนื้อมะเขือเทศที่ให้ความเปรี้ยวหน่อยๆ อร่อยปนความหวานยิ่งประสานมะเขือพวงบอกได้เลยว่าหายห่วงอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะเขือเทศราชินีนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ไหนอีกนั้นโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

นักวิชาการการศึกษาคือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถที่จะเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะการปัจจุบันได้

0: การศึกษาถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อผู้คนทุกยุคทุกสมัยแต่ทว่าปัจจุบันการศึกษายังไม่เข้าถึงประชาชนบางกลุ่มในประเทศไทยจึงทำให้เกิดนักวิชาการการศึกษาขึ้นมาเพื่อจัดการอบรมต่างๆและนำความรู้ไปสู่ภูมิภาคที่ความรู้ยังเข้าไม่ถึงรวมไปถึงพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆรวมถึงหลักสูตรต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนอีกด้วย
1: สวัสดีค่ะชื่อกรรัตน์พิพัฒน์ผลนะคะปัจจุบันเป็นนักวิชาการการศึกษานะคะมีหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยหลักสูตรนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาตามบริษัทต่างๆนะคะถ้าพูดถึงคำว่านักวิชาการก็คือคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะการศึกษาก็คือในเรื่องของระบบการศึกษาต่างๆซึ่งมีทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยทีนี้คนที่เป็นนักวิชาการการศึกษาก็คือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในของการจัดการศึกษาซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความเชี่ยวชาญเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดของการจัดการศึกษาทุกระบบอาจจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการศึกษาผู้ใหญ่บางคนอาจจะเชี่ยวชาญในของการจัดการศึกษาให้กับเด็กแต่โดยรวมก็คือคนที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยในเรื่องของการจัดการศึกษาในรูปแบบเฉพาะแล้วก็เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายการทำงานของนักวิชาการการศึกษาจริงๆเนี่ยในทุกเขาเรียกว่าองค์กรชุมชนสังคมต่างๆก็จะมีนักวิชาการการศึกษาเนี่ยอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นในภาครัฐเนี่ยเราก็อาจจะใช้ชื่อเป็นนักวิชาการการศึกษาแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรของเอกชนเนี่ยก็อาจจะเป็นชื่อของนักพัฒนาบุคลากรเสน่ห์ของอาชีพนี้เนี่ยของนักวิชาการการศึกษาก็คือเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่พัฒนาคนทำให้คนเนี่ยได้มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้นเมื่อบุคคลมีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้นมันก็จะส่งผลถึงองค์กรชุมชนที่อยู่อาศัยแล้วก็ประเทศชาติด้วยความฝันตอนเป็นเด็กเนี่ยอยากเป็นหลาย

ชีพแต่ว่าอาชีพที่พี่อยากเป็นมากที่สุดในตอนนั้นเนี่ยตอนเด็กๆก็คืออยากจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้ช่วยเหลือคนเนี่ยค่ะแรงบันดาลใจเนี่ยได้มีผู้ชักชวนนะคะเป็นผู้ใหญ่ชักชวนเข้ามาในบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากรเราก็เริ่มมาทำงานในเรื่องของการฝึกอบรมพัฒนาคนอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าทำแล้วดีมากๆในการที่ทำให้คนเนี่ยไม่รู้ได้รู้ทำให้คนที่ไม่มีทักษะได้มีทักษะเกิดความชำนาญในการทำงานอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงที่เวลาเราทำแล้วคนมีการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะเราจะมีความรู้สึกที่ดีใจมากเอ็นติดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะติดคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์หลังจากเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะคะก็ไปทำงานที่บริษัท Media of Media ทำรายการโทรทัศน์ก็ได้ประสบการณ์ความรู้จากบริษัทนี้มากเลยทำอยู่สักพักหนึ่งออกมาเป็นเลขานุการขององค์การเภสัชกรรมได้สักพักหนึ่งแล้วก็ออกมาทำอยู่ในบริษัทที่ปรึกษาทางด้านพัฒนาบุคลากรหลังจากนั้นเนี่ยก็มาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่องพอจบปั๊บนะคะก็มาทำงานสหวิทยาก็มีโอกาสในเรื่องของการทำฝึกอบรมการคัดเลือกบุคลากรดูการดูแลบุคลากรหลังจากนั้นก็ไปอยู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บริษัท NCC Management and Development ในการทำงานที่นี่เนี่ยพี่ก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเป็นหลักเช่นกันแล้วก็ไปอยู่ที่เซ็นทรัลพัฒนานะคะก็ทำงานในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรพอทำงานที่นี่ได้สักพักหนึ่งเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็ไปต่อปริญญาเอกที่ศิลปากรในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์พอจบแล้วเนี่ยก็มาทำงานอยู่ที่เซ็นทรัลเช่นกันในเครือของเซ็นทรัลนะคะก็ทำงานในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็มาอยู่ที่บริษัท WHA Corporation นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของการสร้างwarehouse แล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมเฮมราชด้วยก็ทำงานในเรื่องของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่อยากจะใช้วิชาความรู้ให้มากขึ้นพี่ก็เป็นที่ปรึกษาอิสระด้วยก็ทีนี้เริ่มเข้าไปให้คำปรึกษาทางบริษัทต่างๆในขณะเดียวกันเราก็จะมีการสอนตามมหาวิทยาลัยด้วยเป็นวิทยากรให้กับบริษัทต่างๆด้วยซึ่งวิชาที่สอนก็จะมีหลายวิชาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างทีมการทำทีมบิลดิ้งในเรื่องของการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารการให้การบริการต่างๆเหล่านี้ที่เราเข้าไปบุคลากรในบริษัทนี้นะคะแต่ละช่วงชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่ามันจะมีผลงานที่เราพึงพอใจเนี่ยแตกต่างกันไปนะในช่วงวัยที่เราเพิ่งเริ่มทำงานและเราเข้ามาเริ่มชีวิตของการเป็นนักวิชาการการศึกษาเนี่ยสิ่งที่เราทำตอนนั้นน่ะเราเรียกว่าเป็นความสำเร็จของเรามากๆก็คือในเรื่องของการได้วิเคราะห์ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายแล้วเราจัดโปรแกรมการพัฒนาเขาเราสามารถที่จะพัฒนาและเห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของเขาได้ในตรงนี้นะคะถือว่าเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเรามากปรัชญาในการทำงานใช่ไหมคะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เหนือความคาดหวังมันอาจจะใช่เราอาจจะรักในงานที่เราทำแต่ว่าบางเรื่องอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้รักที่สุดแต่เราต้องรับผิดชอบและทำอย่างดีที่สุดแล้วก็ดูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและเนื่องจากว่าอาชีพของเราเนี่ยค่ะเราต้องทำงานกับคนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญในการทำงานของเราคือพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถึงจะทำให้เราทำงานกับคนได้

0: การจัดการสอบแข่งขันเพื่อเป็นนักวิชาการการศึกษาครั้งล่าสุดมีผู้สอบผ่านทั้งประเทศเพียง66คนแต่ความต้องการนักวิชาการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีความต้องการถึง300คนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
1: ขั้นตอนการทำงานของนักวิชาการการศึกษานะคะในส่วนของการเป็นวิทยากรขั้นตอนของการทำงานเนี่ยเริ่มแรกเลยก็คือเราคงจะต้องวิเคราะห์ถึงปัญหาขององค์กรก่อนว่าเขาต้องการอะไรส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปพูดคุยวิเคราะห์ปัญหาว่าสิ่งที่เขาต้องการพัฒนาปัญหาของเขาตอนนี้คืออะไรพอได้เรื่องของปัญหามาแล้วนะคะเราก็จะต้องมาออกแบบหลักสูตรว่าหลักสูตรอะไรที่จะไปสามารถตอบสนองกับปัญหานี้ได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคลากรขององค์กรนั้นๆมีการนำเสนอมีการพิจารณาร่วมกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการเข้าไปฝึกอบรมพัฒนาพนักงานนะคะก็คือการเป็นวิทยากรนะคะในส่วนของการเป็นวิทยากรเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมมากๆเราจะต้องมีการทำการศึกษาผู้เรียนก่อนว่าผู้เรียนเป็นคนกลุ่มไหนปัญหาเขามีอะไรสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเราก็จะจัดรูปแบบการเรียนรู้กิจกรรมเกมเนื้อหาต่างๆให้สอดคล้องกันระหว่างที่เราเป็นวิทยากรแล้วก็ฝึกอบรมสอนไปเนี่ยเราก็จะต้องมีการสังเกตตลอดเวลาว่าพฤติกรรมของผู้เรียนตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วสิ่งที่เราให้เขาโอเคไหมถ้าไม่โอเคแล้วมันเข้ากันไม่ได้เราจะต้องมีการแก้ไขสถานการณ์แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาก็คือจะต้องมีแผนสำรองตลอดหลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการฝึกอบรมก็จะมีการประเมินผลออกมาว่าการฝึกอบรมครั้งนี้เนี่ยเนื้อหาสาระโอเคไหมวิทยากรโอเคหรือเปล่าเราก็เอาไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปหลังจากนั้นอีก 2-3 เดือนก็อาจจะมีการ follow up ก็คือติดตามผลการพัฒนานะคะว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหน
2: วันนี้ก็คือมาเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยนะคะที่ตลาดน้ำบางพลีใหญ่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน้าที่หนึ่งของนักวิชาการการศึกษาค่ะแล้วก็ตลาดน้ำแห่งนี้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่รัชกาลที่4นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีวิวัฒนาการการเปลี่ยนไปซึ่งเราก็จะมาศึกษาหาข้อมูลว่าเขามีวิวัฒนาการและการพัฒนาอย่างไรบ้างค่ะ

วันนี้นะคะสิ่งที่ได้ก็คือได้รู้วิถีชีวิตชุมชนของตลาดน้ำโบราณนะคะว่าเขามีวิถีชีวิตที่ยาวนานมาเนี่ยและมีวิวัฒนาการอย่างไรเราจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองที่เข้ามาและความซบเซานะคะแล้วก็เห็นวิวัฒนาการในการพยายามที่จะอยู่รอดและพัฒนาตนเองในชุมชนแห่งนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นงานขั้นตอนหนึ่งของนักวิชาการการศึกษาที่สำคัญที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถสังเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะสรุปในงานวิจัยของเราได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะ

นักวิชาการการศึกษาที่ดีจะต้องมีความใฝ่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองตลอดเวลาเพราะการศึกษาเนี่ยมีให้เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดเป็นการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็จะต้องมีความรักในคนเป็นผู้ให้มีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำนะคะพูดถึงความสำเร็จของอาชีพนักวิชาการการศึกษานะคะในมุมของพี่นะคือพี่มีความมุ่งมั่นนะคะมีใจรักในวิชาชีพนี้ในวิชาชีพที่เป็นผู้ให้ในเรื่องของการพัฒนาถ้าเรามีความหลงใหลแล้วรักในสิ่งนั้นเนี่ยเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีแล้วเราจะทุ่มเทแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งนั้นนะคะพี่คิดว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญคือใจต้องมาก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคือการขวนขวายใฝ่เรียนรู้ให้กับวิชาชีพของเรานะคะแล้วมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในวิชาชีพนี้การทำงานในอาชีพนักวิชาการการศึกษาเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตปกติของพี่สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่จะค่อนข้างมีอิสระในการที่จะจัดสรรเวลาได้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่เราทำงานเวลาไหนเป็นเวลาที่เราใช้ชีวิตส่วนตัววันไหนที่เราไม่ได้ออกไปให้คำปรึกษาหรือว่าไปสอนก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งค้นคว้าหาความรู้แล้วก็ทำงานที่บ้านได้แล้วก็คนที่บ้านก็มีความเข้าใจไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการดำเนินชีวิตอายุเป็นอุปสรรคในการทำงานของอาชีพนักวิชาการการศึกษาไหมคิดว่าไม่นะคะก็คืออาชีพนี้เนี่ยสามารถทำงานได้ไปเรื่อยๆจนแก่ตายไปเลยเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดอาชีพของการเป็นที่ปรึกษายิ่งอายุมากประสบการณ์มากพี่คิดว่ายิ่งเป็นประโยชน์ในการที่จะเข้าไปให้ความรู้กับองค์กรต่างๆนะคะวิทยากรยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งเป็นเขาเรียกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญสั่งสมอยู่ในตัวเองมากนะคะสามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อบรมสัมมนาได้นะคะคิดว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคของวิชาชีพนี้นะคะ

สวัสดีครับชื่อนายฤทธิชัยจำศิษย์ครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศิลปากรครับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับมีความน่าสนใจก็คือว่าเรื่องของศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยครับคือเรามาเรียนแล้วเราสามารถจบออกไปแล้วทำงานได้อย่างหลากหลายแล้วก็สอนผู้คนได้หลายกลุ่มเป้าหมายครับแล้วก็มีความสำคัญก็คือในโลกปัจจุบันนะครับเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยเข้ามามีส่วนสำคัญในส่วนนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอครับซึ่งการศึกษาตลอดชีวิตก็จะเข้าไปช่วยปรับปรุงแล้วก็พัฒนาจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้ครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับในการเลือกเรียนสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับก็คือเราเติบโตมาในชุมชนที่อยู่ในชนบทนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเกษตรกรรมซึ่งสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่เราเรียนแล้วครับเราสามารถนำความรู้เนี่ยไปจัดการศึกษาไปพัฒนาชุมชนของเราได้ครับด้วยการจัดการศึกษาให้คนในชุมชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับเรียนจบแล้วนะครับก็อยากเป็นนักพัฒนาชุมชนครับหรือว่าครูกศน.ก็ได้ครับเพราะว่าเราอยากกลับไปนำความรู้ในส่วนนี้นะครับกลับไปพัฒนาชุมชนของเราครับ

0: วัสดีค่ะชื่อโชติรสขุนทองจันทร์อยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่2สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตค่ะคณะศึกษาศาสตร์แบ่งออกเป็น6ภาควิชาและก็12สาขาวิชาย่อยค่ะโดยใน6ภาควิชาประกอบด้วยภาคพื้นฐานการศึกษาภาคบริหารการศึกษาภาคหลักสูตรและวิธีการสอนภาคการศึกษาตลอดชีวิตภาคเทคโนโลยีการศึกษาและจิตวิทยาค่ะสำหรับ12วิชาย่อยนะคะแบ่งออกเป็นหลักสูตร5ปีและหลักสูตร4ปีค่ะหลักสูตร5ปีประกอบด้วยการสอนภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษการประถมศึกษาการศึกษาประถมวัยการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศและก็ในเรื่องของวิชาเอกฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ค่ะส่วนหลักสูตร4ปีประกอบด้วยจิตวิทยาวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิตค่ะสำหรับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ต่างๆหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากในระบบนอกระบบค่ะจะเป็นการเรียนทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยคืออะไรการศึกษาตลอดชีวิตประกอบด้วยอะไรบ้างหรือว่าเรียนในเรื่องของแหล่งเรียนรู้การวางแผนพัฒนาโครงการการลงพื้นที่จริงการจัดสัมมนาค่ะสำหรับสาขานี้นะคะก็จะเรียนด้วยกันทั้งหมด4ปีค่ะอย่างปีที่1แล้วก็จะเรียนในเรื่องของความรู้พื้นฐานทั่วไปจะประกอบวิชาด้วยวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าจิตวิทยามีการเรียนนวัตกรรมที่ว่าเรียนในเรื่องของการทำสื่อค่ะปีที่2จะเจาะลึกเข้ามาหน่อยจะเป็นการเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ซึ่งวิชานี้คือทุกคนได้ลองสอบสอนจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของการทำสื่อเหมือนกันค่ะแต่ว่าสื่อที่ใช้คือต้องไปลงพื้นที่จริงต้องไปใช้กับคนจริงๆค่ะและในปีที่3จะเรียนเกี่ยวกับการวางแผนโครงการการจัดสัมมนาการประเมินผลโครงการค่ะและปีสุดท้ายปีที่4จะเป็นการฝึกงานหรือว่าการลงพื้นที่จริงๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.พันธ์ภัทร ปรังศรีเจริญสุขค่ะเป็นอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะตลาดการทำงานหรือว่าจบไปแล้วเนี่ยนะคะมีงานทำมากน้อยแค่ไหนสำหรับสาขาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะเราก็มีการสำรวจเมื่อปีที่ผ่านมานะคะ2560เนี่ยเราก็พบว่าโดยส่วนใหญ่ของเด็กที่จบไปแล้วเนี่ยมากกว่า 50% ที่เขาก็จะมีงานทำนะคะซึ่งงานของเขาโดยส่วนใหญ่ก็จะตรงกับหน่วยงานที่เข้าใจในสาขาแล้วก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะคะสำหรับคุณสมบัติของนักศึกษานะคะในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะสิ่งแรกเลยที่หนึ่งต้องมีก็คือหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนรู้นะคะเพราะก่อนที่เราจะไปส่งเสริมให้ใครให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเนี่ยตัวเราเองก็จะต้องให้ความสำคัญกับการใฝ่เรียนใฝ่รู้แล้วก็เห็นความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอันที่สองค่ะก็คือจะต้องให้ความสำคัญกับการเคารพและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายนะคะของกลุ่มคนทั้งกลุ่มที่มีช่วงวัยที่ต่างกันหรือแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลที่อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสเพราะว่าในบางทีเนี่ยสาขาของเราก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือพัฒนากลุ่มคนที่ด้อยโอกาสต่างๆด้วยเพราะนั้นคุณสมบัติที่สองคือเด็กๆต้องให้ความสำคัญกับการเคารพนะคะและยอมรับในความแตกต่างอันที่3ค่ะเด็กๆจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีจิตอาสานะคะให้ความสำคัญกับการสนใจที่จะทำงานเพื่อสังคมถามว่ามันสำคัญตรงไหนประเด็นแรกก็คือในตัวของเราเองเมื่อเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำงานเพื่อผู้อื่นด้วยอะค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะพอเรียนต่อไปเนี่ยอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนะคะกับกลุ่มเป้าหมายที่เราไปทำงานด้วยเราจะใช้ตัวคุณสมบัติเหล่านี้เป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยดำเนินการจัดการเรียนรู้ไปได้อย่างต่อเนื่องอะค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิชาการการศึกษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาการศึกษาตลอดชีวิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตเอกคู่วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueplupanya.com

0: สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเข้าเรียนการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็อยากให้น้องๆลองเตรียมตัวโดยเริ่มจากการหาข้อมูลว่าถ้าจะเข้าภาควิชานี้ต้องใช้การสอบอะไรบ้างเพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้ทันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมทำข้อสอบการลองพิมพ์ข้อสอบเก่ามานั่งทำค่ะนักเรียนที่จะสอบเข้าสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของคะแนนสอบค่ะก็คือจะใช้แกดแพด9วิชาสามัญส่วนในรอบของแอดมิชชั่นก็จะมีในเรื่องของเกรดหรือว่าคะแนน O-NET ค่ะซึ่งเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 ค่ะ
1: สำหรับการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่นี่นะครับเราก็อยู่กันแบบครอบครัวครับคือมีระบบพี่ระบบน้องที่ดูแลกันอย่างดีมีการห่วงใยเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอครับในส่วนของความสัมพันธ์ของนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนเองก็ค่อนข้างที่จะว่าใกล้ชิดกันครับเพราะว่าเราสงสัยอะไรมีปัญหาอะไรคุยได้ตลอดครับสำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับไม่ว่าจะถนัดด้านไหนหรือชอบด้านไหนนะครับให้เราดูว่าเราชอบทำอะไรแล้วก็อะไรที่เราทำแล้วมีความสุขอย่างเช่นถ้าน้องๆที่ชอบเป็นสายกิจกรรมอย่างเงี้ยเราทำกิจกรรมด้านไหนได้ดีหรือว่าน้องๆที่ชอบการเรียนอย่างเงี้ยก็สายวิชาการแล้วก็อาจจะไปทางสายการเรียนการสอนที่เป็นแนววิชาการหน่อยแต่ถ้าสายแอคทิวิตี้กิจกรรมอย่างเงี้ยลุยๆก็มาเลยครับที่ศึกษาศาสตร์ศิลปากรครับ
2: ความสุขแล้วก็ความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นนักวิชาการการศึกษาก็คือการที่เราได้มีโอกาสให้ความรู้คนได้จัดการศึกษาให้คนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้คนได้เกิดการพัฒนาความรู้ทักษะคุณลักษณะที่เขาพึงมีแล้วก็เขาสามารถที่จะไปดำเนินชีวิตของเขาได้ทำให้องค์กรของเขาครอบครัวของเขาเนี่ยเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็มีความสุข

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดหรือนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พูดว่าวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกินซาชิมิแบบสดๆกันที่กลางทะเลอ่าวไทยจังหวัดตราดครับพร้อมทั้งออกเรือไปใดหมึกไปตกปลาทะเลและวางอวนดักปลาที่บอกเลยว่าวันนี้ถือเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่ต้องมาสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิตครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ 17 นาฬิกาแล้วนะครับผมเดินทางมาถึงที่เกาะช้างจังหวัดตราดเรียบร้อยแล้วและก็พร้อมจะออกเรือไปกับพี่แจ้พ่อครัวประจำเรือประมงกันแล้วครับพี่แจ้ครับผมตั้งใจจะไปกินซาชิมิกลางทะเลเขาบอกว่าถ้าอยากไปกินแบบสดๆจริงๆเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกให้มาหาพี่แจ้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกไปหาปลาหรือเทคนิคการทำอาหารจากปลาให้อร่อยต้องมาหาพี่ฝากท้องไว้เลยดีกว่าวันนี
1: ้ได
0: ้ครับผมงั้นเราไปขึ้นเรือกันเลยไหมพี
1: ่ถ้างั้นเดี๋ยวคุณบุ๊กไปรอผมที่เรือ
0: ครับแล้วพี่จะไปไหนครับ
1: ไปเอาเครื่องประกอบอาหารอีกชนิดนึง
0: งั้นระหว่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตชมวิวอยู่แถวนี้ก่อนนะครับเมื่อเราไปเจอที่เรือ
1: ตามสบาย
0: วันนี้พี่จะพาผมนั่งเรือย้อนเลยนะพี่
1: ไม่ใช่ครับเป็นเรือประมงพื้นบ้าน
0: ตอนแรกผมก็นึกว่าโอ้โหมาหาพี่แจ้นี่ไม่ธรรมดาได้นั่งเรือย้อนออกไปจับปลาเป็นเรือประมงพื้นบ้านอีกแบบนึง
1: ครับ
0: แต่ความอร่อยไม่ต่างกัน
1: อร่อยกว่าเรือย้อน
0: อร่อยกว่าเรือย้อนดีเลยนะเด็ดเลยพี่แจ้พี่แจ้ไปเตรียมวัตถุดิบเลยครับเดี๋ยวผมขอชมวิวแป๊บนึงต้องบอกเลยครับว่าที่เกาะช้างใต้นี้บรรยากาศดีจริงๆพี่แจ้จะไปเก็บวัตถุดิบนานๆเลยก็ได้นะครับอากาศดีๆแบบนี้เสียดายที่ไม่ได้พาบรรดาน้องไข่มาด้วยแต่ฟ้ามืดขนาดนี้ไม่รู้ว่าพี่แจ้ลืมผมไปแล้วหรือเปล่าตอนนี้นะครับเวลาประมาณ 19 นาฬิกาแล้วครับพี่แจ้ก็กลับมาแล้วพร้อมพาผมออกเรือไปตามหาวัตถุดิบทำซาชิมิกันแล้วครับทีนี้วันนี้เราจะไปด้วยเรือผมเห็นพี่แจ้บอกว่าเป็นเรือไดหมึก
1: ใช่ครับ
0: ทำไมเราถึงเอาเรือไดหมึกไปเพราะจริงๆแล้วผมอยากกินปลาดิบสดๆอ่ะ
1: ก็คือวันนี้อยากให้ลองซาชิมิแบบพื้นบ้านนะเป็นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาตัวไม่ใหญ่มากนะครับ
0: อ๋อปลาข้างเหลืองผมเคยไปตกที่เกาะสีชังตัวเล็กๆประมาณฝ่ามือ
1: ใช่ครับ
0: อ๋ออันนั้นมาทำซาชิมิได้ด้วย
1: ครับปลาพวกเนี้ยมันจะมาเข้าไฟกับปลาหมึก
0: เอาละครับฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วเราอย่าได้รอช้ารีบออกเรือไปลุยกันเลยดีกว่าครับพี่แจ้ครับอันนี้เราต้องออกไปไกลแค่ไหนครับพี
1: ่นั่งเรือไปประมาณ15นาที
0: 15นาทีถ้าเกิดเป็นระยะทางมันสักกี่กิโลพี่15นาที
1: ก็ประมาณ2กิโล
0: ก็ไม่ไกลนะ
1: ครับตรงนี้ก็เรียกอ่าวสลักเพชร
0: อ่าวสลักเพชร
1: ไอ้ที่เราจะไปคือปากอ่าวสลักเพชร
0: อ๋อแสดงว่าแถวนี้แบบอุดมสมบูรณ์มากออกไปแค่2กิโลก็มีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: พี่ครับพี่แจ้ปกติพี่แจ้เนี่ยเป็นชาวประมงด้วย
1: ก็ไม่ค่อยได้เป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นมือสมัครเล่นไปเที่ยวตกปลา
0: แต่ว่าพี่เนี่ยเขาบอกพี่ถนัดเรื่องทำอาหาร
1: ก็ทำได
0: ้ถ้าคนทำอาหารบนเรือเขาเรียกจุ่มโ
1: พ่
0: ตีนี้พี่เรียกว่าเป็นจุ่มโพ่ไหม
1: ครับ
0: ธรรมชาติเรือที่เรามาเรือใดหมึกเนี่ยก็คือจะจับหมึกเป็นหลัก
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าปกติเรือแบบนี้จับอย่างอื่นได้ด้วย
1: ก็จับปลาหมึกเป็นหลักแล้วทีนี้มันจะมีแถมมากก็คือปลาตัวเล็กปลาหลังเขียวปลาข้างเหลือง
0: อันนั้นเหมือนเป็นผลพลอยได้
1: ผลพลอยได
0: ้ที่อร่อยมาก
1: อร่อย

0: ันนี้หมายที่เรามาอยู่ตรงนี้คือหมายที่จะจับหมึกกันก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะ
1: ได้หมึก
0: ได้หมึกนะครับผมอันนี้แบบไตรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้ถึงน่าจะมีหมึกแต่ไตดูยังไง
1: มันส่วนมากหมึกหน้าลมเบ้ามันจะเข้าริมฝั่งครับเข้ากายริมฝั่ง
0: อันนี้คือมันไม่มีแบบ
1: ใกล้ๆ
0: ไม่ได้มีเครื่องไม่ได้มีแล้วก็คือประสบการณ์อย่างเดียวเลย
1: ครับ
0: เราจะรู้เลยรู้ดูไหนอะไรยังไงอยู่ตรงไหน
1: มันก็มีตัวเซาเดอร์แต่แกเหมือนกันมันมีหลายๆสี
0: ก็จะเห็นหมึกเห็นปลาเนี้ย
1: มีสีชมพูสีเขียวอะไรอย่างนั้นนะครับ
0: อ๋ออันนั้นคือก็มีเครื่องช่วยเหมือนกัน
1: ครับสีเหลือง
0: สุดยอดเลยครับไตผมไม่กลัวแล้วเดี๋ยวให้ไตเตรียมก่อนนะครับตอนนี้พี่ๆบนเรือก็เริ่มจากกางไฟเพื่อเอาไปล่อหมึกและปลานั่นเองครับคุณผู้ชมที่เวลาคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลและกลางคืนเวลามองทะเลล่ะคุณจะเห็นเรือที่มีไฟเขียว
2: ๆใช่ครับ
0: อันนั้นก็คือเรือไดหมึก
2: ใช่ครับถ้าเรือปลาจะสีแดง
0: คือไดหมึกเนี่ยวิธีของมันก็คือใช้ไฟล่อหมึกเข้ามาแล้วเราจะเอาหมึกขึ้นมาบนเรือยังไงครับ
2: เดี๋ยวเอาอวนช้อน
0: อวนช้อน
2: มี2วิธีคือตก
0: ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาตกกันที่เราเห็น
2: กับเอาอวนช้อนขึ้น
0: กับเอาอวนซึ่งก็แล้วแต่วิธีไหนก็ได้
2: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าอวนจะได้เยอะกว่าไหม
2: ใช่ครับอวนมีโอกาสได้เยอะอันนี้คือเขาเรียกกลางแขนไฟ
0: อ้าวนี่ไฟไปแล้วไฟไปแล้วนี่กลางไปแล้วอุ้ยทำไมหลอดไฟมันใหญ่จังอะไตอันนี้มันทำไมมันต้องใช้หลอดไฟแบบนี้
2: ใช่ครับมันจะได้จี้ลงไปถึงก้นทะเล
0: โอเคแล้วไฟต้องเป็นสีอะไรครับในการล่อ
2: มันใหญ่จะเป็นสีเขียวมีสีเหลืองก็มี
0: เขียวก็มีเหลืองก็มีแล้วแต่ใช่ไหมหมึกชอบหมดเลยเหรอ
2: ได้หมด
0: พอมาถึงหมายปุ๊บเปิดไฟแล้วก็ก่อนที่จะลงอวนพี่แจ้ก็บอกว่าเราตกหมึกได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ลงอวนยังไม่คุ้มเพราะหมึกยังน้อยอยู่
2: ใช่ครับ
0: และอันนี้ก็คืออุปกรณ์ในการตกหมึกนะครับคุณผู้ชมมันจะไม่เหมือนตกปลาอันนี้เขาเรียกว่าโยธากา
2: หรือเบ็ดจุ๊บ
0: หรือเบ็ดจุ๊บนะครับมันจะไม่ได้ใช้ตะขอเบ็ดให้เกี่ยวเหยื่อนะหมึกไม่กินหมึกจะชอบกินโยธากาซึ่งโยธากาเนี่ยมันจะสะท้อนแสงหรือเรืองแสงในน้ำมันก็เลยล่อหมึกมาได้
2: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะตกหมึกขึ้นมาเพื่อเอามาเป็นเหยื
2: ่
0: อไว้เอาไปตกปลาใหญ่ทีนึง
2: ใช่คร
0: ับงั้นเขาจะมีบ่อสำหรับเก็บหมึกนะคุณผู้ชมสดๆพอเอาขึ้นมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บไว้แบบเป็นๆแล้วเดี๋ยวพอหมึกเยอะมากพอเราก็จะลงอวนกันด้วย
2: ใช่ครับ
0: ล็อกแล้วก็โยกอย่างเดียว
2: โยกเฉย
0: ๆอันนี้เขาเรียกว่าโศกป่ะ
2: โศก
0: โศกก็คือโยกไปเรื่อย
2: ๆสะบัดก็มือนิดเดียว
0: อ๋อไม่ต้องโยกเยอะ
2: ไอตัวเหยื่อมันจะได้มี
0: ให้มันเหมือนกับพูดง่ายคือมันเหมือนกับกุ้งลูกกุ้ง
2: เหมือนลูกปลา
0: ลูกปลามันดีอยู่ในน้ำประมาณนั้นแล้วเห็นเขาบอกว่าปลาหมึกเนี่ยมันเวลาจะมาตกหมึกเนี่ยมันต้องดูคืนด้วยเดือนมืดเดือนหงายอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ใช่ครับ
0: เดือนมืดก็คือวันที่ไม่มีพระจันทร์
2: ครับเดือนไงคือช่วงพระจันทร์ใกล้เต็มดวงหรือพระจันทร์เต็มดวงอย่างเงี้ย
0: และอย่างการตกหมึกหรือได้หมึกเนี่ยข้อมันต้องเดือนมืดหรือเดือนไหน
2: เดือนมืดครับเพราะว่าเดือนไงเนี่ยปลาหมึกมันไม่มองไฟไงเพราะท้องฟ้ามันสว่าง
0: ท้องฟ้าสว่าง
2: ใช่
0: นะอันนี้ภูมิปัญญาคนโบราณจริงเนาะเขาก็รู้กันเนาะนั่งตกหมึกกลางทะเลมืดๆชิวๆแบบนี้ได้ไม่นานก็ได้หมึกมาซะแล้วล่ะครับแต่ได้มาแล้วต้องเอาหมึกไปเก็บไว้ในห้องขังเหยื่อแบบนี้ก่อนเพื่อไม่ให้หมึกตายและก่อนจะไปตกปลากันต่อผมจะขอไปดูพี่แจ้นั่งทำเบ็ดกันหน่อยครับเราได้หมึกมาเป็นเหยื่อแล้วนะครับเราก็จะลุ้นปลาใหญ่กันนิดนึงนะครับผมไม่ต้องใหญ่มากสักตัวละ30โลก็พอเดี๋ยวจะเยอะไปแต่รอบที่แล้วรายการผมไปตกที่สัตหีบเราได้30โลเนาะ
2: โอ้กดดัน
0: ก็ตกปลาทะเลนะครับง่ายๆก็จะมีตะกั่วที่ใหญ่นิดนึงเพราะว่าน้ำมันไหลแรงถูกไหมครับ
2: วันนี้น้ำไหลแรง
0: ครับผมแล้วก็ผมจะบอกเลยว่าเบ็ดนะครับในการตกปลาทะเลนะตัวตะขอเบ็ดเดี๋ยวขออนุญาตท่านผู้ชมดูนะตัวตะขอเบ็ดนะครับตรงบริเวณที่เป็นตะขอเบ็ดเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เส้นเอ็นนะเขาใช้สลิงเพราะปลาทะเลส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่มีฟันแหลมคมถูกไหมครับถ้าเป็นเส้นเอ็นนะครับมันจะกัดขาดเลยเหตุผลที่ต้องใช้ตะขอเบ็ด3ตัวเพราะอะไรครับพี่แจ
2: ้อันนี้ปลาหมึกตัวมันยาวครับเราต้องเกี่ยวให้พอดีกับตัว
0: เพราะว่าเราจะใช้ตามความยาวหรือของขนาดเหยื่อของเรานั่นเองนะครับก็เลยใช้ตัวเบ็ด3ตัวแบบนี้ทำเบ็ดเสร็จเราจะเอาหมึกที่เก็บไว้มาใช้เป็นเหยื่อครับพี่แจ้ครับเมื่อกี้ที่เราได้หมึกมาแล้วอ่ะเราก็มาเก็บไว้ในเรืออันนี้คือทำไมมันไม่ตายทั้งกุ้งทั้งปลาไม่ตายอันนี้เป็นน้ำทะเลเหรอครับ
2: อันนี้มันเป็นห้องขังเหยื่อซึ่งเราจะเจาะพื้นห้องไว้ให้น้ำทะเลมันเข้ามา
0: โอ้แต่น้ำทะเลมันเข้ามาแต่ว่าเหยื่อมันจะรอดออกไปไม่ได้
2: ไม่ได
0: ้โอ้มันก็เลยเหมือนเขาก็จะสดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เอาหมึกสดๆมาทำเป็นเหยื่อเพื่อตกปลาดูนะครับประมาณนี้นะครับเหยื่อโอเคหลังจากนั้นเราก็หย่อนลงไปได้เลย
2: ครับ
0: โอ้โหต้องบอกเลยว่า

0: วันนี้คลื่นลมแรงสุดๆแต่จะได้ปลาหรือเปล่าต้องไปลองดูกันครับ
1: แรงแรงแรงแรง
0: โอ้ยตัวใหญ่ด้วยผู้ชมมาแล้วครับมาแล้ว
1: ใจเย็นระวังระวังโดนเบ็ด
2: ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นแล้วเห็นแล้ว
1: ช้อนทะเลเหรออุ้ย
0: ช้อนทะเลช้อนทะเลอีกแล้วผู้ชมรายการเราไม่เคยพลาด
1: เฮ้ยใจเย็นนี่หมออย่าไปกระตุกกระฉางงั้นใจเย็นนี่กระฉางงั้นไม่ด่าเดี๋ยวใจเย็นหมอเอ็มลอยนะเกี่ยวจึ๊กเค
0: สุดยอดครับได้แล้วสุดยอดเลยตอนแรกนึกว่าจะได้ปลาช่อนทะเลแต่ที่ไหนได้มันคือปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้นั่นเองครับต้องบอกเลยว่าตัวใหญ่ไม่ธรรมดาจริงๆมันจะคล้ายกับปลาอินทรีนะครับพี่แจ้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เอาเนื้อไปทำข้าวต้มปลาก็อร่อยไปทำพวกลูกชิ้นทอดมันก็อร่อยนะครับเนื้อจะเหนียว
1: ก็อร่อย
0: ครับสดๆก็ได้ใช่ไหม
1: ได้
0: เอาละครับผมคุณผู้ชมได้ปลามาไม่ทันไรดูเหมือนว่าไต่เหมียวจะแอบตกหมึกมาได้เดี๋ยวคงต้องขอไปโชว์ฝีมือช่วยไต่จับหมึกกันสักหน่อยครับมาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว
3: ปลาจ๋าเ
0: ลยนี่นี่
1: สวิงสวิงก้มก้มก้
0: ม
1: ก้มก้ม
0: อีกนิดนึง
1: โอเค
0: ได้แล้วครับ
1: ใจเย็นใจเย็น
0: อย่าเพิ่งเอาขึ้นเหรอครับ
1: ให้มันพ่นก่อน
0: พ่นไปพ่นพ่นรอบที่แล้วเสียกล้องไปตัวนึงโอ้โหตัวใหญ่มากคุณผู้ชมไต่กำลังยุ่งเดี๋ยวผมดูแลให้กับหมึกตัวนี้ว่าถูกเลยวางเลิศนะน่าวางแล้วตอนนี้ก็เริ่มดึกเราก็จะวางอวนกันแล้วและการวางอวนแบบนี้นะครับถือเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตราดครับเพราะชาวบ้านจะใช้อวนที่มีขนาดตาอวนพอดีกับสัตว์น้ำที่ต้องการเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกันต่อไปครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือเราลงอวนเรียบร้อยแล้วทำไมตอนลงอวนต้องปิดไฟครับพี่แจ
1: ้ปิดไฟก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดไฟใหม่ให้หมึกกับปลามัน
0: คือตอนนี้เราปิดไฟเพื่อให้ปลาไม่เห็นอวนว่างั้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้อวนเราก็คือลงไปถึงก้นทะเลแล้ว
1: ใช
0: ่ฮะ
1: ไม่ถึงก้นประมาณกลางน้ำ
0: ประมาณกลางน
1: ้
0: ำเสร็จแล้วเราจะเปิดไฟให้ปลามารวมกันตรงกลางแล้วอาจจะได้ยกอวนขึ้น
1: ตอนนี้อวนเราอยู่ตรงๆแบบจอหนังแล้วเดี๋ยวเราดึงตะกั่วที่อยู่ใต้น้ำขึ้นมา
0: ตอนนี้อวนนะครับอันนี้คือมือผมอยู่เข็งอยู่แบบนี้ครับ
1: เขาเลย
0: แล้วเดี๋ยวเราจะดึงจากด้านล่างขึ้นมาแบบนี้ครับผมมันก็จะลากปลาเข้ามา
1: ใช่
0: โอเคเราต้องทิ้งไว้พอหลังจากเราลงไปแล้วต้องรอแป๊บนึงเพราะว่าตอนที่เราลงอวนเนี่ยปลาก็จะหนีออกไป
1: ครับ
0: เดี๋ยวพอปลากลับเข้ามานะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดไฟล่
1: อ
0: แล้วเขาจะดึงขึ้นครับ
1: นี
0: ่โอ้ไฟมาแล้วอู้ได้ไง
1: หมึกเล็ก
0: หมึกเป็นฝูงเลยหมึกกระต่อยหมึกกระต่อย
1: แต่หมึกกระต่อย
0: หมึกกระต่อย
1: เฮ้ยตัวใหญ่มี
0: หมึกกระต่อยหมึกกระต่อย
1: ตัวใหญ่ข้างนอกนู้นน่ะ
0: โอ้ยหมึกเต็มเลยโอ้โหดูสิครับได้หลายอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นหมึกกระต่อยปลานกกระจอกแล้วก็ยังมีปลาบิลที่ถือว่าเป็นเหยื่อชั้นดีอีกด้วยครับนี่นะครับพอเราตักเสร็จแล้วเราจะมาเลือกนะครับหมึกเราจะไปทำเป็นเหยื่อแล้วพวกปลาที่เอาไว้ทำอาหารเราก็จะแยกเอาไว้ตรงนี้นะครับผมตัวนี้อย่างนี้กินได้เลยไหมพี่กินแบบนี้ได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอเขาบอกว่าหมึกกระต่อยเล็กๆแบบนี้กินสดๆทั้งตัวอร่อยนะครับถ้าสดกว่านี้คือต้องดำลงไปกินในทะเลเท่านั้นสดมากครับอร่อยมากแต่มันก็แปลกๆครับคุณผู้ชมหวานมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่าทำก่อนดีกว่าครับเพราะเมื่อกี้มันมีถุงกินหมึกแบบสดๆกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาที่จับมาได้กันหน่อยดีกว่าเหมือนจะได้ปลาหลังเขียวที่พี่แจ้อยากได้มาด้วยครับได้อันไหนคือปลาที่เราอยากได้หลังเขียว
4: เนี่ยครับแต่เลือกแต่อันนี้มันไซส์มันเล็ก
0: อ๋อหลังมันเป็นสีอันนี้ก็ใช่เหรอสิ
4: ใช่
0: ทุกตัวเลยแต่พี่เลือกเฉพาะตัวใหญ่ๆเหรอ
4: ใช่ครับ
0: อันนี้คือปลาอะไรครับ
4: อันนี้ก็เป็นปลาพันเดียวกับปลาน้ำดอกไม้แต่ว่ามันเป็นพันเล็กเนี่ยมันก็เป็นลูกปลาน้ำดอกไม้นะที่ตัวยังเล็กอยู
0: ่จริงๆที่ผมสนใจอีกอย่างนึงคือไอ้วุ้นๆพวกนี้คืออะไรอะครับพี่
4: นี่เป็นวุ้นทะเล
0: เป็นอันตรายไหมมันไม่ใช่แมงกะพรุน
4: ไม่ใช่แมงกะพรุน
0: จับได้ปกติไม่คันไม่อะไรแต่กินไม่ได
4: ้มีน้ำเชื่อมก็เอาได
0: ้เชื่อได้ปะเนี่ย
4: ไม่ได้
0: ได้ทั้งหมึกทั้งปลาสดมาครบขนาดนี้วันนี้ผมเลยจะแล่เป็นซาชิมิกินกันครับก่อนที่เราจะเริ่มทำซาชิมินะครับผมหลักสำคัญที่สุดคือเรื่องของมีดหนึ่งมีดต้องคม แต่มีดในการทำซาชิมิแบ

0: ญี่ปุ่นจะเป็นมีดที่คมด้านเดียวนะครับเพื่อให้ได้เนื้อมากสุดถ้าคม2ด้านนะครับเนื้อมีโอกาสที่จะติดกับก้านหรือส่วนอื่นไปได้เยอะจริงแล้วการทำปลาสดนะครับถ้าจะให้ดีให้ปลาสดอยู่นานจริงแล้วอย่าเพิ่งขอดเกล็ดนะครับการขอดเกล็ดจะทำให้รสชาติของเนื้อปลาเสียไปได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเราไปล้างหรือทำความสะอาดนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ขอดเกล็ดนะครับผมกรีดที่ท้องก่อนเลยพยายามอย่าให้ไส้แตกเพราะว่าไม่อยากให้มันมีเลือดออกมานะคุณผู้ชมเหตุผลทำไมถึงไม่อยากให้มีเลือดออกมาครับเพราะว่าจริงๆแล้วกลิ่นคาวของปลานั้นเกิดจากเลือดนะครับผมเนี่ยครับคุณเห็นตรงกระเพาะนี้นะครับถ้ากรีดแรงพวกนี้แตกปุ๊บเลือดไหลออกมาปลาจะเหม็นคาวนะครับไม่เหมาะกับการกินซาชิมินี่นะครับคุณผู้ชมนี่คือสะดือนะกรีดได้ถึงสะดือนะครับผมอย่าใจร้อนนะครับถ้าใครใจร้อนลงแรงๆเลือดไหลออกมาเยอะนะปลาจะเหม็นคาวนะครับหลังจากนั้นก็เอาข้างในออกเลยนะครับ
1: ครับลอกจากท้ายมา
0: ขาวิธีดึงนะครับพี่แจ้แนะนำว่าให้ดึงจากท้ายมานะครับ
1: ช่วยได้ไหม
0: พี่แจ้ช่วยไหมพี่แจ้ช่วยหน่อยเรื่องการเอาไส้ออกผมก็ไม่ชำนาญมากนะต้องให้พี่แจ้ช่วยนะครับ
1: นี่ย้อนกลับไปเลย
0: ลอกย้อนกลับมานะครับแบบนี้นะครับ
1: แล้วก็มีดีมันเขียวๆเนี่ยตรงนี้แตกไม่ได้เลย
0: นี่นะครับตรงนี้ถ้าแตกนะครับจบนะครับซาชิมิไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนที่อร่อยที่สุดอีกส่วนนึงก็คือตรงนี้นะครับตับอันนี้ผมเตรียมมานี่เป็นน้ำทะเลนะครับถ้าอยู่ในทะเลข้อดีก็คือว่าเราจะใช้น้ำทะเลนี่แหละครับในการทำถ้าล้างน้ำตื่นมันจะทำให้เสียรสชาตินะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีกลิ่นคาวมากขึ้นพอเอาเครื่องในออกแล้วก็เริ่มที่การตัดหัวปลากันก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดที่ผิวแต่กว่าผมจะทำเสร็จก็คงอีกสักพักพี่แจ้เลยจะไปเตรียมอาหารจานเด็ดให้เรากินกันครับเราจะใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะครับและพยายามเช็ดให้หมดเมือกเพราะว่าจริงแล้วกลิ่นคาวของปลานอกจากเลือดแล้วก็คือเมือกนั่นเองนะครับนะครับผมหลังจากนั้นไม่มีอะไรยากเลยครับเราจะแล่ตามแนวก้างไปนะครับนะครับมีดจะไหลไปตามแนวก้างเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับได้แล้วถ้ามีเลือดออกมาแบบนี้ก็ให้ใช้ผ้าเช็ดนะครับผมหลังจากนั้นเราจะตัดบริเวณท้องออกก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่ตรงนี้นะครับมันไม่เหมาะที่จะกินเป็นปลาดิบนะครับเอาไปทอดเอาไปย่างหรืออะไรก็ได้นะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะแล่หนังกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแบ่งปลาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับที่เหลือนี้สามารถเก็บไว้ได้นะครับส่วนตรงนี้ผมจะผ่าตรงกลางก่อนนะครับแบบนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเรายังมีหนังอยู่นะครับเดี๋ยวนะผมจะเลาะหนังออกแบบนี้ครับพอได้ปลาเป็นชิ้นๆก็จะแล่ให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ครับและวิธีการแล่ก็ต้องพยายามลงมีดทีเดียวยาวๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราแล่ปลาในเรือแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ก็เริ่มมีลมครับผมก็เลยต้องกลับมาทำอาหารต่อที่ฝั่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะคุณผู้ชมปกติปลาน้ำดอกไม้นะครับถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นจะเรียกว่าคามัตสึนะครับซึ่งปลาชนิดนี้นิยมจะกินเป็นซาชิมิก็ได้หรือว่าจะกินแบบย่างก็ได้นะครับผมครับวันนี้เราแล่บางเรียบร้อยแล้วแต่เราจะทำซอสบอนสึแล้วก็ปรุงให้เป็นรสชาติแบบไทยสักนิดนึงนะครับอันดับแรกเราต้องมีปลาโอขูดแบบนี้คุณสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับเขาจะขายเป็นถุงนะครับผมแล้วก็เทโชยุลงไปครับผมเทโชยุลงไปเศษ1/4ถ้วยตวงแล้วก็ตามด้วยอันนี้คือน้ำส้มสายชูหมักนะครับส่วนใหญ่จะทำมาจากข้าวนะครับหรือจะเป็นแอปเปิลก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเหมือนกันครับเทลงไปในปริมาณเท่าๆกับโชยุนะครับก็คือเศษ1/4ถ้วยตวงครับหลังจากนั้นเราต้องหมักไว้แบบนี้สักครู่หนึ่งนะครับให้ตัวรสชาติของปลาโอนั้นออกมาในซอสของเรานะครับแล้วก็ระหว่างนั้นให้บีบมะนาวลงไปเล็กน้อยนะครับประมาณสัก1ช้อนชานะครับก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆที่ได้จากปลาโอนะครับแล้วก็ความเค็มจากโชยุความหอมจากน้ำส้มสายชูหมักนะครับเอาปลาลงไปคลุกบอกเลยว่าอร่อยมากครับต่อมาเราจะมาทำตัวชัยเท้านะครับก่อนอื่นเราต้องปอกเปลือกออกก่อนและวิธีที่จะทำให้ได้หัวชัยเท้าบางๆก็คือการใช้มีด2คมฝานให้เป็นแผ่นบางๆนะครับหลังจากนั้นนำมาซ้อนกันแล้วค่อยม้วนแบบนี้แล้วก็ซอยให้เป็นเส้นเล็กๆครับปกตินะครับคนญี่ปุ่นจะนิยมรับประทานชัยเท้าคู่กับปลาดิบเพราะว่าชัยเท้านะครับจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็ลดกลิ่นคาวนะครับหลังจากนั้นถ้าอยากให้ชัยเท้ากรอบอร่อยนะครับก็นำไปแช่ในน้ำเย็นอันนี้เป็นน้ำที่ผมใส่น้ำแข็งเอาไว้นะครับซอสของเราได้ที่แล้วนะครับผมจะเอาตัวปลาโอออกนะครับให้เหลือแต่น้ำซอสที่มีกลิ่นของปลาโอนะครับแล้วก็รสชาติที่เราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีตะไคร้ซอยกระเทียมซอยแล้วก็พริกขี้หนูซอยเพื่อเพิ่มรสชาติแบบไทยๆเข้าไปนะครับคุณผู้ชมเอาชัยเท้านะครับที่แช่ในน้ำเย็นเนี่ยคุณผู้ชมดูชัยเท้าผม

0: ต่อไปก็ถึงเวลาที่พี่แจ้จะมาโชว์การทำอาหารจานเด็ดชื่อแปลกอย่างปลาตบแผะครับ
1: โอ้โหพี่แจ้หายไปแป๊บเดียวไปเตรียมอะไรมามากมายอันนี้คืออะไรครับพี
2: ่อันนี้ใบเบญจมาศน้ำเค็มครับ
1: ที่พี่บอกจะไปเอาให้ผมตอนเย็น
2: ใช่
1: เบญจมาศน้ำเค็ม
2: ครับ
1: ชื่อไม่น่ารับประทานได้นะครับพี่กินได้เหรอครับพี
2: ่กินได้ครับ
1: ชัว
2: ชัว
1: กินคู่กับ
2: ปลาหลังเขียว
1: ปลาหลังเขียวที่เราจับมาได้เมื่อกี
2: ้ครับกดเกล็ดออก
1: ตัวจะกันหน่อยเดียวเกล็ดเยอะจังไง
2: เนื้อมันจะน้อยครับ
1: เนื้อมันจะน้อยแล้วพี่ไปกินมันทำไง
2: มันอร่อย
1: เนื้อมันน้อยแต่เนื้อมันอร่อยใช่ไหมปลาหลังเขียวทำอะไรได้อีกพี่นอกจากทำปลาตบแผะแล้ว
2: ทอดกรอบแกงสับก็ได
1: ้โอ้โหนี่มืออาชีพจริงนะนี่โอ้โหหั่นมาป้าปีเรียบร้อย
2: ปลาตัวนี้มันจะมีกั้งละเอียดที่ค่อนข้างใช่ครับ
1: แล้วถึงจะแล่แต่ว่าก้างข้างๆอันเล็กๆเนี่ยมันพอจะรับประทานได้ถูกไหมครับ
2: ได้ครับบางทีเขาก็เอาไปแช่น้ำส้มเหมือนกันให้มันกรอบ
1: ก้างเหรอครับ
2: ครับผม
1: แล้วก็มากินสดๆได้เลยคร
2: ับ
1: ครับก็เห็นทำแล้วทำไมไม่เห็นเข้าใจเลยทำไมเขาเรียกปลาตบแผะ
2: ครับก็เวลาแล่ไปเราต้องตบเนื้อให้มันมีความนุ่ม
1: อ๋อพอแล่เสร็จแล้วต้องตบก่อน
2: ครับเนื้อกับก้างมันจะได้นิ่ม
1: ทำไมอะครับถ้ามันไม่ตบแล้วเดี๋ยวก้างมันจะแข็งอะไรเงี้ย
2: แข็งครับคือตบให้ก้างมันนิ่ม
1: โหนี่เคล็ดลับนะคุณผู้ชมภูมิปัญญาอีกแล้วอะ
2: นี่เรามาตำน้ำจิ้มซีฟู้ด
1: ตำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันก็ถ้าเป็นคนที่ตลาดเขาก็จะเรียกพริกเกลือ
2: น้ำพริกเกลือ
1: น้ำพริกเกลือกระเทียมกับพริกนะครับตำพริกกับกระเทียมให้แหลกแล้วก็เอาไปผสมในถ้วยมีน้ำมะนาวอยู่1ช้อนโต๊ะจากนั้นเติมน้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำตาลแค่ปลายช้อนเท่านี้ก็จะได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดตามแบบฉบับชาวเกาะช้างใต้แล้วครับซาชิมิปลาแล้วเดี๋ยวผมจะขอเอาหมึกที่จับได้มาทำเป็นซาชิมิหมึกกันบ้างครับถ้าพูดถึงซาชิมิแน่นอนซาชิมิหมึกที่อร่อยมากๆก็ต้องเป็นซาชิมิหมึกหอมนี่แหละครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะทำสดๆเลยนะครับผมกับด้านสักนิดนึงนะครับพยายามระวังอย่าให้ถุงหมึกแตกนะครับแล้วก็กรีดเลยครับใช้มีดกรีดขึ้นมาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมสำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมตอนที่เอาตัวเครื่องในออกนะครับมันจะมีถุงหมึกอยู่นะครับยังไงพยายามอย่าให้แตกเด็ดขาดนะครับเราจะเอามือล้วงเข้าไปข้างใต้ตรงนี้นะครับเราต้องแงะตรงนี้ขึ้นมาแล้วเอามือล้วงใต้กระดองนะคุณผู้ชมถ้าคุณดึงข้างบนนะครับถุงหมึกจะแตกแต่ถ้างัดไปที่ใต้กระดองนะครับแบบนี้ก็จะดึงข้างในออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับนะครับเราต้องลอกออกเพราะว่ามันจะช่วยให้ปลาหมึกนั้นไม่เหนียวนะครับเพราะความเหนียวจะอยู่ที่หนังเป็นส่วนใหญ่นะครับเอามือจิกลงไปเลยครับผมหนังสามารถลอกได้แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมง่าย
0: ๆลอกหนังเสร็จก็เริ่มแล่ได้เลยครับแต่ผมก็จะขอบ้างที่หมึกบางๆเพื่อให้เราเคี้ยวง่ายเวลากินนั่นเองครับ
1: จัดเลยครับพี่ถือว่าวันนี้เราแลกกันในอาหารสไตล์พื้นบ้านแบบชาวเกาะช้างนะครับกับในสไตล์ที่ผมลองฟิวชั่นดูโอ้ตีสองตาหว่างเลยตาหว่างโอ้น้ำจิ้มเผ็ดถึงใจมากอุ้ยแต่ว่าเนื้อปลาสดหวานน้ำจิ้มเข้มข้นแต่คุณผู้ชมตัวที่ทำให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมจริงๆคือใบนี้เลยนะใบเลยนะ
2: ใบเบญจมาศน้ำเข้ม
1: ใบเบญจมาศน้ำเข้มเนี่ยมันไม่ขมมันไม่เหม็นเขียวมันจะกรอบแล้วมันมีความฝาดความฝาดของมันนะครับไปแก้ในเรื่องของลักษณะเนื้อปลาที่นิ่มๆใช่ไหมมันก็จะมีความกรอบจากใบเบญจมาศแล้วก็ความฝาดเนี่ยมันจะแก้รสชาติของน้ำจิ้มที่มีรสชาติเผ็ดร้อนหรือแบบถึงเครื่องได้ดีมากๆเลยไฮไลท์ของอาหารจานนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ปลาสดแต่ผมว่าใบเบญจมาศน้ำเค็มอร่อยมากเพราะฉะนั้นถ้าอยากลองต้องมาที่เกาะช้างเท่านั้นถูกไหมครับพี่แจ
2: ๊ใช่ครับ
1: สุดยอดจริงพี่แจ้ลองชิมของผมบ้างอันนี้ก็จะเป็นซาซิมิหมึกหอมธรรมดาทั่วไปนะอันนี้เราก็จิ้มกับโชยุปกติคุณผู้ชมมันสดขนาดนี้นะสดจริงพี่มันกรอบมันหวานมันไม่คาวแต่ที่เด็ดจริงๆอ่ะผมเพิ่งรู้ว่าในความสดของปลาหมึกอ่ะมันจะมีที่เรียกว่าเหมือนกับความมันใช่ไหมครับ
2: เนื้อมัน
1: คือปกติเวลาเราไปกินซาชิมิทั่วไปที่ไม่ได้สดขนาดนี้มันจะไม่มีความรู้สึกที่มันอ่ะแต่อันนี้มันมีความรู้สึกถึงความมันอยู่เพราะมันสดใหม่มากฮะอันนี้เป็นความแปลกที่คุณผู้ชมยังไงต้องมาลองกันดูว่าสด

0: แบบนี้มันไม่ใช่แค่หวานโดยเฉพาะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวด้วยใช่ไหมก็เลยมีความมันเยอะขึ้นโหอันนี้อร่อยคุณผู้ชมยังไงต้องมาลองกันแล้วก็นี่สูตรนี้ของผม
1: เคี้ยวไปจะมีตะไคร้
0: ใช่แล้วมันหอมสมุนไพรแล้วพอเจอพริกก็ยิ่งแบบเจริญอาหารนะผมว่าอร่อยครับแล้วก็กินคู่กับไชเท้ายิ่งเข้ามากเลยพี่แจ๊คครับปกติปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้พี่จะเอาไปทำเป็นอะไรครับ
1: ถ้าให้อร่อยสุดต้องทำห่อหมก
0: เพราะว่าเนื้อมันจะเหนียวเวลาขูดเขาจะใช้ขูดคล้ายๆพวกปลากรายถูกไหมครับ
1: ใช่ครับสองก็คือเอาไปทำข้าวต้มก็ได้
0: ต้มคล้ายๆไปสีเนื้อจะแน่นหน่อย
1: มันก็จะอร่อย
0: ครับผม
1: แต่วันนี้มาเจอแบบนี้อร่อย
0: แล้วปกติปลาสากพี่เอามาทำซาชิมิบ้างไหมครับปกติ
1: ก็มันจะมีปลาสากพันเล็กอ่ะ
0: อ๋อถ้าตัวเล็ก
1: อันนี้วันนี้คือปลาสากเหลืองนะมันจะมีปลาสากเล็กอีกชนิดนึงอันนั้นเนื้อจะออกชมพู
0: อันนั้นจะนิยม
1: ตัวไม่ใหญ
0: ่ซาชิมิ
1: ทำได้อันนั้นทำซาชิมิ
0: แต่วันนี้เราเอาปลาสากตัวใหญ่มาทำเราก็เลยประยุกต์ให้มันเข้ากับตัวนี้นึงถ้าใครเคยกินปลาสากแบบเป็นซาชิมิสดๆจะรู้สึกว่ารสชาติไม่เข้มข้นเพราะฉะน
1: ั้
0: นซอสช่วยได้นะครับลองหาซอสที่เข้ากับวัตถุดิบของเราคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะว่าทั้งหมดเนี่ยต่อให้มีฝีมือในการปรุงอาหารดีแค่ไหนมีเครื่องปรุงดีแค่ไหนแต่ถ้าวัตถุดิบอ่ะมันไม่สดเนี่ยเหมือนเราแบบนี่แทบจะเหมือนไปกินอยู่ในทะเลเลยนะยังไงอาหารก็ไม่อร่อยขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากกินอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้วัตถุดิบอาหารทะเลสดๆแบบนี้ต้องมาที่ไหนครับพี่แจ
1: ้ที่เกาะช้างใต
0: ้ครับผมมาเที่ยวกันนะครับที่เกาะช้างใต้นะครับผมมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบชุมชนนะครับประมงพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นในแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับและรับประกันว่าคุณจะประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมกับพี่แจ้ต้องขอลาไปนอนก่อนแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับ
0: ครับผมกับพี่แจ้ยังไม่ลาหรอกเพราะวันนี้ผมต้องนอนที่นี่แล้วแหละคงจะไปไหนไม่ได้นะครับพี่วันนี้ผมขออาศัยที่นี่นะครับ
1: ครับ
0: โอเคครับขอบคุณมากครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่6สะกดรอยตามนิสัยการใช้เงิน
1: เย้มาโอนเงินเดือนให้แล้วสบายละเดือนนี้ขอลาเต้แก้วหนึ่งครับเงินหายไปไหนหมดนะเราก็ไม่ได้ใช้เงินเกินตัวซะหน่อยก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ
2: ของประสงค์ครับ
1: จ่ายผ่านแอปนะครับพี
0: ่อ้าวมีไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะสิลองย้อนดูสิว่าของที่ซื้อมามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้าง
1: ของกินเสื้อเกมมิ่งคีย์บอร์ดฟิกเกอร์อาหารญี่ปุ่นรองเท้ากีฬาโหรวมๆแล้วเยอะเลยนะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่หมดไปกับอะไรบ้างรายการไหนจำเป็นและรายการไหนที่ไม่จำเป็น
1: ค่าอาหาร 40% ค่าเสื้อผ้า 35% ของหิ้วจิตใจ 25%
0: แค่จดบัญชีก็ทำให้เห็นว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนมากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายจดลงมือถือก็ได้ใช้แอปก็ได้
1: การจดบัญชีรายรับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วิธีการฝึกซื้อไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้เขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนเวลาฝึกขาที่เข้มข้นนี่เรามาทำอะไรกันนะขาหักนะวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้มีแพลนแบบชัดเจนคือมาถึงแล้วก็บอกพี่ว่าเอ้ยวันนี้ผมอยากเล่นวอลเลย์ซึ่งปกติก่อนหน้านี้เวลาเราไปถ่ายรายการกันเราก็จะมีแพลนว่าเอ้ยวันนี้เราไปเล่นกีฬานี้ติดต่อเรียบร้อยแต่วันนี้คือทุกอย่างแบบสดพอมาถึงที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองก็คือขึ้นไปปุ๊บก็เจอกับโค้ชโทนี่ก็เลยเข้าไปทักทายครับแต่เราก็ไม่ได้กะว่าแบบมาถึงแล้วจะถูกแบบโยนลงสนามไปเลย
2: ออกมือหน่อยออกมือหน่อยนั่นแหละขึ้นไปปุ๊บปั่นปุ๊บปั่นออกมือต
1: ีบอล
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: สวัสดีครับซ้อมกันอยู่ใช่ไหมคร
2: ับฮะซ้อมกันอยู่พร้อมยังพร้อมยัง
1: พร้อมครับอันนี้เขาเล่นรุ่นอะไรกันอยู
2: ่14อันนี้14มา1มา2รุ่น14ปี
1: วันนี้จริงๆผมไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลมา5ปีครั้งสุดท้ายที่เล่นคือตอนถ่ายซีรีส์วันนี้อยากกลับมาลองเล่นดู
2: ลองดู
1: งั้นเดี๋ยววันนี้เราเริ่มแบบยังไงครับ
2: เดี๋ยวเล่นกับทีมกับน้องๆเขาก่อน
1: ให้เข้าไปเลย
2: เข้าไปเลย
1: เข้าไปเลย
2: เอาก่อนพี่ขอเล่นลิปโบแล้ว
1: เอาเลยเหรอ
2: เอาเล่นปกติ
1: เอาเลยเหรอผมเล่นอยู่ตรงไหนนะ
2: เล่นลิปโบตรงนี้เอาเลย
1: เอาเลยอ่ะ
2: ปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนจัดท่าทางแล้วก็ปั่นให้ได้เสียงหน่อยเสียงหน่อยออกข้อมือออกข้อมือปั่นไปปั่นยาวๆปั่นยาวๆปั่นยาวๆเบาก็ได้เบาหน่อยตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยต้อมไปตีพี่เขาเลยตีพี่เขาไป

0: เอาทีตะเกียบไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะเรียกว่ามาคุยกับโค้ชโทนี่แล้วก็แบบเอ้ยเดี๋ยวเราแบบไปฝึกข้างนอกก่อนเหมือนโดนรับน้องเมื่อกี้เหมือนอยู่ก็เหมือนโดนลงไปแบบผู้ยี่ผู้ยำไม่ทันได้บอลไม่ทันเลยแต่ว่าก็ดีมันเหมือนแบบตื่นเลยอ่ะตอนนี้มาแล้วแรงมาแล้วตื่นแล้ว
1: จากเมื่อกี้ที่ปล่อยลงไปเล่น 4-5 ปีไม่ได้เล่นมันเลยแต่ก็ยังขัดๆนะแต่ทีนี้ดูแล้วว่าข้อผิดพลาดเรามีอะไรบ้างคือการมุกเมนต์คือการเคลื่อนที่เราขาเราแข็งการเคลื่อนที่เราไม่มีมันไม่ไปซ้ายขวามุกเมนต์นะสองคือเวลาเราอันเดอร์เรายกแขนสูงไปเราปุ๊บยกกำต่ำแล้วก็คอนโทรล9 มุกเมนต์และ9 ยกอันนี้เองต่อไปก็ได้แล้วถ้าเราขึ้นที่ให้เยอะหน่อยขึ้นที่ให้เยอะหน่อยก็จะแขนชี้ลงพื้นแล้วก็คอนโทรลเมื่อกี้เรา
0: เยอะ
1: ไปหน่อยเดี๋ยวจะให้น้องไปโยนบอลให้ขึ้นที่เยอะแล้วก็อันเดอร์บอลคอนโทรลบอล
0: ได้
1: ไปซ้อมแล้วมาใหม่
0: ได้ครับ
1: ลองดู
0: ไปครับกาแฟฝากด้วยนะครับน้องกาแฟนะครับจะช่วยซ้อมเบสิกให้ผมเดี๋ยวไปดูกันว่าดูกันว่านี้จะช้ำไหมคิดถึงตอนสมัยเราเล่นวอลเลย์กับเพื่อนๆตอนม.3แล้วก็คิดถึงสมัยตอนที่แบบว่าต้องซ้อมวอลเลย์แบบทุกอาทิตย์ตอนแบบต้องถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่สนุกนะเวลาเล่นวอลเลย์บอลรู้สึกเห็นแบบแฟลชแบ็กของตัวเองแบบสมัยก่อนเหมือนกันก็วันนี้ก็จะมาเลยฟื้นกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรดีโยนบอล
2: โยนบอลวิ่งซ้ายขวาค่ะ
0: วิ่งซ้ายขวาเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับให้ไปให้กาแฟใช่ปะ
2: เลยค่ะ

0: อีกลูกนึงค่ะครบค่ะต่อไปจะเดินหน้านะคะที่ถอยหลังแล้วก็เดินหน้ารับ
1: โอเคควรวาง2ขาหรือก้าวเดียวแล้วแต่
0: ก้าวขาเดียวค่ะขาซ้ายนำ
1: ขาซ้ายนำ

0: ็นรับตีขยับซ้ายขวานะคะ
1: กาแฟเดี๋ยวเวลาถ้าเราต้องล้มตอนนี้เราลืมไปแล้วว่ามันต้องเอาส่วนไหนของ
0: ลองอย่างนี้ค่ะเราขยับใช่ไหมคะสไลด์สไลด์แล้วก็ล้มอีกล้มอีกใช่ค่ะอย่าเอาตรงนี้ตั้งอย่างนี้ค่ะถ้าตั้งอย่างนี้จะเจ็บให้ปล่อยไปเลยค่ะ
1: ให้ปล่อยไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เอาเข่าลงก่อน
0: ห้ามเอาเข่าลงค่ะเอาข้างตัวลง
1: เอาข้างตัวลงมาดูอีกทีได้ไหม

0: พี่เหนื่อยไหมคะ
1: ยังแต่เริ่มเจ็บแล้ว
2: จริงเมื่อกี้เนี่ยรับมันเดี๋ยวมันเจ็บถ้าเราล้มเดี๋ยวมันเจ็บถ้ารับได้ม้วนไอ้จริงได้ไม่ม้วนไอ้จริงต
1: ั
2: วอย่างเจ็บจริงเนี่ย
1: บู๊อีกแล้ว
2: กิ้งมันจะไม่เจ็บกิ้งเลยถ้ากิ้งได้มั้ยลองดู
1: เพราะทำเหมือนง่ายมากเลยให้กิ้งแค่ล้มธรรมดายังไม่ได้ให้กิ้งเลยยากกว่าเดิม
3: ก็ต้องฝึกการกลิ้งหรือว่าการแบบกระโจนตัวไปรับบอลอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องมีความสไลด์ออกไปมีความแบบต้องพุ่งตัวออกไปอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นท่าที่แบบเราเจ็บตัวกับท่านี้เยอะมากเพราะว่ามันยากตรงที่บางทีเราลงผิดจังหวะหรืออะไรเงี้ยโค้ชก็ช่วยมาสอนวิธีแบบว่าลงยังไงให้ถูกต้องอะไรเงี้ย
2: กิ้งไปเลยนะง่ายกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยเสร็จปุ๊บหมุนไปเลยหมุนไปเลยแค่นั้นแหละได้ได้เยี่ยม
1: นี่เรามาทำอะไรกันไม่แน่ใจแล้วว่าเล่นวอลเลย์บอลหรือว่าเล่นอะไรอยู่เป็นมิติใหม่เรียกว่าไม่มีแก๊ปให้แบบว่าทำใจเลยมาถึงก็คือกิ้งไปเลยพอโทนี่ดูไหมปกติ
0: ดูค่ะ
1: ดูมากไหม
0: ดูมากค่ะเขาชอบแบบทำหน้านิ่งๆแล้วหนูก็ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวโดนต้มค่ะ
1: แล้วทำไมกาแฟถึงมาเล่นวอลเลย์บอลได
0: ้ตอนแรกหนูไม่เชื่อว่าจะเล่นค่ะแต่ว่าโค้ชที่บ้านสอนแล้วก็มาให้มาที่นี
1: ่ก็คือมาอยู่นี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่ตั้งแต่อยู่ม.1ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ม.อะไร
0: ม.6ค่ะ
1: เล่นมาทั้งหมดกี่ปีแล้วนะ
0: 6ปีแล้วค่ะ
1: แล้วทำไมถึงมาเล่นลิโบโลได
0: ้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าหนูตัวเล็กด้วยแหละค่ะเพราะว่าหนูสู้ใครไม่ได้ตีสู้ใครไม่ได
1: ้แล้วเราเล่นแล้วเราชอบไหมตำแหน่งนี
0: ้ชอบค
1: ่
0: ะ
1: หรอทำไมถึงชอบลิโบโลทำไมไม่ชอบกบอ่ะ
0: มันหนูตีไม่ได้ค่ะ
1: มีความฝันนะว่าอยากไปที่ไหนของสนามวอลเลย์บอลในฝัน
0: อยากติดทีมชาติ
1: ใกล้ยัง
0: ใกล้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใกล้แล้วอยากให้ลองทำเหมือนที่แบบเวลาโดนโค้ชโทนี่ซ่อมอ่ะที่บอกว่าไล่บอลอ่ะทำยังไง
0: ใช่ไหมคะอ
1: ยากลอง
0: ค่ะ
1: เนี่ยขอดูตัวอย่างหน่อย
0: ก็สิบลูกนะคะ
1: สิบลูกต้องรับให้ได้ติดต่อกันสิบลูกปะไม่เกี่ยว
0: ใช่รับให้ได้สิบลูกค่ะ
1: ติดต่อกัน
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ติดต่อ
0: บวกลบค่ะ
1: เบาๆนะหมดแรงแล้วนะเรียกว่าพอวันนี้เรามาที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแล้วก็เจอโค้ชโทนี่ก็คือวิธีการฝึกคือไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้เขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะฝึกหัดที่เข้มข้นตั้งแต่เริ่มนะตอนนี้เหนื่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะต้องฝึกอีกนิดนึงฝึกวิ่งต่อวันนี้เราต้องกลิ้งให้เก่ง
0: ค่อยๆแทงเข่าลงใช่ค่ะ
1: เพื่อจะเจ็บตรงนี้แทน
0: ใช่ค่ะแบบยืดแขนไปใช่ไหมคะจับสองมือแล้วก็ค่อยๆย่อลงทางตึกไป
2: ทำไมล่ะย่อครับผมปุ๊บลบไปอย่าจับมือปล่อยมือก่อนจับมือปุ๊บไ
0: ปเป็นคนบอล
2: ย่อลงย่อปุ๊บไปปุ๊บปุ๊บเล่น
4: จะจับมือถ้าจับมือมันจะล็อกเอาตัวหนาลงถ้าเอาส่วนเนี้ยมันจะเจ็บ
1: ครับ
2: เพราะปึ๊บปึ๊บไปปึ๊บปึ๊บนะปึ๊บ
4: ก็เดี๋ยวนี้วอลเลย์บอลสมัยใหม่ไม่ม้วนถ้าสมัยก่อนเนี่ยใช้ม้วน
1: ครับ
2: ถ้าสมัยก่อนม้วน
4: ใช่
2: ถ้าสมัยก่อนใช้อย่างนี
4: ้ถ้าสมัยใหม่ปิ้ง
2: ปึ๊บ
4: กินออกเลย
3: ขอบคุณครับ
0: ทำแบบที่อาจารย์ทุนนี่ให้ทำนะคะอย่าเอาเข่าลงค่ะมันจะมีข้างหนึ่งที่เราถนัดกับข้างหนึ่งที่เราไม่ถนัด

0: ไปเลย
1: โอเคครับ
2: ต่อไปจะยากกว่าเดิมนะคะจะเป็นรับตีแล้วก็ม้วนแบบเมื่อกี้นี้เลยค่ะเดี๋ยวหนูทำให้ดูค่ะ

0: โอเคไหมถือว่าพอพร้อมลงสนามได้ยัง
1: พร้อมได้แล้วค่ะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยน้องกาแฟก็ไปฝึกเบสิกให้ผมก็คือเริ่มจากแบบให้เราฝึกท่าก่อนเลยการยืนใหม่ท่าแบบว่าการตั้งแขนรับอะไรเงี้ยว่าแบบเราควรจะต้องทำยังไงแล้วก็ฝึกเรื่องของแบบสเต็ปการขยับขาว่าแบบเราต้องขยับขามากขึ้นนะซ้ายขวาเสร็จก็ให้ลองแบบรับบอลหน้าหลังเปลี่ยนฟิลว่าแบบขานี้ควรขึ้นมาก่อนก็ค่อยๆโอเคขึ้นนะแล้วพอเริ่มรับธรรมดาได้แล้วเขาก็เริ่มให้แอดวานซ์ขึ้นอีกพอเป็นลิเบโร่มันคือแบบหน้าที่ของเราคือการที่เราต้องไปเก็บบอลให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเวลาเราลงสนามก็ถือว่าเป็นแบบอีกรสชาตินึงของการฝึกวอลเลย์บอลที่เพิ่งได้เคยสัมผัสนะครับ
1: รับดีมากเลยค่ะแต่แค่แบบว่าท่าล้มมันผิดเฉยๆแล้วก็แค่แขนสูงค่ะ
0: ยังสูงไปอยู่นิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องกดลงหน่อย
1: พอจะเราจะล้มใช่ไหมคะเราจับแขนต่ำแค่นี้ค่ะถ้ายกแขนสูงนี้บอลมันจะปิ้น
0: อ๋อ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปเล่นเกมจริงนะครับกับชุดใหญ่เต็มเกมนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เหนื่อยมากหลังจากที่ซ้อมเมื่อกี้ยังแบบยังไม่หายดีแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นดีตะกี้เราฝึกล้มมาแล้วเดี๋ยวเราต้องกลิ้งให้ได้อย่างสวยงามพร้อมครับทีม
2: ได้กาแฟมาย
1: ืนอย
2: ู่
1: น
2: ี่
1: ค่ะพอเขาเสิร์ฟก
0: ็มาตรงนี
1: ้ก็มารอแล้ว
0: โอเค

0: ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่รับนี
1: ่ครับ
0: รับเสิร์ฟก่อนรับเสิร์ฟช่วยหน่อยทำไปช่วยช่วยดีดีดีตามไปดีดีพร้อมรับพร้อมรับ

0: ลาเวลาอะไร
1: เคลื่อนที่เคลื่อนที่จันแล้วก็ล็อกแขนให้เร็วแค่นั้นตั้งแขนเฉยตั้งแขนเฉยแล้วขึ้นเองเยี่ยมเยี่ยม

0: โอเคจบเกมนะครับ15แต้มชนะเพราะน้องๆนะครับเอาจริงไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ทำเสียซะเยอะพอลงไปเล่นเกมมันก็มีความตื่นสนานอยู่เหมือนกันมันไม่เหมือนตอนเราซ้อมเล่นๆตะกี้กับน้องๆอะไรเงี้ยพอเป็นแบบนับแต้มจริงๆลงไปก็มีความแบบทำตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าจะต้องปรับตัวไงอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้พอเป็นรุ่นใหญ่ก็แรงกว่าเยอะตอนนี้คือแขนแดงหมดแล้วนะน้องๆทุกคนเก่งมากเลยแล้วก็เป็นกำลังใจในการเล่นที่ดีมากถึงแม้ว่าเราจะทำเสียแต่ทุกคนก็คอยแบบเชียร์อัพเป็นไงครับโค้ชโทนี่วันนี้ผมชั่วโมงกว่าๆกับการฝึก
1: ก็ถือว่าวันนี้โอเคจากการที่เราไปเล่นเข้ามาครั้งแรกแล้วไปเล่นกับน้องๆเล็กๆแล้วก็ 4-5 ปีที่เราไม่ได้เล่นเลย
0: ครับแต่โอ้ชุดนี้แบบลงไปผมตื่นสนามเลยลืมหมดเลยที่ซ้อมเมื่อกี
1: ้ใช่ๆก็ถือว่าโอเคถ้าได้ซ้อมบ่อยๆแล้วก็เลิกฟื้นความหลังนิดนึงจะดีขึ้นเยอะ
0: น่าจะดีขึ้น
1: น่าจะดีขึ้น
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: โอเคครับ
2: ขอบคุณครับ
3: จังหวะนั้นที่อยู่ในสนามพอผมเริ่มเสียเยอะผมก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราต้องกลับมามีสติแล้วต้องลืมไอ้ความกังวลนั้นออกไปเหมือนเราก็ต้องกลับมานึกถึงสมัยที่เราแบบแข่งว่าเฮ้ยเราต้องรับให้ได้อะนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดในสนามซึ่งตอนแรกผมไม่มีสิ่งนี้อยู่ในสนามเลยมันคิดแค่ว่าแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีมันไม่มีโฟกัสแต่ว่าพอเราเสียหลายๆลูกอะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่อยากให้ทุกแบบอยู่ในทีมแบบรู้สึกว่าเราแบบสร้างภาระให้เขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะงั้นเราตั้งใจก็กลายว่าพอเราแบบตั้งใจเราก็รับได้มากขึ้นสุดท้ายวันนี้ก็พอได้เล่นทีมกับน้องๆก็เหมือนได้ย้อนวัยกลับไปช่วงเวลานั้นแล้วก็สุดท้ายทีมเราก็ชนะสิ่งหนึ่งที่วันนี้แบบประทับใจมากๆคือตอนแบบเราเล่นจบแล้วเหมือนโค้ชโทนี่ก็เรียกน้องๆทุกคนที่เป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยมารวมกันแล้วก็เหมือนให้ผมกล่าวอะไรบางอย่าง ซึ่งชีวิตนี้ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะว่าผมน้องๆเยอะมากก็เรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบว่า

0: อยู่ๆก็ต้องมากล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้านักกีฬาทุกคนเหมือนเป็นคนต้องให้พรปกติเราจะเป็นคนรับพร
1: กล่าวอะไรนิดหน่อยกล่าวนิดหน่อย
2: ผม
1: เป็นไงบ้างครับใช่ครับกล่าวหน่อยกล่าวหน่อย
0: ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนก็เขินเลยอ่ะวันนี้ก็ดีใจนะครับได้มาเจอทุกคนปกติก็ไม่เคยได้พูดอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นการกลับมาเล่นวอลเลย์บอลในรอบ5ปีหลังจากที่แบบเคยเล่นวอลเลย์บอลสมัยมัธยมแล้วก็ได้มาเล่นตอนเล่นซีรีส์เรื่องสไปไม่รู้มีใครเคยดูหรือเปล่า
2: ดู
0: ก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้ผมแบบได้ลงสนามอีกรอบแล้วก็ให้เข้าไปแจมด้วยช่วยซ้อมแล้วก็ให้ลงไปเล่นเกมด้วยก็สนุกมากรู้สึกว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสมัยที่ตัวผมแบบได้อยู่ในสนามวอลเลย์ก็ขอบคุณโค้ชโทนี่แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในฐานะนักวอลเลย์บอลไทยนะครับผม
1: แล้วมีอะไรให้น้องๆเขาติดตามไหมผลงาน
0: อ๋อก็ฝากรายการกีฬาพาไปลองนั่นนะครับทางช่อง T-Sport 7แล้วก็ฝากวงมินส์ด้วยนะครับถ้าใครฟังเพลง17นาทีครับ
1: 17นาที
0: นี่ไง
1: ลองลองช่วยลอง
0: เป็นแบบวันอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำมากๆโดยเฉพาะตอนที่สุดท้ายน้องๆทุกคนร้องเพลงของผมได้ถึงแม้พวกเขาจะจำไม่ได้ว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงนั้นก็ตามแต่พอผมบอกว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลง17นาทีทุกคนก็ร้องตามได้มันก็เป็นโมเมนต์แบบเอออย่างน้อยเพลงเราก็ดังวะถึงแม้ตัวเราจะไม่ดังก็ตามก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีที่เหมือนสุดท้ายแบบเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เป็นนักกีฬาอยู่ประสบความสำเร็จก็อวยพรแบบก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่วันนี้เราถือว่าได้ทดลองหลายอย่างถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทปของรายการกีฬาพาไปลองที่เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่แตกต่างจากทุกเทปที่ผ่านมาก็วันนี้ถือว่ามันนะเอาไป10/10เหมือนกัน

ครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่25สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงในขณะที่ร่องมรสุมครับพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียซึ่งพายุลูกนี้นะครับไม่ได้เคลื่อนที่เข้ามาประเทศไทยแต่จะขยับไปทางประเทศจีนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีเพียงบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนน้อยลงพอจะได้พักตากผ้ากันได้นะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ันชิงตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
3: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจอะค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ

0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
1: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆ

0: นี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
2: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
4: สนธิสัญญาแบริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
4: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงอุกกาบาต

0: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
1: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะแล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
2: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธุ
0: ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างเหรอ
1: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
1: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เ
3: ฮ้ยพอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
0: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
1: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltv.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับตัวเองเลย
1: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
0: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะฉันตกป
0: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
1: สัญญาณโทรล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

การอนุรักษ์อาหารไทยโดยจะสร้างให้มันเป็นอาหารที่โมเดิร์นมากกว่าเดิมโดยที่จะชูตัวของสมุนไพรไทยเป็นแรงบันดาลใจในการผลักอาหารไทยให้ก้าวสู่อีกระดับหนึ่งครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
2: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
3: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานล้ำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
1: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
2: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่หนึ่งในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
4: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าการรู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
2: มิติที่สองก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
3: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีหน้าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เปิ้นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
5: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดนักครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
2: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเมืองผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็มีในผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
6: ้เขาก็มีการขับเคลื่อนด้วยการยึดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
2: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
1: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง
7: เป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
8: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะ
9: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
7: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
8: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได
7: ้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
8: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้เต็มที่ให้แต่ว่าถ้า

0: ว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
1: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
2: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
0: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
2: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
0: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
1: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3: ตัดยางมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวาดเขาก็ยิ่งคึกสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่แหละ
1: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
3: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนี่ตอนนั้นนี่ก็มันใช้ได้วันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
1: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆ
0: อยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
1: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
2: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
3: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
1: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
2: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
3: เมื่อก่อนเขามีถ้าลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาก็มาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆดิแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผมว่าร
0: ู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
1: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ตัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจแล้วครับว่าเราทำโครงการนี้เพราะอะไร

0: อำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หมูอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
0: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
3: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้เนา
1: ะ
3: คือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอมันเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
1: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
3: ค่ะ
1: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
3: ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากอนะคะปลากอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
1: ก็คือปวยกั๊กปวย
3: ค่ะปวยกั๊กของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
1: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
3: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยเนาะ
1: แล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนอะคะ
3: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
1: โอ้เหรอคะ
3: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
1: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
3: ใช่ใช่
1: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
3: ค
1: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
3: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
1: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
3: เรียกว่าออนหลาบนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติ

ด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1 คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตากเนาะ
0: ตากไว้เนาะ
2: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
1: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
2: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
1: ใช่ค่ะ
2: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันค่ะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
2: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
1: น้ำค้าง
2: อ๋อเราเรียกน้ำเหมย
1: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี่ยค่ะ
2: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
1: ค่ะ
2: น้ำค้างก็สำคัญ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
1: ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
2: ค่ะอันนี้ยาวมากอันนี้มินจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มินขอจับได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
2: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
1: อีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
2: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเช่นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็เป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยต้นใหญ
1: ่อุ้ยนี่
2: ต้นนั้นใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดต้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได
2: ้
1: เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได้ก็เหมือนผักกาดใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นแหละกรอบมากอะค่ะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: ไม่ดีละ
1: ไม่สวยแล้ว
3: มันหักละ
1: นี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ
1: ่ค่ะ
3: ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวนี่มันจะสวย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: เอา
3: ได้ไหมคะได้แล้ว
1: โอ้เสร็จแล้วมันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากโอ้ข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบ
3: ใหญ่กว่านะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมินให้ดูอันนี้ก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
3: คนละพันแต่มันก็ดองได
1: ้
3: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะ
0: นอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
1: ค่ะดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่
1: แล้วแล้วก็ต้นแบบอวบๆหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเตาเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้อย่างนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้าง
0: ผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
4: อันดับแรก
5: ตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
4: ค่ะ
5: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
4: ประมาณนี
5: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
4: ค่ะ
5: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะ
4: ปึ
5: ๊บโอ้ผ่าแล้วค่ะ
4: ค่ะ
5: ซอยเลยค่ะ
4: ซอยเลย
5: หั่น
4: ประมาณนี้เหรอคะแม่
5: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
4: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
5: okay.
4: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจาก
5: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
4: ้
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ค่ะ
5: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได
4: ้ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
5: ผักใบเขียว
4: เป็นตระกูลผักกาด
5: ใช่ค่ะ
4: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
5: ใช่ค่ะ
4: อ ี้เราใส่เยอะไหมคะแม
5: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
4: แล้วก็หัวสู้หรือว่ารากสู้นะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
5: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
4: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
5: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
4: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
5: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
4: คือเป็นเครื่องเคียง
5: เครื่องเคียง
4: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
5: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
4: ค
5: ่ะสุกสุกช้ำช้ำเป็นน้ำน้ำเวลาตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
4: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
5: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
4: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
5: ไม่ให้อากาศ
4: ไม่ให้อากาศเข
5: ้
4: า
5: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
4: เข้าออก
0: ผักดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
4: อุ้ยหอมมาก
0: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
4: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
5: ้
4: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
5: แห้ง

0: ังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
1: ตัดเฉียงอะไรอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
0: แบบนี้ได้ไหมคะ
1: โอเคค่ะ
0: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้นนะ
2: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
0: ทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
1: ไม่ต้องเยอะค่ะ
0: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
1: คล้ายกุนเชียงใช่ๆ
0: กระทะร้อนแล้ว
1: กระทะร้อนแล้ว
0: ใส่หมดเลยนะคะ

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
1: เสร็จแล้ว
2: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
1: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิด

0: หรือเอามาซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาค่ะ
2: ทีนี้นี่จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลย
2: โอเคลงได้เลยค่ะหมู
0: โอ้จะไหม้แล้วค่ะ

0: ังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
3: ไวมาก
2: ไวมาก

0: วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: พริกนะคะคลุกก่อนนะคะเวลาจะ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่นี่ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็
1: สดกรอบ
0: เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะแต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ยำหมดเลยนะคะ
0: จ้า

0: อันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เราเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินเนี่ยส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเค็มข้นมากค่ะ
1: เค็มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่อมพรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพลจาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะขอบคุณ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชี
2: ต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเอาสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกัน
3: อมรินทร์ทีวี
4: ผมจ๊อบครับกับวิธีฮิปสเตอร์ชีวิตฮิปปี้วิธีสโลไลฟ
5: ์ป่ะไปแคมป์กัน

0: ทุกอย่างมันดูสโลว์สโลว์เราสองคนก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครครับ
1: น้องทิ
2: พย์ครับ
0: ก็มีบ้างครับ
3: ไอฮิปสเตอร
4: ์แกสองคนหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ
5: เจ๊นี่เจ๊ไม่รู้จักวิถีฮิปสเตอร์เหรอ
4: แกรู้ไหมระหว่างทางที่ฉันขับตามแกมาเนี่ยแกทำใครเดือดร้อนบ้างป้าสีเขาไปส่งลูกเขาไม่ทันรถแอมบูเลนต์ต้องไปส่งคนไข้ป้าสมองต้องไปทำงานลุงสำรานต้องไปหาหมอ
6: เรื่องเล็กแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้
4: ไม่ใหญ่อย่างนั้นเหรอแล้วแบบนี้ใหญ่พอไหมแล้วปัญหาขับรถช้าแต่แช่เลนขวาไม่ได้มีแค่นี้นะมันยังอีกเพียบนี่นี่นี่แล้วก็นี่อีกถ้ายังมีจิตสำนึกอยู่บ้างอ่ะก็ช่วยปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยเถอะ
7: แล้วจะให้พวกผมทำยังไงครับ
4: ไม่ยากแค่ขอโทษและที่หลังก็ปฏิบัติตามกฎจราจรขับรถดีมีจิตสำนึกขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายเข้าใจไหมยังไม่ขอโทษอีก
7: ผมขอโทษครับ
4: ก็แค่นี้ที่ต้องการอ่ะ
0: น้องพี่ขอโทษนะบางครั้งเรื่องเล็กๆสำหรับเราอาจเป็นเรื่องใหญ่บนท้องถนนชีวิตถึงสโลว์ร้ายยังไงแต่ก็ต้องมีน้ำใจบนท้องถนนกันด้วยนะครับ
8: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากหมาพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินทองทองอีกล่ะ
2: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวหลักพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน

0: เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: ตอนนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้ถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: ฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่
0: ผู้ชายคอสั้นเขาเงยหน้าถ้าไม่ได้เลยเนี่ยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ยินดีค่ะยินดีมากเลย
2: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
5: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไป
5: ค่ะ
1: ปุ๊นะคร
5: ับใช่ค่ะ
1: บ้านสวยมากเลย
2: สวยมากจริง
5: ๆ
2: สวยเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
5: ะ
2: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
1: ครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
2: จริงๆไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
1: ่
2: ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
1: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
2: หมายถึงภรรยา
1: เหรอบ้าเหร
2: อ
1: ของไงมันดูรกมันดูละอองเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
2: พอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
1: ไม่ของไม่ทิ้งอ่ะเราเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
2: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
5: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะลม
2: แล้วเรา
5: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
2: แน่นอนเลย
5: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโป๊ะอันใหม
2: ่
5: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
2: โป๊ะสำหรับรูมันจะแบบว่า
5: ใช่ไ
2: ห
5: มใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มาก
1: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว
5: ่า
1: อยู่บนหัวห้องเต้น
2: นี่เลยโอ้
1: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
5: ค่ะ
2: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
5: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
2: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
1: แต่ความที่เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
5: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
2: ี้ดูบ้านก็ดีเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
5: ี่
2: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
5: มัน
2: แผลในใจเออทำซะให้เรียบร้อยจ
5: ะ
2: จบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของปัญหานี้ไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหาต่อไป
1: เรามีผู้ช่วย
2: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: นี่เช็คด้วยนี
1: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
2: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
3: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
1: เอาพี่สามา
0: คร
1: ับ มามาหาแล้วมาหาแล้ว
4: ไปต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
3: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
3: ถอดเลย
1: ครับ
0: ไม่มี
4: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
1: ไม่มีไฟ
4: ไม่มีรอด
3: หยอกหยอกเอ๊ะหยอกบ่อย
0: ครับครับไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
4: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
3: ่โอ้โหอ่ะๆแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
1: ใช่
3: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโหไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว้
0: มัดไป
1: ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้อย่างงี้มั้ยครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
1: ควรจะขดไว้อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
3: ใช่
0: ยังสูงตัวเนี้ยมันจะขยับสายได
1: ้เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
3: เป็นแป้นเหล็กนะ
1: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวมีไม้กับมีตัวอะไรยึดอยู่นะ
3: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
3: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
1: ครับ
3: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟรับน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
3: ้
0: วล่ะ
3: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงโตเกียวผมหน่อยครับ
1: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
2: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
1: เอากลับบ้านเลย
0: ปูนครับ
1: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
3: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
1: เดี๋ยว
3: ปูนเลยล่ะ
1: มันคือท้องพื้นเหรอ
3: ใช
1: ่เราควรเปิดดูก่อน
3: นะต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
3: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาปิดไว้จริงๆครับ
3: จริง
1: ฝ้าเธอฝ้าเธอนะ
3: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ไม่ปูนครับ
3: แยกปูนเลยหน่อยดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
3: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
3: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
3: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
3: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
1: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
3: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
1: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
3: ใช่ใช่ใช่ซึ่งตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
1: ม
3: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
1: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
3: เ
1: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ก้น
1: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
3: เออใช่ถูกต้อง
1: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
3: ็
1: คือยึดกับปูนเลย
3: แต่เนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
3: ใช่ไหม
1: แล้วทีนี้ถามพี่สาละเจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี
3: ้
1: เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: โดยต้องทำยังไง
3: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
0: อันนี้มันคือปูนเราก็ใช้ปูนแก้ปัญห
3: าม
0: ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
1: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โปไปเลย
3: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ่ะ
1: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
3: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเค็ม
1: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหมฮะ
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
1: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
3: ้ใช่แล้วก็รู้ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
0: ็
3: พอจะได้อยู
0: ่
3: ใช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลแน่นอน
0: ถ้
3: าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แผ่นอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาอาจจะเอาแผ่นไอ้แผ่นเนี่ย
0: แผ่นพลาสติก
3: แผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมองรอมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
1: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
0: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมี

0: ด้วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็ก
1: ๆนำไว
0: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้
1: ท่อขาวนะ
0: ท่อขาว
1: ท่อขาวเล็กๆสวม
0: ไว
1: ้อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ประมาณนั้นเลย
1: ใช่ไหมฮะว่าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าเนี่ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี่ยมันก็มีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วปึ๊บครับปูน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
0: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้วโอ้
2: โหเนี่ยคือความจริง
1: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวทั้งนั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยทิ้งต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: โอ้โหต้องลอยโอ้
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
2: โอ้จะเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
2: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
2: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำ
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
1: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
2: ครับผม
0: เอาแบบที่เห็นนี่ก่อน
2: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
0: ครับผม
2: เล่าให้ฟังแล้วกัน
0: เราจะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
2: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซั
1: ม
2: แผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
2: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
2: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได้
0: ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื
2: ้นความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
2: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนิ่งต่อไป
0: ครับผม
2: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
2: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
2: ไม้แพงนะคุณดูนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ
1: ่
0: นน
1: ะ
0: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
2: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ด
2: ใช่
0: แต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
2: หนักหนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
2: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกันยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
2: ซีลายจ้ะ
0: ซีลายนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
2: น
0: ะหรือว่ากาว
2: ไน
0: ซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
2: บางทีโ
0: ค
2: มันหลับไม่ได้อะ
1: ค่ะ
2: มีการปกป้อง
0: อะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
2: มีเยอะมีเยอะ
0: เป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิลนะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
2: ความชื้น
0: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
2: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
1: ้
2: ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
2: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
2: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มเลยพี่สาคุ้มเลย
2: พี่สานี่คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวเนี้ยไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลเดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหม
0: ครับ
1: ถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปฮะแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลนี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัว

0: เราเรียกว่า C line C line คือเส้นตัว C อ่ะ
1: ครับผม
0: นะฮะโอเค
1: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
0: ใช่
2: ถูกครับ
1: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: อะไร
1: ดูแสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่แต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี
2: ่
1: ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี่
0: ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
1: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
0: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
1: จ้ะ
0: ชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
1: เข้าใจ
0: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องแล้ว
0: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
1: ่ต้องแขวนโคม
0: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปะปิด
1: โปะแล้วก็ขัด
0: ขัดแล้วแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้าง
0: จ
1: ากสี
0: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
0: ่ติดทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะ
2: อ๋อ
1: คือมันทาแค่แอร์ลิ้นได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
1: อ๋อไม่ต้อง
0: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซน
1: ได
0: ้แค่นั้นพอครับ
1: ได
0: ้อ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
1: ครับรหัสสีเดิม
0: เท่านั้น
1: ถ้าไม่มี
0: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
1: เทียบเอา
0: ฝ้าเทียบเอาครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
0: ใช่
1: มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี่
2: ใช่ไหมก็ซีดลงสีชาใหม่ก็สด
0: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังไม่เหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
0: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนน
1: ู่
0: น
1: นี
0: ่ซึ่งสี
1: เก็บให้หมด
0: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
1: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
1: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: แบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะผมว่าเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวนี้ 3.5 ถึง 4 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน
0: ปกติปูน 3 น้ำ 1
1: ใช่
0: นี่ 3 กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่ครับแต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวนี
2: ้เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
1: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
1: ถูกต้อง
0: แต่ก่อนจะพรมต้องตัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเน
1: า
2: ะ
0: เล็ก
1: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท่อครับ
1: เอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เลยขึ้นมาว่าเล็กเนาะ
2: ไอ้ก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
1: ได้ได้ผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้เราจะมีเกลียง2แบบใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกลียงพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียงตอนหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเกลืออุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
1: ใช่ปาดเรียบ
0: ไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
1: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไว้นี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฟ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี้เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฟ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ๆๆเพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลง
0: ทำไร
1: เดี๋ยวส่งให้แ
2: หมสำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
3: ร
1: ู
3: ้สึกเหมือนกัน
1: ไปจับแล้วนะจับแล้วนะ
2: ครับครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แหวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
3: มันจ
1: ะ
3: ไม่
1: เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
3: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
3: ใช่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
3: ตัวทันอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
3: ู
1: น
3: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
4: ่ลองใช้ไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
3: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยติดกระดุมตัววันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
4: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
3: เนียนอ่ะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให้
1: แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำรายการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอเมริกันทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการช่างประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับอเมริกันทีวี
2: สมัยเรียนเราได้เรียนในโรงพยาบาลศิริราชได้เจอคนไข้เราก็จะมีความอินเรื่องสุขภาพอยากนำเสนอความรู้สุขภาพให้กับคนทั่วไปรู้มากเลยแต่ว่าความรู้สุขภาพส่วนใหญ่อะมันอ่านยากมันเข้าใจยากก็อยากนำความรู้สุขภาพอะค่ะมาย่อยให้มันง่ายแล้วก็ให้มันสนุกด้วยสวัสดีค่ะเด่นจูนศิริราชปกพรหมมนตรีตำแหน่งหัวหน้าทีมโซเชียลมีเดียค่ะไม่ได้จบนิเทศหรือว่าสื่อสารหรือออกแบบมาค่ะจนจบการสื่อสารความรู้ทางการแพทย์ในตอนเรียนนะคะก็จะได้เรียนความรู้ทางการแพทย์ครึ่งนึงแล้วก็ความรู้ทางศิลปะครึ่งนึงเมื่อได้มาทำงานนะคะเราจะได้นำความรู้ทางการแพทย์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วพออ่านความรู้สุขภาพปุ๊บในหัวมันก็จะขึ้นเป็นภาพกราฟิกขึ้นมาว่าเราอยากจะสื่อสารออกมาให้คนเข้าใจได้ยังไงบ้างเราก็จะใช้ความรู้ทางด้านศิลปะในการวาดมันออกมาค่ะเป็นอุปสรรคไหมในการทำงานถ้าช่วงแรกที่เราไปทำด้านกราฟิกอย่างเดียวอะค่ะเราจะเจออุปสรรคบ้างเพราะว่าเราไม่ได้แข่งขันกับคนที่เรียนกราฟิกมาโดยตรงได้แต่ว่าเมื่อเราหาจุดที่พอดีกับเราจุดที่เราสามารถผสานเอาความรู้ที่เราชอบออกมาเป็นงานได้ค่ะตอนนี้ก็แฮปปี้ค่ะรู้สึกว่าสิ่งที่ได้เรียนมามันช่วยทำให้ทีมเติมเต็มมากขึ้นค่ะตำแหน่งหัวหน้าทีมโซเชียลมีเดียนะคะในตอนแรกที่เราเปิดเพจขึ้นมาค่ะเราก็มีเป้าหมายในการให้ความรู้สุขภาพแล้วทีนี้พอเพจมีคนติดตามหรือว่าสนใจมากขึ้นก็จะมีลูกค้าที่เขาอยากสื่อสารกับกลุ่มคนที่รักสุขภาพติดต่อเข้ามาจูนก็จะรับสายคุยกับลูกค้าเพื่อหาคีย์เมสเซจว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารสรรพคุณอะไรในโปรดักต์ของเขาแล้วเราก็ทำออกมาเป็นเนื้อหาที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าสรรพคุณอันนั้นน่ะมันถูกต้องได้รับการรับรองนะเพื่อสื่อสารกับลูกเพจของเราฝ่ายวิชาการดูว่าช่วงนี้มีความรู้สุขภาพอะไรที่น่าสนใจแล้วเราจะปรับยังไงให้มันเข้ากับกระแสหรือว่าหัวเรื่องอะไรที่คนอยากอ่านเกี่ยวกับสุขภาพอันนี้เรานั่งเบรนสตอร์มกันแล้วเราจะได้ออกมาเป็นดราฟเส้นทางของเรื่องนี้อะค่ะดราฟผ่านแล้วเราก็จะขึ้นไปเป็นกราฟิกที่ใช้คาแรคเตอร์ลุงโจนในการนำเสนอค่ะ
3: เดี๋ยววันแม่เราอยากทำคอนเทนต์อะไรดีอ่ะ
4: วันแม่ใช่ไหม
3: ใช่วันแม่เนาะวันแม
4: ่ก็ต้องเป็นอาหารของคุณแม่เกี่ยวกับพวกสารอาหารที่ไม่ทำให้ความจำเพื่ออะไรทำให้ความจำดีขึ้นอะ
5: แคลเซียม
3: ใช่แคลเซียมสมองมีไม่เกี่ยวกับแคลเซียมโอเมก้า
2: การวางแผนโพสต์ในแต่ละวันนะคะอย่างแรกเลยเราอาจจะต้องดูก่อนว่าในเดือนนั้นน่ะเรามีวันหยุดหรือว่าเหตุการณ์สำคัญอะไรหรือเปล่าที่มันถูกปิดเอาไว้แล้วเราสามารถทำคอนเทนต์อะไรเพื่อให้อิงไปกับเหตุการณ์สำคัญนั้นได้บ้างแต่ว่าช่วงที่มันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแล้วเรามีคอนเทนต์อยู่แล้วเราก็อาจจะดูมันมีกระแสอะไรเรียลไทม์มาบ้างแล้วก็จะเอามาโยงกับสุขภาพที่เราทำเอาไว้ได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าช่วงนั้นไม่มีกระแสดราม่าอะไรเลยไม่มีอะไรที่คนสนใจเท่าไหร่เราก็จะเลือกมุมของเรื่องราวสุขภาพแล้วก็ดูว่าเอ๊ะอินไซต์สุขภาพเนี้ยคนอยากรู้เรื่องอะไรถ้าเกิดว่าเราอยากนำเสนอเรื่องเบาหวานแต่เราไปพูดว่าเบาหวานคืออะไรคนก็อาจจะยังไม่อยากรู้เราอาจจะบิดเป็นคุณกินน้ำตาลบ่อยแค่ไหนหรือสมองคุณตอนนี้ติดน้ำตาลไปหรือยังทีนี้คอนเทนต์ที่จะลงในแต่ละแพลตฟอร์มเราก็จะเลือกไม่เหมือนกันตอนนี้พฤติกรรมของคนนะคะชอบเล่นในหลายๆแพลตฟอร์มมากขึ้นเราก็เลยต้องการให้ไม่ว่าเขาจะชอบเข้าไปในแอปพลิเคชันไหนหรือเล่นแพลตฟอร์มไหนเนี่ยเขาก็จะได้อ่านความรู้สุขภาพที่สนุกได้ในทุกวันเลยค่ะอาจจะต้องย้อนกลับไปในสมัยที่เรียนจบใหม่ๆตอนนั้นจึงก็ไปทำเป็นกราฟิกอย่างเดียวเลยก็คือความรู้ทางการแพทย์ที่เรียนมาก็คือพับเก็บไปก่อนเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 15,000-20,000 ประมาณนั้นในสมัยนั้นแล้วทีนี้พอเราได้นำความรู้ทางการแพทย์มาใช้ในสายงานใหม่อะค่ะผนวกกับกราฟิกเราก็ประสบการณ์ที่ได้รับเพิ่มก็จะทำให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วยค่ะสำหรับคนที่สนใจตำแหน่งหัวหน้าทีมโซเชียลมีเดียนะคะจูนคิดว่าอย่างแรกเลยเราต้องมีแพชชั่นแล้วก็ชอบในการ อ่านข้อมูลสุขภาพแล้วก็อยากจะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้กับคนทั่วไปอ่านจริงๆควรที่จะมีทักษะในการสื่อสารแล้วก็สามารถย่อยข้อมูลความรู้ที่มันเยอะมากๆให้เหลือเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายย่อยง่ายด้วยค่ะแล้วเราก็จะเติมความสนุกเข้าไปในทีหลัง

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเหนียว

0: าเรียกว่าจีบคว่ำทำเดี๋ยวนี้
1: จีบคว่ำ
0: อันนี้จีบหงาย
1: จีบหงาย
0: อันนี้เขาเรียกว่าตั้งวงหรือจันทรงกฎ
1: ตั้งวงหรือจันทรงกฎ
0: อ่ะเราจะลองเลยไหม
1: ลองดูก็ได้ทำยังไงนี
0: ่นี่อันนี้ให้ทายว่าท่าอะไร
1: อันนี้ท่าสีดาเดินดง
0: ถูก
1: เห็นไหมหมอเก่งเปล่า
0: อ่ะ
1: หมอเคยเรียนมา
0: แล้วท่านี
1: ้อพอละเราสวัสดีท่านผู้ชมกันดีกว่า
0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
0: น้องคนดีค่ะพบกับรายการ Animal Speak อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปพบกับเรื่องราวที่น่ารักของมรดกไทยด้วยใช่ไหมหมออ้อย
1: ใช่ใช่
0: ไหนอะมรดกไทยที่หมออ้อยบอก
1: มรดกไทยที่หมออ้อยบอกเหร
0: อ
1: ก็นี่ไงก็น้องคนนี้สอนหมออ้อยอยู่ไม่ใช่หรอลาม
0: มันต้องเป็นสัตว์สิรายการมันเป็นสัตว์มันก็ต้องเป็นสัตว์สิ
1: เลาะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
1: ถึงแล้วนี่ไงที่เราจะมาดูกัน
0: น่าเหรอมันตลก
1: ไม่ใช่นี่ลิงไทย
0: ฮะลิงก้นแดงไม่ใช่เหรอก
1: ็นี่ไงเจอแล้วของจริงมาแล
0: ้วมันก็คือห่านกับลิงไม่ใช่เหรอคะไม่เห็นมีมรดกใครเลย
1: มานี่สิมาคุณหมอพาไปด่วนมามาคุณหมอพาไปนี่ไงคุณครูเขารอเราอยู่แล้ว
0: คุณครูสอนลำเหรอคะ
1: ไม่ใช่คุณครูสอนลำมาสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: วันนี้ผมกับน้องคนดี
3: น้องคนดี
1: อยากจะแวะมาดูมรดกไทย
3: อ๋อครับขนมไทย
1: มรดกไทยครับ
0: มีอะไรบ้างนะคะที่เป็นมรดกไทย
3: ที่เห็นแน่ๆก็คือสุนัขไทยหลังอ่าน
0: สุนัขไทยหลังอ่าน
3: ใช่นี่สุนัขไทยหลังอ่านอายุของมันเนี่ยต้นตระกูลมันเนี่ย 2-300 ปี
1: โอ้โห 2-300 ปีอ่ะ
3: ครับตอนนั้นราคาจะไม่มีราคาเลยนะ
0: ขออนุญาตถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยนะคะ
3: ได้เลยค่ะได้เลย
1: มาก่อน
3: น้องคนดีลองดูสิสุนัขตัวนี้นะกับสุนัขตามวัดหรือตามบ้านตัวนี้ขนสั้นๆเรียกว่าหมาไทยมันต่างกับหมาที่อื่นอย่างไรน้องคนด
0: ีดูแล้วมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะคะแต่มันจะต่างกัน
3: ตรงนี
0: ้ตรงเนี่ยค่ะตรงนี
3: ้นี่แหละเขาเรียกขนมันทวนชาวบ้านเรียกว่าหลังอานมันคล้ายๆกับคนอานเนี่ยเนี่ยอานพวกนี้มันคล้ายๆกับคนในตัวคนก็มีน้องคนดีลองคิดดูสิมันอยู่ในคนนี่แหละม
0: ัน คืออะไรคนแขนเหรอ
3: ไ
1: ม่ใช่มั้ง
0: อะไรอ่ะ
3: มันอยู่ในตัวคนนี่แหละ
1: รู้แล้วหนวด
0: ไม่
1: ใช
0: ่ไม่น่าใช่นะ
1: อะไรอ่ะ
3: มันอยู่บนหัวลูกมันอยู่บนหัว
1: อ๋อ
3: บ
1: นหัวหู
0: ใช
1: ่เหาบนหัว
0: มันเป็น
1: แล้วเก่งแล้ว
0: ขวัญหรือเปล่า
3: เก่งมากโอ้ถูกต้องนะครับโ
1: อ้มันคือ
3: ขวัญใช่ในผมเนี่ยบนศีรษะเนี่ยตอนเด็กๆเล็กๆเนี่ยนะครับประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยเราจะมองเห็นนะครับพอสักเดือน2เดือนแล้วผมมันจะบังแล้ว
0: หลังอาน
3: นะที่คุณลุงบอกว่าอายุมันผ่านมา200ปี300ปีเนี่ยตอนหลังเนี่ยมีคนนิยมไปเจอมันอยู่ที่จังหวัดตราดก็มีอยู่ประมาณเป็น10ตัวนะครับจากนั้นก็เลยนำมาขยายพันธุ์นะมาขยายพันธุ์ที่ในสวนเงาะจันทบุรีเอามาเฝ้าบ้านนะครับเป็นพันธุ์ไทยที่ซื่อสัตย
0: ์เวลาเจอใครแปลกหน้า
3: จ
0: ะขึ้นบ้านปุ๊บมันจะเห่าหรือมันจะกัดหรือยังไงคะ
3: ก็เราต้องสอนมันนะลูกนะถ้าเราสอนมันเนี่ยให้มันเจอคนแปลกหน้าแล้วยุมันทีนี้ล่ะ
0: กระจาย
3: ทีนี้กระจายเลย
1: ตรงอานเขาเนี่ยครับที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากเลยแบบบางอันจะเล็กๆใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันมีหลาย
3: ครับ
1: เขาเรียกยังไงฮะ
3: เอาประเภทกลุ่มใหญ่ๆเลยนะ
1: ครับ
3: มี4มันแยกออกไปอีก4เป็น8
1: มันมีอานเยอะมากครับลุง
3: ครับก็มีหลายประเภทเดี๋ยวนะจะพาไปดูที่บ้านเพื่อน
0: ค่ะ
3: นะครับแล้วก็พาดูที่ฟาร์มมันเป็นอย่างไรบ้างมีกี่แบบแล้วก็พาไปดูว่ามันมีกี่สี
1: ครับ
3: มันไม่ใช่สีแดงอย่างเดียวนะมันมีเดี๋ยว

0: พาไปดู
1: สวัสด
0: ีครับเจ้าของฟาร์มนี่นะครับ
2: นี่ก็เป็นลูกหมาที่ทางฟาร์มยังมีอยู่3สีอะครับสีดำสว่างแล้วก็กีบบัว
3: ครับ
2: แต่เดี๋ยวส่วนหมาสีแดงผมมีไซส์โตที่จะรอลงประกวดเลยครับ
3: ครับ
1: ขนมันไม่ไปตามเหมือนว่ารูปขนที่ถูกต้องใช่ไหม
3: เป็นลักษณะ
1: ม
3: ัน
1: จะส่วนทาง
3: ลักษณะเฉพาะใช่ไหมครับ
0: ครับลักษณะเฉพาะของมันพอเข้าผสมมาเป็นร้อยปีแล้วล่ะตอนนี้มันนิ่งแล้วล่ะลูกออกมา8ตัว10ตัวทุกตัวเป็นหมดเพราะว่าเขาทำจนสายพันธุ์นิ่งเลย
3: ครับเมื่อกี้บอกมี4สี
2: ใช่ครับ
3: มีสีแดงที่ยังไม่เห็น
2: ใช่ครับ
3: อันนี้คือสีอะไรฮะ
2: สีดำ
3: สีดำ
2: เนี่ยสว่าง
3: สว่าง
2: สีสว่างครับแล้วก็กีบบัวครับอันนี้จะเป็นกีบบัวเข้มครับโดยปกติแล้วกีบบัวก็อาจจะอ่อนลงกว่านี้ได้เกือบเป็นสีชมพูครับ
1: หนูเลี้ยงหมาชื่อว่าสีนี้เลยค่ะหมอ
3: ยสีกีบบัว
1: ใช่ค่ะ
2: สีช็อกตั้งแต่แรกเลยพื้นฐานเลยหมาไทยจะมีแค่2สีก็คือสีแดงกับสีดำลักษณะขนก็จะเป็นแบบนี้ครับ
3: ครับ
2: ส่วนพวกขนกำมะหยี่ก็จะมาจากพวกหมาสีสว่างอะครับ
3: ครับ
2: ขนเขาจะเกรียนเป็นกำมะหยี่3ชั้น
3: แล้วก็มาผสมกับหลังอ้ายอีกรอบนึงอย่างเง
2: ี้
3: ยฮะ
2: ใช่ครับ
3: คือคุณไม่ใช่หลังอ้ายมาแต่แรกถูกไหม
2: สีสว่างเนี่ยดั้งเดิมไม่ใช่หมาไทยแต่เดิมเป็นหมาพันชาไปเอามาผสม
1: สีสวยเชี่ยว
2: ชื่อมาดินลูกทับฟ้าครับ
3: ลักษณะที่ดีนี่คือยังไงบ้างครับ
2: คือหนึ่ง
3: ผ่าหลังอาเนี่ยครับ
2: เส้นหลังนี่คือกระดูกสันหลังนะครับ
3: ตรง
2: จะต้องตรงขนานกับพื้นโลก
3: ครับ
2: แล้วก็ขึ้นมาถึงตำแหน่งหางเลย
3: ครับ
2: อย่าให้ตำแหน่งหางมันต่ำลงไปถึงก้นนะคร
3: ับ
2: แล้วก็ฉากขาหน้าครับ
3: ฉากขาหน้าน
0: ี่ขาหน้า
2: ตรง
0: นี
2: ่แล้วก็มีฉากคอหมาต้องมีคอขึ้นมาโดยปกติหมาจะคอตู้ตู้สั้นๆ
3: คร
2: ับ อันนี้เขาจะมีฉากคอกระบอกปากหัวที่ไม่ใหญ่เกินแล้วก็มีมุมขาหลังนิดหน่อยคือตรงนี้นะครับ
3: อ๋อครับ
2: แล้วก็สเกลก็คือสัดส่วนก็คือจากหัวไหล่ถึงสะโพก
1: ครับ
2: แล้วก็ลงมาถึงพื้นเนี่ยท่าทางที่ดีที่สุดต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ9ส่วนต่อ9แต่อนุโลมให้ได้ว่า10ต่อ9ก็ได้แล้วก็จะมีพวกอุ้งเท้า
1: ค่ะ
2: อุ้งเท้าต้องหนาครับ
0: อ๋อ
2: มันจะมีเนื้อตรงนี้ขึ้นมาม
0: ีเนื้อขึ้นมา
2: ใช่มันจะเป็นการเช็คว่าหมาเนื้อแกร่งถ้าหมาปกติถ้าไม่แกร่งเนี่ยเล็บเขาจะชนพื้นน
3: ั
2: ่นคือการเช็คโครงสร้างว่าหมาตรงนี้แกร่งหรือไม่แกร่งเพราะบางทีเราไม่สามารถดูได้ตั้งแต่เด็กแล้วก็นี่หลักๆเลยสำคัญที่สุดคือนิสัย
3: ครับ
2: ต้องไม่แบบก้าวร้าว
3: ครับ
2: ต้องเป็นมิตรกับคนอย่างเงี้ยครับ
1: คุณหมออ้อยค่ะหนูมีคำถามมาถามมีแล้วค่ะแล้วหนูอยากรู้ค่ะว่าหมาลังอาเนี่ยมันอานเหมือนกันทุกตัวปะคะ
2: อันเนี้ยอานลูกศร
3: อ่าลูกศร
2: ที่คนส่วนมากจะนิยมอ่ะครับนี่เป็นหัวลูกศร
1: แล้วนี่เป็น
2: ก้านลูกศรใช่ครับส่วนอานเข็มก็จะไม่มีหัวลูกศรก็จะเป็นเส้นลักษณะอย่างนี้ยาวไป
3: จะเป็นยาวๆอย่างเดียว
2: ใช่ครับถ้าอานพินก็จะลักษณะเหมือนตรงนี้เป็นหัวพินแล้วนี่ก็เป็นป่องๆหน่
1: อ
2: ยครับถ้าป่องมากก็จะเป็นแบบอย่างนี้เป็นอานกีตาร
3: ์
2: อานใบโพก็คือลักษณะของตรงนี้จะใหญ่เลยแล้วก็มีก้านตรงนี้เล็กๆก็คือจริงๆมันก็พัฒนามาจากอ่านลูกศรเนี่ยครับแต่แล้วว่ามันจะบานเล็กตรงไหนเท่านั้นเอง

0: ือสุนัขไทยหลังอ่านเนี่ยถ้าทั่วๆไปเนี่ยไม่ใช่เกรดประกวดฮะเกรดเลี้ยงเล่นๆเกรดเลี้ยงอะไรเงี้ยราคาแพงไหมฮะ
1: ก็ประมาณ 4,000 บาทนะครับ
0: โดยประมาณ
1: โดยประมาณ
0: ราคากลาง
1: ใช่ครับ
2: แล้วสมมติถ้าเป็นตัวที่ไปประกวดแล้วชนะเลิศราคาเท่าไหร่คะ
1: ก็แล้วแต่ตกลงก็หลักแสนนะครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย
1: ใช่ครับ
2: อายุไขของหมาลังอานเนี่ยค่ะเขาสามารถอยู่ได้กี่ปีอะคะ
1: ก็เหมือนหมาปกติครับ10ปีขึ้นไป
0: 12
1: ใช่ครับ
0: น้องดีรู้ไหมว่าหมาพันเล็กกับหมาพันใหญ่หมาชนิดไหนอายุยืนมากกว่ากันหมาโกลเด้นของหมอกับหมาชิวาว่าของคนดีเกิดวันเดียวกันใครจะอายุยืนกว่ากัน
2: หมาหมออ้อย
0: หมาหมออ้อยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขพันใหญ่เนี่ยอายุไขจะสั้นกว่าสุนัขพันเล็กชิวาว่าเนี่ยอายุไขเฉลี่ยเขาจะมากกว่าอย่างพุดเดิ้ลเนี่ยอยู่15 ปี 16ปีแล้วก็ยังเคยเจอแต่โกลเด้นเนี่ยส่วนใหญ่10ปี11ปีก็ไม่ไหวแล้ว
2: ไม่ไหวแล้ว
0: เพราะว่าตัวเ
2: ข
0: าเขาเป็นอายุไขของเขาจะเฉลี่ยสั้นเรารู้จักเรื่องสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านไปบ้างแล้วอีกที่ที่จะพามาเป็นบ้านที่มีสุนัขไทยหลังอ่านเยอะมากๆเลยครับวันนี้เนี่ยได้เดินชมกับน้องคนดีหลายต่อหลายตัวและได้มีโอกาสที่จะทำการรักษาสุนัขที่ป่วยด้วยครับแต่ก่อนที่จะรักษาเราลองไปฟังที่มาที่ไปของเจ้าของสุนัขกันดีกว่าครับ
3: ก็อย่างตัวนี้นะคะคุณหมอก็มีปัญหานิดนึงตั้งแต่เขาเล็ก
0: ๆ
3: เขาก็จะเป็นแผลอย่างที่เห็นนะคะแล้วช่วงหนึ่งมันก็จะหายไปแล้วก็จะเป็นขึ้นมาอีกแล้วก็ทำให้เหมือนเขาไม่ค่อยจะอ้วนท้วนเหมือนตัวอื่น
2: แล้วที่ลิ้นเขาเป็นอะไรคะหมอช่วย
0: นี่เป็นด่างลิ้นด่างเขาในความเชื่อคนไทยบอกว่าหมาลิ้นด่างนี่สู้
4: งูได้
0: สู้งูได้ไอ้นี่คือความเชื่อของคนไทย
4: หมาลิ้นดำหมาลิ้นด่าง
0: นี่คือความเชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลิ้นอะไรก็สู้หมดอะ แต่ว่าคนเขาชอบหมาลิ้นด่างนะฮะใช่ไหม
4: ครับใช่
0: ลิ้นด่างลิ้นดำอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวตัวนี้ผมดูให้แล้วกันว่าเป็นอะไร
2: ค่ะ
0: ไปคนนี้ไปช่วยหมอเตรียมของไหม
2: จ้ะ
0: ไปขอดูคร่าวๆก่อนจะทำอะไรเขาบ้างดูที่หูหน่อยสิ
2: เราต้องตรวจหูไหม
0: หูนี่ต้องตรวจหน่อยต้องขูดตรวจนิดนึงกับหูนี่เหมือนจะไปคุกดินมาด้วยนะเนี่ย
4: อ๋อไปทา
0: ทากรรมฐานไว้
3: ใช่ค่ะ
2: ทาเพื่ออะไรอะคะหมอ
0: คือก็จะเป็นความเชื่อว่ากรรมฐานเนี่ยจะฆ่าพวกขี้เรื้อนได้แต่จริงๆถามว่าได้ผลบ้างไหมก็อาจจะแต่ว่าบางทีถ้าเกิดใช้เยอะเกินไปผิวหนังเขาก็จะอักเสบอ่ะบางคนบอกเห็นไหมใช้น้ำมันเครื่องหรือสักอย่างเนี่ยคือผิวมันเสียหมดอ่ะหมายังแทบอยู่ไม่ได้เลยขี้เรื้อนตายหมดแล้ว ไม่ใช่ว่าขี้เรื้อนตายนะหมาก็จะตายด้วยนะใช่ไหมเน
2: ี่
0: ยเอางี้ผมตรวจให้ก่อนเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเราจะตรวจผิวหนังก่อนเราใช้สกอตเทปก่อนอันดับแรกนั่นไงครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมเนี่ยเอาสกอตเทปมาทำอะไรสกอตเทปเนี่ยนะครับก็คือเอามาเก็บตัวอย่างบริเวณผิวหนังนะครับโดยการแปะลงไปที่ผิวหนังที่เราสงสัยว่าจะเกิดโรคหลังจากนั้นก็เอามาย้อมเซลล์ดูนะครับเผื่อว่าอาจจะเจอแบคทีเรียที่ผิดปกติไปหรืออาจจะเจอพวกเชื้อยีสต์หรือเชื้อราที่แฝงมากับผิวหนังนะครับหลังจากนั้นนอกจากตรวจด้วยการใช้สกอตเทปเทคนิคแล้วเรายังต้องใช้ใบมีดเพื่อขูดตรวจบางครั้งอาจจะพบปัญหาหลักๆก็คือเป็นตัวไรขี้เลื้อนซึ่งไรขี้เลื้อนเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบก็คือไรขี้เลื้อนเปียกและไรขี้เลื้อนแห้งนะครับการขูดตรวจนอกจากขูดตำแหน่งเดียวแล้วอาจจะไม่เจอดังนั้นอาจจะต้องขูดถึง3ตำแหน่งเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ปรากฏว่าที่เราทำไปแล้วเนี่ยไม่พบว่ามีปัญหาเรื่องไรขี้เลื้อนนะครับแหมโชคดีไป
5: แสดงว่าโอกาสเป็นขี้เลื้อนเนี่ยน้อยนะฮะน้อยที่จะเป็นขี้เลื้อน
4: นี่เราก็ต้องให้กินยาพวกปฏิชีวนะ
5: ควรต้องกินเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ดูจากสีที่ย้อมนี่มันมีพวกแบคทีเรียนะครับแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวที่มันกินแบคทีเรียเข้าไปด้วยก็คือมันร่างกายมันต่อสู้ละ
4: ครับครับ
5: เม็ดเลือดขาวที่เก่งเวลามีเชื้อโรคมาเนี่ย
2: มันจะสู
5: ้มันจะทำตัวเองเนี่ยแล้วก็สร้างขาออกมาแล้วก็หลอมสมมติคนดีเป็นเชื้อโรคหมอเป็นเม็ดเลือดขาวหมอเจอเชื้อโรคปุ๊บหมอสร้างมือออกมาแล้วก็เอาคนดีเข้าไปในตัวหมอฟื้นแล้วก็ฆ่าแบคทีเรียนี่เวลาสองกล้องจุลทรรศน์ที่มันสรุปนี้เป็นโรคผิวหนังอักเสบตรวจมาเนี่ยสรุปก็คือว่าผิวหนังที่เราเห็นที่มันเป็นลักษณะคือกรรมฐานไม่ได้ช่วยอะไรแล้วจังหวะเนี้ย
4: ครา
5: วนี้แผลที่ผมเห็นก็คือตรงสะเก็ดตรงคอหูด้วยครับ
4: คอหูครับ
5: ตอนแรกไปสะเก็ดเยอะไหมฮะ
3: ไม่มี
5: เพราะตอนนี้เป็นสะเก็ดของกรรมฐานที่ยังคาอยู่แล้วก็ตรงบริเวณข้าง
4: ๆที่
5: สะโพกมันเป็นตำแหน่งที่เขานั่งด้วยนั่งถูนั่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเป็นแผลด้วย
4: มีคนถนัดท่านี้เลยนะ
5: เห็นไหมสรุปว่าก็มีการติดเชื้อแบคทีเรียที่บริเวณผิวหนังนะฮะเดี๋ยวรักษาเดี๋ยวหมอสั่งจ่ายยาให้นะครับแล้วก็กินยาตามที่หมอบอกสัก 2-3 อาทิตย์คิดว่าน่าจะดีขึ้นอาการคันจะลดลงเลยอาทิตย์แรกก็จะเริ่มคันลดลงละ
0: การเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านควรจะต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องของโรคผิวหนังด้วยนะครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยอาจจะมีขนที่สั้นเกรียนดังนั้นผิวหนังเขาอาจจะไปสัมผัสกับแบคทีเรียอาจไปสัมผัสกับสารเคมีต่างๆหรือว่าพวกพื้นผิวที่ขรุขระทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังได้ง่ายอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังไว้ก็คือเนื่องจากสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยขนค่อนข้างสั้นดังนั้นเขาอาจจะเจอยุงกัดได้ง่ายอีกทั้งมีเห็บกัดได้ง่ายอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เห็บกัดสุนัขเนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้สุนัขตัวนั้นเนี่ยติดโรคจากเห็บก็คือพวกพยาธิเม็ดเลือดคราวนี้การป้องกันพยาธิเม็ดเลือดก็คือการที่เราทำการหยอดยาเพื่อป้องกันเห็บหมัดเป็นประจำทุกเดือนและที่ต่อมาที่จะพาไปดูเรื่องราวของไทยๆอีกเรื่องนึงก็คือแมวไทยครับที่นี่นะครับมีแมวครบทุกชนิดตามตำราโบราณเลยล่ะครับที่นี่มีแมวอะไรบ้างครับคุณลุง
6: อ๋อแมวไทยหลงเหลืออยู่ทั่วโลก4พิเชียนมาศรีสวัสดิ์สุภลักษณ์โกนจา
0: อันนี้ทองแดงใช่ไหมครับคุณลุงสุภลักษณ์ใช่ไหมฮะ
6: สุภลักษณ
0: ์สุภลักษณ์หรือว่าทองแดงก็คือเรียกชื่อได้ชื่อหนึ่งก็ได้
6: อันนี้มันเป็นแมวที่สูญหายไปจากโลกแล้วนะครับทั่วโลกไม่มี
0: แม่คุณผู้ชมแมวสุภลักษณ์จะหายไปจากโลกนี้ได้ยังไงล่ะครับผมละใจหายก็เห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละครับความหมายของคุณลุงก็คือแมวสุภลักษณ์มีต้นกำเนิดที่ประเทศไทยนี่แหละครับแต่ได้รับความนิยมมากจนชาวต่างชาติเอาไปจดทะเบียนเป็นแมวสายพันธุ์หนึ่งของโลกชื่อเบอร์มิสแคท
6: นี่คุณพิมพ์คนบุญนาคอ่ะ
7: ครับ
6: เขาดูรายการโทรทัศน์เขาบอกว่าลุงบอกว่าสุภลักษณ์สูญหายไปจากโลกแล้ว
7: ครับ
6: เขามีอยู่ในบ้านเขาหนูให้ลุงขยายพันธุ์แล้วผมก็ถามว่าหนูตัวแดงดีไหมเขาว่าแดงแล้วก็หน้าดำหูดำไหมเขาไม่ดำแดงเสมอตัวแล้วเขาลุกไปหิ้วตะกร้ามาส่องมาเปิดให้ผมดูบนโต๊ะนะผมคนลุกซ่ามันเลยตายสุภลักษณ์ได้สูญหายไปจากโลกแล้วแล้วยังมีหลงเหลืออยู
0: ่ในผมคนลุกเลยครับคุณลุงแสดงว่าเรายังเหลือ สุภลักษณ์อยู่ในโลกใบนี้
6: อยู่ในตระกูลบุญนาค
2: แมวสีสวัสด
0: อันนี้แมวสีสว่างอ้าวโผล่มาแล้ว
2: ที่บ้านหนูก็มีเป็นสีนี้เลยค่ะคือหนูได้ยินมาว่าคือแมวสีหมอกเนี่ยเขาจะใช้ในการแห่นางแมวเขาแห่กันยังไงคะ
6: อันนี้นะมันมีสีชื่อนะมาเลสดอกเหลาแมวสีสว่างแล้วก็แมวโคราชแต่สี่คนเนี่ยคล้ายเมฆพยัคฝนใกล้ฝนไม่ตกแล้วตาเนี่ยสีเหลืองอมเขียว
0: ครับ
6: นะเหมือนข้าวกล้าในนาที่ถูกน้ำฝนแล้วมันจะเป็นสีเขียวแล้วเขาถือว่าแมวโคราชเนี่ยเป็นแมวแห่งโชคลาภเขาจึงเอามาทำพิธีแห่นางแมวขอฝนเวลาเขาทำพิธีแห่นางแมวเขาจะใส่ตะกร้าแล้วก็แบกแห่ไปรอบๆหมู่บ้านแล้วพอหลังจากที่แห่นางแมวแล้วฝนมันจะตกลงมาแต่ที่เขาจะแห่นี้ในโอกาสที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนี้เป็นแมวโกนจา
0: ครับ
6: แมวโกนจาเนี่ยคนไทยไม่เลี้ยงเขาว่าเป็นแมวผี
0: อ๋อแมวสีดำคนไทยไม่ชอบครับ
6: เพราะโกนจาตัวเนี้ยนะตอนหนูเนี่ยนะผมก็นึกว่าไม่ใช่ภาษาไทย
0: ครับ
6: เอาพจนานุกรมมาเปิดมันเป็นภาษาไทยโกนจาตัวเนี้ยแปลว่านกกระเรียนหรือมีเสียงร้องดังถูกต้องทีนี้แมวโกนจาเนี่ยเวลาเดินมันเยื้องย่างสวยเหมือนนกกระเรียน
0: ครับ
6: แล้วเวลาร้องมันร้องมันเสียงดังน่ากลัว
0: ครับ
6: กึกก้องแล้วคนโบราณก็เอาไฟไปส่องสมัยก่อนมันไม่มีไฟฉายนะเราคิดว่าก็เห็นแต่แสงตาแปลว่าตัวมันเข้ากับความมืด
2: วิเชียร
0: วิเชียรมาศ
2: วิเชียรมาศของหนูเป็นแบบนี้เลยค่ะแมววิเชียรมาศเนี่ยมันจำเป็นไหมคะกับการที่ต้องเป็นตาสีฟ้า
6: จำเป็นเพราะว่าตามหลักฐานสมุดข่อยที่เขาเขียนไว้700กว่าปีแล้วเขาเขียนว่าลักษณะปัญชาพันธ์ของแมววิเชียรมาศลำตัวขาวนวลแล้วมีตำแหน่งแต้มสีน้ำตาลไม้9ตำแหน่ง
0: ครับ
6: ก็1หน้า2หู4เท้าที่ห่างและที่อวัยวะเพศแล้วเขาเขียนไว้ว่ามีตาสีฟ้าสดใสเหมือนตาฝรั่งเพราะฉะนั้นถ้าแมวมีตำแหน่งแต้มแบบนี้ถ้าตาเหลืองไม่ใช่
2: เราดูแลน้องแมวดีขนาดนี้มันเคยเจ็บมันเคยป่วยมันเคยไหมคะ
0: คือจริงๆอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญในการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะชนิดไหนก็แล้วแต่ถ้าอาหารที่ถูกต้องถูกคือเหมาะสมกับเขาเนี่ย
5: จะทำให้เขาไม่มีโรคภัยแทรกซ้อนไงถ้าอาหารไม่เหมาะสมก็ทำให้ป่วยได้ง่ายนะฮะบางทีโรคบางโรคมันรักษาไม่ได้คุณลุงอย่างโรคไตเงี้ยไม่รักษาไงก็ไม่หายได้แต่พยุงอาการอย่างนิ่วก็ต้องผ่าตัดแก้ไขหรือบางครั้งถ้าเป็นนิ่วบางประเภทอาจจะมีอาหารที่เข้าไปสลายนิ่วก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นนิ่วชนิดไหนอีกโหคราวนี้โรคมันจะเยอะโรคในแมวไม่ใช่น้อยนะเยอะเพียงแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงดีกินอาหารดีโรคภัยก็จะน้อยลง
2: แม่หนูเคยเป็นหวัดด้วย
5: หวัดก็เป็นได้แมวเป็นได
6: ้อย่างสมมติแมวเนี้ยบางคนเอาข้าวคุกปลาทูนึ่งให้กินพอคุกเสร็จแล้วเอาไปชิมดูว่ามันอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยเอาน้ำปลาฉีดฉีด
5: อ๋อเค็มไปอีก
6: แล้วแมวมันเป็นสัตว์ที่แพ้เกลือ
5: ครับ
6: แมวเกิดขึ้นมากับโรคเป็นล้านปีมันไม่กินเกลือ
5: ครับ
6: แล้วคนเราไปบังคับให้มันกินเกลือ
5: ครับ
6: แล้วไตมันมีนิดเดียวไตก็วาย
5: ครับ
6: ตัวผู้ก็เป็นนิ่วเนี่ยเป็นที่ว่าเรารู้เท่าไม่ถึงตาย
5: ครับตอนนี้คุณลุงมีแมวทั้งหมดที่อยู่ที่นี่กี่ตัวครับคุณลุง
6: มีพ่อแม่พันอยู่120กว่าตัว
2: 120กว่าตัว

0: เยอะมากเลยครับ120 กว่าตัวพันไหนเยอะสุดครับคุณลุง
1: ตอนนี้สุพรรณ
0: สุพรรณเยอะสุดนะฮะเพราะว่าคุณลุงกำลังจะพัฒนาให้มันเป็นสายพันธุ์แท้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คราวนี้เวลาเลี้ยงเยอะเนี่ยอย่างโรคภัยไข้เจ็บก็คุณลุงก็เจอเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บ
1: ครับ
0: โรคที่พบบ่อยในแมวเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไม่ทำวัคซีนนะ
2: ค่ะ
0: ก็จะเป็นโรคที่ติดต่อแล้วเสียชีวิตที่มันตายในข่าวอ่ะที่ตายยกหมู่บ้านนะฮะเป็นพวกโรคไข้หาดหวัดแมวเนี่ย
2: โอ้
0: เกิดเชื้อไวรัสล้มตายทั้งหมู่บ้านเลยคราวนี้พวกนี้ป้องกันได้น้องคนดีป้องกันโดยการทำวัคซีนวันนี้ก็ใช่วันนี้ก็มีแมวที่คุณลุงบอกว่าพร้อมทำวัคซีนด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ผมก็ทำวัคซีนให้คุณลุงแล้วแถมพี่ให้คุณลุงด้วย
2: เป็นจะช่วยค
0: ่
2: ะ
0: ได้ก็เป็นโรคที่เราป้องกันได
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นแล้วรักษาเนี่ยลำบากป้องกันดีกว่านะครับครับสิ่งที่ผมต้องแนะนำให้ทำเลยก็คือการทำวัคซีนในแมวเนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยจะสามารถป้องกันโรคติดต่อเกี่ยวกับเรื่องไวรัสได้อย่างเช่นไข้หัดหวัดแมวโรคนี้นะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยแมวจะแสดงอาการมีน้ำมูกไหลตาเจ็บนะครับแล้วก็ทำให้ช่องปากอักเสบแมวเนี่ยจะทานอาหารไม่ได้คราวนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีแมวอยู่นะครับอย่าลืมนะครับการทำวัคซีนแมวเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอีกโรคนึงนะครับที่ต้องทำเลยนะครับก็คือโรคพิษสุนัขบ้าพิษสุนัขบ้าเนี่ยไม่เฉพาะแต่สุนัขนะครับในแมวก็มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำให้กับผู้ที่จะเลี้ยงแมวนะครับก็คือการถ่ายพยาธิประจำปีในแมวเนี่ยก็มีโอกาสติดพยาธิได้เหมือนกับสัตว์อื่นๆทั่วไปในคนเรายังต้องมีการถ่ายพยาธิเลยแมวเนี่ยมีโอกาสที่จะไปกินอะไรก็ไม่รู้ตามพื้นดินสัตว์อื่นๆที่ไปจับมานกหนูจิ้งจกแมลงสาบมีโอกาสติดพยาธิได้หมดดังนั้นนะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งในการถ่ายพยาธิแมวอย่าลืมนะครับเป็นไงครับน้องคนดีวันนี้ได้เห็นอะไรไทยๆหลากหลายเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ได้ตอนเช้าเราก็ไปดูสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานส่วนตอนช่วงบ่ายที่เรามาเนี่ยแล้วก็ดูแมวไทย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ที่ยังหลงเหลืออยู่4ชนิดการอยู่กับแมวเนี่ยคุณลุงมีความสุขนะฮะก็วันๆก็ดูแมวทำนู่นทำนี่เล่นกับเราบ้างมีความสุขนะฮะเวลาแมวมีความสุขเนี่ยแมวก็จะมาซุกนะฮะมาอ้อนเรามาซุกมาเลียขาเอาหน้ามาไซส์อย่างนี
2: ้
0: มากอดมาคอเคลีย
2: แล้วมานั่งตักมาให้ถูทำตา
0: แป๊วอันนี้ก็เป็นอารมณ์ที่เขามีความสุขใช่ไหมครับแต่อันนึงนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องทราบไปเลยก็คือว่าเวลาแมวป่วยครับคุณลุงบางคนเนี่ยชอบรักษาแมวเองฮะเอายาพาราเซตามอลให้กินอันนี้คือห้ามเลยนะครับแมวห้ามให้ยาลดไข้เป็นพาราเซตามอลนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้แมวเสียชีวิตได้เลยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าแมวเนี่ยเวลากินยาพาราเซตามอลไปปุ๊บจะทำให้แมวเนี่ยเหมือนกับมีอาการหายใจไม่ออกฮะคุณลุงก็ทำให้แมวแบบดิ้นทุรนทุรายแล้วเสียชีวิตได้ช็อกโกแลตด้วยครับในสุนัขเนี่ยก็ห้ามให้กินนะช็อกโกแลตเนี่ยเพราะว่ากินแล้วเนี่ยสุนัขอาจจะตื่นเต้นมากกว่าปกติทุรนทุรายอะไรกังวลนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะคือสิ่งต้องห้ามสำหรับแมวก็มีสุนัขก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องรู้นะครับว่าสิ่งใดควรทำให้แมวสิ่งใดไม่ควรทำให้แมวนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้ความรู้นะครับได้เห็นแมวสวยๆผมเป็นสัตวแพทย์เองผมยังไม่เคยเจอแมวสวยๆขนาดนี้มาก่อนนะครับ
2: โหน่าเสียดายมากๆเลยค่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและความน่าตื่นเต้นยังไม่หมดไปค่ะก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านก่อนนะคะ
0: สวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
3: Animal Speak

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันอังคารที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออริเอนทัลอุรุกวัยในโอกาสวันเอกราช

0: ของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยซึ่งตรงกับวันที่25สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายยามันดูออซิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยกรุงมอนเตวิเดโอในโอกาสมันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยจริงใจและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัยมีความสงบสุขมีความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยชื่นชมในความสำเร็จอันเด่นชัดของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยที่ได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในประเทศในโอกาสที่เราเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้พัฒนาก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจยิ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าต่อไปในอนาคตเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนอุรุกวัยโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนและนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวณเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่24สิงหาคม2569เวลา 8:45 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีน The Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences นครไฮโคหรือคาทาสสังกัดกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครไฮโคมณฑลไหหนานเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2497ณนครกวางโจวก่อนจะย้ายฐานปฏิบัติการมายังมณฑลไหหนานคาทาสเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนภารกิจของสถาบันคือการวิเคราะห์และวิจัยเพื่อเศรษฐกิจเขตร้อนที่สำคัญเช่นยางพารามันสำปะหลังมะพร้าวอ้อยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเกษตรกรรมกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแอฟริกาและแปซิฟิกในกรอบความร่วมมือใต้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยการฝึกอบรมบุคลากรและการศึกษาดูงานโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชไร่เช่นมันสำปะหลังและพืชสวนเช่นยางพาราผลไม้และผักเขตร้อนเครื่องเทศและพืชเครื่องดื่มหอนิทรรศการชี้ให้เห็นความเป็นมาในช่วงบุกเบิกที่ต้องการแหล่งอาหารและยกระดับพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศให้เป็นฐานการผลิตอาหารพืชเครื่องเทศและพืชเศรษฐกิจเขตร้อนจึงระดมสรรพกำลังทำงานวิจัยทางวิชาการอย่างจริงจังก่อนสร้างองค์ความรู้พืชเกษตรเขตร้อนสร้างทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเมื่อมีผลงานทางวิชาการแล้วจึงนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมแก่พืชเศรษฐกิจแล้วถ่ายทอดเผยแพร่ความสำเร็จสู่วงกว้างสอดคล้องกับข้อความที่นายโจเอินไหลอดีตนายกรัฐมนตรีจีนเขียนไว้ให้สถาบันแห่งนี้ว่าภารกิจหนักครั้งนี้ทำให้เกิดเกาะที่มีค่าเป็นรากฐานของประเทศ จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรสวนนิทรรศการสายพันธุ์พืชเขตร้อนสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนส่วนนี้จัดทำในรูปแบบเรือนกระจกอัจฉริยะจำลองสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นสูงเหมือนป่าดิบชื้นของเกาะไหหลำสถาบันวิจัยทรัพยากรสายพันธุ์พืชเขตร้อนนำผลสำเร็จของการวิจัยทางวิชาการมาขยายให้เห็นเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมสมัยใหม่ปัจจุบันปรับชื่อเรียกให้ครอบคลุมขอบข่ายงานที่กว้างขวางเจาะลึกกว่าระดับพันธุกรรมเจเนติกไปสู่ระดับการบริหารจัดการเชื้อพันธุ์พืชเจิร์มพลาสมาว่า Institute of Tropical Crop Germplasm Resources พัฒนาให้เป็นทั้งฐานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับภูมิภาค

หรือคาทาสมาแสดงการปลูกพืชที่เหมาะสมกับภูมิอากาศร้อนชื้นเช่นมะม่วงลิ้นจี่กล้วยลำไยรวมถึงที่หายากและมูลค่าสูงเช่นสับปะรดแก้วมังกรสับปะรดทุเรียนเงาะอะโวคาโดน้อยนาและไม้ผลหายากประจำมณฑลไหหนานครอบคลุมการวิจัยเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่เหมาะสมปรับปรุงพันธุ์ผ่านการผสมข้ามสายพันธุ์การกลายพันธุ์และการตัดต่อยีนสร้างสายพันธุ์ใหม่แก้ไขข้อด้อยเพิ่มผลิตและมูลค่าอาทิเพาะต้นกล้วยยางพาราจากเนื้อเยื่อด้วยแปรรูปยางธรรมชาติและใช้มีดกรีดยางไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมยางพาราการขยายพันธุ์ต้นกล้ามะพร้าวปาล์มน้ำมันและอินทผลัมและการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเช่นสกัดทำยาอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางความสำเร็จของสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนทำให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ศักยภาพและความมุ่งมั่นของผู้นำและรัฐบาลในการพัฒนาเกาะไหหลำให้เป็นศูนย์กลางเกษตรกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเขตร้อนเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญการปรับปรุงพันธุ์การนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างนวัตกรรมและเครื่องมืออำนวยความสะดวกประชาชนเป็นตัวอย่างของการพัฒนาประเทศให้เจริญในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปะเครื่องกระเบื้องขาวเต๋อฮั่วณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนครไหโขเป็นนิทรรศการชั่วคราวพิพิธภัณฑ์มณฑลไหหนานร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์มณฑลฝูเจี้ยนและรัฐบาลอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคม2569จนถึงวันที่8ตุลาคม2569เครื่องกระเบื้องขาวหรือ China White จากอำเภอเต๋อฮั่วมณฑลฝูเจี้ยนมีชื่อเสียงด้านคุณภาพมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งและหยวนจนถึงยุคปัจจุบันนำผลงานชิ้นเอกจำนวน205ชิ้นยาวนานมากว่าพันปีดินที่ใช้ทำเครื่องกระเบื้องพบที่ภูเขาของอำเภอเต๋อฮั่วเป็นดินพิเศษที่เรียกว่าคาลิงเคขาวบริสุทธิ์มีธาตุเหล็กต่ำแต่มีแร่ซิลิก้ากับโพแทสเซียมสูงดินชนิดนี้เมื่อนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงจะให้สีขาวนวลแบบงาช้างธรรมชาติไม่ต้องพึ่งสารฟอกสีเคมีแสดงให้เห็นวิวัฒนาการตั้งแต่ต้นกำเนิดและการพัฒนาเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วในสมัยราชวงศ์เซี่ยและซางสมัยราชวงศ์ถังและสมัยฮ่าราชวงศ์ที่มีการเริ่มใช้เตามังกรเป็นเตาโบราณลักษณะเตายาวเชื่อมต่อกันทำให้ผลิตได้ครั้งละจำนวนมากเผาที่อุณหภูมิสูง 1,200 ถึง 1,300 องศาเซลเซียสจนถึงราชวงศ์ซ่งและหยวนที่เทคโนโลยีเตาเผาก้าวหน้าขึ้นสีของน้ำเคลือบค่อยๆเปลี่ยนจากโทนขาวอมฟ้าเขียวไปสู่สีขาวล้วนขณะที่เทคนิคการแกะลายและการพิมพ์ลายเริ่มที่จะมีความประณีตและมีชีวิตชีวามากขึ้นเครื่องกระเบื้องยุคนี้มีทั้งเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องกระเบื้องเพื่อการส่งออกไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางทะเลเช่นกุนทีหรือเหยือกเคลือบสีขาวอมฟ้าลายกลีบบัวเตาเผาหวานผิงหลุนเต๋อฮั่วสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ตลับแป้งเคลือบสีขาวอมฟ้าลายพิมพ์กลีบเบญจมาศสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ต่อมาช่างฝีมือได้พัฒนาต่อยอดเปลี่ยนมาใช้เทคนิคเตาเผาแบบขั้นบันไดในสมัยราชวงศ์หมิงสามารถทำให้เกิดสีขาวงาช้างสีขาวมันหมูสีขาวรากหอมและสีแก้มทารกตัวเครื่องกระเบื้องมีความหนาและประณีตขณะที่สีเคลือบมีความเรียบเนียนและแวววาวคล้ายหยกประติมากรรมรูปเคารพทางพุทธศาสนาและลัทธิเต๋ามีความสมจริงและงดงามงานเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วเข้าถึงวิถีชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเครื่องเขียนและของตกแต่งอุปกรณ์สำหรับประกอบพิธีต่างๆเห็นได้ว่าความนิยมเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วมิได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มชนชั้นสูงของจีนอีกต่อไปและส่งออกผ่านการค้าตามเส้นทางสายไหมทางทะเลออกทะเลจากเมืองเฉวียนโจวมณฑลฝูเจี้ยนมายังเกาะไหหลำไปยังประเทศในทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปส่วนนี้จะแสดงโบราณวัตถุที่กู้ขึ้นมาจากซากเรือห่างจากเกาะไหหลำ250กิโลเมตรทำให้เห็นถึงการค้าของจีนและการผลิตตามความต้องการของตลาดต่างประเทศศิลปินใส่ลวดลายศิลปะและศาสนาของฝั่งตะวันตกเช่นประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่มีความคล้ายกับพระแม่มารีทำให้

0: ผลงานที่ออกมาเป็นการผสมผสานทั้งอิทธิพลจีนและอิทธิพลตะวันตกเห็นการแลกเปลี่ยนทั้งด้านเทคนิคและสุนทรียศาสตร์ระหว่างสองอารยธรรมตลอดจนบทบาทของเครื่องกระเบื้องในฐานะทูตสันทวไมตรีทางวัฒนธรรมจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องแสดงผลงานเครื่องกระเบื้องร่วมสมัยที่ยังคงรักษาและการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วในยุคปัจจุบันในช่วงเผชิญความผันผวนทางการเมืองและสังคมมีช่างฝีมือพยายามอนุรักษ์ศิลปะการปั้นเครื่องกระเบื้องของช่างสกุลเอาไว้หลังการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงงานเครื่องกระเบื้องของรัฐมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูเทคนิคเตาเผาแบบโบราณและในปี2549ได้ขึ้นทะเบียนให้เครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติรวมทั้งมีการผสมผสานเทคนิคการทำเครื่องกระเบื้องแบบดั้งเดิมและเทคนิคสมัยใหม่เช่นเทคนิคการทำเนื้อบางทำสีเคลือบให้มีมิติมากขึ้นสร้างสรรค์เสมือนว่ามีการเคลื่อนไหวหรือแสดงความรู้สึกได้มากขึ้นเป็นการผสมผสานสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยเข้ากับแบบดั้งเดิมช่างฝีมือยุคปัจจุบันไม่เพียงสืบทอดเทคนิคดั้งเดิมแต่ยังผสมผสานเทคนิคใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เช่นการออกแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบแนวจีนยุคใหม่ตีความใหม่เช่นประติมากรรมนามธรรมภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยเครื่องเคลือบผลงานของศิลปินรุ่นใหม่และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความนิยมและชื่อเสียงของเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วทำให้ปัจจุบันมีบริษัทผลิตเครื่องกระเบื้องในอำเภอเต๋อฮั่วกว่า 4,000 บริษัทสร้างรายได้เมื่อปี 2568 มากถึง 50,000 ล้านหยวนในจำนวนนี้เป็นรายได้จากการส่งออก 30,000 ล้านหยวนคาดว่าในปี 2570 จะมีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วถึง 100,000 ล้านหยวนวิวัฒนาการของเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วทำให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ผ่านการเวลาสืบต่อกันมาในแต่ละยุคตั้งแต่ยุคบุกเบิกยุครุ่งเรืองจากการค้ากับต่างประเทศที่ใช้เส้นทางทางทะเลเป็นเส้นทางหลักติดต่อกันจนถึงการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างสรรค์ต่อยอดความงามและศิลปะสะท้อนจิตวิญญาณของช่างฝีมือแต่ละยุคที่ผสมผสานความเชื่อศาสนาและสุนทรียศาสตร์เข้าด้วยกันช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตผ่านเครื่องกระเบื้องเต๋อฮั่วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยแล้ววันนี้เวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนที่บินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติไหโขเหมยหลานเมืองไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเวลา 15:39 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระราชกรณียกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะมาเผยแพร่ออกอากาศให้ชมในวันต่อไปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีการบำเพ็ญการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลพรรษา2569 วันนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถในพิธีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา2569โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์เทศกาลเข้าพรรษาปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง25ตุลาคม2569ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์และสามเณรพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา3เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือเรียกว่าจำพรรษาเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์และศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อจะได้มีความรู้แนะนำสั่งสอนชาวโลกให้ได้รู้แจ้งในหลักธรรมนอกจากนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษเช่นการทำบุญตักบาตรหล่อเทียนพรรษาถวายพระอาบน้ำฝนถวายจตุปัจจัยทายธรรมรักษาศีลเจริญภาวนางดเว้นอบายมุขและมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษาสำหรับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่5และรัชกาลที่7ท่านี้รัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นเมื่อปี2412เป็นวัดประจำรัชกาลและพระราชทานชื่อวัดซึ่งหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างและมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาหลักจำหลักยอดรูปเสมาธรรมจักร8เสาตั้งเป็นสีมาที่กำแพง8ทิศนับเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปโดยในวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งในเวลา11 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์วันนี้เวลา9:55 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน25 สิงหาคม 2569เป็นปีที่89ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้ด้วยในโอกาสนี้ได้ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นเจ้าอาวาสยุคที่4พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพพากุณากรที่สมเด็จพระพุทธาจารย์ทรงเป็นเจ้าอาวาสยุคที่1สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีจินตากะระเถระเจ้าอาวาสยุคที่5และพระศาสนโสพลพานกะเถระเจ้าอาวาสยุคที่3ด้วยในการนี้พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา1 กันพระสงฆ์จตุรวรรคสวดคาถาธรรมบรรยายพระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบรับพระราชทานฉันท์ณพระอุโบสถพระสงฆ์อีก100 รูปรับพระราชทานฉันท์ณพระวิหารคตจากนั้นพระสงฆ์50 รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระอัฐิบังสุกุลอัฐิอดีตเจ้าอาวาสสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์ต้นราชสกุลชมพูนุชประสูติแต่หม่อมปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่16 ธันวาคม 2402
หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ทรงบรรพชาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเสด็จไปประทับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแต่นั้นมาและเมื่อพระชนสาครบ20ปีในปี2422ทรงผนวดโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์ทัพพุทธสิริวัดสมณัติวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์มีพระฉายาว่าสิริวัฒโนทรงศึกษาภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและพระไตรปิฎกจนแตกฉานเชี่ยวชาญทรงพระนิพนธ์ตำราทางพระพุทธศาสนาสำหรับเป็นคู่มือในการศึกษาภาษาบาลีและการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรอาทิคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกามหานิบาตชาดกนิทานต้นบัญญัติทรงเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงริเริ่มให้จัดหลักสูตรธรรมศึกษานอกจากนี้ประธานพระอุปถัมภ์สาธารณูปการไว้เป็นอันมากเช่นโรงเรียนวัดราชบพิตรโรงเรียนวัดชินวรารามและวัดชินวรารามวัดมะขามใต้จังหวัดปทุมธานีเวลา 17:05 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงนำคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ทรงผนวดทรงบริบูรณ์ด้วยพระศีลาจารวัตรเนกขัมมะปฏิปทาไม่บกพร่องทั้งยังเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาและเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงพระผนวดและทรงเป็นพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวราลงกรณ์พระราชอุปัฏฐายาจารย์ในรัชกาลปัจจุบันโดยทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระราชวพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่2ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปี2464และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่25สิงหาคม2480สิริพระชนสา77ปีพรรษาที่57ทรงครองวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม36ปีองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1ประจำปี2567วันนี้เวลา 13:53 น.ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษจำนวน15รายและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1จำนวน214รายประจำปี2567ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551มาตรา7พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติมาตรา53ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษไว้สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และได้มีอุปการะคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสือมาอย่างต่อเนื่องแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1และมาตรา58ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สำหรับพระราชทานแก่บุคลากรทางการลูกเสือและบุคคลอื่นที่มีคุณูปการต่อการลูกเสือหรือได้อุทิศกำลังกายกำลังความคิดในการประกอบกิจกรรมให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือ

0: ชื่อตู
1: ้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
2: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
3: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
2: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
3: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
4: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
2: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
5: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: นี่มันอะไรเนี่ย
6: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
2: งานอะไรหรอครับพี
6: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
2: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจอะค่ะ
6: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
2: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
6: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
2: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
4: ฮะ
2: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
6: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
2: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
2: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
4: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ย
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: สวัสดีครับผมพบกับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆที่เราจะพาคุณไปเที่ยวกับเราครับผมโดยแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับเราเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยอง
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปีเหนือกลางอีสาน
0: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสนะครับวันนี้จุดเช็คอินแรกของเรานะครับจะไปทุ่งโปร่งทองนะครับการเดินทางของเราจะไปยังไงนะครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเชิญกับพี่มาเลยนี่ใครที่จะมาเที่ยวนะครับแนะนำให้เช่าได้นะครับผมเป็นรถ3ล้อพ่วงนะฮะพ่วงข้างนะครับไปเลยครับพี่ go go ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่นะครับผมก็คือจุดหมายแรกของเรานะครับนั่นก็คือทุ่งโปร่งทองนั่นเองครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเราสามารถเดินชมได้หรือว่าจะนั่งเรือก็ได้นะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปที่ที่ซุดโซมากๆนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมพัฒนานะครับป่าชายเลนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับผมนี่แล้วก็ตอนนี้นะฮะมีสะพานนะครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะสะพานศึกษาทางธรรมชาตินะครับผมยาวกว่า2กิโลเมตรด้วยกันนี่ที่เห็นในภาพนะครับผมสวยงามมากๆนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเหมือนกับเราได้มาศึกษาธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาออกกำลังกายด้วยนะครับผมอยากจะแนะนำเลยนะครับว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาที่จังหวัดระยองแห่งนี้นะฮะก็ต้อง

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดตะเคียนงามนะครับผมซึ่งชื่อวัดนะครับตั้งตามต้นตะเคียนที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับผมภายในวัดตะเคียนงามแห่งนี้นะครับผมมีต้นตะเคียนนะครับอายุมากกว่า400ปีนะครับผมอยู่2ต้นด้วยกันนั่นก็คือต้นตะเคียนเจ้าพ่อแล้วก็ต้นตะเคียนเจ้าแม่นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนที่นี่นะครับใช้เป็นจุดหมายนะครับแล่นเรือมานะครับผมแล้วพอเห็นต้นตะเคียนทั้ง2ต้นนี้เนี่ยเขาจะบอก

ุดหมายต่อไปเราจะไปที่ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรครับมาเลยออกรถเลยครับ

ชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรถึง200แห่งด้วยกันและศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองแห่งนี้ก็นับว่าเป็นที่ที่ผู้คนนิยมมาสักการะบูชามากที่สุดแห่งหนึ่งครับ

0: ภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ
1: ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยในพระอิริยาบถประทับยืน
0: ทรงฉลองพระองค์ชุดเครื่องแบบเต็มยศพลเรือเอกแห่งราชนาวีครับนอกจากคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในสายมูแล้วสายชิวยังสามารถมาเดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวประมงพร้อมกับรับบรรยากาศสวยๆริมแม่น้ำประแสได้อีกด้วยใกล้เวลาเที่ยงแล้วครับผมขอเปิดดูแอปหน่อยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยมีร้านอาหารอะไรอร่อยบ้างนะครับนี่ไงเจอแล้วร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์

วันนี้นะครับผมเราก็อยู่ร้านที่ขึ้นชื่อว่าแซ่บเบอร์เพราะว่าชื่อร้านคือเจ๊หน่องแซ่บเบอร์ครับผมนี่อยู่ที่ปากน้ำประแสเลยนะครับวันนี้เขาจัดเต็มให้เลยนะฮะนี่มีหลายเมนูเลยนะครับที่เป็นของพื้นถิ่นด้วยนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมหมึกกระต่ายผัดดำส้มตำนะอันนี้คือส้มตำทอดนะก็มีแกงส้มกุ้งผักกระชับนะครับและอีกเมนูนึงนะครับผมก็คือปลาฮือแซนะครับผมวิธีการทำของเขานะครับก็คือว่าเอามะนาวนะครับมาทำให้ปลาสุกนะครับผมใช้แค่มะนาวเท่านั้นนะไม่ได้ใช้ไฟเลยนะครับผมแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มของเขานะครับและอันนี้ครับผมคือต้มยำเคยสดและที่มาแล้วห้ามพลาดเลยนะครับผมคือเมนูนี้ฮะข้าวผัดประแสนี่ก็จะมีเคยสดผสมกับข้าวอยู่แล้วแล้วก็มีซีฟู้ดทอดนะครับผมแล้วก็มีน้ำจิ้มมาให้นะครับขออนุญาตทานแล้วนะครับ

หลังจากที่เราทานเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ต่อไปนั่นก็คือเรือรบหลวงกระแสครับถึงแล้วครับผมอนุสรเรือรบหลวงกระแสครับเรือหลวงลำนี้นะครับผมมีเวลาประจำการประมาณ50กว่าปีนะครับก่อนที่กองทัพเรือเนี่ยจะปลดประจำการเพื่อที่จะเอามาให้เด็กนักเรียนในเรือนะครับผมมาฝึกภาคทางเรือและหลังจากนั้นนะครับก็นำมาตั้งไว้ที่นี่นะครับผมในปีพุทธศักราช2546ครับผมเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เด็กๆมาถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวด้วยสวยมากนะถ้าขึ้นมาบนเรือนี่แบบมองไปคือแบบมันใช่สถานที่ต่อไปเราจะตามท่านปลัดไปที่เกาะมันไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือศูนย์วิจัยนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์หนึ่งนะที่เราจะมาขึ้นเรือแล้วก็ไปเกาะตรงนู้นครับผมนั่นก็คือเกาะมันไนเราจะนั่งเรือนะครับผมไปทำกิจกรรมที่บนเกาะมันไนนะครับผมไปทำกิจกรรมกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมปะจุดที่เรากำลังจะไปถึงกันก็คือเกาะมันไนครับซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งวันนี้มีกิจกรรมปล่อยเต่าซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ชมรายการเที่ยวชุมชนยวิถีจริงๆครับผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าทันทีที่เรือเทียบท่าเกาะมันไนนะครับให้ความรู้สึกว่าได้สูดอากาศธรรมชาติเข้าไปอย่างเต็มปอดอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคึกคืนเหมือนเกาะอื่นๆทั่วไปนะครับแต่เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีน้ำที่ใสสะอาดและอากาศที่ไร้มลพิษจริงๆเดินจากท่าเรือมาไม่ไกลนะครับเราก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลซึ่งด้านในเนี่ยจัดแสดงนิทรรศการเรื่องของเต่าทะเลหลากหลายประเภทเลยทั้งเต่าตนุเต่ามะเฟืองและเต่าชนิดอื่นๆอีกมากมายเลยครับนอกจากนี้ยังมีการจำลองการวางไข่ของเต่าทะเลให้เราดูอีกด้วยต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ากิจกรรมปล่อยเต่านี่พิเศษมากจริงๆครับหลังจากที่เกาะมันไนนะครับปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นเวลาหลายเดือนเลยวันนี้นะครับทางชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสได้มีกิจกรรมต้อนรับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยการเปิดเกาะมันไนให้เยี่ยมชมครับพร้อมกับกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์วิจัยได้ทำกันอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาปล่อยเต่านะครับให้เข้ามาเยี่ยมชมได้อย่างเดียวเท่านั้นครับ

0: หลังจากที่เราปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเลกันแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากสนุกแถมได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์นะครับเต่าพามาที่นี่เลยครับผมตรงจุดที่เราลงเรือไปเกาะมันในนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เลยครับศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสครับวันนี้ต้องเรียกได้ว่าจุใจไปเลยนะครับสำหรับคนที่รักทะเลและก็ธรรมชาติสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองตอนนี้ก็ได้เวลาที่เต่าพาทุกคนไปที่พักกันก่อนนะครับหลังจากที่เราเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าโฮมสเตย์ที่พักก่อนนั่นก็คือมหาสมุทรบูติกโฮมสเตย์ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ถึงแล้วครับผมก่อนเราจะไปโรงเรียนนะฮะเราต้องมาที่นี่นะครับผมมหาสมุทรครับเดี๋ยววันนี้พักที่นี่ครับที่นี่เป็นโฮมสเตย์นะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีคาเฟ่ด้วยนะครับผมแล้วก็บรรยากาศนะฮะบอกเลยว่าร้านอ่ะร้านอ่ะหลักร้านอ่ะบรรยากาศอ่ะสวัสดีครับ
2: คร
0: ับมาพักครับที่นี่1คืนครับผมดูเพล็กซ์ริเวอร์วิวนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าวิวจะเป็นยังไงโอ้โหดูวิวสิครับสวยมากคือต้องบอกเลยว่าที่มหาสมุทรเนี่ยวิวเขาดีมากนะครับเป็นโฮมสเตย์ที่วิวดีที่สุดในที่นี้แล้วนะครับใครมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าต้องจองนะครับเพราะว่าเขารับแค่ไม่ถึง10ห้องด้วยซ้ำนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับผมจะไปที่สะพานประแสสินนะครับผมเราจะไปถ่ายรูปกันสวยๆในที่นี้วิวดีมากตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บริเวณสะพานประแสสินกันแล้วครับสะพานประแสสินเป็นสะพานข้ามแม่น้ำประแสเพื่อเชื่อมการสัญจรไประหว่าง2ฝั่งน้ำด้วยความยาว 2.09 กิโลเมตรบนสะพานนี้นะครับเราจะสามารถสัมผัสความงามของแม่น้ำประแสและชุมชนริมน้ำได้360องศาเลยทีเดียวและยิ่งถ้ามาตอนเย็นนะครับผมแนะนำเลยโอ้ปั่นจักรยานจนหมดแรงแล้วนะครับต้องไปเติมพลังที่ร้านนี้เลยครับวาสนาฟิชชิ่งปาร์คครับมื้อเย็นของเราในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากอาหารทะเลมาถึงระยองแล้วนะครับเราต้องกินอาหารทะเลหน่อยครับต้องร้านนี้เลยฮะวาสนาฟิชชิ่งปาร์คนะครับผมเขาจัดที่นั่งไว้ให้เรียบร้อยนะครับเข้ามาเลยครับ

มาชิมกันเลยดีกว่าครับผม

แสงยามเช้าของพระอาทิตย์สะท้อนกับเกลียวคลื่นอ่อนๆโอ้โหคืนความสดใสให้หัวใจชุ่มชื่นจริงๆครับอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้จริงๆครับและสำหรับใครที่ไม่ได้พักที่นี่นะครับแต่อยากสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้มหาสมุทรบูติกโฮมสเตย์มีคาเฟ่เล็กๆให้มาจิบกาแฟดื่มดับบรรยากาศได้ด้วยครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับผมเราได้มาแวะที่วัดแห่งนี้ครับวัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือว่าวัดแหลมสนนะครับวัดที่ชาวบ้านแห่งนี้นะครับผมนับถือแล้วก็สักการะบูชาครับวัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดแหลมสนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำประแสครับจากเดิมพื้นที่เป็นป่าชายเลนจึงมีการนำทรายจากทะเลและดินลูกรังมาถมเป็นบริเวณที่ตั้งของวัดครับความสำคัญของวัดแห่งนี้นะครับได้รับการบันทึกไว้ตั้งแต่รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกขึ้นที่ตำบลปากน้ำประแสฝั่งแหลมสนเมืองแกลงครับพระองค์ได้เสด็จมายังบริเวณเจดีย์สถานและทรงมีพระราชดำริว่าตำบลปากน้ำแหลมสนนี้สมควรเป็นที่สร้างอารามได้จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระแกลงแกล้วกล้าผู้ว่าราชการเมืองแกลงสร้างพระอารามขึ้นณที่ใกล้เจดีย์และพระราชทานนามว่าวัดสมมุติเทพฐาปนารามพร้อมพระราชทานที่ดินสร้างวัดจำนวน10ไร่2งานนับว่าเป็นความปลาบปลื้มใจสูงสุดของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า

ก่อนที่เราจะกลับนะครับเราจะต้องมาเดินตลาดนะครับผมบนถนนเส้นวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับเพราะว่าสองข้างทางนะครับจะเป็นบ้านไม้นะครับซึ่งมีเสน่ห์มากๆนะครับเพราะว่าจริงๆบ้านไม้นี่น่าจะเป็นน้องๆทวดน้องๆพ่อน้องๆแม่เอ้ยเขายังคงรักษาความมีเสน่ห์ของบ้านไม้อยู่นะครับแล้วก็มีการขายของกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูกันว่าเขาขายอะไรกันบ้าง

จากวิถีชาวบ้านที่ทำประมงพื้นบ้านเลี้ยงปลาเก๋าปลาในกระชังและเริ่มพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เปี่ยมเสน่ห์ที่เห็นนี่แหละครับมองไปบนสองข้างถนนเส้นเล็กๆราว1กิโลเมตรตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีบ้านหลายหลังที่มีการรีโนเวทตกแต่งภายในให้ดูโมเดิร์นบางหลังดัดแปลงเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่เป็นที่พักเท่ๆแต่ภายนอกยังคงได้รับการอนุรักษ์รูปลักษณ์บ้านเดิมไว้ครับ

0: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเต๋าต้องบอกตรงนี้เลยว่าใครอยากจะมาพักผ่อนแบบเรียบง่ายอินไปกับวิถีชีวิตและธรรมชาติได้เที่ยวได้เช็คอินจุดต่างๆหลายแห่งแถมยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลในราคาย่อมเยาลองมานอนพักค้างคืนที่ปากน้ำประแสกันสักคืนนะครับน่าจะช่วยชาร์จแบตเติมความสดชื่นได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
1: สำหรับวันนี้นะครับผมก็หมดเวลาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมกับรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
2: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
1: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
3: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
4: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
5: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
1: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: สวัสดีครับตอนนี้เราสองคนอยู่ที่เยาวราช
1: เดี๋ยว
2: จะมาทำไมอ่ะ
0: โอ้จะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ทองคำที่เก่าแก่ของเยาวราช
1: นะ
0: ตามมา
1: ไป
0: พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางอยู่บนชั้น6ของตึกห้างทองตั้งโต๊ะกลางห้างทองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยาวราชมีอายุกว่า140ปีเป็นตึก7ชั้นออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอรันดาส่วนการตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบจีนสร้างในสมัยรัชกาลที่6โดยทายาทรุ่นที่2
1: โอ้โหในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในเยาวราชแน่นอนได้รับพระราชทานตราตั้งครุฑจากรัชกาลที่6และเคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้กับกรมศิลปากร
0: ตอนนี้เราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางนะครับอยู่กับคุณ
3: ครับผม
0: ปกรณ์ตันติการ
3: ใช่ครับ
0: เป็นทายาทรุ่นที่
3: 5คร
0: ับ 5ของห้างทองตั้งโต๊ะกลางแล้ว
3: ใช่ครับ
0: โอ้โหเราได้ยินชื่อห้างทองตั้งโต๊ะกลางมานานมาก
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็เห็นของเก่าๆเต็มไปหมดเลยตรงนี
3: ้ครับผม
0: อยากจะทราบประวัติของห้างทองแห่งนี้กันครับ
3: ก็ตั้งแต่รุ่นที่1มาเนี่ยครับก็คือเรียกว่าคุณเทียดนะฮะก็คือคุณโต๊ะกลางแท้ตั้งเขาอพยพมาจากที่ประเทศจีนนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นช่างเกี่ยวกับทำเรื่องทำเงินนะฮะแล้วก็เปิดร้านอยู่ริมแม่น้ำแถวๆนี้นะครับในซอยด้านหลังตรงนี้นะทำเกี่ยวกับพวกซิลเวอร์อะไรพวกนี้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนวัสดุจากตัวซิลเวอร์มาเป็นตัวทองแทน
0: ครับ
3: นะฮะเพราะว่าทองตอนนั้นเนี่ยมันก็มีมูลค่าด้วยแล้วคนก็ชอบที่จะเก็บกันด้วยนะครับเพราะว่าสมัยนั้นยุคสมัยนั้นเนี่ยธนาคารเองยังไม่ได้บูมนะครับแล้วคนก็ยังไม่ได้แบบไม่รู้ว่าได้เงินมาแล้วจะไปฝากเงินที่ไหนดี
1: ซื้อทองเก็บ
3: ก็ซื้อทองเก็บนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโลหะตัวทองนี้แทน
0: ยุคแรกเนี่ยคือคุณเทียดทำคนเดียว
3: ใช่ครับคุณเทียดทำคนเดียวเลยหลังจากนั้นเริ่มพอขายดีขึ้นก็เลยเริ่มขยายเปิดเป็นร้านใหญ่ขึ้นรุ่นที่สองเนี่ยนะครับคุณทวดเกษมครับก็เลยมาสร้างตึกนี้ขึ้นมาอีกทีนึงซึ่งตึกนี้เนี่ยก็อายุประมาณ100ปีประมาณนี้นะครับที่ออกแบบโดยชาวฮอลันดาแล้วภายในเนี่ยจะออกแบบโดยชาวเซี่ยงไฮ
1: ้ข้างในเป็นจีนข้างนอกเป็นฝรั่ง
3: ใช่ครับถูกต้องครับ ก็เลยจะดูเป็นโอ้เริ่มก็เริ่มเป็นร้านมากขึ้นกิจการก็เริ่มขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มาเป็นรุ่นที่3รุ่นที่4แล้วก็เป็นรุ่นผมรุ่นที่5ครับผม
0: แล้วทีนี้วิธีการทำทอง
1: สงสัย
3: คือวิธีการทำทองเนี่ยปกติแล้วเวลาได้ทองมาเป็นก้อนๆอย่างนี
0: ้
3: เขาก็ต้องไปหลอม

่อนให้มันนิ่มๆก่อนไปใช้ไฟเป่าทั้งหมดเลยหลอมไฟออกมาทั้งหมดแล้วก็เอามาใส่ในรางในบล็อกตัวนึงหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเป็นก้อนๆนึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้ค้อนทุบตรงปลายให้มันแบนๆออกมาเป็นแบนนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาไปเข้าเครื่องรีดเครื่องรีดคล้ายๆเครื่องรีดปลาหมึก

0: มันจะมีรูปแบบของรูอยู่
1: เจาะเหล็ก
0: แล้วก็จะมีเครื่องดึงอีกอันนึงดึงออกมาเรื่อยๆให้มันออกมาเป็นเส้นแบบรูปแบบตามที่เราต้องการ
1: มันก็จะเป็นรูปตามนั้นมาเลย
0: ใช่ครับพอได้มาเป็นเส้นแบบที่เราต้องการแล้วนะฮะเขาก็จะไปตัดเอาไปพันกับสมมุติจะทำเป็นโซ่เอายกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับ
1: ลายโซ่
0: ลายโซ่ธรรมดาเขาจะมีแท่งๆหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ไปพันรอบเนี่ยให้มันเป็นเหมือนขวดสปริงอะฮะ
1: ครับ
0: เสร็จปุ๊บก็ตัดออกมาเป็นทีละส่วนทีละส่วนมันก็จะกลายเป็น
1: ห่วง
0: อย่างนี้
1: ห่วง
0: อย่างนี้ก็เอามาประสานกันอย่างนี
1: ้
0: แล้วทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าแล้วมันจะติดกันยังไงมันต้องมีน้ำประสานทองครับ
1: จะเอาน้ำประสานทองเชื่อม
0: น้ำประสานทองเชื่อมน้ำประสานทองมันก็คือตามชื่อเลย
1: น้ำประสานทอง
0: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันคือทองที่ผสมพวกบอลแหลกพวกกรดอะไรต่างๆนั่นนะ
1: สารเคมี
0: ใช่ครับผมเพื่อที่จะได้เชื่อมติดกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสร้อยแล้ว
1: ไม่หลุดติดไม่หลุดจากกัน
0: ไม่หลุดจากกันแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำเป็นรูปแบบไหนต
1: ่อ
0: ถ้าเราอยากจะให้มันเหลี่ยมๆหน่อยหรือว่าสวยๆหน่อยก็ตะไบทิ้งตะไบออกให้มันเกิดเหลี่ย
2: ม
0: อะไรประมาณนั้น
2: อันนี้ก็คือฝีมือของช่างทองแต่ละขั้นแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วขั้นตกแต่ง
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นงานทำมือทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: และปัจจุบันเนี่ย
0: ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีเนาะนะฮะที่มันเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นแ
1: ม
0: ชชีนเมดมากขึ้นไม่เป็นแฮนด์เมดแล้ว
1: เป็นใช้เครื่องมือมาช่วย
0: ใช่ครับแต่ร้านเราเองเราก็ยังมีแฮนด์เมดอยู่นะยังทำแฮนด์เมดด้วย
1: ถามจริง
0: ครับ
1: เหลือช่างกี่คนครับตอนเนี้ย
0: โอ้แต่ก่อนต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีเป็นร้อย
1: เมื่อก่อนช่างเป็นร้อย
0: ใช่ครับ
1: กินนอนอยู่นี่เลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ตอนนี้เหลือ1คนฮะ
1: จริงป่ะ
0: จริงครับ
1: อยู่มากี่ปี
0: เป็นช่างที
1: ่โอ้แก่ป่ะ
0: เขาคือเขาก็ยังเขาอยู่ตั้งแต่เด็กนะเขาอยู่ตั้งแต่เกิดเลยพ
1: ู
0: ดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าพ่อเขาเองเขาก็สอนงานตรงนี้ด้วยครับ
1: ก็เรียนรู้แบบถ่ายทอดคนในครอบครัวถ่ายทอดต่อกันมาสืบ
0: ใช่แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เขาทำได้ประมาณเกือบ30ปีแล้ว
2: นี่เราก็เห็นเป็นแบบเหมือนโต๊ะช่างทองสมัยก่อนใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่อะไรบ้างก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยเห็น
2: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่เปิดทุกวันไหมครับหรือว่ายังไง
0: เปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับ
2: จันทร์ถึงเสาร์
0: ใช่ครับ
2: กี่โมงครับผม
0: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นครับ
2: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็น
0: ใช่ถ้
2: าเกิดสมมติว่าสนใจจะมาชม
0: ก็มาเยี่ยมมาได้เลยไหมครับ
2: เดินเข้ามาที่ข้าง
1: ที่ที่ตั้งโต๊ะกลาง
2: ตั้งโต๊ะกลาง
0: ใช่ครับ
2: แล้วบอกเลยว่าขอมาชมพิพิธภัณฑ
0: ์ถูกต้องครับ
2: แต่ว่าไม่ได้อยู่ชั้นล่างนะ
0: จ้าถูกต้อง
2: อันนี้เราขึ้นมาชั้น6
1: ใช่ครับมีลิฟต์มีลิฟต
2: ์ฮะ
1: มีลิฟต
2: ์ลิฟต์คือไกลลิฟต์เลยครับ
0: ไกลลิฟต
1: ์มีลิฟต์เลยผมมาแล้วไงรู้
0: อ๋ออาจจะต้องเดินเหนื่อยหน่อยนึงก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกาย
1: ครับ
0: ได้ครับ
2: เดี๋ยวจะขอให้พาชมตรงนี้หน่อยนะคร
0: ับได้เลยครับยินดีเลยครับ
2: รบกวนหน่อยนะครับ
0: ได้ครับผม
1: บอกว่าตาเนี่ย
0: ด้ามมันยังอยู่ฮะก็ถึงเข้าไป
1: ตีนวดมันไปเรื่อย
0: ๆนั่นแหละฮะเขาต้องรีดหลายๆรอบเพราะว่ารีดรอบเดียวมันยังไม่แบนพอมันต้องรีดให้มันแบนที่สุดหรือว่าเป็นเส้นที่สุดจนตามที่เขาต้องการหลังจากที่มันเส้นแล้วเนี่ยก็เพื่อจะมาผ่านรูเพื่อที่จะได้เป็นรูปทรงต่างๆนานา
1: อ
0: ย
1: ่
0: างเช
1: ่
0: นวงกลมสามเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยอุปกรณ์พวกนี้คือสมัยก่อนยุคก่อนๆเนี่ยเขาจะไม่มีวางขายกันนะอย่างกันไกอย่างเงี้ยพี่
1: ช่างต้องทำเองไหม
0: ช่างผลิตเองหมดเลยกันไกอุปกรณ์พวกนี้คือช่างผลิตเองหมด
2: แล้วตราครุฑองค์นี้ล่ะครับ
0: ครับตราครุฑเนี่ยจริงๆได้มอบมาในช่วงสมัยรัชกาลที่6มาพร้อมกับตึกนี้เลยทั้งเสร็จแรกๆครับเพราะว่าเราเป็นร้านค้าที่ร้านใหญ่ร้านแรกๆในประเทศไทย
2: ครบถ้วนเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: เรียกได้ว่ากระจ่างเรียกกระจ่างเลย
2: วิธีการตั้งแต่การ
1: ทำยังไงเลย
0: ครับผม
1: แล้วต้องประสานยังไงเราเห็นเป็นรูปพรรณมาแล้วเราก็ไม่รู้เนาะ
0: ใช่ครับ
2: ต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟเป็นอย่างสูงเลย
0: ยินดีครับผม
2: ให้เกียรตินำชมพิพิธภัณฑ์ทองคำข้างทางตั้งโต๊ะกลางวันนี
0: ้ครับขอบคุณขอบคุณมากครับผมครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไร

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆชื่นชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดเจตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงเนี้ยสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดีขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: การศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรื่องกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เงี้ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกปฐมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของปฐมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลพาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การนำของท่านจุรีพรขันตีวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิสัยทัศน์เป็นองค์กรในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาชนการใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรโดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างบุคลากรที่ดีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการปฏิบัติตนของคนในองค์กรที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมและค่านิยมที่ดีอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม
1: ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณปัจจุบันนี้เรามีบุคลากรอยู่ในสำนักงาน44คนนะคะโดยมีบทบาทภารกิจหน้าที่ทั้งหมด4กลุ่มงานนะคะกับอีก1ฝ่าย1กลุ่มงานแรกก็คือกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกลุ่มกิจการพิเศษกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนะคะและอีกหนึ่งฝ่ายก็คือฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการส่งเสริมงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒ

0: วัฒนธรรมอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญในของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็คือเราจะสนองงานของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหลักค่ะ
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนพอเพียงสามัคคีมีน้ำใจทำรงไว้ซึ่งวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามความพอเพียง 1. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยมีมาตรการลดใช้วัสดุสิ้นเปลืองเช่นหมึกพิมพ์และกระดาษ 2. แยกขยะรีไซเคิล 3. มาตรการประหยัดพลังงาน 4. ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับจัดอาหารว่างในการประชุมความสามัคคีมีน้ำใจ 1. ปิ่นโตรวมใจบุคลากรหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหาร 2. การทำงานเป็นทีมเป็นพี่เป็นน้องเอื้ออาทรต่อกันความมีวินัยวัฒนธรรมอันดีงาม 1. บุคลากรในสำนักงานมีการแต่งกายปฏิบัติตามระเบียบ 2. มีวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการไหว้ทักทายการมีสัมมาคารวะการเคารพผู้อาวุโส 3. การไหว้พระสวดมนต์ก่อนการประชุมสำนักงาน 4. เคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์กล่าวคำปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีมีการตรวจเครื่องแบบการแต่งกาย
0: ปัญหาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะด้วยบุคลากรที่มีจำนวนมากแล้วก็พื้นที่มีจำกัดนะคะในเรื่องของการเก็บเอกสารจึงเป็นปัญหาหลักของสำนักงานในการแก้ปัญหาในการเก็บเอกสารส่วนหนึ่งคือทางสำนักงานได้ไปเช่าพื้นที่ด้านนอกเพื่อไปเก็บเอกสารเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่างๆบางส่วนภายนอกนะคะและอีกอย่างนึงคือเรื่องของความสะอาดในเมื่อมีบุคลากรอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความมีวินัยเข้ามาเกี่ยวทุกคนจะต้องมีวินัยเก็บรักษาความสะอาดในบริเวณส่วนตัวของตัวเองโต๊ะทำงานพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์เมื่อใช้แล้วนะคะต้องเก็บเข้าที่หรือเอาไปเก็บในที่ที่เก็บของนะคะเพื่อไม่ให้พื้นที่ในสำนักงานนั้นรกแล้วก็สกปรกนะคะตัวนี้เป็นจุดสำคัญคือเรื่องของวินัยของบุคลากรในการที่จะช่วยกันตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมเราได้มีการประชุมพวกข้าราชการแล้วก็ทุกคนในสำนักงานเพื่อหาทางแก้ปัญหาในส่วนนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ
1: ตลอดการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้สร้างผลงานความสำเร็จอันเป็นที่ภาคภูมิใจขององค์กรมากมาย
0: สำหรับความสำเร็จของหน่วยงานนะคะคือสำนักงานวัฒนธรรมเราเป็นสำนักงานวัฒนธรรมตัวที่ทุกหน่วยงานจะต้องมองเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ถูกหรือผิดหน่วยงานอื่นจะต้องมองเราเป็นหลักนะคะว่าเราเป็นแบบอย่างที่ถูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสามัคคีในหน่วยงานน้องๆในหน่วยงานมีความรักความสามัคคีกันมากขึ้นไม่ว่าใครจะทำอะไรอยู่ถ้ามีงานด่วนเข้ามาทุกคนจะมาช่วยกันหรือแม้กระทั่งงานที่เราต้องออกไปข้างนอกเรื่องหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือเรื่องของการประหยัดเรามีการประหยัดกระดาษลดลงถึง 30% นะคะถึง 30% จากการที่เราใช้กระดาษรียูสนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ประหยัดก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะคะค่าไฟฟ้าในสำนักงานลดลงสำหรับความตั้งใจที่คิดว่าจะดำเนินการต่อไปก็คือเรื่องของปิดโตรวมใจนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราทำ1เดือนละครั้งนะคะในความตั้งใจต่อไปก็คือเราอาจจะเป็น2อาทิตย์ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งในอนาคตนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดสวัสดิการให้กับน้องๆและอีกอย่างหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรากำลังคิดว่าจะดำเนินการในอนาคตก็คือเรื่องของการประกาศยกย่องให้กับบุคลากรในสำนักงานที่มีความพอเพียงมีวินัยมีความซื่อสัตย์นะคะในการทำงานซึ่งเราจะมีการประกาศยกย่องแล้วก็มอบไปประกาศให้กับบุคลากรนั้นในที่ประชุมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจำเดือนเป็นเดือนๆไปค่ะ
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและคุณธรรมการสร้างค่านิยมจิตสำนึกและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรต่างๆที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพสืบต่อไป

0: เมนูชอบม่วงเนี่ยเป็นเมนูที่หาทานได้ค่อนข้างยากพอเอามาทำใหม่เนี่ยเราก็ใช้วิธีการทำอาหารของฝรั่งเศสเข้ามาผสมด้วยสำหรับหมูสโรงเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมของชาวโปรตุเกสกับชาวจีนก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของผมที่จะทำขึ้นมาโดยการผสมผสานของแต่ละชาติเข้าด้วยกันนะครับ
1: มาฮ้อเนี่ยเป็นเครื่องว่านไทยโบราณตอนนี้เนี่ยนุ้ยก็เลยอยากจะนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่ยังให้กลิ่นอายแบบโบราณแต่ปรับในเรื่องของวัตถุดิบให้ร่วมสมัยมากขึ้นค่ะ

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกพลิกทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมเสียนายมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS ครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับจังหวัดตรังเปิดไร่องุ่นให้เที่ยวชมพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์หลังปลูกองุ่นสำเร็จกว่า10สายพันธุ์อดีตครูเกษียณเพ้นโอ่งยักษ์ใบเก่าเป็นรูป12นักสัตว์น้อมหมูเด้งน่ารักนำโอ่งไปวางเป็นรั้วเข้าวัดจังหวัดปราจีนบุรีสันสนีพลอยวิไลพาไปอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นชมการปลูกกล้วยน้ำว้าแปลงใหญ่แปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยตากคำโตในช่วงของดีทั่วไทยเข้าสู่ปลายปีนะครับหลายจังหวัดเปิดตัวกิจกรรมท่องเที่ยวกันคึกคักเลยนะครับมีสีสันของชาวไทยเบื้องลพบุรีเตรียมจัดงานใหญ่กันแล้วนะครับฉลองน้ำเต็มเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พาไปนั่งรถไฟไปชมวิวกลางเขื่อนแล้วก็มีกิจกรรมสะท้อนวิถีชีวิตชาวไทยเบื้องทั้งกินทั้งช็อปด้วยครับช่วงเวลาที่ชาวลพบุรีรู้กันดีว่าเป็นช่วงน้ำเต็มอ่างเก็บน้ำเกือบถึงรางรถไฟที่มีความยาวกว่า2กิโลเมตรนะครับทำให้เห็นรถไฟวิ่งบนน้ำกลางอ่างเป็นที่มาของคำใบลอยน้ำเหนือเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์เป็นอัตลักษณ์ของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับปีนี้ได้เวลาจัดงานของดีประจำตำบลโคกสลุงครั้งที่2ภายใต้ชื่องานใส่อีหิ้วกินข้าวล่อเที่ยวเขื่อนพ่อคิดถึงเอ๊ะในระหว่างวันที่13ถึง15ธันวาคมนี้นะครับณจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำบ้านโคกสลุงซึ่งคำว่าใส่อีฮิ้วเนี่ยหมายถึงเสื้ออีฮิ้วหรือว่าเสื้อคอกระเช้านั่นเองครับนี่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการแต่งกายของคนในชุมชนบ้านโคกสลุงส่วนคำว่าคิดถึงเป็นภาษาถิ่นของชาวไทยเบิ้งโคกสลุงนะครับแต่ได้ความว่าคิดถึงจังโดยงานจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเบิ้งเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์และทุ่งทานตะวันนะครับรวมทั้งมีวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมชาวบ้านในอดีตก็คือชุมชนไทยเบื้องที่เขาอพยพมาจากโคราชตำบลโคกสลุงถือว่ามีซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับอย่างต้มยำไก่บ้านลูกอมอาหารทานเล่นพริกกระเทียมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงความมหัศจรรย์ของนามสกุลของคนในชุมชนนะครับที่ส่วนใหญ่มักมีคำขึ้นต้นหรือว่าลงท้ายด้วยสลุงรวมถึงการออกแบบแฟชั่นผ้าไทยเบิ้งนะครับการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมชุมชนที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยเบิ้งของคนโคกสลุงโดยยังคงยึดของดีประเพณีผลิตภัณฑ์การละเล่นอาหารเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวบ้านทั้ง11หมู่บ้านในเขตตำบลโคกสลุงนะครับและมีการแสดงกิจกรรมไลฟ์แอนด์ซาวด์แสงสีเสียงประกอบการแสดงย้อนรอยประวัติศาสตร์อารยธรรมลุ่มน้ำป่าสักความเจริญรุ่งเรืองของชาวไทยเบิ้งโคกสลุงจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับอาชมการแสดงแสงสีเสียงวัฒนธรรมไทยเบิ้งจากกลุ่มโรงเรียนในตำบลแล้วก็มาชิมอาหารอร่อยด้วยการแชทปิ่นโตช็อปตามร้านแล้วเวิร์กช็อปฝึกวาดรูปโดยเหล่าอาจารย์ศิลปินระดับชาตินะครับไปเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมายรับไปชิมไปช็อปอาหารพื้นบ้านของฝากชุมชนร้านค้ากว่า50ร้านค้าครับแล้วก็รณรงค์ให้ใส่ชุดแบบไทยเบิ้งนะครับผู้หญิงใส่เสื้ออีฮิ้วแล้วก็นุ่งโจงกระเบนมีผ้าทอมือสบายไหล่ซ้ายกิจกรรมทุกส่วนการจัดงานนะครับถ้าเป็นช่วงเวลาตอน 4:00 นถึง 6:00 นมีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยเบิ้งนะครับจากนักเรียนในเขตพื้นที่5โรงเรียนส่วนช่วง 1:00 จนถึง 2:30 นะครับจะมีการแสดงไลฟ์แอนด์ซาวด์ย้อนรอยประวัติศาสตร์อารยธรรมลุ่มน้ำป่าสักแล้วก็ไปเพลิดเพลินฟังดนตรีสดจนถึงเวลาเที่ยงคืนครับติดตามรายละเอียดกันได้ที่อบต.โคกสลุงนะครับสอบถามกันได้ก่อน036483242ครับหรือว่าเบอร์ตรงของท่านนายกอบต.ครับเผื่อใครอยากไปจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับ095 282 9291ครับ
จังหวัดตรังก็มีจุดท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับความรู้ครับด้วยการเปิดไร่องุ่นให้เที่ยวชมพร้อมกับไปเรียนรู้ประสบการณ์จากที่เคยลองผิดลองถูกมาก่อนกว่าจะทำสวนองุ่นสำเร็จนะครับเจ้าของสวนพร้อมเป็นวิทยากรแก่ผู้สนใจปลูกองุ่นทั่วประเทศครับเริ่มปลูกองุ่นมาตั้งแต่ปี2562นะครับแล้วก็เริ่มมาเก็บผลผลิตขายรุ่นแรกได้สำเร็จในปี2564แต่ละปีเนี่ยจะบังคับให้องุ่นออกผลในช่วงเทศกาลปีละ2ครั้งนะครับคือช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็สงกรานต์ตอนนี้เปิดเป็นสวนองุ่นให้มาท่องเที่ยวกันได้ครับที่ไร่องุ่นมาวินฟาร์มตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดตรังของนายขุนไกรวิโสพรมนะครับมีเนื้อที่เกือบ2ไร่ปลูกองุ่นกว่า10สายพันธุ์นะครับอย่างเช่นสกาลอตต้าบิ๊กเพอร์เลต

0: คริมสันไบโคนัวอนูต้าแล้วก็อื่นๆรวมกว่า160ต้นนะครับมีทั้งองุ่นสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีม่วงไร้เมล็ดในสวนเนี่ยปลูกแบบปลอดสารพิษนะครับการันตีรสชาติหวานกรอบอร่อยราคาขายครับกิโลกรัมละ200บาทขึ้นไปแล้วแต่สายพันธุ์แล้วก็นอกจากผลองุ่นสดแล้วนะครับยังมีต้นพันธุ์องุ่นขายด้วยอย่างช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับองุ่นจะออกผลผลิตแล้วก็มีขนาดลูกโตครับบางสายพันธุ์เนี่ยก็ทยอยออกผลไปบ้างแล้วปีนี้องุ่นในไร่ถือว่าออกผลผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมาครับชูช่อเป็นพวงใหญ่ๆกันเลยสวยงามน่ากินหลากสีสันตามแต่ละสายพันธุ์ก็ทำโรงเรือนมีความสูงปลูกองุ่นไว้ในแปลงทั้งหมดเลยครับฝนตกแดดออกก็ไม่เปียกไม่ร้อนแล้วก็แต่งประดับสถานที่ด้วยตั้งแต่หน้าโรงเรือนนะครับมีซุ้มดอกซากุระสีชมพูบานสะพรั่งสลับกับความเขียวชอุ่มของต้นองุ่นสีสันสดใสดูแล้วก็สวยงามส่วนในโรงเรือนนะครับหรือว่าในไร่องุ่นในระหว่างร่องก็ปูด้วยผ้าใบตามทางเดินเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินได้อย่างสะดวกสบายครับหลายอย่างจัดเป็นจุดพักผ่อนจุดนั่งเล่นในไร่องุ่นมีโต๊ะมีเก้าอี้รถจักรยานยนต์ตัวสัตว์ต่างๆที่ดัดแปลงมาจากยางล้อรถเก่าๆนะครับแล้วก็ทาสีสันออกมาสวยงามครับเด็กๆก็พากันชื่นชอบซึ่งตั้งแต่เริ่มเปิดไร่องุ่นช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาครับมีนักท่องเที่ยวทั้งจังหวัดตรังแล้วก็ใกล้เคียงทยอยกันมาท่องเที่ยวมาชมกันจำนวนมากชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่เองก็รู้สึกภูมิใจไปด้วยที่จังหวัดตรังก็มีไร่องุ่นกับเขาด้วยครับก็บอกต่อๆกันในจังหวัดตรังหรือจังหวัดใกล้เคียงให้มาเที่ยวชมไร่องุ่นที่นี
1: ่คิดยังไงก็ว่าดีนะแบบว่าจะได้มีนักท่องเที่ยวจากที่อื่นได้เข้ามาชมในตรังบ้างค่ะอย่างเห็นสวนองุ่นส่วนมากก็จะมีภาคเหนือภาคตะวันออกฝั่งโน้นแต่ว่าที่นี่ก็ที่ตรังก็มีก็ภูมิใจที่ตรังก็มีด้วยค่ะ
2: ทั้งหมดในสวนของเรานะครับเราจะปลูกประมาณสัก12สายพันธุ์ที่เราคัดแล้วเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์อายุการเก็บเกี่ยวจะไม่เท่ากันแล้วก็การดูแลจะไม่เหมือนกันใช้เทคนิคแตกต่างกันไปครับแต่ละสายพันธุ์ในส่วนของเราแต่ที่หลักๆและตอนนี้คือ12สายพันธุ์รู้สึกว่าจะโอเคเหมาะสำหรับพื้นที่ปักใต้บ้านเราแล้วเพราะว่ารู้ว่ามันทนโรคทนแล้งทนฝนทนเชื้อราก็12สายพันธุ์นี่ถือว่าโอเคแล้วครับ
0: ส่วนเรื่องสภาพภูมิอากาศก็มีส่วนกับองุ่นแต่ละสายพันธุ์เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรู้จักหาวิธีมาเสริมให้แข็งแรงเสริมให้ออกดอกครับตอนนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมมาสอบถามความรู้การปลูกองุ่นกันได้ยินดีต้อนรับนะครับหรือว่าจะมาซื้อต้นพันธุ์ก็มีด้วยครับผลองุ่นที่นี่จะเริ่มเปิดขายผลผลิตวันแรกนะครับจะครบเวลาตัดแต่งจะตรงกับวันพ่อคือวันที่5ธันวาคมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีแต่ละสายพันธุ์จะมีการสุกออกผลต่างๆไม่เท่ากันนะครับสอบถามกันได้ก่อน0629713890ครับมีผลงานสร้างสรรค์บวกกับกระแสของหมูเด้งมารวมกันนะครับกลายเป็นรั้ววัดที่นำองค์ยักษ์ใบเก่าเนี่ยมาเพ้นลวดลายนักสัตว์แล้วก็ลายหมูเด้งนะครับก็ได้รั้วที่สวยไม่เหมือนใครประหยัดงบสร้างรั้วด้วยฝีมือของคุณครูวัยเกษียณจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นองค์ใบเก่ากลายเป็นงานศิลปะสดใสครับด้วยความตั้งใจจะวาดระบายสีรูป12นักสัตว์พร้อมกับหมูเด้งที่กำลังมาแรงนะครับเมื่อวาดระบายสีเสร็จแล้วก็จะนำองค์ทั้งหมด12ใบครับไปตั้งเป็นรั้วทางเข้าวัดที่วัดบ่อทองรังสรรค์ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับงานนี้มีทั้งพระแล้วก็ผู้สูงวัยนะครับมาช่วยกันวาดภาพด้วยสีน้ำมีนายสุชาติองค์ยางอายุ65ปีครับเป็นอดีตข้าราชการครูก็มาขอบริจาควัสดุมาทำการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดนะครับส่วนรั้วข้ามประตูเนี่ยก็นำอันที่ชาวบ้านเขาได้ใช้งานแล้วก็ของตัวเองด้วยนำสีมาวาดภาพองค์แต่ละใบเป็น12นักสัตว์นะครับเริ่มทำจากปีชวดฉลูขานเถาะมะโรงแล้วก็แทรกภาพวิวธรรมชาติที่ดูแล้วร่าเริงแจ่มใสครับใช้ทุนตัวเองในการวาดภาพระบายสีทั้งหมดนะครับแล้วก็มีพี่ชายที่ก็เป็นอดีตครูเหมือนกันเกษียณแล้วเหมือนกันมาช่วยอีกแรงครับ
3: ก็เลยเอามาทดลองทำ5ใบก่อนนะครับก็ใช้เวลามาแล้วประมาณ1เดือนแล้วเนี่ยได้5ใบ
4: เราเน้นภาพอะไรคร
3: ับอันนี้เป็นภาพนักษัตริย์เนาะปีนักษัตริย์ก็จะมีปีนักษัตริย์นี้12สัตว์ชวดจะรู้ขานเถาะมะโรงตอนนี้มาถึงมะโรงนี่คืองูใหญ่ก็ ็กำลังวาดภาพแต่ภาพนักสัตว์นี้ทั้งทุกรูปนี้จะต้องเป็นสัตว์ที่ร่าเริงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีภาพวิวธรรมชาติดูแล้วมันร่าเริงแจ่มใส
0: ก่อนเริ่มต้นจะมาสร้างรั้วคุณครูก็ทำประตูวัดมาก่อนแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงรั้ววัดนะครับแต่เห็นว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ของวัดนะครับเพราะว่าเป็นที่ของเขตทางหลวงถ้าก่อกำแพงไม่ได้ก็เลยคิดว่าทำรั้วอย่างไรกันดีคนมองเห็นชัดเจนคู่กับซุ้มประตูวัดก็เลยได้ไอเดียนำองค์เก่ามาสร้างสรรค์ใหม่ครับตอนนี้ครูบอกว่ายังไม่ได้เปิดขอทุนสมทบอะไรนะครับเพราะว่าการวาดภาพระบายสีเหล่านี้ก็ยังมีของตัวเองอยู่มีสีตัวเองมีทุนที่ยังพอทำได้อยู่เดี๋ยวก็จะทำให้เสร็จนะครับมีศิลปะการแสดงหุ่นสายที่หาดูได้ยากนะครับเหลือเพียงหนึ่งเดียวของจังหวัดพะเยาแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในภาคเหนือด้วยครับมีโอกาสได้ไปเจอปราชญ์ท้องถิ่นที่นำหุ่นสายออกมาแสดงนะครับหวังจะให้ทุกคนได้รู้จักกันพร้อมสร้างหุ่นสายสะสมเอาไว้ถึง40ตัวที่พะเยาครับลีลาเชิดหุ่นสายแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเพื่อให้เต้นรำประกอบเพลงด้วยลีลาที่เร้าใจนำออกมาแสดงบริเวณตลาดระเบียงสุขริมกว้านพะเยาหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองผู้เชิดคือนายธีรศาสตร์เจริญสุขหรือว่าหนานแถมนะครับเป็นปราชญ์ท้องถิ่นอายุ74ปีแล้วอยู่ตำบลแม่ต่ำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับชาวบ้านที่อยู่ในแวดวงศิลปะของพะเยาก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีนี่เป็นบุคคลเดียวของพะเยาแล้วก็ภาคเหนือที่ยังรักษาศิลปะหุ่นสายไว้นั้นแถมเล่าว่าได้รับการคัดเลือกนะครับเป็นตัวแทนภาคเหนือแล้วก็จังหวัดพะเยาด้วยพร้อมกับการออกแสดงหุ่นสายแห่งเมืองพะเยาครับมีหุ่นที่ทำเอง40กว่าตัวครับนำมาแสดงสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่เดิมนะครับไปศึกษาการเชิดหุ่นมาหลากหลายอยู่ครับทั้งเชิดหุ่นตะลุงหุ่นเงาหุ่นกระบอกแล้วก็ทำหุ่นสายขึ้นมาจะมีการชักสายครับให้หุ่นเนี่ยทำตามท้องเรื่องที่ต้องการเริ่มตั้งแต่ตอนปี2554ครับตอนนั้นมีหุ่นสายอยู่แค่3ตัวแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆแล้วก็เปิดการแสดงในลักษณะเล่นละครเล่นดนตรีซึ่งที่ผ่านมาก็มีการมอบหุ่นสายให้พิพิธภัณฑ์ทัศนธรรมแห่งชาติไว้เพื่อการศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับแม้ตอนนี้จะไร้ผู้สานต่อแต่ว่ายังตั้งใจจะอนุรักษ์เปิดการแสดงแบบนี้ไว้เพื่อให้คนรู้จักและศึกษาต่อไปครับ
5: เมื่อปี57ก็ขึ้นเวทีโลกครั้งแรกปีอันประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
6: ครับได้รางวัลอย่างก็ครับ
5: สมมติไปแข่งแต่เปิดว่าหุ่นเจ้าภาพบ่ฮึแข่งคือโชว์อย่างเดียว
6: แต่เปิ้นคุณสายนี่เฮาทําเองกับมือแหละครับ
5: ทําเองครับเองครับเอง
6: ครับแล้วตัวแสดงนี่เฮาจะเน้นลักษณะจะได
5: ้ก็ถ้าว่าเป็นทีมก็มีการเล่นละคร
6: คร
5: ับสั้น
6: ครับ
5: บทเล่านิทานประกอบการแสดงและประกาศจะเล่นรับไปตั้งถ้าเล่นคนเดียวก็เล่นรับไปตั้งกันจากคอนเสิร์ต
0: ปัจจุบันก็มีหุ่นสายที่ทำขึ้นมาเองกว่า40ตัวครับและยังมีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์ศิลปะหุ่นสายเอาไว้ให้นานที่สุดด้วยแต่ท่านใดอยากติดต่อไปทำการแสดงหรือว่าเข้าไปเรียนรู้สอบถามกันนะครับ0876523359ครับใครที่มีโอกาสผ่านไปที่ตลาดระเบียงสุขริมกว้านพะเยาครับก็อาจจะได้มีโอกาสพบเจอการแสดงหุ่นสายแบบนี้เพราะว่าอาจารย์ก็นำหุ่นออกไปแสดงอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับแนะนำของอร่อยให้คุณผู้ชมลองไปตามชิมกันบ้างนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวโครงไก่แต่ว่าร้านนี้เขาใส่โครงไก่มาแบบทั้งตัวเลยครับพร้อมกับชามขนาดจัมโบ้ราคา70บาทนะครับชามใหญ่สุดเนี่ยถูกใจลูกค้าวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษามาร้านนี้ได้อิ่มและอร่อยแน่นอนครับเสิร์ฟพร้อมกับชามจัมโบ้ใส่โครงไก่มาทั้งตัวเลยนะครับนี่เป็นจุดขายของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเสียซ่าสาขา2สุดอยุธยารสเด็ดนะครับของนายเรืองเดชเรือศรีจันทร์อายุ42ปีร้านอยู่ถนนตัดใหม่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับเสิร์ฟมาในชามขนาดกะละมังนะคุณผู้ชมมีทั้งราคา50บาทแล้วก็ขนาดจัมโบ้ราคา70บาทนะครับถ้าเป็นขนาด50บาทเนี่ยจะได้เส้นได้เลือดแล้วก็โครงไก่ทั้งตัวเหมือนกันนะครับกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นั่งแทะโครงไก่วนไปกันต่อส่วนชามใหญ่สุดนะครับจัมโบ้ชามละ70บาทอันนี้จะเพิ่มตีนไก่เข้ามาด้วยครับก็แทะเพลินไม่แพ้กันถ้ากินคนเดียวไม่หมดนะครับก็มีจานแบ่งเอาไว้ให้บริการด้วยเปิดขายแบบนี้มาได้ประมาณ1เดือนเองนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผลตอบรับดีเกินคาดนะครับตอนนี้ต้องเตรียมโครงไก่ไว้วันละถึง100กิโลกรัมนะครับเพื่อจะขายให้พอกับลูกค้าครับ
7: นักศึกษาพนักงานออฟฟิศหรืออะไรมาหมดแล้วครับ
8: ชามกะละมัง
7: ใช้ขนาดกี่นิ้วพี
8: ่10นิ้วขึ้นไปครับมี10นิ้วกับ9นิ้ว
7: แล้วติดแบบนี
8: ้ก็ไม่ได้เยอะแต่ก็อยู่ได้ก็อาศัยว่าเรามันเป็นอุดมการณ์ของเราอยากให้แบบถูกอร่อยแล้วก็ได้เยอะให้นะให้อิ่มนะครับแล้วคือเข้ามาในร้านเราต้องอิ่มกลับไปแล้วก็ประหยัดกับเราด้วยครับ
0: ราคานี้เจ้าของร้านเองก็บอกว่าไม่ถือว่าได้กำไรเยอะแยะอะไรนะครับแต่ว่าก็พออยู่ได้เหมือนกันแล้วก็ที่ร้านมีบริการน้ำดื่มฟรีครับมีผักสดฟรีมีผักโหระพาผักกะหล่ำแล้วก็ถั่วงอกอันนี้ตักได้ไม่อั้นนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเสียซ่ามี2สาขานะครับอีกสาขาหนึ่งคือที่บริเวณแยกวัดสามัคคีตำบลตลาดนะครับแล้วก็สาขาที่พามาถ่ายทำกันอยู่นี้ถนนตัดใหม่ครับเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับที่นี่ไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือเพียงอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมในร้านเนี่ยมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดกันด้วยครับเผื่อใครอยากไปอุดหนุนกันนะครับมีเบอร์ให้สอบถามกันได้08 2224 4100ครับ

วันนี้ครับพาไปที่อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะครับเกษตรกรที่นี่รวมกลุ่มการปลูกกล้วยน้ำว้าจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ครับแล้วก็นำกล้วยเนี่ยมาแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยครับเรียกว่ากล้วยตากคำโตแล้วก็ยังต่อยอดเป็นผงกล้วยน้ำกล้วยไซเดอร์ขายได้ด้วยครับติดตามกับคุณสันสนีคอยวิไลครับ

0: ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรชาวเวียงอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นที่ขายดีโดยนำกล้วยน้ำว้าที่ปลูกภายในพื้นที่มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเริ่มต้นทำเมื่อปี2562ด้วยสมาชิกเพียงแค่7คนค่ะ
1: แรกเลยก็คือทำกล้วยฉาบก่อนนะครับแรกเลยก่อนที่จะมาทำกล้วยตากเริ่มฉาบกล้วยแล้วก็ลองเอาไปจำหน่ายตามร้านค้าฝากขายในชุมชนก็โอเคผลตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการพัฒนาจากสำนักงานเกษตรก็เร่งเห็นว่ากลุ่มมีความเข้มแข็งนะครับมีการรวมกลุ่มกันเพิ่มขึ้นจาก7คนเป็น30คนนะครับก็มีการขยายการปลูกกล้วยมากขึ้นผลผลิตเยอะขึ้นนะครับก็ประสานกับทางพลังงานจังหวัดขอนแก่นครับเพื่อขอลงตากพลังงานแสงอาทิตย์มาให้กับทางสมาชิกในกลุ่มได้เป็นที่สถานที่แปรรูปเพิ่มขึ้น
0: กล้วยที่นำมาแปรรูปจะใช้กล้วยที่แก่จัดหลังตัดมาแล้วจะนำมาบ่มประมาณ1วันเพื่อให้สุกได้ที่นำไปปอกเปลือกตากประมาณ3วันแล้วนำมาทับแล้วตากอีกรอบค่ะการแปรรูปจะในเรื่องของความสะอาดพี่ติ๋มเป็นมือแปรรูปเลยนะคะเห็นบอกว่าการตากกล้วยเนี่ยคือจะตากหลายรอบมากช่วงแรกก็คือ3แดด3วันแล้วก็จะต้องเก็บทุกเย็นเลยเหรอคะ
2: เก็บทุกเย็น
0: ทำไมเราต้องตากเก็บทำไมเราไม่ตากไปทีเดียวเลยพี่ติ๋ม
2: ถ้าไม่เก็บบางทีมันอาจจะมดขึ้นนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนมันไม่มีแดดถ้ามดขึ้นแล้วเสียหายเลยเราก็เลยต้องเก็บถ้าไม่เก็บบางทีมันทำน้ำกล้วยจะออกตอนกลางคืนนะคะมันจะทำให้เลอะเทอะตะแกรงด้วย
0: แล้วก็บอกว่าอาจจะทำให้กล้วยเสียด้วยเหรอคะ
2: เสียค่ะก็คือทิ้งเลยนะคะ
0: เรียกว่าการตากนี่คือสำคัญมาก
2: ค่ะ
0: พอเราเอามาตากเป็นลูกๆเสร็จเราก็จะเอาไปทับแล้วเราก็มาตากอีกรอบ
2: ตากรอบหนึ่งเป็น4แดด
0: 4แดด
2: ค
0: ือแล้วก็ต้องตากให้แบบว่าสีคืออย่างเงี้ยคือยังไม่ได้สีต้องเข้มกว่าเดิมไว้พี่
2: ต้องให้ได้ที่
0: ไม่ใส่สารกันบูดไม่มีอะไรคือเป็นธรรมชาติอย่างเดียวเลย
2: ธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลอะไรเวลาลูกค้าจะถามใส่น้ำผึ้งไหมใส่น้ำตาลไหมบอกว่าตากธรรมชาติเพราะว่าสีมันจะเหมือนใส่น้ำตาลน้ำเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ได้ใส่ตากธรรมชาติ
0: หลังจากตากกล้วยแล้วก็จะต้องมาตัดแต่งให้สวยงามก่อนบรรจุถุงถุงละ300กรัมราคา50บาทค่ะ
1: ประมาณ300ห่อครับต่อเดือน
0: กลุ่มลูกค้านี่ที่ไหนคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าทั่วไปนะครับที่มาเที่ยวที่นี่บ้างเพราะว่าเราไปฝากขายตำรานตามศูนย์ท่องเที่ยวครับแล้วก็จะเป็นของฝากกับจากพื้นที่เวียงเก่ากลับไปให้กับคนที่รักทางบ้านอะไรประมาณนี้ครับ
0: คือแต่เราจะไม่มีขายออนไลน
1: ์ไม่มีครับ
0: ไม่มีออนไลน์แต่ถ้าแฟนรายการทุกทิศทั่วไทยอยากจะสั่งคุณผู้ชมโทรสั่งได้นะคะพร้อมจัดส่งให
1: ้
0: อันนี้ของเรามีจุดเด่นยังไงพี่
1: ตัวนี้ก็คือเราจะทำสดใหม่เสมอนะครับจะไม่ได้ทำเก็บไว้นานครับส่วนใหญ่จะขายอย่างรวดเร็วครับสินค้าก็เลยใหม่เสมอครับก็จะเป็นอัตลักษณ์จุดเด่นของเราแล้วก็การปลูกดูแลกล้วยที่เป็นลักษณะของอินทรีย์นะครับก็จะได้ผลตอบรับจากคนทั่วไปได้ดีกว่าครับคือทุกวันนี้เขาหันมาเรื่องสุขภาพ
0: กล้วยที่ใช้ในการแปรรูปมาจากเครือข่ายเกษตรกรโดยได้รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่กล้วยน้ำว้าปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด30คนพื้นที่การปลูกแต่ละคนจะไม่มากค่ะโดยจะปลูกแซมพืชหลักการดูแลจะเน้นดูแลที่โคนต้นตัดแต่งใบน้ำให้เดือนละ 1-2 ครั้งซึ่งจะวางแผนให้กล้วยมีผลผลิตออกทั้งปีค่ะซึ่งสมาชิกจะส่งกล้วยให้กับทางกลุ่มเพื่อแปรรูปและจำหน่ายแบบหวีละ 15-20 บาท

0: แซมกับพืชอื่นๆใช่ไหมคะพี่
1: ใช่ครับปกติพืชหลักของที่นี่ก็จะเป็นอ้อยข้าวนะครับส่วนพื้นที่ของการปลูกกล้วยก็คือจะเน้นคันนาให้มันใหญ่ขึ้นครับทำคันนาให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้ปลูกพืชที่เป็นผลผลิตทางย่างอย่างอื่นด้วยเสริมเข้าไปนะครับเพื่อเป็นรายได้ตลอดในระหว่างที่เรารอผลผลิตของอ้อยแล้วก็ข้าวครับผม
0: ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าของเราคือปลอดสารด้วยเหรอกล้วย
1: ใช่ครับเราจะเน้นเรื่องสารเคมีนะครับจะไม่ใช้เรื่องยาฆ่าแมลงต่างๆครับเราจะเน้นเรื่องการดูแลด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เขาปลูกกันมาก่อน
2: สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะครับจึงได้เข้ามาส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเวียงเก่านะครับให้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มได้ทำการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยนะครับซึ่งก็มีการยกระดับเป็นแปลงใหญ่นะครับในพื้นที่ซึ่งมีเกษตรกรนะครับในพื้นที่สนใจนะครับทำเป็นแปลงใหญ่นะครับมีสมาชิกทั้งหมดนะครับ30ท่านนะครับแล้วก็พื้นที่ก็ประมาณ100กว่าไร่นะครับถ้ารวมกันแล้วนะครับมาดูแลในส่วนของเรื่องการจัดการแปลงนะครับให้เหมาะสมแล้วก็เรื่องของจัดดูเรื่องโรคและก็แมลงนะครับถ้าเกิดส่วนมากกล้วยนะครับจะเป็นพืชที่ทนต่อโรคและก็แมลงอยู่แล้วในพื้นที่ซึ่งเป็นสายพันธุ์กล้วยน้ำว้านะครับเป็นพืชที่ขึ้นได้ทั่วไปนะครับโรคก็ไม่ค่อยจะมีนะครับส่วนมากก็จะมีช่วงแล้งที่มีเพี้ยแป้งมันเพี้ยแป้งนะครับที่มากินลำต้นอะไรประมาณนี้นะครับก็วิธีการก็คือส่งเสริมให้พี่น้องใช้แมลงศัตรูธรรมชาตินะครับเช่นแตนเบียนแอนากรัสอย่างนี้นะครับเข้ามาทำลายเพี้ยแป้งแทนการใช้สารเคมี
3: การรวมกลุ่มแปรรูปกล้วยยังทำให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยสมาชิกกลุ่มที่มาแปรรูปซึ่งทางกลุ่มยังได้แบ่งปันหน่อพันกล้วยให้กับสมาชิกและรับซื้อกล้วยจากสมาชิกค่ะ
4: ก็มีรายได้เสริมเอาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราก็รวมกลุ่มกันไปปลูกกล้วยแล้วก็รวมกลุ่มกันพอกล้วยออกมาออกผลเราก็ช่วยกันไปเอาหมากเอาผลมาน
3: อกจากผลิตภัณฑ์กล้วยตากแล้วทั้งกลุ่มยังนำกล้วยน้ำว้ามาต่อยอดเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพมีทั้งผงแป้งกล้วยน้ำกล้วยไซเดอร์ภายใต้แบรนด์คำโตค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มยังได้รับความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วยค่ะ

ใครอยากลองชิมกล้วยตากคำโตหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ต่อยอดมาจากกล้วยน้ำว้าแบบนี้ครับให้เบอร์ไว้อุดหนุนกัน0647699497ครับแล้วนี้เราปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองนครพนมนะครับตอนนี้อากาศเย็นสบายดีแล้วก็เริ่มคึกคักมากขึ้นนะครับหลังจากเข้าสู่ฤดูหนาวโดยเฉพาะตอนนี้การท่องเที่ยวเรือท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองนครพนมนะครับเป็นกิจกรรมที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวพากันไปล่องเรือนะครับไปชมวิว2ฝั่งแม่น้ำไคลาวระหว่างฝั่งนครพนมกับฝั่งแขวงคำม่วนของที่ลาวนะครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่นะครับเจอกันเวลาเดิมเวลาบ่าย 3:30 นนะครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ตอนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะพี่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ
1: ้ออ๋ออ
0: ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

0: กันเก็บอร่อยสุขสันต์เรามาทานข้าวร่วมกันมีความสุขสันต์พวกเราทำเอง
1: เป็นยังไงบ้างครับเส้นเสียงของน้องบอลเพราะพริ้งไหมครับคุณผู้ชมเพลงนี้แต่งเองสดๆเพื่อเปิดรายการของตอนนี้เลยนะครับสดจริงๆครับเพราะถ้าไม่สดเราไม่ซื้อครับและแน่นอนครับอาหารจานสุกตอนนี้เรามากันที่โรงเรียนบ้านโป่งเกตจังหวัดสระบุรีครับโรงเรียนบ้านโป่งเกตนี้เห็นว่ามีอาหารกลางวันสำหรับน้องๆที่

มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการหลายมิติครับแต่ก็แอบได้ยินมาว่ากว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับเอ๊แล้วเขาผ่านมันมาได้ยังไงมาถึงจุดที่ลงตัวจุดนี้ได้อย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับกว่าจะกลายมาเป็นแกงส้มที่อยู่ในมือผมนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
1: สวัสดีค่ะคุณทุเรียน
0: สวัสดีครับครูแตนผมพูดถูกไหมครับว่าแกงส้มถ้วยนี้นี่ที่มาที่ไปมันลึกลับซับซ้อนมาก
1: ใช่ค่ะขั้นตอนมันมาหลายขั้นตอนมากเลยค่ะแต่ถ้าจะให้แน่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยขอชิมก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวผมชิมเองครับครู
1: ได้ค่ะ
0: คือผมเป็นคนห่วงของกินนอกจากไม่ให้กินแล้วยังแย่งข้าวด้วยฝากท้องขอฝากท้องมื้อนะครับ
1: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: ขอบคุณครับอิ่มแล้วครับอิ่มจากแกงส้มเป็นที่เรียบร้อยพออิ่มแล้วก็ได้เวลาทำงานของผมแล้วครับอย่างที่ครูแตงบอกมาเมื่อครู่นะครับว่าแกงส้มที่ผมได้กินนั้นมีที่มาที่ไปที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่าจะได้มาเสิร์ฟเป็นแกงส้มให้กับน้องๆนักเรียนได้กินเป็นอาหารกลางวันแต่ก็เท่าที่ผมได้ลิ้มรสไปเนี่ยมันช่างเป็นแกงส้มที่ครบเครื่องครบรสอร่อยซะจริงๆเลยครับพร้อมด้วยผักทั้งหลายที่สุกกำลังพอดีเนื้อปลาที่ไม่ละเอียดจนเกินไปทำให้ได้รสสัมผัสที่เลิศครับขอบอกแม่พูดแล้วก็หิวอีกรอบนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับครูแตงกันก่อนครับว่าแกงส้มที่ว่ายากเนี่ยมันจะยากขนาดไหนกันเชียวครับครูแตง
2: ครูแตงครับที่มาที่ไปของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเรานี่มันเป็นยังไงครับ
1: โอ้จะว่ายากก็ยากนะคะขั้นตอนมันสลับซับซ้อนมากจะเล่าให้ฟังแล้วกัน
0: อ่ะดีครับ
1: ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราทำโครงการอาหารกลางวันเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างทุกที่ปัจจุบันที่เห็นอยู่หรอกยากมากค่ะอาหารที่เรานั่นไปซื้อมาจากข้างนอกไกล
0: พวกวัตถุดิบทั้งหลายเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะไม่มีในนี้ค่ะแล้วก็มีแต่สารเคมีปนเปื้อนแทนที่ว่าเด็กเราน่ะจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
0: มีความปลอดภัย
1: ปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าเป็นภาวะที่โรคขึ้นมีภาวะทุพภาพโภชนาการต่ำเยอะเลยค่ะ
0: ก็คือเรียกว่าอ้วนไปผอมไปก็มีอ้วนไปก็มีตุ่มมีแผลมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่างเงี้ยเหรอ
1: ถูกต้องค่ะแม้แต่ตัวครูแตนเองเนี่ยก็เป็นโรคหอบหืดภูมิแพ้ซึ่งกำเริบมาเต็มเลยแล้วเด็กก็เป็นหลายคนด้วย
0: ก็คือกลายเป็นว่าเราโรงเรียนเป็นผู้มอบอาหารที่ทำให้กินแล้วเกิดปัญหากับเด็กซะอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวอย่างนี้ไม่ได้สิ
1: ไม่ได้เลยค่ะก็เลยทำให้เราต้องมานั่งคิดว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
0: ครับผม
1: แล้วเราเคยไปหาหมอหมอก็บอกว่าครูแตนมีสารพิษในร่างกายเยอะเกินไปนั่งเรียนอยู่ก็หอบ
0: อ้าว
1: ค่ะ
0: แล้วทำไงอ่ะอย่างเงี้ย
1: เราก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะมาหาของในชุมชนที่ไม่มีสารพิษกินแต่โทษทีนะคะอยากอายที่พูดว่าน่าจะเป็นตำลึงทั้งครูทั้งเด็ก
0: กินแต่ตำลึง
1: กินแต่ตำลึงกินแต่ดอกแคยากมากเลยครับเพราะมันไม่มีของ
0: คือกลายเป็นว่าเกษตรกรในยุคนั้นนะก็คือปลูกก็ใช้สารเคมีกันทั้งนั้นไอ้ของไม
1: ่
0: มีสารเคมีก็ต้องเป็นของที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่มีใครไปปลูกไว้ดอกแคตำลึงอย่างนี้
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยตายตายตายตาย
1: ลำบากมากค่ะช่วงนั้นนะคะ
0: แล้วทำยังไงล่ะครับถึงได้คอนวินซ์หรือว่าโน้มน้าวให้คนเนี่ยมาปลูกผักปลอดสารหรือหาผักปลอดสารมาให้เด็กกินได้ยังไง
1: แรกๆนะคะเราก็มาทำตัวอย่างในโรงเรียนก่อนคือปลูกทุกอย่างแล้วก็กินทุกอย่างที่อยู่ในโรงเรียนมันก็ไม่พ้นตำลึงดอกแคข้าเราก็สร้างเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายต่างๆเข้ามาอย่างเช่นมีท่านอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์สัญญาคำพร
0: อ๋ออาจารย์ยักษ์
1: พอเราไปรู้จักท่านก็เลยสอนว่าให้เราปลูกผสมผสานกันเราก็เริ่มได้แนวความคิดใหม่แทนที่เราจะปลูกแต่ผักกาด20วัน24วันมันก็จบไปแล้วแล้วก็ปลูกใหม่เราก็มาปลูกผักที่มันมีอายุยั่งยืนขึ้น
0: อยู่ได้นานใช้ปลูกทั้งทีมันต้องใช้ให้คุ้มกินให้คุ้ม
1: ใช่กินให้คุ้มนะพอเจอเครือข่ายเจอมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็เจอเครือข่ายต่างๆในชุมชนที่เราเรียกว่าบวรบ้านกงเกตโดยเฉพาะไปเจอท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่ธนนวัฒน์วิเชียรเนี่ย
0: ครับผม
1: มีความคิดแนวเดียวกันเลยว่าเราจะต้องสร้างแหล่งอาหารที่อยู่ในชุมชนของเรา
0: เราต้องพึ่งพาตัวเองได
1: ้ต้องพึ่งพาตนเองได้ไม่ไปพึ่งพาใครแล้ว
0: โอ้โหนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับไม่ใช่แค่โรงเรียนอย่างเดียวนะครับ แต่กลายเป็นว่าเริ่มมีเครือข่ายเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลจากเครือข่ายเหล่านั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้ครับทางนี้เนาะ
1: เชิญค่ะ
0: ครับผมผ พอพูดถึงเครือข่ายเครือข่ายก็มานะครับเต็มคันรถเลยเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ครับ

0: เด็กๆโรงเรียนบ้านโป่งเกตเองครับกำลังจะไปทำกิจกรรมของอีกหนึ่งในเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนว่าแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะไปดูกันหน่อยครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับได้เจอตัวจริงสักทีนะครับ
2: เป็นไงหล่อไหม
0: โอ้โหหล่อกว่าที่คิดไว้จมหูเลยครับอาจารย์ล้อมนะครับ
2: ครับผม
0: หนึ่งในเครือข่ายสำคัญของโรงเรียนบ้านโป่งเกตนะครับในเรื่องของการเกษตรคำถามแรกเลยครับที่มาที่ไปที่ทำให้อาจารย์เนี่ยกับโรงเรียนได้มามีคอนเนคชันกันเนี่ยเป็นยังไงครับ
2: ก็คือโรงเรียนเนี่ยส่งเด็กไปแข่งขัน
0: ครับผม
2: ในการแข่งขันเนี่ยแต่ว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กประถมแล้วไปแข่งขันกับคนโต
0: ครับผม
2: ชนะลาบคาบเลยครับ
0: เละเทะเลย
2: เละเทะกลับมาเลยแต่เด็กๆที่ชนะเนี่ยไม่ได้ทำต
0: ่อ
2: แต่เด็กๆกลุ่มนี้ฮึดสู้แล้วทำต่อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารกลางวันของเด็ก
0: ๆเรื่องสำคัญ
2: ใช่เด็กๆเนี่ยไม่มีอาหารกลางวันแล้วก็มันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเราก็เลยมาจับมือกันแล้วก็ทำก็เอาหลักกสิกรรมธรรมชาติเอาศาสตร์ของพระราชาเนี่ยลงสู่พื้นที่ของโรงเรียน
0: ให้โรงเรียนได้ลองทำจริงให้เด็กได้ทำเองด้วย
2: คือจริงๆอ่ะอาหารก็เป็นอาหารของเด็กที่เด็กต้องกินจะไปให้คนอื่นมาปลูกมันก็กระไรอยู
0: ่เรากินในสิ่งที่เรารู้ที่มาดีกว่าว่าปลอดภัยจริง
2: ใช่เด็กๆก็ลงมือปลูกแต่ของเราเนี่ยปลูกแบบธรรมชาติ
0: ครับผม
2: ไม่ได้แบบว่าทำแปลงหรืออะไรเพราะว่าเด็กๆจะได้เอากลับไปใช้กับพื้นที่ของที่บ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ใช้พื้นที่ในโรงเรียนนี่แหละบริบทตรงไหนที่มันมีสามารถปลูกได้ก็เอาผักพืชผักพวกนี้ที่เขาชอบกินแล้วลงปลูก
0: ก็เป็นลักษณะทำแบบธรรมชาติแล้วก็ทำให้ง่ายไม่ต้องโอ้โหแบบทำให้มันหรูหราดูเพราะเราเอาไว้ใช้งานจริงไม่ได้ไว้โชว์เป็นหลัก
2: เพราะเด็กๆจะติดไปไงว่าถ้าทำเป็นแปลงผักทำเป็นบล็อกทำเป็นอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะกลับไปติดไปที่บ้านต้องไปทำแบบนี้นะ
0: ถ้าไม่มีที่ให้ทำไม่ทำ
2: ไม่ทำแล้วเงื่อนไขมันก็จะเยอะแต่เราเอาแบบง่ายๆเด็กเข้าใจง่ายแล้วก็ทำแบบไม่ต้องแบบปรุงแต่งอะไรเยอะให้เขาอยู่กับบริบทของพื้นที่
0: อ๋อนะครับนั่นคือที่มาที่ทำให้เรากับโรงเรียนบ้านโป่งเกตได้มาทำงานร่วมกัน
2: ใช่ครับ

0: วันนี้เรามีฐานอะไรบ้างครับอาจารย์
1: คือเราแบ่งกลุ่มออกเป็นในพื้นที่ของตรงนี้เนาะเราก็ทำเรื่องของคลองไส้ไก
0: ่คลองไส้ไก
1: ่คลองไส้ไก่เนี่ยก็คือเป็นการกระจายน้ำให้ความชุ่มชื้นกับพื้นที่ที่เราปลูก
0: คือไม่ใช่ว่าเป็นคลองหลักอย่างเดียวไอ้ใกล้คลองก็ชื้นพอห่างไปก็แห้งฉะนั้นเราก็ทำให้มัน
1: ได้ให้มันกระจายในพื้นที่อันนี้เอามาแทนเรื่องของท่อ PVC ต่างๆซึ่งจะต้องซื้
0: อ
1: เราก็เลยใช้เรื่องของเอาแบบง่ายๆแบบชาวบ้านทำได้
0: แล้วก็นี่แหละเป็นคลอง
1: ใช่เพราะเรายึดหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าทำแบบคนจนเราก็ไม่ต้องซื้อไงเราก็ทำคลองไส้ไก่แล้วกระจายน้ำออกไป
0: ครับผม
1: อีกอันนึงก็คือเราจะลงมือปลูกกันวันนี้ก็เอาพืชผักสวนครัวเอาพริกกะเพรามะเขืออะไรพวกนี้ครับมาลงปลูกในแปลงของตรงนี
0: ้อ๋อนี่ใช่ไหมตรงนี้ด้วย
1: ใช่นั่นแหละเขาก็เริ่มปลูกเริ่มเห็น
0: เขาก็จะกินด้วยความภูมิใจด้วยหรือแม้แต่ของที่เขาอาจจะไม่เคยชอบมาก่อนแต่พอเขาเป็นคนปลูกเองมีส่วนร่วมเองเขาก็จะยอมกินดูเป็นการเปิดใจครั้งแรกแล้วก็อาจจะกลายเป็นเด็กที่ชอบกินผักได้ดูเหมือนกัน
1: นี่คือความสุขความสุขที่เขาได้กินอาหารที่เขาได้ปลูกเองได้เจอกับผักที่แบบเฮ้ยฉันทำนะมันมีความสุขมันมีความโอ้มันบอกไม่ถูกมันอธิบายยาก
0: แต่มันคือภูมิใจละมันอิ่มใจภูมิใจด้วยนะครับ

0: นี่ก็คือการย่ำขี้ที่เขาเรียกว่าการย่ำขี้ยาลานแต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมายาลานเนาะแล้วก็น่าแต่ของเราเนี่ยย่ำขี้ยาบ่อ
1: ยาบ่อนี่คือจุดที่เราจะเอามาทำเป็นบ่อกักเก็บน้ำ
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยสภาพดินเนี่ยฝนตกปุ๊บซึมหายหมด
0: น้ำซึมหายไปหมดเลย
1: เราก็จะต้องเอามูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ย
0: มาย่ำมาย่ำให้เละให้เนียนกลายเป็นเนื้อปูนแล้วก็ขึ้นมาฉาบ
1: เหมือนเป็นโคลนแล้วพอมันแห้งมันก็จะฉาบแข็ง
0: ใช่

0: ้องใช้เยอะไหมฮะ
1: ก็ปริมาณก็คือประมาณสัก1บุ้งกี่เนี่ยก็ได้ประมาณครึ่งตารางเมตรอันนี้ก็คือแบบ
0: คร่าว
1: ๆเนาะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาสูตรนี
0: ้แล้วอากาศร้อนๆอย่างนี้เนาะลงมาอยู่ในโคลนเย็นๆนะมีน้ำคอยโปรยนี่ก็ดูจะทุเลาความร้อนได้
1: หน้าดำๆเนี่ยก็จะฝากเนี่ยเอาพอกหน้า
0: เอออันนี้ได้ไม่ได้

อนนี้ค่ะโรงเรียนบ้านโป่งเกตก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเรานะคะเป็นรูปแบบที่มีทั้งที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็การเรียนในห้องเรียนโลกกว้างค่ะปัจจุบันนะคะเด็กๆเนี่ยเมื่อเขาออกมาจากห้องเรียนเขาจะได้ทำกิจกรรมที่เป็นวิชาชีพวิชาการแล้วก็วิชาชีวิตค่ะอีกอย่างเมื่อเราได้ออกมาเรียนเนี่ย8กลุ่มสาระเขาก็สามารถที่จะบูรณาการอยู่ในแปลงเกษตรของเราเนี่ยได้เขาได้นอกจากเขาจะได้ผักที่เขารู้ที่มาไปในการรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพืชนะคะการดูแลดินการบำรุงดินเพื่อให้ดินไปดูแลพืชซึ่งอาหารเนี่ยมันได้ทั้งคุณภาพของอาหารที่เรารู้ว่ามันมีประโยชน์นะคะปลอดจากสารพิษ 100% นะคะแล้วเขาได้ทานอาหารที่เขาปลูกเองอะค่ะมันก็คือความภาคภูมิใจในตัวของเด็กๆทำให้อาหารรสชาติของมันเนี่ยอร่อยมากกว่าที่เขาเคยทานดังนั้นจากเดิมอะค่ะที่ทุกๆวันเขาจะมีอาหารที่ปลอดภัยในมื้อเที่ยงมื้อเดียวเนี่ยตอนนี้เขาสามารถไปสร้างอาหารปลอดภัยที่บ้านได้ด้วยค่ะเด็กๆอะค่ะเขาได้รับประทานอาหารที่เขาปลูกเองผักที่เขารู้ที่มาว่ามันปลอดภัยแน่ๆแล้วมันเกิดมาจากความภาคภูมิใจที่เขาได้สร้างสรรค์ผลงานของเขาเองอะค่ะมันก็ทำให้เขาทานอาหารได้อย่างมีความสุขและนี่คืออาหารจานสุดของคุณแอนค่ะ

0: จากเครือข่ายที่เราเริ่มมีมานะครับครูครับสุดท้ายมันเกิดมาเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงมันเรียกว่าอะไรครับเนี่ย
1: ค่ะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโรงเรียนหรือในชุมชนหรือที่วัดที่เราเรียกว่าบวรบ้านบงเขนเนี่ยมันคือโครงการอารยะเกษตร
0: อารยะเกษตรเกษตรแบบมีอารยธรรมอารยะเนาะ
1: ค่ะโครงการพระราชทานเป็นโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาเห็นน้ำใจและความหวังซึ่งพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อ่ะ
0: ครับผม
1: ท่านสืบสานรักษาต่อยอดของพระชนกาธิเบศรพ่อท่านมา
0: ครับจากรัชกาลที่9นะครับ
1: ค่ะแล้วก็พระราชทานโครงการนี้ให้กับโรงเรียนบ้านปงเกต
0: มา
1: สืบสานรักษาต่อยอด
0: ครับผม
1: โดยโครงชื่อโครงการนี้ถ้าง่ายๆถ้าเราสรุปใจความง่ายของโครงการก็คืออารยะเกษตรเนี่ยเกษตรหมายถึงเขตเขตที่มีอารยะอารยะภูมิอารยะทางสังคมที่เป็นสิ่งดีๆเอามาหลอมรวมกันเป็นบ้านปงเกตอย่างเช่นในบ้านมีภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชาวบ้านเขาก็ให้ไก่เรามาเลี้ยง
0: อันนี้เราไม่ได้ไปซื้อไปหา
1: ไม่ได้ซื้อเขาชาวบ้านให้มาน
0: ี่คือน้ำใจจากคนในชุมชน
1: ใช่
0: นะครับผมแล้วก็ทำให้เรามีไข่สำหรับไปทำกับข้าวให้กับเด็ก
1: ๆถูกต้องค่ะ
0: เหลือก็อาจจะขายแต่ไม่ทันได้ขายเด็กกินหมดก่อน
1: เด็กกินหมดก่อนค่ะ
0: ก็เรียกว่าอารยะเกษตรเนี่ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะ
1: ใช่ค่ะ
0: โครงข่ายที่โรงเรียนของเราได้ไปร่วมด้วยนะครับแล้วเห็นว่าไอ้พืชผักเหล่านี้ที่ปลูกอยู่หูพื้นที่อนาบริเวณแทบไม่เหลือที่ไว้ทำอย่างอื่นเลยนะปลูกผักหมดเลยอันนี้มันกลายเป็นอะไรครับต่อไป
1: อันนี้มันก็เป็นเราง่ายๆว่าเราเรียกว่าตรงนี้คือคลังเสบียงอาหารที่ยั่งยืนแต่เด็กเราจะเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตพอบอกไปเก็บผักมันจะบอกว่าน้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: ก็จะมาที่นี
1: ่มาที่นี่นี่คือคำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของเด็กที่นี
0: ่ก็คืออยากจะกินผักอะไรอยากจะพืชผลไม้อะไรก็คือมีเพราะว่าผมเห็นมีทั้งเป็นบางส่วนก็มีเป็นผลไม้บ้างนิดหน่อยผสมกันอยู่มีผักอยู่ด้วยนะครับครบถ้วนอยู่ในนี้หมดเลยก็มีอารยะเกษตรมีซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ตามธรรมชาตินะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากการริเริ่มของครูแตนเนา
1: ะ
0: เอาตัวเองมาสังเกตเห็นความผิดปกติของตัวเองว่าเกิดจากโภชนาการเรียนรู้จากตัวเองเรียนรู้จากนักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจุดเริ่มต้นจากตัวเราเองระเบิดจากภายในออกมานะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากทีนี้ครับผมจะไปพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ปลูกกันในนี้สิ่งที่เอา

0: มาเลี้ยงกลายเป็นอาหารกลางวันจริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะไปดูได้เลยค่ะ
0: งั้นผมต้องไปดูนะ
1: โอเคค่ะไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับ
2: และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วครับนั่นก็คือเวลาอาหารกลางวันนั่นเองคืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือหิวอีกแล้วครับแต่พอได้คุยกับครูแตงแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าแกงส้มเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆครับถึงจะใช้วัตถุดิบง่ายๆแต่กว่าจะได้มาแต่ละอย่างไม่ได้ง่ายเลยนะครับไหนจะต้องปลูกเองขุดเองทำวิธีกักเก็บน้ำเองแล้วการปลูกนี่ก็ต้องหาพื้นที่ที่ปลอดภัยห่างไกลจากสารปนเปื้อนจากนั้นก็เก็บผลผลิตเองดูแลกันอย่างใกล้ชิดสารพัดไปหมดครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของน้องๆ นั่นเองครับแถมยังได้เสริมการเรียนการรู้ของนักเรียนไปในตัวอีกด้วยแม่เป็นแกงส้มที่ได้ประโยชน์หลากหลายมิติจริงๆเลยนะครับเนี่ย
3: คุณผู้ชมครับแกงส้มหม้อนี้ของโรงเรียนบ้านโป่งเกตเรียกรวมๆว่าแกงส้มรวมใจเป็นเพราะได้วัตถุดิบมาจาก3แหล่งอันดับแรกเลยเด็กนั้นช่วยกันทำช่วยกันปลูกช่วยกันเก็บแล้วเอามาลงหม้ออันดับที่2นั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจากทางบ้านก็มาช่วยกันปลูกช่วยกันหาแล้วส่งวัตถุดิบเข้ามาในโรงเรียนคุณผู้ชมครับแกงส้มที่ผมบอกว่าเป็นได้มากกว่าแกงส้มนั้นอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าคุณค่าทางโภชนาการของแกงส้มนั้นมากมายมหาศาลขอขอบคุณคุณครูโรงเรียนบ้านโป่งเกตที่นำเอาแกงส้มซึ่งเป็นอาหารไทยแท้ๆมาอยู่ในถาดหลุมให้เด็กได้รับประทานแกงส้มในถาดหลุม1คําที่เด็กกินเข้าไปนั้นคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่ในแกงส้มได้วิตามินแร่ธาตุจากผักรวม3ผักและที่สำคัญแกงส้มทำมาจากปลาจากกุ้งปลานิลของโรงเรียนโป่งเกตที่ทำวันนี้นั้นโปรตีนเพียบกินเข้าไปแล้วสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดในแกงส้มนั้นไปกินกับข้าวไปกินกับไข่เจียวครบ5หมู่ครับคุณผู้ชม

0: นายชื่ออะไร
1: สุภรัตน์ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อ
1: โก้ครับ
0: โอ้ยตายจริงไม่ต้องมาโกหกครูบอกฉันมาแล้วน้องบอลใช่ไหมเขาลือกันว่าน้องบอลเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็พาทัวร์ฐานต่างๆเยอะแยะไปหมดทำอย่างนี้ประจำเลยไหม
1: ครับ
0: ไม่เหนื่อยหรอ
1: ไม่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับมีความสุขครับ
0: ทำไมถึงมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้
1: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักครับ
0: เราชอบที่จะแบ่งปันให้ความรู้แล้วก็หาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือเขาพูดกันว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กนำครูจริงเหรอ
1: จริงครับ
0: มันเป็นยังไงเด็กนำครูคือเด็กวิ่งเร็วก็เลยนำครูไปก่อนครูเดินช้าเงี้ยเหรออ
1: ่ะใช่ครับไป2กิโลเมตรไม่ใช่
0: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอยู่ไม่ได้แล้วบ้าแล้วยังไงเด็กนำครูของที่นี
1: ่ก็ตอนเช้าๆครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นครูที่จะมาสอนเด็กครับแต่ว่าช่วงบ่ายครับก็จะเป็นเด็กสอนพี่สอนน้องครับแล้วก็น้องเชื่อฟังพี่บางทีก็ครูก็จะมาเรียนกับเด็กครับ
0: ก็เรียกว่าในขณะที่ครูสอนด้านวิชาการ
1: ครับ
0: เราเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ครูได้เรียนรู้เรื่องพฤติกรรมของเด็กด้วยเรื่องการเรียนรู้ของเด็กด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ครับก็คือต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ทำความเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปว่าอย่างนั้นกับข้าววันนี้มีอะไรบอล
1: วันนี้มีแกงส้มดอกแครไข่เจียวแล้วก็กล้วยเป็นผลไม้ครับ
0: เป็นผลไม้นะแล้วไอ้ผักพวกนี้เรามีส่วนช่วยอะไรกับเขาบ้างไหม
1: ก็คือผักพวกนี้มาจากศูนย์การเรียนรู้ข้างหลังครับเป็นนักเรียนปลูกกันเองครับแล้วก็ดูแลกันเองแล้วเก็บแล้วก็นักเรียนเก็บเองครับขึ้นมาเอามาให้ส่งให้กับแม่ครัวครับ
0: เหลือแค่นักเรียนไม่ได้ทำเองเท่านั้นเองเน
1: า
0: ะ
1: มีบางวันที่ทำเองครับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวครับ
0: จริงนี่
1: ใช่ครับ
0: สำหรับบอล
1: ครับ
0: ถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุกบอลนึกถึงอะไรครับ
1: อาหารจานสุกเหรอครับก็คือการรับประทานอาหารอย่างนี้ครับก็คือเก็บทำกินเองปลูกเองเก็บเองแล้วก็ทำกินเองกินกับน้องๆเพื่อนๆนะครับก็ทำให้มีความสุขแหละครับ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอาหารจานสุกของน้องบอลคืออาหารที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบและที่สำคัญกินกับคนที่เรารักครับ
2: คุณผู้ชมครับเราสามารถเติมพลังบวกให้กับตัวเองได้ซึ่งในด้านของร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือการกินอาหารที่ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ครับการกินที่ถูกต้องถูกหลักสุขอนามัยและโภชนาการเป็นการเติมพลังบวกชั้นยอดครับและในเมื่อเราดูแลร่างกายของเราด้วยอาหารที่ดีแล้วผลที่เราจะได้รับก็คือความสุขนั่นเองครับความสุขจากการห่างไกลโรคความสุขที่มีอายุยืนและแข็งแรงและความสุขเหล่านี้ล่ะครับที่จะเติมเต็มพลังบวกให้กับหัวใจของเราอีกทางด้วยเหมือนอย่างที่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านโป่งเกตช่วยเติมพลังชีวิตที่ปลอดภัยให้กับน้องๆ นักเรียนให้มีความสุขทั้งด้านการเรียนการกินและโภชนาการเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและสมบูรณ์ถือว่าเป็นอาหารจานสุขที่ได้รับประโยชน์ในหลากหลายมิติพร้อมกันไปเลยครับแล้วอาหารจานสุขของคุณผู้ชมล่ะครับเป็นแบบไหนกันบ้างวันนี้รายการอาหารจานสุขหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ
3: วันนี้วันดีได้มีพี่มาไทย

0: ยส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
1: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็ไม่อยากทำให้ค่ะ
2: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
0: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
1: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได
0: ้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
1: เราพูดดีๆก็อยากทำให้เต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
2: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
0: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
1: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
0: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
2: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3: ตัดยางมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวาดเขาก็ยิ่งคึกสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่แหละ
2: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วม

0: โครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
1: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนิดวันละนิดก็มันใช้ได้พอนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
0: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆ
2: อยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
0: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
3: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
1: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
0: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
3: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
1: เมื่อก่อนเขามีถ้าลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาก็มาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผมว่าร
2: ู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
0: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ตัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจแล้วครับว่าเราทำโครงการนี้เพราะอะไร

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อดูก่อนว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่เนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างและราคาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมชื่อเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างนึงที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆ อ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอไอราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมากขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อ

0: ของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอนวันนี้ครับเป็นผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
1: ไม่ใช่ฮะ
0: เป็นใครครับเนี่ย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ดูครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามพี่เอนะคร
0: ับ ใช่ครับผม
1: ผมโจ้ยครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย
0: วันนี้ครับผมจะหยุดการดำเนินรายการเพียงแค่นี้
1: จะไปไหนครับพี่เอส
0: โจอี้จัดการแล้วผมนอนแล้วฉะนั้นในชีวิตของคุณเนี่ยใช้กระเป๋ามาแล้วประมาณกี่ใบครับ
1: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่เอส
0: โอ้คุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20อุ้ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: อุ้ยผมดูแก่แล้วครับเนี่ย
0: ไม่ใช่ครับยัง
1: ดูแก่แต่ว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
0: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
1: ถ้าผมเดานะพี่เอสผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
0: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดาว่าใบใหญ่ก็น่าจะแพงที่สุดซึ่งไม่ใช่
2: ครับ
0: เราเรียงกันอย่างนี้ครับใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาท
2: เฮ้ย
0: ใบนี้ไม่เกิน 5,000 บาทครับใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับ
1: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
0: แต่คำถามที่จะถามโจอี้ก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะ
2: ครับ
0: เวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
1: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอสมันมีด้วยกัน2แบบแบบซอฟต์เคสกับแบบฮาร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้ออ
0: ่าฮะ
1: กระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอสเดินทางแล้วแบบอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอสจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามีความยืดหยุ่น
0: อ๋อเขาจะพองปูดออกมาได
1: ้แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พีเอสเนี่ยเดินทางไปแล้วเจอฝนโหมกระหน่ำเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิดมาที่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยเปียกก่อนแล้วแล้วก็จะมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับคนที่แบกไปเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่สองก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเคสซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดนึงที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอเนตพวกนี้พี่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะแน่นเวลาโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วก็เวลาโดนทับจากกระเป๋าหลายใบเนี่ยของข้างในก็ยังคงแข็งแรง
0: นอกจากนั้นล่ะครับ
1: นอกจากนั้น
0: มีอะไรอีกครับ
1: ผมว่าเรื่องซิปก็สำคัญมากซิปกระเป๋านะ
0: ครับ อยู่ในห้างแล้วก็ยืน
1: ไม่ใช่ อันนี้อุ้ยปะโต้ก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนตัวล็อกมาให
0: ้
1: เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเนาะเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่ดูคือของดีๆอ่ะพี่เอสเวลาเราจับอ่ะแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่ามันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอ่ะไหลไปตามสายพานได
0: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังจากที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็หน่วงอยู
1: ่เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่า
0: เดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
1: มันแตกต่างกันยังไง
0: เขาเป็นยังไงแล้วราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
1: ได้ได้ได้
0: ได
1: ้ได้ซิปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดๆซิปจะมีความฝืด
0: ค่อนข้างฝืด
1: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
0: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
1: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าโครงเขาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอสว่ามันอ่ะไม่ค่อยแข็งแรง
0: บิดง่าย
1: ใช่ครับ
0: ใบนี้ครับ990บาท
1: เฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้เคียงกันคือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆมันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
0: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับเหมือนบ้านที่ไลท์เสาถูกต้องครับพี่ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีไหมตัวต่อไป
0: ถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
1: ตัวนี้ใช่ไหมครับสีเทาครับพี
0: ่โอเคครับ
1: สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อย

0: ที่เท่าไหร่ครับพี
1: ่ไม่เกิน 3,000 บาทครับเดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะลื่นขึ้นนะ
0: จะดีขึ้น
1: ลื่นขึ้น
2: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
1: น่าจะแข็งแกร่ง
2: การพิมพ์ดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นขอแบบนี
1: ้ให้ท่านผู้ดูดูภายนอกนิดนึงครับ
2: ครับ
1: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเขาได้
2: ลดแรงปะทะได้หน่อยนึงครับผมผมว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี่ตัวน
1: ี
2: ้ดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอ็ด
1: จริงๆมันต้องเป็นยางยืดที
2: ่
1: เอาก ั๊กกันดิ
2: ตัวนี้ปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะพี่เอ็ดเราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าธรรมดา
1: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับนี่
2: ยังเป็นยางยืดอยู
1: ่ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
2: ้
1: อันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็คือช่อง
2: เก็บของที่มากขึ้น
1: ที่
2: ซึ่งถามว่าจริงใช้ได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆนะพี่เอ็ดด้วยความที่ตรงนี้มันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
1: ม
2: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋ามันเกิดความขึ้นไหนอ่ะมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แถวนี
1: ้นั่นนะสิ
2: เพราะว่ามันไม่มีซิปฟิต
1: เอาละครับเราไปที่ช่วงราคาไม่เกิน 5,000 บาทครับ
2: โอ้โหล้อเขาเรารู้สึกเลย
1: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
2: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพ
1: ี่ซิปลื่
2: นเป็นยังไงบ้างครับพี่
1: ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวหนูน่ะอย่างเห็นได้ชัด
2: ใช่ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
1: และภายในครับ
2: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้2ฝั่งแล้วก็จะมีปิดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโหใบนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมี
1: ปิด
2: แล้วอีกชั้น
1: ได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
2: ใช่ครับ
1: โอ้แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
2: เป็นยังไงครับ
1: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันจะลื่นมือ
2: แล้วก็จะเหมือน
1: ตัวถูกสุด
2: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าฟังจากเสียงอ่ะ
1: มันไม่ฟอฟแฟบมากเท่าไหร
2: ่ใช่ครับ
1: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
2: ตัวที่แพงที่สุด
1: 10,000 บาทครับ
2: จะเป็นยังไงนี่ครับสิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมีซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอ็ดจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถหดแล้วก็ขยายได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค่
1: เขาแบนๆ
2: ใช่ครับแบนหรือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยายมากขึ้นก็เป็น2ซิปไปเลย
1: นี่ไงนี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแสดงว่าเป็นฟังก์ชัน
2: นี่พอเราปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบตัวคลายล็อกที่ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมีขนาดที่กว้างมากขึ้น
1: ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็มีแฮะ
2: ใช่ครับพี่
1: ซึ่งตัวนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
2: ครับ
1: ก็มีตัวขยายเหมือนกัน
2: นี่ขยายได้เห็นไหมพี่เอ็ด
1: ผ
2: มมันใหญ่ขึ้นประมาณนิ้วครึ่งเลยนะพี่อ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับพี่เอ็ดนี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายซิปมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเหมือนตะกร้าขึ้นมาเลย
1: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่ม
2: มีรายละเอียด
1: หรูหราขึ้นมา
2: ครับ
1: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไม่เยอะแบ่งช่องเท่ากับของใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
2: ครับ
1: เอแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
2: ครับ
1: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
2: เนาะ
1: เพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
2: ครับ
1: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังเข้ามาม
2: ันจะว้าวกว่านี้
1: ใช่หมื่นนึงมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
2: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
1: ้มันจะบิดได้
2: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยแต่นี่มันจะมีความแบบแน่นแน
1: ่
2: นแน่นแน่น
1: ขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
2: ครับผม
1: เจ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
2: ใช้ได้ใช่ไหมพี่ว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับพี่เอ็ด
1: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
2: มีความใกล้เคียง
1: เกือบไม่ต่างเลยนะ

0: แค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทดลองได้นะครับ เพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
1: ไถตัง
0: ค์ใช่ครับ
1: ไถกระเป๋าก็มีครับเราจะมาลองทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่ามันจะมีความลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปลองผักไปเลยครับพี่เอส
0: เริ่มจากราคาถูกสุดนะครับ
1: ไปครับยังไงครับพี่ผมสังเกตว่าล้อเขาจะมีการแบบแกว่งแกว่งนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
0: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
1: โ
0: หบาทต่อไปครับ 5,000 บาท
1: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
0: เสียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
1: รู้สึกได้เลย
0: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
1: โอ้โห
0: เห็นได้ชัดเลยครับว่า2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ยเสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะซื้อกระเป๋าก็ได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับความสมูทของเขา
0: ความแข็งแรงกว่าร
1: ู้สึกได้
0: ตอนที่เอาขึ้นมาอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับอ่ะจอยลองได้ครับ
1: ครับตอนขึ้นลงของสองเสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
0: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
1: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนคิ้วปีกออกจากช่างได้นะครับ
0: และการทดสอบต่อไปก็คือ
1: การ drop test หรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอ็ด
0: กระเป๋าแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดินทางแน่นอนว่าโดนโยนแน่นอนเดี๋ยวเราลองโยนมาจากระเบียงที่อยู่ชั้น2ข้างบนเนี่ยนะครับดูว่าเมื่อตกลงมาปั๊บอันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์นะครับในกรณีที่คุณโดนแฟนของคุณไล่ออกจากบ้านนะครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
1: ไปซะโยนลงมาจากชั้น2
0: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่1 นะครับมาในพิกัดไม่เกิน 1,000 บาทนะครับค่ายมวยเหลืองอึ่งถึงนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับปล่อยเขาลงมาได้เลยครับผม
1: 3 2 1ไปครับ
0: ลังกาหน้าครับโอ้โห
1: นี่ครับพี่เอสด้านขวาของมุมเป๋าเลยครับ
0: ถ้าตรงนี้แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
1: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยถลอกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู
0: ่
1: ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
0: พังครับถือว่าเยี่ยมผู้เข้าประกวดใบที่2นะครับ 3,000 บาทนะครับสีเทาสะเดาจักรวาลนะครับลงมาได้ครับ
1: เฮ้ยโอ้ยแน่นๆแต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
0: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขานะครับลงมาในท่าแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
1: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
0: อ่ะ
1: เฮ้ยก็ยังใช้งานได้ดีอยู
0: ่ท่านที่3นะครับ5,000บาทนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ส่งเข้าประกวดคือสินเงินเกินห้ามใจเข้าที่ครับ
1: ไปครับเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอสล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอส
0: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยนะครับคือศูนย์ถ่วงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเขียวเลี้ยวมาดูเข้าที่ครับเอื้อได้ไกลกว่าเพื่อนครับผม
1: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็

0: ต่อไปเราจะทดสอบด้วยการทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอส
0: กำปั้นมาครับเอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจอี้ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจากเหลืองอึ่งถึงนะครับ
1: ผมจะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยถือว่ากระจายน้ำหนักได้ดีมาลองดูขอบครับ
2: แข็งแรง
0: ด้วยราคา 1,000 บาทของเขานะครับแล้วก็ทุบลงไปเนี่ยมันไม่เบานะ
1: ครับ
0: ไม่ทะลุถือว่าเยี่ยมนะเดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
1: เอาละเฮ้ยซิปเป็นรอยนิดหน่อย
0: เปิดได้ไหม
1: เฮ้ยใช้ได้ครับ
0: อยู
1: ่มาดู
0: ต่อไป
1: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับ
1: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอสเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าครับเนี่ย
0: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่าเราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับกว่าจะเอาออกมา
1: ผมทำได้ครับพี่เอสไป
0: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลยนะครับ
1: อันนี้ถือว่าตกรอบไปเลยไหมครับพี่เอส
0: ตกเลย
1: ตกรอบเลยครับ
0: ไปเลยครับนี
1: ่ไปเลยครับบ๊ายบาย
0: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
1: ครับ
0: 5,000 บาทครับ
1: แม่ผมแล้วไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
0: ครับผม
1: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย
0: บุกด้วยซ้ำครับคุณผู้ดู
1: เอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
0: ขอบครับ
1: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ๊ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเค้าเนี่ย
0: อยู่ที่
1: ตัวล็อกนะเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
0: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ฮะก็สามารถเอาทุบออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
1: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอส
0: ครับ
1: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
0: เป็นไปได้ลองดู
1: ยังเหนียวอยู
0: ่บุบดันออกมาคืนรูปได
1: ้ครับ
0: ไม่ถึงกับทะลุเข้าไป
1: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้หรือเปล่าอันนี้ผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
0: โดยรวมก็ถือว่าย
1: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อกตัวนี้มันพังเราก็ยังหาพวกตัวแม่กุญแจต่างหาก
0: มาล็อก
1: แทนได้ก็ถือว่าใบนี้ผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่า
3: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีตก็คือขวดนมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยเนี่ยค่ะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตเนี่ยค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะคะเราเห็นกันอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งนะคะรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเรากับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับโพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำหรือทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะคะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าเรานึกถึง ABS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวนึงที่เรียกว่าโพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับ

กลี่คาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของกลี่สไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบเรากดมันไปนิดนึงมันก็แตกโพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุงวัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้รู้ไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวอย่างที่มีพวกเข้าไปเนี่ยทำให้ตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงของตัวโพลีสไตรีนพวกนี้ได้นะคะวัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้นก็เป็น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกเคสไดร์เป่าผมหรือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในเครื่องครัวเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตนะคะเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยนลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูกะค่ะโยนลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยค่ะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูบาสังเกตว่าถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทูบแล้วถึงแม้มันแตกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขาวๆขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะตัว ABS เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงตัววัสดุโดยทั่วไปแล้วโพลีคาร์บอเนตน่าจะทนแรง

0: และนั่นก็เป็นการทดลองนะครับในสภาวะการใช้จริง
1: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีเนี่ยมันก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
0: ใช่อ
1: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
0: ยกเว้นว่ามิตรแท้ของเรา
1: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นไงว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่งกระเป๋าของเรามันยังจะทนได้ดีหรือไม
0: ่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคืออยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางแล้วจะเจอสภาพหนักหน่วง
1: การแบบนี
0: ้แต่ผมคิดว่าคงจะมีบ้างแหละครับเอาเป็นว่าลองไปตัดสินใจซื้อกันเองนะครับว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปไหมแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
1: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
0: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
1: ้ครับผมยินดีฮะ
0: สำหรับวันนี้ครับซื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้กันก็รอติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมเอ็ดดี้กับ
1: โจอี้ครับ
0: ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้

เคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับได้พบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อคนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเห็ดก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

อาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกจนทำให้เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดและมีครบทุกรสชาติที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่โซนเหนือของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่ทั้งประเทศรู้จักกันในชื่ออาหารเมืองหรืออาหารเหนือและจะเป็นอย่างไรหากเมนูอาหารเหนือถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นอาหารฟิวชั่น

หากพูดถึงอาหารเหนือหรือที่เรียกกันว่าอาหารมือหลายคนคงนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่แห่งวัฒนธรรมล้านนาอาหารเหนือเป็นอาหารที่มีการสืบทอดมากันอย่างยาวนานและในวันนี้อาหารเหนือได้ถูกดัดแปลงผสมผสานวัฒนธรรมใหม่ๆเข้าไปเพื่อยกระดับอาหารเหนือให้โดดเด่นมากขึ้นผ่านการใช้เทคนิคพิเศษในการทำอาหาร

0: จนได้เมนูที่เรียกว่าแกสโทรโนมี
1: เมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นแกสโทรโนมีเนี่ยก็เป็นเมนูที่เอาวิธีการปรุงอาหารที่น่าสนใจมาผสมกับวิทยาศาสตร์ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีความอร่อยเข้าไปด้วยครับเพราะว่าผู้บริโภคเองก็คงต้องการสิ่งที่สวยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นเมนูแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนและเมนูแรกในวันนี้บูลาเบสเดอเชียงใหม่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟอ้นนั่นเอง

อันดับแรกเลยชื่อโครงการชื่อลันนาแกสโตโนมีครับผมก็ลันนาบ่งบอกถึงความเป็นเชียงใหม่ความเป็นภาคเหนือครับผมส่วนแกสโตโนมีในความหมายของผมคือการปรุงอาหารกรรมวิธีในการปรุงอาหารที่มีเทคนิคมีขั้นตอนมี culture เข้ามาลันนาแกสโตโนมีสำหรับตัวผมหมายถึงว่าความเป็นเชียงใหม่ความเป็นเหนือเข้ามาใช้ในการปรุงอาหารครับผมculture ของความเป็นเชียงใหม่ผู้คนครับผู้คนมีความน่ารักผู้คนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีมิตรไมตรีที่ดีครับผมรวมไปถึงตัวอาหารส่งไปถึงตัวอาหารตัววัตถุดิบที่ดีด้วยครับผมใครมาเมืองเหนือหรือว่าใครมาเชียงใหม่เลยเนี่ยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วอุณหภูมิที่ดีแล้วครับผมอากาศที่เย็นแล้วก็มีอาหารครับผมอาหารเหนือก็เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ครับผมอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยเอ่ยน้ำพริกเอ่ยไส้อั่วเอ่ยอย่างวันนี้ครับผมเราจะทำเป็นตัวเมนูบูยาเบสครับผมหรือสตูปลาครับผมขั้นตอนของเขาเนี่ยก็คือการเอาปลาที่อยู่ในที่ต่างๆหรือว่าในที่นั้นๆเอามาทำเป็นสตูโดยการชูวัตถุดิบโดยการให้ยังคงให้ตัวปลาเป็นพระเอกอยู่ก็อินสไปเรชันแรกเลยก็คือเรามีตัววัตถุดิบที่ดีเนาะแล้วก็ผมเล็งเห็นตัววัตถุดิบที่เกษตรกรเขาเอาใจใส่แล้วก็วัตถุดิบที่ออกมาสื่อออกมาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและบวกกับตัวเองที่ทำอาหารยุโรปอยู่แล้วโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสครับผมเลยนึกถึงอันดับแรกเลยเชียงใหม่เนี่ยมีความเป็นแม่น้ำปิงครับผมตัวสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงหรือว่าเป็นสัตว์น้ำจืดเนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างครบครับผมเลยเลือกตัวปลาเข้ามาแล้วก็เอามาสอดคล้องกันกับตัวเมนูอาหารฝรั่งเศสเลยเกิดเมนูนี้ขึ้นมาครับบูยาเบสเดอเชียงใหม่ครับผมวัตถุดิบหลักเลยในเมนูนี้ก็คือปลาเลยครับเป็นปลาน้ำจืดในภาคเหนือและเชียงใหม่ทั้งหมดครับผมที่ผมใช้เลยก็จะมีตัวปลากุดคังปลานิลครับผมแล้วก็ปลากระพงน้ำจืดครับผม3ตัวหลักๆเลยเราจะเอามาทำเป็นตัวพระเอกของตัวสตูแล้วก็รวมไปถึงตัวกุ้งก้ามกรามครับผมแล้วก็ข้าวที่ได้จากเกษตรกรของภาคเหนือครับผมรวมถึงพืชผักต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือเอามารวมกันครับผมเลยกลายเป็นเมนูนี้ขึ้นมาครับผมขั้นตอนแรกครับผมหลังจากเราคัดสรรตัวปลามาแล้วผมจะทำความสะอาดตัวปลาก่อนเริ่มจากการปอกเก็บแล้วก็ค่อยๆแล่เขาออกเป็นชิ้นหรือว่าเป็นการทริมมิ่งครับผมให้ได้ฟิลเลหรือว่าตัวเนื้อที่ไม่ติดกระดูกออกมาครับผมจากนั้นเราจะแล่เป็นเส้นประมาณ1เซนครึ่งคูณ1เซนครึ่งครับผมเป็นเส้นๆในแต่ละตัวครับผมจากนั้นผมจะเอามาปรุงมาเคล้าด้วยตัวเครื่องปรุงของเราโดยการปรุงแค่เกลือพริกไทยแล้วก็สมุนไพรบางตัวยังคงชูวัตถุดิบอยู่ครับผมจากนั้นเราจะเอามาม้วนเข้าด้วยกันครับผมจากนั้นตัวปลาครับผมที่ได้ผมจะไปใส่ถุงดูดสูญญากาศครับผมจากนั้นผมค่อยเอาไปใส่ในเครื่องซูวีอุณหภูมิประมาณ57องศา1ชั่วโมงครึ่งครับผมการซูวีนะครับผมคือการคุกด้วยอุณหภูมิต่ำในน้ำครับผมโดยอุณหภูมิเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับตัวเนื้อสัตว์ครับผมแล้วก็คุกเป็นเวลานานจะทำให้เท็กเจอร์ของตัวเนื้อสัตว์หรือว่าตัวโปรตีนที่เราทำการซูวีนะครับยังเก็บความชุ่มฉ่ำไว้อยู่ครับผมแล้วก็ได้รสที่คุกครับผมส่วนผิวสัมผัสที่ได้เนี่ยจะมีความนุ่ม

ที่ชัดเจนครับผมบ่งบอกถึงวัตถุดิบนั้นๆที่ชัดเจนด้วยรสผิวสัมผัสครับผมแล้วก็องค์รวมทั้งหมดครับผมลำดับที่2จะเป็นตัวกุ้งก้ามกรามครับผมผมจะทำความสะอาดเขาทั้งหมดแล้วก็ปรุงรสครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาไปใส่ถุงดูดสูญญากาศแล้วเอาไปใส่ในเครื่อง

ผมจะเอาตัวก้างตัวหางของเขาทั้งหมดนะครับเอาไปผัดกับผักแล้วเอาไปเฟรมด้วยเหล้าให้มีความหอมมากขึ้นครับผมจากนั้นเราจะใช้สต๊อกใส่ลงไปเติมมะเขือเทศลงไปครับผมผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ครับจะได้เป็นตัวสตูปลาที่เข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นตลบอบอวลด้วยเฟลเวอร์ของปลาครับผมจากนั้นเราก็จะได้ตัวองค์ประกอบทั้งหมดครับผมเราก็จะได้ตัวปลาที่เป็นพระเอกครับผมหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนโมเสสอยู่ครับผมตัวกุ้งที่เราเป็นซูบีแล้วก็จะมีตัวข้าวกล่ำของมอชอครับผมแล้วก็ผักต่างๆเราจะมาทำเป็นเพลเลครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวสตูที่เราต้องราดลงไปในตัวซุปของเราหรือว่าสตูปลาของเรานั่นเองครับผมก็จะได้เกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาเลยครับผมบูยาเบสเดอเชียงใหม่หรือว่าสตูปลาที่เชียงใหม่ครับผม

0: รสชาติโดยรวมของตัวบูยาเบสเดอเชียงใหม่นี่นะครับสัมผัสแรกเลยเนี่ยเราจะได้กลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่ผ่านตัววัตถุดิบก่อนเลยครับผมโดยเราใช้ปลาน้ำจืดและก็พืชผักต่างๆจากเกษตรกรของคนในเชียงใหม่และคนในภาคเหนือครับผมคำแรกที่ได้เนี่ยจะได้ความนุ่มของปลาความละมุนของซุปแล้วก็ความเป็นกรีนของผักต่างๆในเนเจอร์หรือว่าคัลเจอร์ของคนเหนือที่เขาทานผักกันแล้วก็รวมไปถึงการปรุงแบบใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมครับผมผมอยากให้คนในเชียงใหม่เองและเกษตรกรเองได้มีความภูมิใจในการเลี้ยงดูของเกษตรกรแล้วก็คนเชียงใหม่เองมีความภูมิใจในการที่เราปรุงวัตถุดิบที่คนในเชียงใหม่คนในภาคเหนือดูแลเอง
1: บูยาเบสเดอเชียงใหม่เป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่ผสมความเป็นล้านนาเชียงใหม่ด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่และใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ปรุงอาหารได้อย่างลงตัวอาหารฝรั่งเศสเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวโดยเอกลักษณ์ของอาหารฝรั่งเศสที่เห็นได้ชัดเลยคือจะมีวัตถุดิบจำพวกเนยหรือครีมและซอสต่างๆที่สามารถพบได้ในหลายเมนูดังนั้นบูยาเบสเดอเชียงใหม่จึงเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งเศสที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นแกสโทรโนมีได้ชัดเจนเลยทีเดียว
2: จริงๆเมนูต่างๆที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็ต้องขอบคุณร้านอาหารแล้วก็เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเราเอานำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นจากพื้นเมืองนะครับจากทางการเกษตรเนี่ยนะครับของไม่ว่าจะเกษตรกรชุมชนนะครับมาใช้แล้วก็มาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆโดยที่เมนูเนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่เอาวัตถุดิบเช่นไก่ปลาดูหางดำไข่ไก่อารมณ์ดีผักพื้นเมืองอย่างเช่นผักเชียงดาหรือผักหวานนะครับมาปรุงอาหารในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็สามารถทำให้มูลค่าของอาหารนั้นเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วก็ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปอย่างเช่นทำอย่างไรให้เนื้อสัมผัสมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนุ่มขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไก่ปลาดูหางดำเนี่ยมันเป็นไก่บ้านไก่เลี้ยงเนื้อมันจะแข็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยการที่ความกลัวของเนื้อแข็งเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการทำซูวีก็คือไปคุกด้วยความร้อนต่ำนะครับแล้วก็ใช้เวลานานเนื้อก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เมนูอาหารในโครงการแกสโตรมีครับแกสโตรมีในวงการอาหารก็เป็นการปรุงอาหารนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ของการปรุงที่ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็มีการใช้อยู่ทั่วโลกนะครับประเทศแรกๆที่พูดได้ว่าเป็นแกสโตรเนชั่นก็คือประเทศเดนมาร์กนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจุดกำเนิดของร้านอาหารหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารที่มีรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็ทำให้มันมีหน้าตาที่สวยงามตรงนี้ก็เกิดมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ารูปแบบการทำอาหารหรือศาสตร์ของการทำอาหารในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแกสโตรมีไม่ได้ไกลตัวเราเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กับครัวกับชุมชนกับครอบครัวของเราครับโครงการนี้ครับก็เป็นโครงการที่เราพยายาม

0: ยกระดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็ในมิติอันที่เอาวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับก็เกิดจากต้นน้ำจากเกษตรกรจากผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามนะครับมาใช้ในการที่จะปลูกอาหารแต่ว่าการยกระดับตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงหรือปลูกตามธรรมชาติแต่เราต้องสอนหรือเทรนนิ่งเขาว่าทำอย่างไรให้การปลูกนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดมีสารอาหารที่เหมาะสมมีคุณภาพความปลอดภัยที่ดีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับในส่วนของต้นน้ำในส่วนของกลางน้ำนะครับในร้านอาหารต่างๆที่ได้ดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วเจอสภาวะโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเองนะครับแล้วก็ในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาเจอวิกฤตนักท่องเที่ยวก็น้อยรายได้ก็น้อยลงก็มีโอกาสในการที่จะมาเพิ่มพูนความรู้มาเทรนนิ่งมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะวิทยาศาสตร์ในการปรุงอาหารรูปแบบใหม่ๆเนี่ยที่เขาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหารกับเมนูของตัวเองเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับตัวโครงการเองก็ไปเทรนนิ่งเวิร์กช็อปในเรื่องของการเอาแกสโตรมีโมเลกุลาร์แกสโตรมีเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์แล้วก็ทำเมนูขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปที่ใหม่ๆนะครับก็อยากจะลิ้มลองสิ่งที่เป็นของดั้งเดิมสิ่งที่เป็นของดีๆของท้องถิ่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คิดว่าเวลาเราเดินทางเวลาเราไปไหนเนี่ยอาหารมันจะเป็นตัวที่เป็นสื่อกลางในการที่เข้าถึงทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนได้ด้วยครับผมคิดว่าเอกลักษณ์ของอาหารเชียงใหม่เนี่ยจะมีความคล้ายๆคนเชียงใหม่ฮะแปลว่ามันจะมีความนุ่มนวลมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวมันเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาหารของเชียงใหม่เองอาจจะไม่ได้รสชาติเผ็ดร้อนรุนแรงเหมือนอย่างอาหารบางภาคนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของความเป็นอาหารของพื้นเมืองของภาคเหนือครับแล้วก็ผสมผสานกับวัตถุดิบหรือผักในท้องถิ่นนะครับก็จะได้กลิ่นรสหรือรสชาติพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ
1: เรียกได้ว่าแกสโทรโนมีคืออาหารฟิวชั่นที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั่นเองอย่างบูลาเบสเดอเชียงใหม่ที่ผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีแต่เท่านี้ยังไม่พอเรายังมีอาหารอีกหนึ่งเมนูที่ได้ผสมผสานความเป็นล้านนาและความเป็นอาหารนานาชาติได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกันและเมนูที่2ในวันนี้คิชเดอลาดนาซึ่งถูกคิดค้นโดยเชฟเกมนั่นเองครับ

เสน่ห์สำหรับอาหารเหนือก็คือเนื่องจากว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เป็นค่อนข้างจะเป็นพหุสังคมเนื่องจากเราอ่ะมีพี่น้องชาติพันธุ์เยอะอะค่ะก็ทำให้เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะมากในเรื่องอาหารด้วยก็เราก็ได้เรียนรู้ตลอดเวลาคือพี่ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดพี่มาอยู่เชียงใหม่ได้13ปีอะค่ะแต่มันก็มีสิ่งใหม่ๆให้พี่เรียนรู้ตลอดเวลาเลยซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่ค่ะจุดเริ่มต้นคือส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารนานาชาตินะคะที่บ้านเป็นคนชอบทานชอบทดลองแล้วก็แบบเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนมาเราก็จะชอบจำแล้วก็มาทำหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบดูแล้วก็มาทำแล้วก็ใช้คนที่บ้านเป็นหนูทดลองแล้วก็เอาใจคนที่บ้านส่วนอาหารที่พี่ทำวันนี้ที่เราจะทำก็คือเขาเรียกคิชเดลานาเนี่ยมันก็เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารฝรั่งเศสและข้าวซอยคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้อะค่ะคิดว่ามันมีความละมุนคล้ายๆกันแล้วก็น่าจะให้ประสบการณ์ใหม่กับผู้บริโภคอร่อยไม่อร่อยก็คือให้ลูกค้าตัดสินเนาะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดลูกค้าจะต้องได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทานข้าวซอยแบบรูปแบบใหม่แน่นอนอาหารฝรั่งเศสความมีเสน่ห์เหรอสำหรับพี่เป็นอาหารที่แบบใช้เทคนิคเยอะแล้วก็แบบคนฝรั่งเศสก็ทานอะไรที่แบบเหมือนแบบเอสตาโก้เนี่ยทานหอยทากอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้คิดว่ามันแบบไม่ควรกินหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ชอบแบบกินกระต่ายกินอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบ ทางโครงการนะคะมีวัตถุดิบมาให้เราเลือกซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากพี่เลือกที่จะทำคิชเดลานาซึ่งเป็นคิชแบบฝรั่งเศสผสมกับข้าวซอยวัตถุดิบหลักของพี่ก็คือไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพันธุ์เชียงใหม่เนี่ยนะคะไก่ประดูหางดำเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะคะทนต่อว่าอากาศทนต่อโรคระบาดด้วยตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนำมาใช้ในอาหารพื้นเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็ไข่ไก่อารมณ์นี้ก็คือไข่อินทรีย์อะค่ะส่วนที่เป็นครีมเนี่ยเป็นพริกแกงข้าวซอยนะคะซึ่งก็เป็นของท้องถิ่นปกติเราทานข้าวซอยเนี่ยเราก็จะมีเส้นหมี่เหลืองกรอบเส้นข้าวซอยกรอบอะรัดวางข้างบนใช่ไหมคะพี่ก็นำเส้นข้าวซอยมาทอดให้เป็นรูปถ้วยอะค่ะแล้วก็ใส่สลัดซึ่งในสลัดนี้เราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ปกติเราก็ทานกับข้าวซอยก็คือมีผักกาดดองมีหอมแดงมีมะนาวทำเป็นเดรสซิ่งพร้อมกับน้ำมันพริกอะค่ะสำหรับทานกับคิชเดลานาวันนี้นะคะ

ตอนในการทำแป้งนะคะก็คือนำเนยเราก็มาทำให้เนยออกมาจากตู้เย็นก่อนให้มันนุ่มนิดนึงก่อนนะคะก็มาผสมในโถผสมอาหารกับเกลือแล้วก็ไข่แดงแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปแล้วก็นวดให้มันเข้ากันแต่ไม่ต้องนวดเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำขนมปังเราไม่ต้องการให้แบบอีลาสติกจากแป้งมันออกแบบทำงานเยอะอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึงก็นวดสักพักแล้วก็เอาฟิล์มอะค่ะฟิล์มคลิงฟิล์มเนี่ยแรปแล้วก็เอาไปชิลในตู้เย็นสักจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาค้างข้ามคืนแต่ถ้าไม่มีเวลาก็1ชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาแป้งอะค่ะมานวดให้มันเป็นแผ่นเพื่อที่เราจะไปใส่พิมพ์สำหรับทำคีชนะคะ

หลังจากนั้นระหว่างที่เราเอาแป้งที่ใส่พิมพ์แล้วอ่ะไปชิลในตู้เย็นเราก็มาทำส่วนผสมของไส้ซึ่งก็คือครีมซึ่งพี่จะเอาครีมอะค่ะไปต้มเบาๆใช้ไฟเบาๆอ่อนๆ นะคะกับพริกแกงข้าวซอยแล้วก็ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นระหว่างที่เรากำลังต้มเบาๆเนี่ยนะคะเราก็ไปจี่ไก่หรือจะต้มไก่แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราใส่ครีมกับซอสพริกข้าวซอยเสร็จแล้วสักพักเราก็มาตีไข่ใส่แล้วก็ผสมไข่ให้มันเข้ากับครีมนะคะหลังจากนั้นเราก็นำแป้งที่อยู่ในพิมพ์ของเราแล้วอะค่ะที่เราไปชิลไว้ในตู้เย็นออกมาแล้วก็เอาไก่เนื้อไก่อะค่ะที่เราทำให้สุกแล้วอะค่ะวางไปที่ก้นแป้งอะค่ะแล้วก็ค่อยๆเทส่วนที่เป็นครีมอะค่ะลงไปหลังจากนั้นก็เอาไปอบที่ไฟประมาณ180 25 นาทีถึง 30 นาทีอะค่ะเป็นอันเสร็จขั้นตอน

0: ช่วงที่เราเข้าอบรมกับโครงการนะคะโครงการก็จะมีเวิร์กช็อปหลายๆแบบมากเลยหนึ่งในเวิร์กช็อปก็คือการทำอาหารแนวโมเลกุลาร์ก็คือคำว่าโมเลกุลเนี่ยค่ะก็คือการนำวิทยาศาสตร์มาทำให้อาหารมันเปลี่ยนรูปแบบเช่นฟองกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทำ spherification ที่เอามาทำเป็นหยดน้ำลงไปอะไรเงี้ยมันมีหลายแบบมากหรือว่าทำน้ำมันให้มันเป็น powder ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้ที่พี่เลือกใช้พี่ใช้เทคนิค infused oil ก็คือการนำวัตถุดิบใดๆที่เราเลือกในที่นี้ก็คือพริกไปผสมในน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันพริกก็เป็นการ infused ซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นคีชฝรั่งเศสมันก็จะไม่เผ็ดหรอเนาะก็คือจะมีความละมุนของครีมกับไข่ที่รวมกันทีนี้ถ้าเกิดถามว่ารสชาติมันต่างกันยังไงระหว่างคีชฝรั่งเศสกับคีชข้าวซอยคือคีชข้าวซอยมันก็จะมีความเผ็ดจากพริกแกงข้าวซอยขึ้นมานิดนึงแต่เราไม่ทำให้มันจัดจ้านมากหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ทำอันเนี้ยที่บ้านแล้วก็สามีพี่เป็นฝรั่งก็คือทำให้เขาทานง่ายขึ้นแล้วก็มีเด็กด้วยก็ให้เด็กทานได้ง่ายขึ้นให้มันละมุนนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเวลาที่ทานกับแป้งไปเป็นคำเดียวกันน่ะมันจะไม่มีอะไรโดดออกมามากเงี้ยค่ะส่วนในตัวไส้ก็จะแบบให้มันนุ่มๆ นิดนึงความเป็นครีมนิดนึงค่ะเราเริ่มจากความสนุกของเราก่อนพอเราสนุกกับมันแล้วอ่ะความคิดสร้างสรรค์มันก็จะตามมาแล้วเราก็จะได้เลือกใช้หยิบวัตถุดิบรอบตัวเราอะค่ะมาทำให้มันแตกต่างออกไปแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้รสสัมผัสใหม่ๆคือสำหรับพี่มันคิดว่าเป็นความสนุกแล้วก็ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค
1: ์อีกหนึ่งเมนูอย่างคิสเดลานาที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเอง

0: ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คุณคิดจะเริ่มทำความดีตอนไหน

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวกระทรวงวัฒนธรรม

สวัสดีค่ะอาจารย์โอปอสุลารักษ์ค่ะที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และการบริการค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องที่เด็กๆหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในสังคมค่ะเรื่องนี้ก็คือถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า etiquette หรือ manner ภาษาไทยก็คือเกี่ยวกับมารยาทและการสมาคมค่ะตอนเด็กๆเนี่ยค่ะครูจำได้ว่าที่บ้านเนี่ยเวลาเราไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่มักจะให้พรเราอย่างแรกก็คือผู้ใหญ่จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีและอย่างที่สองผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นครูเก็บคำถามในใจเนี้ยมาตลอดว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นที่รักของคนอื่นนะคะจนมีวันหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ก็พาไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นกระบี่มั้งคะเป็นวัดถ้ำก็ไปเจอเป็นคล้ายๆเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าหนูเดี๋ยวจะให้ของดีนะคะของดีอันนี้เนี่ยคือเป็นสีผึ้งที่ถ้าหนูจะไปพบไปเจอใครเนี่ยก็ให้หนูเนี่ยป้ายสีผึ้งไปที่ปากแต่มีกฎแค่3ข้อในการที่จะทำให้สีผึ้งอันนี้ activate ขึ้นมานะคะหรือว่าทรงพลังขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจฟังมากเพราะว่าสงสัยมาตลอดชีวิตว่าการที่จะเป็นที่รักเนี่ยทำยังไงนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าภาษาใต้เราเรียกตาหลวงภาษากลางเราเรียกหลวงตาหลวงตาหรือตาหลวงเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้การที่จะ activate ความมหาเสน่ห์หรือเราไปเจอใครแล้วเป็นที่รักของเขาเนี่ยค่ะข้อแรกเลยเนี่ยค่ะเราต้องแต่งตัวให้ดูดี3ข้อเนี่ยต้องทำให้ครบข้อ1แต่งตัวให้ดูดีนะคะข้อ2ไปถึงใครเจอใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสวัสดีค่ะต้องไหว้ต้องเคารพต้องทำความเคารพ

่อนและแอมที่3อันที่3เนี่ยขาดไม่ได้เช่นเดียวกันหลวงตาบอกถ้าขาดอันนี้เนี่ยไม่แอคทีเวททันทีนะคะก็คือการที่เราเจอใครนะคะเราจำเป็นที่จะต้องทักเขาก่อนหลวงตาบอกว่าสีพึ่งนี้ไม่มีวันใช้หมดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช้ได้ตลอดชีวิตก็ด้วยความอยากรู้พอได้สีพึ่งมาก็ลองเอามาใช้ดูนะคะก็วันนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องก็จะต้องไปเจออาจารย์ฝ่ายปกครองก็ลองเข้าไปดูนะคะเรียกกับเพื่อนให้ไปต่อรองอะไรบางอย่างลองดูซิว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย activate สีพึ่งตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยตามที่หลวงตาบอกจะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ลองเอาสีพึ่งขึ้นมาแล้วป้ายที่ปากปรากฏว่าทำตาม3ข้อค่ะข้อแรกคือแต่งตัวดีวันนั้นใส่ชุดนักเรียนดึงตึงเป๊ะเลยนะคะอย่างที่2ก็คือมารยาทดีเข้าไปถึงปุ๊บอาจารย์คะสวัสดีค่ะไม่ลืมสวัสดีและอย่างที่3ไม่รอให้อาจารย์ทักก่อนอาจารย์คะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะโอปอพงพานิชค่ะตอนนั้นยังใช้นามสกุลเดิมอยู่นะคะก็ได้ผลมากๆแล้วก็ใช้วิธีนี้มาตลอดดังนั้นเนี่ยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคะกับลูกๆเรียกว่าลูกๆแล้วกันนะคะก็คือครูมองว่ามารยาทเนี่ยค่ะเรื่องที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันห่างหายไปจากสังคมเรานะคะเพราะอะไรครูเนี่ยย้อนกลับไปถามนักศึกษาที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งหนึ่งน้องๆเขาก็บอกว่าอาจารย์คะมารยาทเหรอคะถ้าพูดถึงมารยาทเราก็นึกถึงคือน่าเบื่อค่ะอาจารย์มารยาทก็คือเรื่องที่มันล้าสมัยมารยาทก็คือเรื่องของความน่าเบื่อเราทำเพื่อประกวดมารยาทเหรอคะคืออาจารย์ก็ต้องใส่ผ้าไหมแล้วก็ตีโป่งค่ะมารยาทเหรอคะก็คือการนั่งพับเพียบค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะเมื่อยค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะหนูมองว่าแบบคือหนูเป็นคนตรงๆอะค่ะหนูไม่ชอบประดิษฐ์นี่คือสิ่งที่ถามจากนักศึกษามาแล้วก็มาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มการมารยาทและการสมาคมเนี่ยค่ะเราควรมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนลูกนะคะว่ามารยาทจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่านั้นมากนะคะง่ายขนาดที่ว่าลองคิดอย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าเราอยู่กับใครแล้วเรามีพฤติกรรมอะไรแล้วเขารู้สึกสบายใจแปลว่าเรากำลังเคารพเขาและมีมารยาทกับเขาแล้วง่ายขึ้นไหมคะลูกง่ายขึ้นเนาะเช่นอะไรเช่นสมมุติครูเนี่ยเคยอยู่ที่ดูไบใช่ไหมคะที่ดูไบถ้ายกมืออย่างเงี้ยโอ้โหแย่มากเลยอันนี้เป็นคำด่าเลยที่ดูไบแต่เมื่อไหร่ที่ครูไปอยู่ออสเตรเลียแล้วครูยกมือขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โห very good cool fine หรือตอนเป็นแอร์เนี่ยพอยกมืออย่างเงี้ยผ่าน pass check ก็คือ security check โอเคสบายผ่านไปอยู่เมกายังโอเคเลยแต่อยู่ดูไบทำไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือการใช้มือการใช้ท่วงท่าอิริยาบถที่ทำให้มันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมด้วยสมมติครูไปญี่ปุ่นครูนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครูก็เสียงดังแปลว่าอร่อยเชฟดีใจมากแต่ถ้าครูนั่งอยู่รัฐศาสตร์จุฬาแล้วครูกินแล้วกลายเป็นครูไม่มีมารยาทถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราอยู่กับใครในสังคมไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สะดวกใจนั่นแปลว่าเราไม่มีมารยาทละเห็นไหมคะการมีมารยาทเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายกว่าการพับเพียบมันง่ายมันไม่ใช่เรื่องของการล้าหลังมันไม่ใช่เรื่องของการล้าสมัยมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะครูเพนสีที่ตีโป่งแล้วก็ใส่ผ้าไทยแต่มารยาทกับคือการที่เราอยู่กับใครแล้วเขาสบายใจกับสิ่งที่เราทำแปลว่าเรากำลังมีมารยาทแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องที่เราจะพูดกันมารยาทเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่สวยที่สุดเลยลูกนะคะลูกไม่ต้องไปซื้อเครื่องประดับแพงๆลูกไม่ต้องไปซื้อแบรนด์เนมอะไรแต่ลูกแค่เอามารยาทเนี่ยมาใส่ตัวไว้สวยแล้วลูกนะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะให้ลูกหยิบเครื่องประดับชิ้นนี้ค่ะมาใช้ทุกวันเครื่องประดับพอเราพูดถึงเครื่องประดับมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาขัดเอามาทำให้มันสวยนะคะเช่นเราใส่แหวนเนี่ยเราก็ต้องเอาผ้ามาชุบให้มันดูวาวขึ้นมารยาทก็เช่นเดียวกันถ้าเราเก็บมันไว้ในลิ้นชักมันก็ไม่สวยใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยเราต้องหยิบมันมาแล้วมาขัดมันมาใช้มันทุกวันมันจึงได้เป็นเครื่องประดับที่สวยสำหรับตัวเรานะคะมารยาทเนี่ยสมัยใหม่เขาบอกว่ามันทำได้ไหมอาจารย์มันขัดต่อการที่หนูเป็นคนตรงๆไหมคะไม่ขัดค่ะการเป็นคนตรงๆนั่นคือลักษณะนิสัยแต่มารยาทเนี่ยคนตรงๆก็สามารถเป็นคนมีมารยาท

ได้เมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะรู้ว่าเรากำลังไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาเรากำลังไม่ละเมิดความไม่สบายใจของเขาเราก็กำลังมีมารยาทอยู่นะคะดังนั้นมารยาทในสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างแรกเลยนะคะเนื่องจากเมื่อกี้ครูบอกว่ามารยาทเนี่ยเปลี่ยนไปตามสังคมถูกไหมคะเราอยู่ในสังคมไทยมารยาทไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนบอกครูว่าอาจารย์คะหนูแบบเครียดมากจำไม่ได้ค่ะว่าการไหว้เนี่ยมันมี3ระดับคือจำได้คุ้นๆนะคะว่าระดับมันต้องสูงมากนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่ามันยากแต่จริงๆมันง่ายมากเลยค่ะจริงๆของทางเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นไทยเรายึดหลักอย่างนี้ค่ะเคารพมากเรากลมมากเคารพน้อยก้มน้อยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยที่เขากำหนดมา3ระดับตามกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันทำให้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่การไหว้เนี่ยค่ะเวลาลูกไหว้เนี่ยสิ่งสำคัญสุดมันจะไม่สวยเลยถ้าขาแยกอยู่ถูกไหมคะพอเราไหว้อย่างเงี้ยไม่สวยขึ้นมาทันทีจึงมีความจำเป็นที่เราต้องเอาขามาชิดกันนะคะเคารพมากก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยเราน้อมตัวเราเข้าหามือไม่ใช่ยกมือขึ้นข้างบนการยกมือขึ้นข้างบนเพราะเขาบอกว่าระดับที่1ไงคะระดับที่1เขาบอกต้องเอาหัวแม่โป้งอยู่กลางระหว่างคิ้วหลายๆคนกังวลพี่สวัสดีค่ะพระสวัสดีค่ะพศเห็นไหมเรายกมือขึ้นมาแล้วก็กังวลว่ามันไม่อยู่ระหว่างคิ้วมันก็เลยไม่สวยดังนั้นการไหว้ที่สวยลูกพนมมือไว้ใช่ไหมคะการไหว้เนี่ยถ้าใครศึกษาประวัติการไหว้มียาวนานมากแล้วมีความแตกต่างกันของอินเดียเขาบอกนามัสเตก็คือการไหว้เทพที่อยู่ในตัวของอีกคนหนึ่งเช่นสมมติว่าอาจารย์ชนะศึกมีพระนารายณ์อยู่คุ้มครองอยู่ครูมีพระแม่ลักษมีครูก็บอกนามัสเตในตัวอาจารย์ชนะศึกคือไหว้พระนารายณ์อาจารย์ชนะศึกก็บอกว่านามัสเตกลับมาที่ตัวครูคือไหว้พระลักษมีในตัวครูนะคะแต่ของไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายที่มามากที่มาหนึ่งบอกว่ามันเป็นการไหว้โดยที่นายขนมต้มโชว์ว่าไม่มีอาวุธปลอดภัยดังนั้นเนี่ยสบายใจที่จะพูดคุยกันต่อได้เอามาพนมมือกันคล้ายๆดอกบัวซึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าตำนานไหนก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันทั้งนั้นก็คือการที่เราแสดงให้อีกคนเห็นว่าเราจริงใจเราไม่มีอาวุธในมือและเราพร้อมที่จะให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะอ่ะเมื่อกี้ติดไว้ว่าไหว้ต้องน้อมตัวเข้าน้อมตัวขึ้นน้อมตัวลงมาถูกไหมคะก็คือการน้อมตัวลงมาน้อมตัวลงมาไม่ใช่เอามือขึ้นไปไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งแล้วทำไมจะไม่ไหว้การไหว้เสีย energy เท่ากันเลยค่ะไหว้สวยกับไหว้ไม่สวยอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะถูกไหมคะกับอาจารย์คะสวัสดีค่ะเสียเวลาเพิ่มอีก2วินาทีแต่ความรักที่ได้มันมากมายจริงไหมคะอาจารย์ทั้งหลายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทำไมเราจะไม่เสียเวลาตรงนี้ล่ะคะลงทุนอีกแค่2วินาทีแต่ทำให้เราสวยขึ้นดูดีขึ้นมีเครื่องประดับที่ประดับร่างกายที่สวยมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยครูย้ำนะคะไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งครูเนี่ยไปเวลาไปหาที่จอดรถไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าไปถึงปุ๊บรถกระจกลงพี่คะสวัสดีค่ะไหว้ที่ security ก่อนเลยขออนุญาตนะคะพี่พอจะมีที่จอดไหมอ๋อเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงเดี๋ยวหาให้นะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะเราทรีตคนเราดูแลคนในฐานะที่เราเท่าเทียมกันเราถึงไหว้เขาถึงไหว้เรายิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะดังนั้นเนี่ยจึงเวลาไหว้ย้ำอีกทีเราไม่เอามือขึ้นไปข้างบนแต่เราน้อมร่างกายเราลงมาอาจารย์คะแล้วเราจะเรียกเขาก่อนหรือเรียกทีหลังดีคะสมมติครูเรียกท่านอธิการท่านอธิการคะสวัสดีค่ะหรือเราจะไหว้ก่อนท่านอธิการคะสวัสดีค่ะเพราะว่าเวลาดูนักข่าวในทีวีอะค่ะพี่เขาจะไหว้ก่อนปิยณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะแต่ว่าคือพวกหนูเคยทำอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วอธิการเดินผ่านไปเลยถูกไหมคะมันก็อยู่ที่สถานันครูแนะนำอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าบุคคลนั้นเนี่ยกำลังเดินอยู่แล้วเราอยากจะให้เขาหยุดที่จะเห็นว่าเรากำลังไหว้เราก็จะบอกว่าอาจารย์คะผอ.คะผู้อำนวยการคะอธิการคะสวัสดีค่ะ1 2ค่อยขึ้นทำไมต้องนับ1 2คะเพราะพอไหว้เร็วปุ๊บ1 2มันจะกลายเป็นว่าเราไม่ตั้งใจไหว้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเสียเวลาอีกนิดเสีย energy อีกประมาณ30กิโลแคล

แต่ทำให้เขารักเรามากขึ้นทำไมจะไม่ทำใช่ไหมคะต่อจากนั้นไหว้สิบครั้งเขารักเรา10 ครั้งเมื่อกี้พูดไปแล้วค่ะยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเวลาเราไปสั่งอาหารตามร้านอาหารทั่วไปความคิดนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่อยู่ทำงานอยู่ที่เอเมเรสเนี่ยค่ะชอบมากเลยเวลาเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะพ่อแม่จะสอนเด็กฝรั่งพ่อแม่จะบอกว่า could I have a glass of water please say please นะคะจะ say please ตลอดเวลาเราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเรากลับมาสอนเป็นภาษาไทยเนี่ยเมื่อ please เนี่ยมันแปลว่ากรุณาสมมุติเราจะไปสั่งชาย4 หมี่เกี๊ยวเราจะบอกได้ไหมคะว่ากรุณาเสิร์ฟชายเสิร์ฟบะหมี่แห้งชามนึงค่ะเราจะรู้สึกเคอะเขินมันไม่เข้าปากก็เลยพยายามมาคิดว่าประโยคอะไรที่ใช้ภาษาไทยแล้วมันใกล้กับ Could you please give me a glass of water นะคะ or can I have a glass of water please มันก็มีประโยคนึงค่ะสมมุติว่าเราเอาคำว่ารบกวนใส่ไปข้างหน้าแล้วใส่ประโยคที่เราต้องการไว้ตรงกลางแล้วตบด้วยคำว่าขอบคุณน่ารักมากโทษนะคะรบกวนขอน้ำแข็งแก้วนึงค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะความหมายมันใกล้ Could you please มากๆนะคะให้เกียรติยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรติดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะว่าสมัยนี้เราไม่คิดเรื่องเพศพจน์ผิวพรรณชาติชนวรรณะกันแล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบเขามาเสิร์ฟเราอะเราต้องให้เกียรติขนาดนั้นเลยจำเป็นค่ะเพราะยิ่งให้เกียรติเรายิ่งสวยยิ่งให้เกียรติเรายิ่งดูดียิ่งให้เกียรติเรากำลังใส่เครื่องประดับที่สวยที่สุดให้กับตัวเราอยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นลองประโยคนี้ดูรบกวนใส่สิ่งที่ต้องการแล้วตบด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับทันทีเคารพในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอันนี้เป็นมารยาทสมัยใหม่ที่เน้นย้ำมากทุกครั้งที่ครูสอนแล้วเด็กๆพูดกันเยอะไม่มีใครฟังใครครูจะบอกนักศึกษาอย่างนี้ค่ะว่าลูกๆเราไม่จำเป็นจะต้องเคารพกันในฐานะที่ครูเป็นครูหรือลูกเป็นนักศึกษาถ้าลูกไม่สบายใจที่จะเคารพกันแบบนั้นแต่อย่างน้อยในความเป็นมนุษย์ถ้าครูพูดอยู่อีกคนหนึ่งก็ควรจะหยุดที่จะฟังในขณะที่ลูกเล่นมือถือครูก็อยากเล่นมือถือก็อยากแชทหาสามีครูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครูไม่เอามือถือมาแชทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือความเท่าเทียมกันในการเป็นมนุษย์เราให้เกียรติกันในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันถ้าลูกไม่สบายใจที่จะคิดว่าเราเป็นครูเป็นศิษย์กันนะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงเชื่อว่าการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องและเป็นมารยาทที่เหมาะสมและควรที่จะใช้ในยุคนี้มากที่สุดนะคะนอกจากการให้เกียรติการเคารพกันเรายังเคารพเวลาของคนอื่นโดยเฉพาะเวลาส่งไลน์หาอาจารย์หรือส่งไลน์หาผู้ใหญ่นะคะครูมองอย่างนี้ค่ะครูให้เป็นเวลา9 โมงถึง 6 โมงเย็นทำไม9 โมงล่ะคะเพราะว่าที่ทำงานบางที่เนี่ยเข้าสายบางคนเข้า9 โมงแล้วเขาเลิกดึกปล่อยให้เขานอนนิดหนึ่งทำไม6 โมงเย็นล่ะคะเพราะหลัง6 โมงเย็นเป็นเวลาที่เราใช้กับครอบครัวดังนั้น9 โมงถึง 6 โมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะติดต่อไม่ว่าจะเป็น LINE Messenger หรือช่องทางใดก็ตามนะคะแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราให้เกียรติกันในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยท่านอาจารย์สอนทำไมเราถึงไม่เอาโทรศัพท์มาเล่นเพราะจริงอาจารย์ก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะแต่เรากำลังให้เกียรติกันนะคะครูไม่ทำลูกไม่ทำครูพูดลูกฟังเวลาลูกพูดครูฟังดีลใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือความเท่าเทียมกันที่เรามองหาอย่างมีมารยาทนะคะนนโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเห็นการแกงกันเยอะมากเลยภาษาลูกคือการแกงใช่ไหมลูกคือการแกล้งการโพสโดยที่เราไม่ดูไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนจะเดือดร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ใส่ใจนิดนึงอย่างแรกเลยเนี่ยครูคิดว่าถ้ารูปไหนเพื่อนไม่สวยอย่าแท็กเพื่อนลูกนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งมันเป็นการทำร้ายตัวเราที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเขา2เป็นการทำร้ายตัวเขาโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยดูนิดนึงลูกนะคะเราเอามาล้อกันได้ข้างนอกแต่เราอย่าแท็กกันเลยนะคะอย่างที่2เราจะไม่บ่นใน Facebook คิดอย่างนี้ลูกอะไรไม่ดีเก็บไว้ก่อนนะคะบ่นในที่ทำงานครูเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ค่ะส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วนักศึกษาก็บอกว่าไปฝึกงานที่สายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าดีดีเนาะสบายไม่มีงานทำเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยสายการบินติดต่อมาที่คณบดีบอกว่าการโพสต์อย่างเงี้ยทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหาย

นะคะเหมือนกับสายการบินไม่มีงานให้นักศึกษาทำนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการบ่นเกี่ยวกับองค์กรการบ่นเกี่ยวกับหัวหน้าการบ่นเกี่ยวกับเพื่อนเก็บไว้ก่อนลูกนะคะเก็บไปบ่นข้างนอกเก็บไปบ่นในไลน์ก็ยังดีแต่ในไลน์ก็ระวังการแคปด้วยนะลูกนะนะคะอย่างที่3ก็คือเวลาลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยจริงๆมันสัมพันธ์กับเรื่องที่2อ่ะนะคะก็คือว่าเราไม่บ่นใช่มั้ยลูกอะไรที่ไม่ดีเช่นโพสต์อะไรแรงๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องโชว์ออกไปเพราะเรื่องเหล่านี้สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ทั้งหมดนะคะมันคือมารยาทที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของตัวเรายกเคสนี้ให้ฟังค่ะเคยมีนักศึกษาคนนึงที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งนึงเป็นนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองไปสมัครงานที่บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเป็นบริษัทขายเสื้อผ้าชื่อดังมากสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเขาได้รับการรับเข้าไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยได้หนังสือรีเจ็คมาบอกว่าค่านิยมของคุณไม่ตรงกับบริษัทของเราซึ่งบริษัทนี้ลูกศิษย์ครูอีกท่านหนึ่งเป็น HR อยู่ก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติเวลาไปสมัครงานเนี่ยค่ะเราจะขอ Facebook ของน้องๆแล้วทางบริษัทเนี่ยเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นว่าน้องเนี่ยถ่ายรูปแบบเรทบวก18เยอะนะคะทำให้รู้สึกว่าไม่แมชหรือว่าไม่ตรงกับบุคคลที่เรากำลังมองหาอยู่ก็เลยปฏิเสธไปนะคะดังนั้นเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยลูกมันไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวมันคือเรื่องของส่วนรวมนะคะมันคือเรื่องที่เป็นพรับบิกสาธารณะต่อให้เราโพสต์อยู่ในหน้าวอลของเราก็ตามแต่ทำไมคนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมลูกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะดังนั้นจึงเราจึงทรีตกันในฐานะที่มีมารยาทระหว่างกันนะคะมารยาทยุคใหม่ที่เราต้องคำนึงถึงมากๆเลยโดยเฉพาะในยุค New Normal ในยุคของโควิดนะคะอย่างแรกอย่างที่ลูกทราบอยู่แล้วก็คือว่า Social Distancing เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาระยะเสมอๆนะคะโดยเฉพาะเวลาเราเข้าลิฟต์เราจะพยายามเลี่ยงการพูดคุยกันถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะนำเชื้อไปสู่เขาหรือเขาจะนำเชื้อมาสู่เรานะคะและที่สำคัญการที่จะไปบ้านเพื่อนการที่จะไปค้างบ้านเพื่อนไปเจอคนที่เราอาจจะไม่เคยเจอมานานเนี่ยค่ะต้องระวังในการสัมผัสกันและต้องถามเขาก่อนว่าเขาสะดวกใจหรือเปล่าที่จะให้เราไปหานะคะจะเห็นว่าในช่วงโควิดเนี่ยความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากรูปแบบความสัมพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะให้เข้าปลอดภัยของร่างกายเราเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่จะพูดนะคะเกี่ยวกับมารยาทก็คือทุกวันนี้เราเห็นว่าการด้อยค่าคนอื่นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากครูชอบคอร์สคันนึงของอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าชอบแล้วก็จำและใช้มาตลอดเขาบอกว่า nothing good or bad it's just a difference นะคะไม่มีอะไรดี 100% ไม่มีอะไรแย่ 100% มันคือเรื่องของความแตกต่างดังนั้นไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมสิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยก็แค่เห็นต่างกันถูกไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องด้อยค่ากันและสิ่งเหล่านี้การเมืองศาสนาและวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราจะไม่เอามาดิสคัสหรือมาคุยกันนะคะเพราะว่าคุยกันไม่จบหรอกค่ะเราเห็นไม่ตรงกันเราแค่ต้องเคารพและยอมรับในความต่างของกันและกันยังไงก็ตามอยากให้นักศึกษาทุกคนนะคะลองใช้เครื่องประดับเหล่านี้ที่นำมาประดับร่างกายเครื่องประดับที่เราไม่ต้องซื้อเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดเครื่องประดับที่เราเรียกว่ามารยาทอย่าลืมนะคะจำได้ไหมคะในการ activate สาลิกาลิ้นทองที่ครูเล่าให้ฟังหรือว่าสีพึ่งที่ได้มาจากกระบี่ข้อ1ก็คือดูดีแต่งตัวให้ดูดีก่อนไปพบใครข้อ2คือมีมารยาทดีและข้อ3คือพูดดีอาจารย์โอปอสอนดูดีสวัสดีค่ะ

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัด10รายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนากายภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสัมมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อ
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

จากที่เราเห็นกันมาตลอดเลยเนี่ยหม้อแกงเนี่ยก็จะขายในถาดอลูมิเนียมใช่ไหมคะเราก็เอามาเปลี่ยนใหม่ให้เขากลายเป็นขนมฝรั่งขนมเมืองนอกมากขึ้นนะคะสามารถจัดในโต๊ะของไฟไดนิ่งจัดเป็นไฮทีได้ด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับตัวขนมหม้อแกงธรรมดาให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

0: สมาธิคือความสามารถทางสมองในการจดจ่อในขณะทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งความสามารถของสมาธิในเด็กขึ้นอยู่กับความสามารถของสมองเด็กโดยเด็กแต่ละคนมีความสามารถทางด้านสมองไม่เหมือนกันส่งผลถึงวัยเรียนที่จะมีทักษะพื้นฐานของสมองที่แตกต่างกันไป
1: สำหรับที่มาในการจัดอบรมในหัวข้อเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นโดยนักกิจกรรมบำบัดนะครับที่มาก็เกิดมาจากว่าทางคณะกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ศูนย์กิจกรรมบำบัดของเราเนี่ยมีโครงการหนึ่งชื่อโครงการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนนะครับโดยที่จะให้นักกายภาพบำบัดหรือนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเวียนกันขึ้นมาจัดอบรมในแต่ละเรื่องในแต่ละเดือนไปอย่างเงี้ยครับและในของครั้งนี้ก็จะเป็นคิวของนักกิจกรรมบำบัดครับเราก็เลยจัดคุยกันในทีมว่าเราจะพูดเรื่องอะไรดีแล้วก็เลยเลือกประเด็นของเด็กสมาธิสั้นขึ้นมาพูดครับก็เลยจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นครับเพราะว่าสมาธิสั้นก็คือเหมือนสมาธิหรือช่วงความสนใจของเด็กที่มีภาวะเนี่ยจะสั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงพฤติกรรมเช่นการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับการเล่นแรงๆนะครับโดยที่สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเด็กเขาไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นะครับเลยทำให้เขาเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ออกมานะครับโดยที่อาจจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมีกลุ่มของการขาดสมาธินะครับอาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งแล้วอีกอันที่สำคัญก็คือการหุนหันพลันแล่นครับ
0: สำหรับท่านผู้ปกครองและคุณครูที่มีความสงสัยในบุตรหลานของตนเองว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่พบกับคำตอบและร่วมกันหาความหมายของเด็กสมาธิสั้นกับการบรรยายในช่วงแรกในหัวข้อโรคสมาธิสั้นบรรยายโดยคุณบุญธิสาสมศรีดาทากุลมาศและคุณกิรติอ้นมั่นนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัย

0: มีดน
1: เราจะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นไหมสังเกตดูนะคะก็จะมี3อย่างก็คือขาดสมาธิอาการซนอยู่ไม่นิ่งแล้วก็อาการหุนหันพลันแล่นนะคะอาการขาดสมาธิมีอะไรบ้างจะมี9ข้อย่อยนะคะแบ่งเป็น9ข้อย่อยข้อที่1ก็คือมักไม่ตั้งใจฟังเก็บรายละเอียดของงานไม่ได้นะคะหรือว่าทำงานผิดพลาดบ่อยๆเนาะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะมันไม่มีสมาธิคงสมาธิได้ไม่ค่อยนานข้อ3ก็คือไม่ค่อยฟังหรือสนใจเมื่อมีคนพูดคุยด้วยนะคะข้อ4มักทำงานไม่เสร็จข้อ5ไม่มีระเบียบจัดการตัวเองได้น้อยวุ่นวายนะคะข้อ6นะคะหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องใช้สมาธิหรือความคิดข้อ7มักทำของหายบ่อยๆข้อ8วอกแวกง่ายหรือเหม่อลอยนะคะส่วนข้อ9ข้อสุดท้ายขี้ลืมซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าอาการพวกนี้ค่ะเกิดอย่างน้อย6ข้อนะคะอย่างน้อย6ใน9ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจ
2: มาดูภาวะที่2นะคะภาวะที่2เป็นภาวะของอาการโซนอยู่ไม่นิ่งค่ะซึ่งในภาวะนี้เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ข้อย่อยข้อที่1นะคะแสดงอาการมือเท้าอยู่ไม่นิ่งยุกยิกตลอดเวลานั่งบิดตัวไปมาบนเก้าอี้นั่งเรียนอยู่บิดซ้ายบิดขวาสะบัดมือเล่นมือกระดิกเท้านั่งอยู่กับเก้าอี้แต่ก็จะมีอาการยุกยิกอย่างนี้ตลอดเวลาเนาะข้อที่2ก็คือนั่งไม่ติดอันนี้นั่งไม่ได้เลยต้องขอลุกเดินไปมาทั้งที่โรงเรียนทั้งที่บ้านเนาะลุกออกจากโต๊ะเรียนเพื่อนนั่งเรียนกันอยู่ขอลุกเดินสำรวจรอบห้องหน่อยลุกออกจากโต๊ะกินข้าวทานข้าวยังไม่ทันหมดเลยขอลุกไปเดินสำรวจหน่อยนิดนึงนะคะข้อที่3ก็คือมักจะตื่นเต้นหรือและก็แสดงอาการที่ไม่เหมาะสมออกมาข้อที่4ก็คือมีการเล่นเสียงดังตลอดเวลาไม่สามารถทำงานที่จะต้องใช้ความเงียบได้เนาะทำกิจกรรมเงียบๆไม่ได้แล้วก็ข้อที่5ดื้อได้ทุกสถานการณ์ชอบวิ่งแล้วก็ปีนป่ายไปทั่วๆห้องอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราสำรวจแล้วมี3ข้อจากใน5ข้อเก็บไว้ลุ้นเหมือนเดิม
1: ใช่ะะใน6เดือนที่ผ่านมานะคะมี3ใน5ข้อนี้นะคะเก็บไว้ก่อน
2: ย้ำนะคะทั้ง2ภาวะเนาะต้องเกิดขึ้น6เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะเนาะข้อแรก6ใน9ข้อที่2 3ใน5มาดูหัวข้อที่3ค่ะ
1: หัวข้อสุดท้ายอาการสุดท้ายก็จะเป็นหุนหันพลันแล่นนะคะเดี๋ยวดูตามไปเลยนะคะหุนหันพลันแล่นนะคะก็จะมีทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะดูนะคะข้อที่1ก็คือมักโผล่คำตอบเมื่อพ่อแม่หรือคุณครูถามคำถามยังไม่จบเลยยังไม่จบก็จะตอบละนี่นี่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อที่2ก็คือรอคิวไม่เป็นรอคอยไม่ได้นะคะข้อที่3ชอบขัดจังหวะชอบสอดแทรกเวลาคนอื่นกำลังพูดเวลาคุยอยู่ผู้ปกครองคุยอยู่หรือคุณครูคุยกันอยู่ก็จะขอพูดแทรกหน่อยนิดนึงนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือพูดมากแล้วก็พูดเสียงดังนะคะใน4ข้อย่อยนี้เราขอแค่ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแค่1ข้อนะคะแค่1ข้อ
2: ถ้าลองเช็คแล้วเด็กในปกครองของเราเนาะมีตามเกณฑ์ที่เราบอกเนี้ยค่ะรบกวนไปพบคุณหมอรีบๆจองคิวเนาะคิวค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ
1: โอเคแล้วก็ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยย่อยๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่าอาการทั้ง3อย่างที่เราบอกไปอะค่ะจะแสดงในเด็กที่มีอายุก่อน7ขวบนะคะแล้วก็แสดงในทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ในที่บ้านอยู่โรงเรียนอยู่โรงหนังอยู่โรงพยาบาลทุกที่เหมือนกันหมดคือมีอาการนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าอยู่โรงเรียนเป็นแต่อยู่ที่บ้านไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นอยู่โรงเรียนไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออาการในข้อ1และข้อ3นะคะทำให้เขามีปัญหาที่มีปัญหาทางด้านทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ด้านการเรียน
2: รู้จักโรคแล้วเนาะพอที่จะคัดกรองได้ละว่าเด็กในสังกัดของเรามีภาวะสมาธิสั้นหรือเปล่าทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาซ
1: ึ่
2: งวิธีการรักษาของสมาธิสั้นนะคะพบว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่จะทำให้โรคนี้หายขาดได้ไม่ต้องตกใจเราหมายความว่าต้องใช้วิธีการรักษาที่แบบผสมผสานซึ่งวิธีแรกเลยที่พวกเราจะแนะนำเนี่ยคือการรักษาด้วยยา2ตัวที่พบได้บ่อยๆก็คือตัวของ
1: ก็คือ
2: ลิทารินกับคอนเซนต้าเนาะชื่อ2ชื่อนี้ซึ่งยา2ตัวนี้เป็นยาในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มที่ออกฤทธิ์กระตุ้นจะเป็นยาที่ประสิทธิภาพการรักษาสูงที่สุดแล้วก็มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเนาะอาจจะเป็น2ตัวนี้ ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น2ตัวนี้เนาะที่คุณหมอจ่ายบ่อยๆเพราะฉะนั้น
1: แต่จะไปหาซื้อในร้านขายยาทั่วไปไม่มีนะคะต้องพบคุณหมอเท่านั้นแล้วคุณหมอเขาจะเป็นคนจ่ายยาให้เองออกไปสั่งยาให้นะคะ
2: นะคะ
1: ซึ่งนอกจากที่จะให้ทานยาแล้วอย่างที่บอกไปก็คือเราต้องใช้การรักษาโดยแบบผสมผสานกันเนาะไม่ใช่แค่ทานยาอย่างเดียวแล้วจะหายเพราะว่าเมื่อเด็กทานยาแล้วทานยาทำให้เขานิ่งลงนะคะแต่ว่าทานยาไม่ทำให้เขามีสมาธิไม่ได้ทำให้เขารู้จักวิธีการจัดการควบคุมตัวเองหรือว่าไม่ได้

0: จะสามารถให้ความช่วยเหลือเขาได้และก็ไม่ใช่แค่พวกเราเหมือนกันก็จะมีวิธีการบำบัดอย่างอื่นอย่างเช่นดนตรีบำบัดหรือศิลปะบำบัด
1: นะคะ
0: ใช่ก็คือก็ดูไปว่าตามสภาพของเด็กแต่ละคนว่าเขาควรที่จะรับการบำบัดแบบไหนเนาะเพราะว่าวิธีการบำบัดก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือจะช่วยส่งเสริมทางด้านการควบคุมตัวเองนะคะการมีสมาธิจดจ่อกับงานความรับผิดชอบการจัดการตัวเองนะคะประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการต่อไปก็คือ
1: สุดท้ายเลยค่ะ
0: สุดท้ายเลยเด็กๆไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะคะไม่ได้อยู่กับนักบำบัดทั้งวันหรือว่าไม่ได้อยู่กับคุณครูทั้งวันเด็กๆได้อยู่กับผู้ปกครองนะคะก็คือการบำบัดสุดท้ายก็คือการให้การช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือว่าคุณครูที่จะต้องช่วยเหลือเขาทั้งเรื่องการจัดการตัวเองที่บ้านทั้งเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องผู้ปกครองจะต้องช่วยในการส่งเสริมศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุดด้วย
1: ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เป็น3การรักษาหลักๆเนาะที่เราเอามานำเสนอกันวันนี้บทบาทของนักกิจกรรมบำบัดที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องพาเด็กมาประเมินก่อนค่ะให้เห็นตัวเด็กก่อนเนาะแล้วก็คุยกับผู้ปกครองกับคุณครูว่าพฤติกรรมไหนที่ตอนนี้ที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุดเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมแต่ละเทคนิคแล้วแต่ค่ะว่าเด็กบางคนจะต้องใช้เทคนิคไหนยังไงเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กแล้วก็แนะนำคุณครูกับผู้ปกครองให้ไปทำให้เป็นทิศทางเดียวกันค่ะ
2: โดยทฤษฎีของกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะไปช่วยเหลือให้แต่ละบุคคลเนี่ยสามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพตามความสุขที่แต่ละคนมีนะครับในเด็กสมาธิสั้น1คนถ้าเดินมาหาเราอย่างนี้เราก็จะมองแล้วว่าน้องเขามีปัญหาในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตอะไรหลักๆเลยเรื่องการเรียนหรือเปล่าการทำกิจวัตรประจำวันด้วยภาวะสมาธิเขาไม่ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูแล้วว่าด้วยการขาดสมาธิมันส่งผลต่อการทำกิจกรรมดำเนินชีวิตอะไรของเขาบ้างนะครับและกิจกรรมบัตรก็จะมาประเมินแล้วก็ให้กิจกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสมาธินะครับกิจกรรมลดพลังงานลดแรงขับที่เขามีนะครับรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมทักษะอื่นๆขาดไปเช่นทักษะทางสังคมในการเล่นกับเพื่อนนะครับส่งเสริมทักษะการจัดการเวลาการควบคุมตัวเองนะครับส่งเสริมความมั่นใจในตัวเองนะครับการกล้าที่จะเผชิญปัญหาทักษะการแก้ไขปัญหานะครับหรือว่าปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเด็กสมัยสั้นได้เช่นปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อการเขียนการพูดสายตาและกิจกรรมบัตรก็จะมีวิธีเฉพาะในการประเมินหรือว่าให้การช่วยเหลือทุกๆปัญหาที่กล่าวมาครับกิจกรรมบำบัดคืออะไรนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้ามีใครสักคนนึงเนี่ยที่เขาไม่สามารถทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตนั้นได้นะครับแบ่งเป็นกรุ๊ปหน่อยก็คืออาจจะมีกิจวัตรประจำวันนะครับการทำงานการเรียนนะครับการพักผ่อนการใช้เวลาว่างนะครับเมื่อใดที่มีคนนะครับที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดจะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วยเหลือให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้ผ่านกิจกรรมเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในภาพเด็กน้อยท่านนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทานข้าวเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องทำอย่างน้อยวันละ3ครั้งใช่ไหมครับจะเขาว่าอย่างน้อยนะครับบางท่านมีมากกว่านั้นถ้าเด็กคนนี้กล้ามเนื้อมือไม่แข็งแรงเขาจะกินข้าวได้ไหมไม่ได้ถ้าเขากลืนแล้วสำลักเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้เนาะถ้าสายตาเขาเลือนลางเขาจะกินข้าวได้ไหมครับไม่ได้นักกิจกรรมบัตรจะมององค์ประกอบในการทำกิจกรรมเหล่านี้แล้วให้กิจกรรมที่จะกิจกรรมอะไรดีเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือกิจกรรมอะไรดีไปกระตุ้นกลืนน้องอย่างเงี้ยครับเพื่อส่งเสริมให้น้องคนนี้เขาทานข้าวได้นั่นแหละครับคืองานของกิจกรรมบำบัดพอเข้าใจคร่าวๆไหมครับนะครับโดยเราเนี่ยจะมีพื้นฐานคือยึดเอาตามบริบทความต้องการแล้วก็ความสุขพื้นฐานของแต่ละคนไปนะครับเช่นบางทีมีอาม่าอายุ 70ละท่านชรามากละความจำเสื่อมอย่างเงี้ยครับตัวท่านเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการอยากจะไปนั่งทำงานแล้วใช่ไหมครับแต่ลูกหลานยังต้องการแล้วให้เรามาฝึกเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่อยากฝึกเนาะเพราะเรามองคนไข้เป็นหลักน้องผู้รับบริการเป็นหลักถ้าส่งเสริมให้เขาทำกิจกรรมนั้นได้แล้วเขาไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมครับนะครับบริบทอื่นๆก็เลยมีผลสำคัญในการช่วยเหลือด้วยนะครับกิจกรรมบำบัดเรายังทำในผู้รับบริการหลายๆฝ่ายนะครับเช่นเป็นหลักเลยกระตุ้นกลืนเคยเห็นผู้ป่วยอัมพาตที่ใส่สายไหมครับใส่สายอาหารที่ต้อง ต้องเขาเรียกว่าฟีดให้อาหารทาง

ทางสายยางอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาฟื้นฟูสภาพโดยการฝึกการกลืนนะครับหรือว่าในเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้านะครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านนะครับหรือว่าในภาพนี้นะครับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความจำความคิดนะครับหรือกลุ่มอัลไซเมอร์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในการฟื้นฟูหรือว่าคงไว้ซึ่งความสามารถในการทำงานของสมองนะครับและสุดท้ายที่เราเป็นพระเอกของงานวันนี้นะครับคือในกลุ่มเด็กสมาธิสั้นนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวของน้องๆนะครับกิจกรรมบัตรเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเหมือนที่บอกนะครับเรามีหน้าที่ในการประยุกต์นะครับและวิเคราะห์กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีการควบคุมตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็ส่งเสริมสมาธิให้ดีขึ้นรวมถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดตามมาเป็นขบวนเมื่อเด็กคนนั้นเป็นสมาธิสั้นนอกจากนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญคือการสัมภาษณ์ผู้ปกครองคนดูแลเด็กหรือว่าฝากคุณแม่ไปหาคุณครูให้หน่อยว่าน้องมีปัญหาอะไรบ้างเมื่ออยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนนะครับหรือการประเมินพฤติกรรมซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะคุยกันในหัวข้อนี้ด้วยนะครับในการปรับพฤติกรรมน้องนะครับหรือว่าการประเมินเฉพาะทางโดยมีแบบประเมินมาตรฐานนะครับเช่นการรับรู้ทางสายตานะครับประเมินการรับความรู้สึกหรือว่า SI นะครับที่ท่านเคยคุ้นหูกันหรือว่าความสามารถในการเขียนทักษะอะไรที่มันจำเป็นในการเขียนของน้องนะครับนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็จะวางแผนการหรือว่าการฝึกของน้องนะครับตามปัญหาที่ได้มานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเน้น2ทฤษฎีหลักคือทฤษฎี SI แล้วก็การปรับพฤติกรรมนะครับ SI หรือ Sensory Integration นะครับแปลเป็นไทยว่าการบูรณาการประสาทความรู้สึกการรับความรู้สึกมีกี่อย่างครับทุกท่าน5อย่างหรือที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับแต่ที่นี้เราไม่อยากใช้คําว่าสัมผัสเพราะสัมผัสแล้วมันคือตัวย่อยอันนึงคือจากผิวหนังนะครับดังนั้นเราจะใช้คําว่าการรับความรู้สึกทั้ง5ด้านมีอะไรบ้างครับทุกท่านครับมีมือนี่คือผิวหนังนะครับไม่ใช่แต่มือนะครับหลังมือหลังเราผิวหนังทั้งหมดร่างกายเนี่ยคือการรับความสัมผัสหมดอันที่2ครับตานะครับการมองเห็นอันที่3รับรสนะครับก็จะเป็นพวกในช่องปากนะครับลิ้นโคนลิ้นนะครับจมูกแล้วก็หูอันนี้คือ5ด้านที่ทุกท่านรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบรับความรู้สึกนะครับแต่เดี๋ยว SI เราพิเศษหน่อยเดี๋ยวผมจะเรียกการบูรณาการประสาทความรู้สึกว่า SI เลยนะครับเดี๋ยวเข้าใจตรงกันพร้อมกันเลยครับมันฟังง่ายดีเนาะSI เราจะเพิ่มมาอีก2อันเมื่อกี้ที่ทุกท่านดูมีการได้ยินนะครับการรับรสการดมกลิ่นการมองเห็นแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับแต่เดี๋ยวมีวงกลมสีแดงนี้2อันvestibular ทุกท่านรู้จักไหมครับแปลว่าระบบการทรงท่าอันนี้คือเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้ออันนี้คือการรับความรู้สึก7ด้านที่ SI เขาวิเคราะห์มาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เราเพิ่มคุณระบบการทรงท่าแล้วก็ระบบเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อมานะครับเป็น7ด้านแล้วนะครับดังนั้นเรามารู้จัก SI กันจริงๆได้หรือยังครับSI เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่ร่างกายเราเนี่ยรับข้อมูลจากสิ่งเราทั้ง7ด้านเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บสมองเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจัดระเบียบข้อมูลแปรผลข้อมูลบูรณาการข้อมูลต่างๆที่เข้ามาทั้ง7ด้านเนี่ยแล้วส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราทุกคนยกตัวอย่างครับเด็กน้อยโดนคุณพ่อคุณแม่กอดอยู่ถ้าเรากอดกันเนี่ยกอดกันเฉยๆเนี่ยมันได้รับความรู้สึกผ่านอะไรครับผิวสัมผัสเนาะเราจะรู้สึกยังไงเวลาเรากอดกันอุ่นรู้สึกแบบผิวหนังคือหยาบจังเลยอ่ะผิวหนังเธอนุ่มจังเลยอันเนี้ยคือแค่ผิวหนังใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเชิงของ SI เนี่ยการบูรณาการเนี่ยเหมือนสมองเขาจะเก็บข้อมูลไปเกี่ยวกับผิวสัมผัสเขาก็เลยจะบอกว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่รับการกอดการได้รับการกอดจากแม่เวลาให้นมการอุ้มการโอบอย่างเงี้ยครับจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยรู้สึกอบอุ่นความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีขึ้นช่วยเรื่องของการดูดการรับประทานอาหารอันเนี้ยคือเรื่องของ SI ละเพราะสมองมันบูรณาการจากการรับความรู้สึกผิวสัมผัสไปแล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นพอเข้าใจไหมครับซึ่งถ้าท่านให้มาเป็นนักกิจกรรมบำบัดท่านก็จะได้เรียนว่าการรับความรู้สึกนี้กับความรู้สึกนี้เมื่อได้รับรวมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดการได้รับความรู้สึก3อย่างนี้ได้รับรวมกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมใดอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนเพราะว่าเป็นการบูรณาการใช่ไหมครับสรุปเลยว่า
3การรับความรู้สึกนี้คือการสัมผัสการทรงท่าและการรับรู้ผ่านเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นจาก3ความรู้สึกนี้นะครับจะช่วยส่งผลในเรื่องของสมาธิการจดจ่อในการทำงานนะครับช่วงความสนใจก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยได้รับ SI ตั้งแต่เกิดแล้วครับตั้งแต่แม่เราอุ้มเราทานนมเรานอนเปเราไกวเราได้ระบบการทรงท่าใช่ครับเราวิ่งเล่นกับเพื่อนเราได้โพลิโอเซฟดูยาออกไปเราได้การได้ยินนะครับเราฟังเพลงเราได้การได้ยินเรามองเราเห็นภาพแสงสีเสียงนู่นโตมาเป็นพวกเราทุกคนนี้เพราะพวกเราระบบการบูรณาการความรู้สึกเรารับมาเราโอเคเหมาะสมนะครับแต่ก็จะมีเด็กที่ SI บกพร่องเพราะอะไรเพราะสมองเขาเนี่ยการบูรณาการเนี่ยมันไม่ได้เหมือนพอรับไปแล้วการจัดระเบียบข้อมูลการแปลผลเนี่ยไม่ดีมันเลยทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่บกพร่องออกมาซึ่งพฤติกรรมที่บกพร่องมันจะแบ่งเป็น3ด้านนะครับอันแรกคือ over response ก็คือการแสดงออกที่มากกว่าปกติหรือเด็กคนไหนที่เดินทรายไม่ได้เดินหญ้าไม่ได้เลยเพราะผิวสัมผัสเขารับแล้วเป็นไงโอเวอร์ใช่ไหมครับทำไมคนปกติทำได้แล้วเขาทำไม่ได้อันนี้คือโอเวอร์นะครับคือการแสดงออกมากกว่าผิวปกติได้ยินเสียงลูกโป่งถูกกันแล้วไม่ได้เลยได้ยินโฟมถูกกันแล้วไม่ได้เลยหรือประเภทที่ขับรถยังไม่ออกนอกเขตหมู่บ้านเลยเวียนหัวอ้วกละขอยาแก้เมารถอันนี้คือโอเวอร์เรสปอนส์นะครับต่อไปคืออันเดอร์เรสปอนส์ก็คือแสดงออกมาต่ำเหลือเกินนะครับอาจจะพบในกลุ่มเพื่อนเราที่รู้สึกว่าเขาหัวเราะไปนานแล้วทำไมคนนี้ยังเฮ้ยเอาไงกับเธอดิเนี่ยนะครับหรือพวกกินเผ็ดมากๆแล้วไม่รู้สึกเผ็ดอย่างนี้แหละคือการตอบสนองที่ต่ำกว่าปกติแล้วสุดท้ายน่ากลัวสุด seeking กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแสวงหาคือฉันยังไม่ได้รับหรอกฉันไม่รู้ว่าฉันแสดงออกมากหรือน้อยแต่ฉันต้องการเช่นใครบ้างที่สมัยเรียนต้องกัดดินสอทุกวันนี้นั่งทำงานต้องกระดิกเท้าอันเนี้ยคือเราไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นการแสวงหาของเราใครที่เวลาทำงานต้องเปิดเพลงต้องได้รับการฟังเพลงรู้สึกว่าสมองมันจะปลอดโปร่งอย่างเงี้ยครับคือภาวะบกพร่องที่เรียกว่า seekingอย่างพวกกระดิกเท้าก็คือได้อะไรครับเอ็นข้อต่อและกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกัดนี่ก็ถือว่าเป็นเอ็นข้อต่อนะครับเป็นพวกกล้ามเนื้อในช่องปากที่ต้องกัดนะครับแต่ถามว่าเมื่อบกพร่องแล้วเราจะดำเนินชีวิตต่อไปได้ไหมไม่ขนาดนั้นเพราะพวกเราทุกคนบางคนก็เป็นนะครับแต่ถ้าในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นเนี่ยที่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันส่งผลแน่นอนเพราะด้วยภาวะโรคก็ไม่ดีแล้วยังมีปัญหาพวกนี้ซับซ้อนอีกใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่เราจะพบเด็กสมัยสั้นอยู่ในกลุ่มนี้ครับคือกลุ่ม seeking ทำไมน้องถึงอยู่ไม่สุดต้องวิ่งตลอดเวลาชอบจริงอะไรที่ต้องเวียงหัวไปเวียงหัวมาชอบเอามือถูกำแพงนอนเอาหน้าถูพื้นเพราะว่าเขาต้องการมากเป็นพิเศษใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กสมัยที่สั้นทุกคนจะมีปัญหาเรื่องไอตัวแสวงหาอย่างเดียวนะครับอาจจะมีปัญหาอื่นด้วยอาจจะเป็นแสดงมากออกไปมากกว่าปกติน้อยกว่าปกติก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยควรเดินทางมาพบนักกิจกรรมบำบัดการประเมินเนี่ยมันละเอียดมากกว่าสังเกตเยอะครับมันจะมีแบบประเมินมีท่าทางให้น้องทำนะครับสำหรับการรักษาหรือว่าการให้การช่วยเหลือหรือการดูแลเด็กสมัยสั้น1คนนะครับถ้าแนะนำเนี่ยผมก็จะแนะนำอยู่3ด้านนะครับด้านแรกคือการพบคุณหมอนะครับการพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยโรคนะคะว่าน้องเป็นโรคสมัยสั้นหรือไม่เป็นนะครับแล้วก็อีกบทบาทนึงก็คือคุณหมอจะให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าจะจัดการยังไงต่อเมื่อน้องคนนั้นเป็นสมัยสั้นรวมถึงการให้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการควบคุมสมาธิให้น้องดีขึ้นนะครับซึ่งการให้ยาเนี่ยก็จะมีวิธีของคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีในการตัดสินใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยควรได้ยาหรือว่าไม่ได้รับยานะครับในส่วนที่สองเนี่ยเมื่อเด็กเป็นสมัยสั้นอย่างเงี้ยครับก็จะต้องทำการบำบัดนะครับบำบัดหรือการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพราะการให้ยาเนี่ยจะช่วยเรื่องของสมาธิแต่บางทีการให้ยาไม่ได้ช่วยให้เด็กพัฒนาการกล้ามเนื้อดีขึ้นไม่ได้ทำให้เด็กมีการตัดสินใจวางแผนการจัดการเวลาดีขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นเด็กก็อาจจะต้องมีการบำบัดหรือการฝึกอื่นเพิ่มด้วยนะครับในที่นี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นการฝึกกิจกรรมบำบัด

0: แล้วก็อันที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการดูแลอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูที่โรงเรียนครับรูปแบบในการจัดกิจกรรมในปีนี้นะครับเราได้จัดเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเชิงของการบรรยายนะครับก็จะเป็นการบรรยายโดยทีมของนักกิจกรรมบำบัดนะครับจะเป็นบรรยายเรื่องของเชิงทฤษฎีนะครับเรื่องแบบสมัยสั้นคืออะไรนะครับการช่วยเหลือเด็กสมัยสั้นนะครับการบำบัดเด็กสมัยสั้นใช้อะไรในกิจกรรมบำบัดจะช่วยเหลือยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นกิจกรรมคล้ายๆเราอยากเวิร์กช็อปเราก็จะดึงประเด็นหลักในประสบการณ์การทำงานในเด็กสมัยสั้นของนักกิจกรรมบำบัดนะครับขึ้นมา3ประเด็นแล้วก็จะมีนักกิจกรรมบำบัดอยู่ประจำเหมือนเป็นฐานแล้วก็แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มเข้าแต่ละฐานไปเวียนฐานอย่างเงี้ยครับเพื่ออะไรเพราะเรามองว่าเราอยากให้เป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆให้มีการแชร์กันได้มีการพูดคุยสอบถามแบบเข้าใจกันมากขึ้นใน3ปัญหาหลักนี้ครับ
1: เด็กสมาธิสั้นที่บกพร่องในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะและในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะก็ตรงนี้ค่ะพื้นฐานของเขาเลยก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือการใช้กล้ามเนื้อมือเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิหรือการจดจ่อมากเลยทำให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นเนี่ยความคล่องแคล่วของการใช้มือเนี่ยลดน้อยลงหรือว่ามีกำลังกล้ามเนื้อมือน้อยลงอย่างเช่นง่ายๆคือเขาไม่สามารถที่จะติดกระดุมหรือแกะกระดุมของตัวเองได้หรือบางทีบางคนความคล่องแคล่วของการใช้มือไม่มีอย่างเงี้ยค่ะทำให้ไม่สามารถดึงหนังยางยืดออกจากถุงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของชิ้นเล็กๆได้อย่างคล่องแคล่วหรือในเรื่องของกล้ามเนื้อมือที่ไม่มีแรงเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเหมือนจับของได้ไม่มั่นคงหรือว่าของหล่นหรือตกมือบ่อยเงี้ยค่ะในที่เด่นๆในเด็กสมาธิสั้นที่จะมีปัญหาในด้านนี้นะคะในกลุ่มของเรานะคะก็จะพูดด้านหลักๆเลย3เรื่องนะคะเรื่องที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาด้านการเขียนและปัญหาของกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะแล้วก็ด้านที่2ก็คือปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะแล้วอย่างที่3ก็คือปัญหา LD หรือปัญหาการบกพร่องทางการเรียนรู้ทำไมเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นของเราเนี่ยถึงมีปัญหาด้านการเขียนหรือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมากมีไหมคะเป็นไหมคะเป็นเนาะอย่างเงี้ยอาจจะเป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยๆเลยเมื่อตอนเด็กๆมีใครไม่คลานบ้างไหมคะลูกเราไม่คลานเกาะคืบแล้วก็ยืนเลยเดินเลยอาจจะยังไม่มีเนาะแต่ว่าที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็คือเด็กไม่ค่อยคลานตรงเนี้ยธรรมชาติพัฒนาการให้ธรรมชาติสร้างให้เรามาว่าต้องคลานการคลานเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ของเขาได้ช่วยให้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อบริเวณตั้งแต่ไหล่ลงมาจนถึงแขนจนถึงมือเนี่ยมีความแข็งแรงหรือว่าได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างครบถ้วนซึ่งถ้าเด็กที่ไม่คลานตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้การพัฒนาการของกล้ามเนื้อตรงนี้มันช้าไปหรือว่าได้อย่างไม่เต็มที่เนาะการกระตุ้นเอ็นข้อต่อก็ช่วยทำให้เขามีกำลังกล้ามเนื้อเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเนาะเอาดูเรื่องปัญหาของเรื่องการเขียนก่อนว่ากับและกล้ามเนื้อมัดเล็กว่าแล้วอ่ะก็คลานนี่แล้วทำไมถึงโตมาถึงกล้ามเนื้อก็ไม่ดีเหมือนเดิมการที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิและการจดจ่อมากเป็นพิเศษเนาะอย่างเช่นกิจกรรมการเขียนเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าต้องใช้สมาธิมากๆเลยเด็กสมาธิสั้นของเราก็เลยเขียนไม่ได้ไม่เป็นเขียนไม่เก่งเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างติดกระดุมไม่ได้แกะถุงออกมาไม่ได้แกะยางยืดจากถุงพลาสติกออกมาไม่ได้เนี่ยค่ะหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆหล่นมือบ่อยๆตกบ่อยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็คือเป็นพวกของปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กสมาธิสั้นเราเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปแต่ละอย่างว่าเราแบ่งเป็นยังไงบ้างเนาะอันแรกก็คือแบ่งเป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือก็คือมือไม่มีแรงนะคะเราจะช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาที่บ้านได้ยังไงบ้างวิธีการที่เราแนะนำนะคะก็จะเป็นใช้การบีบการดึงเนาะพุตตี้หรือดินน้ำมันหรือง่ายๆเลยแป้งโดหรือว่าแป้งเปียกหรือว่าดินเหนียวนี่ก็ได้ค่ะให้เขาช่วยดึงช่วยดันช่วยหยิบออกมาใช้กำลังกล้ามเนื้อมือใช้แรงมือในการหยิบขึ้นมาแต่ว่าเราเป็นนักกิจกรรมบำบัดเราให้ใช้ปลายนิ้วมือหรือว่าใช้กิจกรรมผ่านให้เขาช่วยกระตุ้นช่วยการเล่นนอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างเดียวก็คือมีการเอามา จิ้มไหมเอาของมาจิ้มเอาสิ่งของเล็กๆมาจิ้มตรงนี้เด็กก็จะต้องใช้ปลายนิ้วมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช้กำลังในการดึงมันขึ้นมามากขึ้นแบบนี้ค่ะอันนี้เนาะที่ช่วยกระตุ้นเขาได้

ใช่กิจกรรมง่ายๆเลยลงน้ำหนักบนโต๊ะคลานหรือว่าการเล่นไถนาที่บ้านเคยเล่นไถนาไหมคะกับเด็กๆเอามือดันแล้วยกขาขึ้นแล้วให้เด็กๆไต่หรือคลานไปหรือว่าเล่นเป็นเจ้าหมีไหนใครเป็นหมีคนไหนเป็นหมีตัวใหญ่ยกขาขึ้นเอามือดันคลานมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นของการเพิ่มแรงเขาได้ด้วยหรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วให้มากขึ้นโดยการหิ้วของหิ้วถุงพลาสติกหิ้วฝักบัวรดน้ำหรือว่าหิ้วขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าขวดนมเนี่ยที่มีหูหิ้วอันเนี้ยก็ช่วยในการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือเขาได้หรือว่าตัวหนีบแบบนี้ที่บ้านมีอย่างเงี้ยค่ะใช้ในการช่วยให้เขาออกแรงในการบีบอันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นได้กิจกรรมง่ายๆให้เรายกตัวอย่างที่จะช่วยเพิ่มได้อย่างครอบคลุมนะคะในการช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือคือการซักผ้าแล้วก็ให้เด็กๆมาช่วยตากผ้ายังไงอ่ะให้ช่วยตากผ้ายังไงคุณแม่ยืนสั่งให้เด็กทำอ้าวยกผ้าขึ้นมาบิดผ้าค่ะบิดผ้าใช่ไหมเด็กๆก็จะได้การบิดการบีบการกำการคลึงการหมุนทำให้เขาโอเคเนี่ยแรงได้ออกแรงละไม่มีแรงก็ต้องให้ออกแรงเยอะๆถึงจะมีแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะอ้าวบิดผ้าเสร็จมาเอามาพาดใช้ตัวหนีบตรงนี้ค่ะตัวหนีบก็จะช่วยในการกำลังกล้ามเนื้อของนิ้วมือเขาได้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้ค่ะตัวหนีบเนี่ยก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ของเด็กๆว่าต้องใช้แรงมากแรงน้อยใช้ตัวหนีบที่มีความหนืดมากความหนืดน้อยแล้วแต่กันไปเนาะหรือว่าจะเป็นที่จอบกระดาษแบบนี้นี่ก็จะเป็นนักกิจกรรมบำบัดของเราก็จะวิเคราะห์มาไงค่ะว่าให้เขาช่วยเจาะกระดาษนะมีออกแรงในการเจาะเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มาใช้มือหรือว่าใช้ปลายนิ้วในการหยิบขึ้นมาแล้วมาแปะตามรูปภาพแบบนี้ก็ทำให้เขามีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของมือหรือว่าปลายนิ้วมือความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากว่าเด็กกำลังกล้ามเนื้อมีเยอะละแต่ทำไมถึงแกะกระดุมไม่ได้สักทีทำไมถึงพลิกมือพลิกคว่ำพลิกหงายพลิกหยิบสิ่งของเนี่ยกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยไม่ได้สักทีหล่นบ่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเขาไม่มีความคล่องแคล่วของการใช้มือหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ดีพอที่จะทำให้เขาทำกิจกรรมแบบนั้นได้เนาะสิ่งที่เราจะให้ก็คือเพิ่มความคล่องแคล่วของการใช้มืออย่างเช่นการใช้ตัวหนีบคีบสิ่งของหรือคีบสิ่งที่เป็นวัตถุขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เหมือนกันหรือว่าสหสัมพันธ์ของการใช้มือสองข้างประสานกันกัดกรรไกรตัดกระดาษทำไมวงกลมมันไม่เป็นวงกลมอ่ะมันเป็นเหลี่ยมๆอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กๆ เขาทำไม่ได้หรือพยายามเคลื่อนไหวมือไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะค่อยๆให้เขากระตุ้นค่อยๆให้เขาทำมันเนี้ยก็ช่วยเขาได้เหมือนกันเนาะหรือว่าการหยิบจับของชิ้นเล็กๆโดยใช้สองนิ้วแต่สังเกตดูว่ามันมีในมือด้วยนะคะใช่ไหมคะอันนี้คือความคล่องแคล่วของการใช้มือการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือลูกปัดเม็ดเล็กอ่ะถือไปในมือนะคุณแม่ขอสีแดงไหนหยิบสีแดงให้หน่อยให้เขาเลือกหยิบให้เขาพยายามที่จะใช้มือในการจัดการสิ่งของที่อยู่ในมือเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยกระตุ้นเขาได้เนาะให้เขาช่วยให้เขาได้มีความคล่องแคล่วของการใช้มือเพิ่มมากขึ้นเนาะหรือว่าหยิบออกมาแล้วคงไว้ในมือหยิบทีละอันหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือหยิบทีละอันแล้วใส่ไว้ในมือถือไว้ในมือนะอย่าให้หล่นแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยเขาได้เนาะหรือว่าจะเป็นพวกเป๊กบอร์ดชนิดต่างๆเป๊กบอร์ดขนาดเล็กขนาดใหญ่พลิกคว่ำพลิกหงายอย่างเงี้ยค่ะทำได้เหมือนกันเนาะหรือว่าจะเป็นการลอยลูกปัดหรือว่าเนี่ยลอยลูกปัดคือสิ่งที่พื้นฐานของเด็กเลยว่าเด็กจะต้องทำได้เหมือนกันทุกคนสหสัมพันธ์ของการใช้มือสามารถทำได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาทำไม่ได้ก็ทำให้ความคล่องแคล่วของการใช้มือเขาลดลงเนาะหรือว่าน็อตแบบนี้หมุนหมุนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ต้องจัดการนิ้วมือหรือว่าง่ายๆเลยชู1 2 3 4ด้วยกันสิชู1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะบางคนแยกนิ้วของตัวเองออกมาไม่ได้เขาพัฒนาการเขาจัดการสิ่งเขาจัดการมือตัวเองไม่เป็นแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นสหสัมพันธ์ของการใช้มือเหมือนกันก็คือโยนรับบอลโยนบอลมารับบอลเราสามารถให้กิจกรรมที่เป็นพวกนี้ให้เขาเรียกว่าผสมผสานการทั้งด้านการกระตุ้นทั้งเรื่องของสมาธิการจดจ่อและเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กการใช้มือได้เหมือนกันอย่างที่3ก็คือเรื่องของ
ด้านการเขียนนะคะด้านการเขียนเนี่ยต้องดูว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาพัฒนาการทางด้านการเขียนอยู่ในช่วงวัยหรือยังพัฒนาการทางด้านการจับดินสออยู่ในช่วงวัยหรือยังแต่ว่าในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังอยู่ในกลุ่มนี้ก็คือ4ขวบขึ้นไปถึง7ขวบตรงนี้ค่ะเด็กๆทุกคนจะต้องจับดินสอได้ถูกรูปแบบคือจับดินสอ3นิ้วนะคะแบบนี้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับนิ้วกลางรองอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้คือการจับดินสอที่ถูกวิธีแต่ทำไมเด็กเราจับไม่ได้ทำยังไงให้ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยจับในการช่วยเหลือเขาให้เขาช่วยจับให้ได้เรียนรู้ให้ได้พอเขาใส่ตัวช่วยจับทำซ้ำๆบ่อยๆเอาตัวช่วยจับออกเขาก็สามารถทำได้หรือว่าพื้นฐานเลยกระตุ้นเลยดินสอสามเหลี่ยมหรือสีสามเหลี่ยมแบบนี้ที่เขาที่มันบังคับเขาอยู่แล้วเขาต้องจับในลักษณะของ3นิ้วแบบนี้ค่ะเนาะก็ช่วยกระตุ้นเขาได้การจับดินสอที่ถูกรูปแบบมีผลดียังไงมีผลดีให้เด็กจับเขาเรียกว่าควบคุมการเขียนได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นและช่วยลดแรงในการเขียนลงแรงในการเขียนถ้าเด็กกดแรงก็ทำให้เขาหมดแรงเร็วเขียนเมื่อยมือง่ายพอละแค่นี้เขียนไปแค่นี้ไม่หมดอ่ะหมดแรงละทำไม่ได้ละเพราะว่าเขากะแรงในการเขียนออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะดูจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือตรงนี้เป็นรูปแบบการเขียนที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยจับดินสอแล้วเขาก็เขียนกดแรงเพราะเขากะแรงยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่การใช้ตัวช่วยจับดินสอก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยค่ะได้น้อยลงแล้วก็เขียนได้นานขึ้นมีความเร็วๆขึ้นในการเขียนแบบนี้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของตัวช่วยจับดินสอเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะเราก็ไม่ได้แนะนำให้ใช้ตลอดเนาะให้ใช้ในช่วงแรกที่เราจะต้องฝึกพอเขาฝึกเขาทำได้ดีแล้วถอดออกเขาก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองเนาะหลังจากนั้นพอเขามีพัฒนาการทางด้านการเขียนที่สมวัยอย่างเงี้ยค่ะตามวัยของเขา3ขวบก็ต้องเขียนวงกลมได้4ขวบเขียนสี่เหลี่ยมได้แบบนี้ค่ะในลักษณะกว้างๆเนาะถ้าเขายังอยู่ในช่วงวัยเนี้ยก็ทำสามารถทำได้แต่ในเด็กสมาธิสั้นของเราเนี่ยเขาคือโตแล้วแหละสามารถที่จะเขียน3เหลี่ยม4เหลี่ยมวงกลมไม่ได้แล้วแหละแต่ถ้าเขายังทำไม่ได้ควรที่จะฝึกพื้นฐานตรงนี้ก่อนให้ได้ก่อนเนาะเพราะว่าการเขียนวงกลมเขียนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยมันทำให้เขาฟอร์มตัวหรือว่าฟอร์มวิธีการที่จะเขียนได้ดีขึ้นเนาะวางแผนการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นการทำซ้ำๆบ่อยๆนะคะลำแรกๆอาจจะต้องจับมือทำไปก่อนเขาเรียกว่าลีลามือคุณพ่อคุณแม่ลองไปหาหนังสือหรือว่าสมุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลีลามือค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาวนซ้ายวนขวาอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยทำให้เขาวางแผนการเคลื่อนไหวในการหมุนหัวพยัญชนะไหมหรือว่าทำเลข8ทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาถ้าเขารับรู้วิธีการที่จะเคลื่อนไหวมือแบบนี้ได้เขาก็จะเขียนได้เนาะปัญหาการรับรู้ทางสายตานะคะมีผลกระทบยังไงกับเด็กสมาธิสั้นเนาะก็การหาการรับรู้ทางสายตาเนี่ยจะทำให้เด็กสมาธิสั้นที่มีปัญหาตรงนี้ค่ะมองภาพหรือว่าเรียนรู้อย่างไม่ถูกต้องทำให้เขาบางคนเขียนกลับหัวกลับหางหรือว่าเขียนสลับซ้ายขวาหน้าหลังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่รับรู้ว่าลักษณะของการที่มีของอยู่ข้างบนข้างล่างซ้ายขวาอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยทำยังไงหรือว่าเป็นในลักษณะแบบไหนแบบนี้ค่ะที่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ทางสายตาเรื่องของปัญหาการรับรู้ทางสายตาหรือ visual perception ตรงนี้ค่ะมันคนละอย่างกันกับปัญหาการมองนะคะเพราะการมองก็คือมองเห็นเด็กอะมองเห็นสายตาไม่สั้นแต่การรับรู้ทางสายตาไม่ดีก็คือการที่เขาได้รับข้อมูลจากผ่านจากการมองมาหรือผ่านจากการระบบการรับความรู้สึกต่างๆมาแล้วประมวลผลร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ นะคะร่วมกับความเข้าใจหรือ IQ แล้วออกมาสื่อออกมาได้อย่างไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ครบถ้วนเหมาะสมอย่างอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเราแบ่งตรงนี้ค่ะออกมาเป็น7อย่าง7ประเภทอย่างที่1ก็คือการคงสภาพของวัตถุปัญหาของหลักๆที่เราพบบ่อยๆในเด็กที่มีปัญหานี้ก็คือไม่รู้ว่าพยัญชนะเดียวกันบนกระดานกับบนกระดาษของเขาอ่ะมันคืออันเดียวกันไม่รู้ว่าบนกระดานกอไก่แบบเนี้ยแล้วกระดาษกอไก่ของเขาคืออันไหนโดยที่พยัญชนะหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นนะมันเปลี่ยนรูปมันเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนการลักษณะรูปแบบการเขียนไปคนละอย่างกันเขาไม่รู้ก็ทำให้การเขียนของเขาช้าลงหรือว่าการที่จะทำงานในห้องของเขาช้าลงอย่างเงี้ยค่ะ
นี่คือวิธีการที่จะกระตุ้นเขาได้หรือว่าแบบฝึกหัดที่จะช่วยเหลือเขาได้หาตัว B ทำยังไงเด็กก็ต้องพยายามที่จะ

รู้ไปเนาะหรือว่าหาคำว่าเคลียร์คือตัวไหนเนี่ยค่ะคำว่าเคลียร์เปลี่ยนรูปแบบไปตั้งหลายอย่างเขาก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือคำเดียวกันหรือว่าวงกลมอยู่ตรงไหนในรูปอยู่วงกลมแบบนี้อยู่ในรูปไหนแบบนี้ค่ะสามเหลี่ยมแบบนี้อยู่ในรูปไหนอย่างนี้ค่ะอันนี้คือการรับรู้ทางสายตาเด็กมองเห็นนะแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรยังไงเนาะอันนี้ก็คือมองไม่เห็นในบางส่วนแม้ว่าจะเห็นเพียงบางส่วนเนาะอย่างเช่นเห็นในแบบฝึกหัดที่เราเห็นบ่อยๆคือครึ่งนึงเป็นรูปหมูเราดูรู้แล้วแหละว่ามันคือหมูแต่เด็กไม่รู้ว่ามันคือหมูอย่างเงี้ยค่ะมีรูปอยู่ครึ่งนึงหรือว่าง่ายๆเลยในอันนี้มันที่ใหม่อย่างที่ใหม่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับพวก IQ เนาะถ้าสมมุติว่าเด็กความเคยชินของเด็กอะค่ะคำว่าโรงต่อไปก็จะต่อด้วยเรียนโรงเรียนตรงเนี้ยในเด็กที่เขามีการรู้ทางสายตาดีแล้วก็ภาวะ IQ ดีควบคู่กันไปอะค่ะเขาก็มองบนกระดานมองได้นะโรงโอเคครูเขียนปุ๊บโรงรู้เลยว่าคำต่อไปต้องเป็นคำว่าโรงเรียนเขียนมาได้เลยตรงนี้ก็ทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแต่ในเด็กที่มีปัญหาของเราเนี่ยอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูเป็นทีละคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือคำว่าอะไรแต่เราปกติเราโอเคเรารับรู้ได้แต่เขาไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเงี้ยอันไหนคือเลข8เด็กตอบไม่ได้หรือว่าเด็กยังไม่รู้ต้องใช้ระยะเวลาในการคิดนานกว่าจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ตำแหน่งของวัตถุในที่ว่างเด็กที่มีปัญหาการมองที่มีปัญหาการรู้ทางสายตาในด้านนี้ค่ะเขาจะแยกแยะไม่ออกว่าบนล่างซ้ายขวาคืออะไรตรงไหนเรียกว่าข้างบนตรงไหนเรียกว่าข้างล่างตรงไหนเรียกว่าข้างหน้าข้างหลังทำไม่ได้ไม่เข้าใจเนี่ยค่ะอันนี้กิจกรรมนี้ก็ช่วยได้หรือว่าที่บ้านสั่งงานให้ไปหยิบอันนี้ไว้ข้างหน้าหยิบนี้ไว้ข้างหลังทำยังไงหยิบนี้ไปไว้หลังบ้านหยิบนี้ไว้ตรงบนโต๊ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการกระตุ้นเขาได้เนาะหรือว่าเกมลูกบอลอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นการรับรู้ระยะห่างระหว่างวัตถุและความลึกเด็กที่ทำมีปัญหาทางด้านนี้ก็จะทำให้เขาเว้นวรรคช่องไฟได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอหรือไม่เหมาะสมแต่ว่าการเขียนเว้นวรรคช่องไฟเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับหลายๆด้านเหมือนการรู้ทางสายตาหลายด้านร่วมด้วยเนาะตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่ได้มีปัญหาแค่เขียนช่องไฟหักไม่สม่ำเสมอกันแต่เขามีปัญหาที่เขียนโยเยเขียนตัวไม่สวยเขียนเนี่ยอยากไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อในการเขียนกล้ามเนื้อมือของเขาไม่ค่อยคล่องหรือว่าในเรื่องของการรับรู้ทางสายตาที่ไม่สามารถที่จะเรียงลำดับมาได้ว่าตัวที่อยู่ติดการต่อการความการที่จะตัวเล็กตัวใหญ่ทำแบบไหนยังไงเนาะส่วนนี้อันนี้เป็นการรู้ทางสายตาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการรู้ตำแหน่งทิศทางและสถานที่อธิบายแผนที่ไม่ได้มองแผนที่ไม่ออกหรือว่าบอกไม่ได้ว่าเมื่อกี้ไปห้องน้ำต้องไปทางไหนต่อต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าลักษณะวิธีการที่จะไปห้องน้ำทำยังไงแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือปัญหาอีกอย่างนึงเนาะวิธีการแก้ช่วยเหลือแก้ปัญหาก็คือการช่วยกันเนี่ยค่ะกระตุ้นหรือการเขียนการทำต่อไปและสุดท้ายคือการรับรู้มิติสัมพันธ์อันนี้เป็นปัญหามากเขียนพยัญชนะไม่ตรงบรรทัดเขียนเรียงลำดับตัวอักษรในคำต่างๆไม่ได้เขียนตัวหนังสือกลับด้านหรือเขียนหนังสือข้ามไปข้ามมาเมื่อกี้เขียนตรงนี้อ่ะข้ามไปอีกอันนึงละไปอีกนั้นนู้นหรือว่าเขียนกับหัวกับหางดอเด็กกับคอควายทำไม่ได้สักทีแยกกันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยค่ะก็พอสำเภากับถอถุงแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นปัญหาของการรับรู้ทางสายตาด้านการรับรู้มิติสัมพันธ์ที่เขามองแล้วเขาทำไม่ได้ปัญหาเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราจะดูประเมินได้อย่างให้ตรงจุดเลยว่าปัญหาตรงเนี้ยเกิดขึ้นเขารู้ว่าเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมือเขาโอเคเขียนได้เขียนเป็นให้ดูตัวถอถุงรู้นะอ่านตรงนี้ออกนะว่าถอถุงแต่พอมาเขียนไม่เขียนกลับออกมาเป็นพอสำเภาซึ่งเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเขียนพอสำเภาออกไปเขาคิดว่าเขาเขียนถอถุงแบบนี้ค่ะอันนี้คือปัญหาการรู้ทางมิติสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ของเด็กเนาะตัวอย่างปัญหาอันนี้เป็นปัญหาของการเขียนโยไปโยมาแล้วก็การเขียนไม่สลับคำเขียนไม่เรียงลำดับเนาะหรือว่าเขียนเนี้ยค่ะพยัญชนะตัวเนี้ยไม่เอกเขียนไม่ได้เว้นไม่ได้อะทำยังไงดีหรือว่าไม่รู้ว่าต้องห่างกันแบบไหนเขียนให้มันพอดีเส้นบรรทัดทำยังไงเนาะวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าการช่วยเหลือเขาก็คือเนี่ยค่ะเกมล่างเส้นต่อ

0: จุดเนาะที่เห็นที่ทำได้บ่อยๆหรือว่ามิติสัมพันธ์การหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนของเล่นกิจกรรมหาภาพที่เหมือนกันในลักษณะที่เหมือนกันเหมือนกันเปียบทำแบบไหนหรือว่าง่ายๆเลยต่อบล็อกตามแบบไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มิติต่อให้ดูก่อนแล้วต่อให้เหมือนหรือว่าดูภาพแล้วต่ออันนี้ก็ช่วยเขาได้ในเรื่องของปัญหาตรงนี้ได้เนาะที่เราทำบ่อยๆเลยแล้วก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือที่เราให้ตัวโจทย์อันนี้คือที่เด็กๆทำที่มีปัญหาเนาะเขาก็จะทำไม่ได้เนี่ยรู้ว่าขึ้นมาขึ้นลงยังไงบางอันสลับสีกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่เนี้ยเป็นมีแค่เป็นบางส่วนในบางจุดแต่ว่าถ้าในเด็กที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นหรือว่ามีปัญหาทางด้านนี้อย่างรุนแรงเขาก็จะเนี่ยขึ้นข้างบนน่ะไม่รู้ว่าต้องขึ้นข้างบนรู้แค่ว่ามันอยู่แถวเดียวกันหมดเลยเขาก็จะมองเห็นแค่ภาพมันอยู่แถวเดียวกันแต่ความจริงแล้วมันขึ้นมีมิติขึ้นมาแบบนี้ค่ะนะโอเคนะคะอันนี้คือปัญหาการรับรู้ทางสายตาซึ่งมันต้องใช้การประเมินอย่างละเอียดนิดนึงเนาะในการที่จะรู้ว่าเขามีความบกพร่องหรือว่าผิดปกติในการรับรู้ในส่วนไหนแต่ว่าถ้าเราจะประเมินง่ายๆของเขาเลยก็คือทำไมเขาเขียนไม่เหมือนคนอื่นทำไมเขาเขียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขียนโจยั่วไปเยอะมาหรือว่าเขียนกับหัวกับหางอันนี้สามารถที่จะเข้ามาขอรับการประเมินได้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการรับรู้ทางสายตาเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ IQ หรือว่าความเข้าใจของเด็กด้วยถ้าเด็กที่มี IQ ต่ำหรือว่า IQ ที่ยังไม่เหมาะสมหรือไม่ IQ น้อยอย่างเงี้ยค่ะการรับรู้ทางสายตาเขาก็จะน้อยตามไปด้วยเนาะปัญหาด้านการบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กเนาะหรือว่าเด็ก LD อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาที่ว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือว่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้ด้านวิชาการได้อย่างสมวัยของเขาเนาะเรียนไม่ทันเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนอาจจะไปถึงระดับนี้แต่ความสามารถในด้านทักษะของด้านวิชาการของเขาต่ำกว่าระดับชั้นของเขาที่เขาอยู่เนี่ย2ชั้นปีตรงเนี้ยค่ะคือเรียกว่าบกพร่องทางการเรียนรู้ค่ะ LD ก็คือปัญหาของการเรียนรู้ช้าเนาะบกพร่องทางการเรียนรู้ง่ายๆเลยทำไมเด็กสมาธิสั้นถึงเป็น LD ก็เพราะว่าไม่มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจสนใจฟังคุณครูพอคุณครูสอนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้ในตอนนั้นไทยไม่ได้ปัญหาเก็บสะสมมาเรื่อยๆทำให้พอถึงในจุดที่เขาจะต้องทำหรือเขาต้องสะกดคำหรือเขาจะต้องคิดคำนวณหรือเขาจะต้องเขียนอย่างเงี้ยค่ะเขาทำไม่ได้เพราะว่าเนี่ยปัญหาสมาธิสั้นของเขาที่มันไปจำกัดหรือว่าไปมีผลกระทบของเขากับเขาเลยทำให้เขาเป็น LD ได้อย่างที่บอกก็คือง่ายๆคือเป็นสมาธิสั้นไม่มีสมาธิเรียนไม่ทันเป็น LD แบบนี้ง่ายๆเลยความสัมพันธ์ของเขาของเราง่ายๆซึ่งเรื่อง LD เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรที่จะต้องเรียนรู้กันไปว่าถ้าเด็กมีปัญหา LD ต้องทำยังไงต่อไปอีกแต่ว่าเราสามารถแก้ปัญหาพื้นฐานง่ายก็คือให้เขามีสมาธิจดจ่อกิจกรรมให้ได้มากที่สุดหรือว่าจดจ่อกับการเรียนให้ได้มากที่สุดเขาก็จะปัญหา LD ก็จะไม่พบกับเขาได้เนาะเราก็จะได้ช่วยตัดปัญหาเขาไปในอีกด้านนึงนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะกิจกรรมบำบัดเนี่ยเราจะช่วยได้ในเรื่องของการกระตุ้นด้านการรับรู้ทางสายตาและกระตุ้นสมาธิหรือการควบคุมตัวเองในการตั้งใจเรียนหรือจดจ่อกับการเรียนในห้องเรียนให้ได้มากที่สุดถ้าผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลการเรียนของเด็กใช่ไหมคะที่เป็นเด็กสมาธิสั้นของเราเนาะก็อยากจะบอกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจความเข้าใจไม่มีแต่เขาเป็นเด็กที่ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้อย่างนี้ค่ะอยากให้ผู้ปกครองเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงพูดไม่ฟังทำไมสอนอะไรไปก็ไม่เข้าใจสักทีอย่างนี้ค่ะหรือว่าสอนอะไรไปก็ไม่สดจ่อหรือไม่สนใจอย่างนี้ตรงนี้ถ้าเราผู้ปกครองเข้าใจเขาแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือเขาพยายามแก้ปัญหาไปร่วมกันกับเขาให้ความเข้าใจให้การซัพพอร์ตเขาหรือว่าส่งเสริมเขาอย่างนี้ค่ะเขาก็จะสามารถมาใช้ชีวิตในปกติได้หรือว่ามีผลการเรียนที่ อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้ค่ะ
1: เหตุผลที่คุณแม่ตัดสินใจเข้ามา อบรมในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าลูกสาวของคุณแม่ค่ะป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็การอบรมครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่า เป็นการอบรมโดยนักกิจกรรมบำบัดโดยตรงนะคะจึงคิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยชน์กับลูกของลูกสาวของดิฉันได้มากขึ้น
2: เทคนิคที่ได้รับในการเข้าอบรมครั้งนี้ก็คือเราได้รู้สิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำกับเด็กและอะไรที่ได้รับที่เราจะต้องให้โอกาสการให้กำลังใจกับเด็กหรือการที่ต้องหลีกเลี่ยงในการเข้าไปตีเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ในแนวนั้นมากกว่าแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะรู้ว่าผู้ปกครองคนอื่น

0: มีปัญหาที่เหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าเด็กของเราเนี่ยเหมือนกับลูกของคนอื่นหรือไม
1: ่สำหรับผู้ปกครองนะครับหรือว่าคุณครูที่สงสัยว่าบุตรหลานของท่านนะครับมีภาวะหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่านะครับก็สามารถพาน้องนะครับมาประเมินกับนักกิจกรรมบำบัดนะครับทางคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะครับทางทีมกิจกรรมบำบัดของเรานะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับในการจัดเพื่อประเมินนะครับแล้วก็จะบอกวิเคราะห์เป็นปัญหานะครับว่าน้องมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าน้องควรจะต้องส่งเสริมศักยภาพทางด้านไหนนะครับทางเรายินดีนะครับจะให้คำปรึกษาหรือว่าตรวจประเมินนะครับสำหรับน้องๆ นะครับที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูสงสัยว่ามีภาวะสมาธิสั้นครับ
2: สำหรับการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นจะออกอากาศทั้งหมด2ตอนท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

0: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพหุวารสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4เมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
1: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตระหนักอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมคือมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงนี้ไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กๆต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณ

0: ไม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

0: แล้วถ้าเขารีบไปเที่ยวคุณจริงๆเหรอพ่อ
1: นี่ไงเลนซ้ายก็ว่างก็แซงไปสิ
0: แล้วทำไมพ่อไม่วิ่งเลนซ้าย
1: เดี๋ยวดูนะ
0: อ๋อผมเข้าใจแล้วพ่อวิ่งเลนขวาต่อเถอะ
2: ขับรถแบบนี้มันไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรอก

ทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่ง

0: มองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจดีๆเช้าวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะเขือเทศราชินีจะมีดีอย่างไรไปลุยกันครับ
1: เช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับน้าแดงและคุณลุงคุณป้าน้าแดงนั้นเป็นประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีดูแลพื้นที่เกษตรกรรมอินทรีย์จำนวน10อำเภอในปัจจุบันคอยส่งเสริมให้เกษตรในพื้นที่รู้จักการทำเกษตรอินทรีย์แบบ 100% ชาวบ้านที่นี่ทำเกษตรอินทรีย์จนได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วล่ะครับน้าแดงบอกสตังว่าเป้าหมายในการพัฒนาของกลุ่มนั้นต้องการทำให้อำเภอด่านช้างกลายมาเป็นเมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยล่ะครับฤดูการในการปลูกมะเขือเทศราชินีได้ดีนั้นคือในช่วงฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงที่สภาพอากาศเหมาะสมที่สุดการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศจะมีความแข็งแรงและติดดอกออกผลได้มากข้อดีของการปลูกในโรงเรือนแบบนี้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ความสมบูรณ์ของผลผลิตนั้นในช่วงหน้าหนาวจะดีกว่าหน้าแล้งมะเขือเทศราชินีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามะเขือเทศเชอรี่เป็นมะเขือเทศผลเล็กมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อแน่นมีกลิ่นหอมถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาเหนือเนื่องจากเป็นพืชนำเข้ามาในประเทศไทยจึงได้ชื่อว่ามะเขือเทศมะเขือเทศราชินีนั้นเป็นพืชระยะสั้นใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วครับมะเขือเทศราชินีเป็นมะเขือเทศผลเล็กลักษณะผลเป็นทรงกลมรีมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานผลในระยะสุกจะมีสีแดงซึ่งจะมีความฉ่ำน้ำผลในระยะห่ามจะมีสีส้มมีความกรอบรสชาติออกเปรี้ยวนิยมรับประทานผลสดและสามารถแปรรูปเป็นผลไม้แช่อิ่มหรืออบแห้งได้นะครับลุงบุกเล่าให้สตางฟังว่าการปลูกในโรงเรือนแบบมีค้างจะทำให้ต้นมะเขือเทศสามารถเลื้อยไต่พันค้างซึ่งมีข้อดีในการช่วยถนอมให้ผิวของผลมะเขือเทศสีสวยและเนื่องจากมะเขือเทศราชินีไม่ชอบแดดจัดการปลูกในโรงเรือนจะช่วยกรองแสงทำให้ผลมะเขือเทศมีสีสวยน้าแดงบอกสตังว่าพื้นที่ในอำเภอด่านช้างนั้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะในการปลูกพืชเมืองหนาวเพราะเป็นเมืองในหุบเขาทำให้มีอากาศดีตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหน้าหนาวน้าแดงเปรียบเทียบว่าเป็นภาคเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยล่ะครับบางปีนั้นมีอากาศหนาวสูงสุดประมาณ6องศาเซลเซียส
0: วันนี้ออเดอร์ของคุณลุงนะครับมีประมาณ200กิโลคุณลุงขายกิโลกรัมเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: 20บาท
0: 20บาทเองปลูกแบบออร์แกนิกปลอดภัยไร้สารพิษกิโลกรัมละ20บาทนี่มันปลอดภัยขนาดไหนคุณผู้ชมมันปลอดภัยขนาดที่เราสามารถที่จะเด็ดกินในสวนแบบนี้ได้เลย
2: เด็ดเลยกินเลยไม่ต้องกล
0: ั
2: ว
0: อร่อย
3: ไม่ต้องกลัวหิว
0: ไม่ต้องกลัวหิวน้ำเลยเนาะหิวน้ำก็เด็ดเข้าปากเข้าปากเนาะมันจะมีรสชาติแบบหวานแล้วก็มีแบบเปรี้ยวๆหน่อยๆอ่ะมันอร่อยนี่ถ้าได้จิ้มพริกเกลือใช่ไหมลุง
2: คร
0: ับพริกเกลือเอามาจิ้มกับมะเขือเทศราชินีสุดยอดเลยแต่หวานมากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกในระยะส้มๆเนี่ยมันหวานเท่าไหม
4: ไม่เท่า
0: เดี๋ยวลองดูนะอันนี้ลูกส้มนะ
4: มันจะอร่อยผิดกัน
0: เฮ้ยอันนี้จะกรอบและเปรี้ยว
2: เปรี้ยวแล้วมันยังไม่แดงพออ
0: ันนี้เหมาะจะเอาไปทำยำนะลุง
2: คร
0: ับ ไอ้ลูกแบบเหลืองๆเนี่ยที่ยังไม่แดงนะมันจะมีความกรอบรัดแน่นตึงเลยนะแล้วก็มันจะมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมามากกว่าเหมาะเอาไปทำยำเลยเนาะ
1: ข้อดีของการปลูกมะเขือเทศราชินีแบบอินทรีย์จะสามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานถ้าอยู่ในตู้เย็นสามารถเก็บได้ประมาณถึงครึ่งเดือนหากไม่แช่ตู้เย็นก็อยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับ และมีข้อมูลวิจัยจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการศึกษาองค์ความรู้เรื่องปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยศึกษาวิจัยในผลไม้83ชนิดพบว่ามะเขือเทศราชินีเป็นหนึ่งในผลไม้10อันดับแรกที่มีเบต้าแคโรทีนวิตามินซีและวิตามินอีสูง

0: จากนั้นน้าแดงพาสตังมาชิมรสชาติของเมนูอาหารที่แปลรูปมาจากมะเขือเทศราชินีเป็นครั้งแรกที่ได้ลองชิมมะเขือเทศราชินีแบบชนิดผงชงน้ำดื่มรับประทานเหมือนชารสชาติเข้าท่าเปรี้ยวอมหวานวันนี้น้าหมูเตรียมเมนูเด็ดไว้ให้สตางค์ตั้งแต่เมื่อคืนนี่คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศส่วนนี่คือน้ำพริกมะเขือเทศราชินีและนี่คือน้ำพริกอ่องและลาบหมูทุกเมนูล้วนมีส่วนผสมจากมะเขือเทศราชินีรสชาติกินดีถูกใจอร่อยเลยล่ะครับ
1: อันนี้คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีครับ

0: นุ่มเนียนเลยอ่ะตุ๋นได้เปื่อยมากเลยอ่ะ
1: กำลังดีนะคะ
0: หอมนะหอมอืม

ต้นก็ช่วยกันซอยหั่นผลมะเขือเทศราชินีด้านน้าแดงช่วยก่อเตาจุดไฟแล้วซอยหอมใหญ่ลงใส่ตามไปจึงแกะกระเทียมสตังเตรียมซอยรากผักชีก่อนจะนำลงครกตามตกด้วยพริกไทยดำแล้วจึงโกรกตำให้แหลกจากนั้นแทรกตามไปคือกระเทียมก่อนจะนำกระเทียมที่แกะไว้ใส่ลงกะละมังเตรียมล้างซี่โครงเนื้อแล้วนำสามเกลือลงไปเจอซี่โครงตามไปคือเกลือซอสปรุงรสน้ำมันงาคลุกทาให้ทั่วทั้งชิ้น

0: แล้วจึงนำพาไปอบโอ่ง
1: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะนำเนื้อซี่โครงนะครับมาหมักสมุนไพรแล้วเอามาอบในโอ่งหรือว่าย่างในโอ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดกลิ่นความหอมแล้วก็เนื้อข้างในก็จะนุ่มก่อนที่เราจะเอาไปตุ๋นนะครับ
0: ได้เวลานำมะเขือเทศที่เตรียมไว้ใส่ลงกระทะจัดการเคี่ยวกวนชวนให้น้ำมะเขือเทศออกมาต้องใช้เวลากันสักระยะเลยล่ะครับเตรียมตั้งกระทะนำลูกผักชีและยี่หร่าลงไปคั่ว

0: มื่อเรากวนเคี่ยวจนมะเขือเทศราชินีคายน้ำตามต่อไปจึงตักขึ้นมาบี้บดกดด้วยทัพพีเพื่อแยกกากแยกน้ำ
1: ในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เรากวนมะเขือเทศราชินีไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเขาเรียกว่าบี้หรือว่าเค้นเอาน้ำออกจากเนื้อมะเขือเทศให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของกากเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะกลายมาเป็นเมนูมะเขือเทศราชินีกวนนะครับเดี๋ยวขอทดสอบรสชาติอันนี้ก็คือ3กิโลเนี่ยได้อันเนี้ย3กระปุกเอง นะครับเรามาปั้นเป็นลูกๆเรามากวนเพิ่มน้ำตาลลงไปเหรอครับ
2: นิดอันนี้น้ำตาลช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต๊ะ
1: ใช้น้ำตาลแค่1ช้อนโต๊ะเนี่ยกับ
2: เพราะมะเขือเทศมันจะหวาน
1: หวานอยู่แล้วแต่มันจะให้รสชาติแบบเปรี้ยวหวานเนาะแล้วก็หอมกลิ่นเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะเจอเม็ดใส่เกลือนิดหน่อยตัดให้มันเค็มพอปลาแล้มแต่ว่ามันกินเข้าไปแล้วมันช่วยทำให้น้ำลายในกระปุกแก้มอ่ะมันออกมา
2: ถ้ามะเขือเทศมันสุกกว่านี้น้ำมันจะเยอะกว่านี
1: ้
2: แล้วหอมใหญ่กับกระเทียมมันก็จะเปื่อยมากกว่านี้เพราะว่าน้ำเยอะ
1: น้ำเยอะเลยทำให้มันสุกได้มากขึ้นถ้าเกิดเราจะกวนแนะนำว่าให้เอามะเขือเทศราชินีในระยะสุกงอมสุกงอมเวลาเอามากวนน้ำมันจะเยอะพอน้ำมันจะเยอะมันก็จะเหลือกากน้อยแต่วันนี้มะเขือเทศเรายังไม่ได้งอมแบบนู่นนี่เลยเราเพิ่งเก็บมันสดๆแต่งตึงอยู่เลยในส่วนที่เป็นน้ำเราก็จะได้ซอสมะเขือเทศนั่นเองสตังเห็นซอสแล้วนี่แบบอยากจะผัดสปาเกตตี้เลยนี่ขออนุญาตลองชิมนะอันนี้คือที่เรากวนไว้เสร็จแล้วนะฮะอร่อยมากแค่กินเปล่าๆก็อร่อยแล้ว อร่อยแล้วนี่เราจะเอาไปตุ๋นกับซี่โครงเนื้ออีกโอ้โห

จากนั้นจึงนำน้ำมะเขือเทศมาเคี่ยวให้กลายเป็นซอสปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูก่อนจะเติมใส่คือโป๊ยกั๊กและอบเชยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมเคี่ยวไปจนกว่าจะงวด

ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมหั่นชิ้นเนื้อที่โครงย่างได้กลิ่นความหอมจากสมุนไพรมันช่างยั่วยวนชวนให้หิวจริงๆครับในระหว่างนี้เราจะทำการนำพาเป็ดไปอบโอ่งไว้ก่อนเนื่องจากถ่านไฟกำลังแรงได้ที่เตรียมเอาไว้ทำเมนูที่2นะครับในระหว่างที่เรารอเนื้อซี่โครงตุ๋นเปื่อยนะครับเรามาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นั่นก็คือแกงเป็ดอบโอ่งใส่มะเขือเทศราชินีครับ

0: ได้เวลานำพาน้ำต้มกระดูกซี่โครงเนื้อลงใส่ตามไปคือน้ำตาลปี๊บน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสตามไปคือรากผักชียี่หร่าและลูกผักชีคั่วตักเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีก่อนจะนำเนื้อซี่โครงลงไปผัดคลุกเคล้า
1: เราจะทำการผัดซี่โครงก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยมันแทรกซึมเข้าสู่เนื้อซี่โครงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำสต๊อกที่เราต้มไว้ก็คือน้ำต้มซี่โครงเนื้อเช่นเดียวกันแล้วก็ปล่อยตุ๋นไปจนกว่าเนื้อจะเปื่อยนะครับแต่ตอนนี้แค่นี้ก็หอมแล้วครับหอมสมุนไพรลูกผักชีแล้วก็เม็ดยี่หร่าครับ
0: เมื่อผัดจนสมุนไพรแทรกซึมเข้าเนื้อจากนั้นจึงเติมใส่น้ำซุปแล้วนำลงใส่เพิ่มเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีปล่อยตุ๋นไปจนกว่าจะสุกเปื่อยใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับสตางค์ผ่าแบ่งไว้คือมะเขือเทศราชินี

มื่อเราตุ๋นจนน้ำซอสแทรกซึมเข้าสู่เนื้อจากนั้นจึงเติมใส่คือผลสดมะเขือเทศราชินีผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีหน้าตามันช่างดูดีน่ากินจังเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ซี่โครงตุ๋นมะเขือเทศราชินีเรียบร้อยหอมน่ากินมากดูเลยครับชิ้นๆเนาะสุดยอดเราเคี่ยวจนน้ำซอสเนี่ยงวดเลยนะครับได้เวลาไปทดสอบรสชาติกันครับรสชาติเนื้อซี่โครงตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีให้รสชาติดีหอมกลิ่นเนื้อตุ๋นเป็นอย่างมากซอสมะเขือเทศที่เคี่ยวจนงวดข้นให้รสชาติเปรี้ยวปนหวานประสานชิ้นเนื้ออร่อยเหลือเฟือทั้งนุ่มชุ่มลิ้นหอมกลิ่นสมุนไพรกัดเข้าไปก็โดนใจเต็มๆคำแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2สตางจัดการลิดผิวมะกรูดน้าส่วนและน้าแอ้นช่วยแกะกระเทียมน้าหมูเตรียมซอยตะไคร้น้าแดงเร็วไวช่วยปอกมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกไทยดำหั่นเตรียมไว้คือหัวคาตามมาคือผิวมะกรูดโขลกไปให้แหลกสักพักถ่ายทักตามลงใส่คือข่าและตะไคร้เด็ดเตรียมไว้คือมะเขือพวงพ่วงพาเกลือเจือลงครกยกพริกแห้งมาหั่นต่อจากนั้นจึงฉีกรูดใบมะกรูดตอนนี้น้าแดงกำลังตั้งใจช่วยสาวขูดมะพร้าวเด็ดเตรียมไว้คือใบโหระพานำพาพริกแห้งลงครกยกสากโขลกต่อไปหั่นเตรียมไว้คือพริกชี้ฟ้าเสียบไม้ไว้คือมะเขือเทศราชินีเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือหอมแดงและกระเทียมจากนั้นเตรียมคั้นกะทิ

เป็ดที่เราอบโอ่งไว้ค่อยๆสุกขึ้นมาเป็นลำดับปิดท้ายเติมใส่คือกะปิแล้วจึงนำพริกแกงที่น้าส่วนเตรียมไว้มาผสมน้าส่วนนั้นมีฝีมือดีในการทำพริกแกงขายด้วยล่ะครับเป็ดที่เราอบไว้ตอนนี้ก็สุกใช้ได้

ได้เวลาเติมถ่านใส่เตายกเอากระทะวางตั้งก่อนจะเทหัวกะทิและหางกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันจากนั้นตามลงใส่คือพริกแกงผัดไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมค่อยๆหยอดเติมน้ำกะทิเป็นระยะเมื่อคั่วรวนพริกแกงหอมได้ที่ตามต่อทันทีจึงนำเป็ดลงใส่ผัดคั่วรวนไปให้เข้าเครื่องแล้วจึงเทน้ำเปล่าลงใส่ให้กลายเป็นน้ำแกงปล่อยต้มให้เดือดสักพัก

ตามมาคือมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าจากนั้นได้เวลามะเขือเทศราชินีย่างผัดให้ทุกอย่างประสานรสชาติเข้ากันปิดท้ายนั้นจึงโรยใส่คือใบมะกรูดและโหระพากลิ่นหอมเข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับ

รสชาติแกงเผ็ดเด็ดที่พริกแกงร้อนแรงหอมกลิ่นสมุนไพรหวานมันถูกใจจากน้ำกะทิเนื้อเป็ดที่เราอบโอ่งทั้งหอมทั้งนุ่มชุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงด้วยเนื้อมะเขือเทศที่ให้ความเปรี้ยวหน่อยๆ อร่อยปนความหวานยิ่งประสานมะเขือพวงบอกได้เลยว่าหายห่วงอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะเขือเทศราชินีนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ไหนอีกนั้นโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้ตอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจ

0: แคมป์เล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
1: เราทำความดี
2: เราทำความดี
1: เพื่อชาติ
2: เพื่อชาติ
1: ศาสนา
2: ศาสนา
1: และพระมหากษัตริย
2: ์และพระมหากษัตริย์

นักวิชาการการศึกษาคือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถที่จะเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะการปัจจุบันได้

0: การศึกษาถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อผู้คนทุกยุคทุกสมัยแต่ทว่าปัจจุบันการศึกษายังไม่เข้าถึงประชาชนบางกลุ่มในประเทศไทยจึงทำให้เกิดนักวิชาการการศึกษาขึ้นมาเพื่อจัดการอบรมต่างๆและนำความรู้ไปสู่ภูมิภาคที่ความรู้ยังเข้าไม่ถึงรวมไปถึงพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆรวมถึงหลักสูตรต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนอีกด้วย
1: สวัสดีค่ะชื่อรัฐพิพัฒน์ผลนะคะปัจจุบันเป็นนักวิชาการการศึกษานะคะมีหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยหลักสูตรนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาตามบริษัทต่างๆนะคะถ้าพูดถึงคำว่านักวิชาการก็คือคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะการศึกษาก็คือในเรื่องของระบบการศึกษาต่างๆซึ่งมีทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยทีนี้คนที่เป็นนักวิชาการการศึกษาก็คือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในของการจัดการศึกษาซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความเชี่ยวชาญเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดของการจัดการศึกษาทุกระบบบางคนอาจจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการศึกษาผู้ใหญ่บางคนอาจจะเชี่ยวชาญในของการจัดการศึกษาให้กับเด็กแต่โดยรวมก็คือคนที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยในเรื่องของการจัดการศึกษาในรูปแบบเฉพาะแล้วก็เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายการทำงานของนักวิชาการการศึกษาจริงๆเนี่ยในทุกเขาเรียกว่าองค์กรชุมชนสังคมต่างๆก็จะมีนักวิชาการการศึกษาเนี่ยอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นในภาครัฐเนี่ยเราก็อาจจะใช้ชื่อเป็นนักวิชาการการศึกษาแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรของเอกชนเนี่ยก็อาจจะเป็นชื่อของนักพัฒนาบุคลากรเสน่ห์ของอาชีพนี้เนี่ยของนักวิชาการการศึกษาก็คือเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่พัฒนาคนทำให้คนเนี่ยได้มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้นเมื่อบุคคลมีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้นมันก็จะส่งผลถึงองค์กรชุมชนที่อยู่อาศัยแล้วก็ประเทศชาติด้วยความฝันตอนเป็นเด็กเนี่ยอยากเป็นหลายอาชีพแต่ว่าอาชีพที่พี่อยากเป็นมากที่สุดในตอนนั้นเนี่ยตอนเด็กๆก็คืออยากจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้ช่วยเหลือคนเนี่ยค่ะแรงบันดาลใจเนี่ยได้มีผู้ชักชวนนะคะเป็นผู้ใหญ่ชักชวนเข้ามาในบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนา

ลากรเราก็เริ่มมาทำงานในเรื่องของการฝึกอบรมพัฒนาคนอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าทำแล้วดีมากๆในการที่ทำให้คนเนี่ยไม่รู้ได้รู้ทำให้คนที่ไม่มีทักษะได้มีทักษะเกิดความชำนาญในการทำงานอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงที่เวลาเราทำแล้วคนมีการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะเราจะมีความรู้สึกที่เราดีใจมากเอ็นติดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะติดคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์หลังจากเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะคะก็ไปทำงานที่บริษัท Media of Media ทำรายการโทรทัศน์ก็ได้ประสบการณ์ความรู้จากบริษัทนี้มากเลยทำอยู่สักพักหนึ่งออกมาเป็นเลขานุการขององค์การเพศสัจกรรมได้สักพักหนึ่งแล้วก็ออกมาทำอยู่ในบริษัทที่ปรึกษาทางด้านพัฒนาบุคลากรหลังจากนั้นเนี่ยก็มาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่องพอจบปั๊บนะคะก็มาทำงานสหวิทยาก็มีโอกาสในเรื่องของการทำฝึกอบรมการคัดเลือกบุคลากรดูการดูแลบุคลากรหลังจากนั้นก็ไปอยู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บริษัท NCC Management and Development ในการทำงานที่นี่เนี่ยพี่ก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเป็นหลักเช่นกันแล้วก็ไปอยู่ที่เซ็นทรัลพัฒนานะคะก็ทำงานในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรพอทำงานที่นี่ได้สักพักหนึ่งเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็ไปต่อปริญญาเอกที่ศิลปากรในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์พอจบแล้วเนี่ยก็มาทำงานอยู่ที่เซ็นทรัลเช่นกันในเครือของเซ็นทรัลนะคะก็ทำงานในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็มาอยู่ที่บริษัท WHA Corporation นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของการสร้างwarehouse แล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมเฮมราชด้วยก็ทำงานในเรื่องของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่อยากจะใช้วิชาความรู้ให้มากขึ้นพี่ก็เป็นที่ปรึกษาอิสระด้วยก็ทีนี้เริ่มเข้าไปให้คำปรึกษาทางบริษัทต่างๆในขณะเดียวกันเราก็จะมีการสอนตามมหาวิทยาลัยด้วยเป็นวิทยากรให้กับบริษัทต่างๆด้วยซึ่งวิชาที่สอนก็จะมีหลายวิชาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างทีมการทำทีมบิลดิ้งในเรื่องของการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารการให้การบริการต่างๆเหล่านี้ที่เราเข้าไปสอนให้กับบุคลากรในบริษัทนี้นะคะแต่ละช่วงชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่ามันจะมีผลงานที่เราพึงพอใจเนี่ยแตกต่างกันไปนะในช่วงวัยที่เราเพิ่งเริ่มทำงานและเราเข้ามาเริ่มชีวิตของการเป็นนักวิชาการการศึกษาเนี่ยสิ่งที่เราทำตอนนั้นน่ะเราเรียกว่าเป็นความสำเร็จของเรามากๆก็คือในเรื่องของการได้วิเคราะห์ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายแล้วเราจัดโปรแกรมการพัฒนาเขาเราสามารถที่จะพัฒนาและเห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของเขาได้ในตรงนี้นะคะถือว่าเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเรามากปรัชญาในการทำงานใช่ไหมคะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เหนือความคาดหวังมันอาจจะใช่เราอาจจะรักในงานที่เราทำแต่ว่าบางเรื่องอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้รักที่สุดแต่เราต้องรับผิดชอบและทำอย่างดีที่สุดแล้วก็ดูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและเนื่องจากว่าอาชีพของเราเนี่ยค่ะเราต้องทำงานกับคนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญในการทำงานของเราคือพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถึงจะทำให้เราทำงานกับคนได้

0: การจัดการสอบแข่งขันเพื่อเป็นนักวิชาการการศึกษาครั้งล่าสุดมีผู้สอบผ่านทั้งประเทศเพียง66คนแต่ความต้องการนักวิชาการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีความต้องการถึง300คนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
1: ขั้นตอนการทำงานของนักวิชาการการศึกษานะคะในส่วนของการเป็นวิทยากรขั้นตอนของการทำงานเนี่ยเริ่มแรกเลยก็คือเราคงจะต้องวิเคราะห์ถึงปัญหาขององค์กรก่อนว่าเขาต้องการอะไรส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปพูดคุย

0: วิเคราะห์ปัญหาว่าสิ่งที่เขาต้องการพัฒนาปัญหาของเขาตอนนี้คืออะไรพอได้เรื่องของปัญหามาแล้วนะคะเราก็จะต้องมาออกแบบหลักสูตรว่าหลักสูตรอะไรที่จะไปสามารถตอบสนองกับปัญหานี้ได้หลังจากนั้นแล้วเนี้ยเราก็จะต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคลากรขององค์กรนั้นๆมีการนำเสนอมีการพิจารณาร่วมกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการเข้าไปฝึกอบรมพัฒนาพนักงานนะคะก็คือการเป็นวิทยากรนะคะในส่วนของการเป็นวิทยากรเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมมากๆเราจะต้องมีการทำการศึกษาผู้เรียนก่อนว่าผู้เรียนเป็นคนกลุ่มไหนปัญหาเขามีอะไรสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเราก็จะจัดรูปแบบการเรียนรู้กิจกรรมเกมเนื้อหาต่างๆให้สอดคล้องกันระหว่างที่เราเป็นวิทยากรแล้วก็ฝึกอบรมสอนไปเนี่ยเราก็จะต้องมีการสังเกตตลอดเวลาว่าพฤติกรรมของผู้เรียนตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วสิ่งที่เราให้เขาโอเคไหมถ้าไม่โอเคแล้วมันเข้ากันไม่ได้เราจะต้องมีการแก้ไขสถานการณ์แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาก็คือจะต้องมีแผนสำรองตลอดหลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการฝึกอบรมก็จะมีการประเมินผลออกมาว่าการฝึกอบรมครั้งนี้เนี่ยเนื้อหาสาระโอเคไหมวิทยากรโอเคหรือเปล่าแล้วก็เอาไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปหลังจากนั้นอีก 2-3 เดือนก็อาจจะมีการ follow up ก็คือติดตามผลการพัฒนานะคะว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหน
1: วันนี้ก็คือมาเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยนะคะที่ตลาดน้ำบางพลีใหญ่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน้าที่หนึ่งของนักวิชาการการศึกษาค่ะแล้วก็ตลาดน้ำแห่งนี้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่รัชกาลที่4นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีวิวัฒนาการการเปลี่ยนไปซึ่งเราก็จะมาศึกษาหาข้อมูลว่าเขามีวิวัฒนาการและการพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะ

วันนี้นะคะสิ่งที่ได้ก็คือได้รู้วิถีชีวิตชุมชนของตลาดน้ำโบราณนะคะว่าเขามีวิถีชีวิตที่ยาวนานมาเนี่ยและมีวิวัฒนาการอย่างไรเราจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองที่เข้ามาและความซบเซานะคะแล้วก็เห็นวิวัฒนาการในการพยายามที่จะอยู่รอดและพัฒนาตนเองในชุมชนแห่งนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นงานขั้นตอนหนึ่งของนักวิชาการการศึกษาที่สำคัญที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถสังเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะสรุปในงานวิจัยของเราได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะ

นักวิชาการการศึกษาที่ดีจะต้องมีความใฝ่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองตลอดเวลาเพราะการศึกษาเนี่ยมีให้เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดเป็นการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็จะต้องมีความรักในคนเป็นผู้ให้มีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำนะคะพูดถึงความสำเร็จของอาชีพนักวิชาการการศึกษานะคะในมุมของพี่นะคือพี่มีความมุ่งมั่นนะคะมีใจรักในวิชาชีพนี้ในวิชาชีพที่เป็นผู้ให้ในเรื่องของการพัฒนาถ้าเรามีความหลงใหลแล้วรักในสิ่งนั้นเนี่ยเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีแล้วเราจะทุ่มเทแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งนั้นนะคะพี่คิดว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญคือใจต้องมาก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคือการขวนขวายใฝ่เรียนรู้ให้กับวิชาชีพของเรานะคะแล้วมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในวิชาชีพนี้การทำงานในอาชีพนักวิชาการการศึกษาเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตปกติของพี่สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่จะค่อนข้างมีอิสระในการที่จะจัดสรรเวลาได้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่เราทำงานเวลาไหนเป็นเวลาที่เราใช้ชีวิตส่วนตัววันไหนที่เราไม่ได้ออกไปให้คำปรึกษาหรือว่าไปสอนก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งค้นคว้าหาความรู้แล้วก็ทำงานที่บ้านได้แล้วก็คนที่บ้านก็มีความเข้าใจไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการดำเนินชีวิตอายุเป็นอุปสรรคในการทำงานของอาชีพนักวิชาการการศึกษาไหมคิดว่าไม่นะคะก็คืออาชีพนี้เนี่ยสามารถทำงานได้ไปเรื่อยๆจนแก่ตายไปเลยเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดอาชีพของการเป็นที่ปรึกษายิ่งอายุมากประสบการณ์มากพี่คิดว่ายิ่งเป็นประโยชน์ในการที่จะเข้าไปให้ความรู้กับองค์กรต่างๆนะคะวิทยากรยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งเป็นเขาเรียกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญสั่งสมอยู่ในตัวเองมากนะคะสามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อบรมสัมมนาได้นะคะคิดว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคของวิชาชีพนี้นะคะ

สวัสดีครับชื่อนายฤทธิชัยจำจิตครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศิลปากรครับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับมีความน่าสนใจก็คือว่าเรื่องของศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยครับคือเรามาเรียนแล้วเราสามารถจบออกไปแล้วทำงานได้อย่างหลากหลายแล้วก็สอนผู้คนได้หลายกลุ่มเป้าหมายครับแล้วก็มีความสำคัญก็คือในโลกปัจจุบันนะครับเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยเข้ามามีส่วนสำคัญในส่วนนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอครับซึ่งการศึกษาตลอดชีวิตก็จะเข้าไปช่วยปรับปรุงแล้วก็พัฒนาจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้ครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับในการเลือกเรียนสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับก็คือเราเติบโตมาในชุมชนที่อยู่ในชนบทนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเกษตรกรรมซึ่งสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่เราเรียนแล้วครับเราสามารถนำความรู้เนี่ยไปจัดการศึกษาไปพัฒนาชุมชนของเราได้ครับด้วยการจัดการศึกษาให้คนในชุมชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับเรียนจบแล้วนะครับก็อยากเป็นนักพัฒนาชุมชนครับหรือว่าครูกศน.ก็ได้ครับเพราะว่าเราอยากกลับไปนำความรู้ในส่วนนี้นะครับกลับไปพัฒนาชุมชนของเราครับ

0: สวัสดีค่ะชื่อโชติรสขุนทองจันทร์อยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่2สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตค่ะคณะศึกษาศาสตร์แบ่งออกเป็น6ภาควิชาและก็12สาขาวิชาย่อยค่ะโดยใน6ภาควิชาประกอบด้วยภาคพื้นฐานการศึกษาภาคบริหารการศึกษาภาคหลักสูตรและวิธีการสอนภาคการศึกษาตลอดชีวิตภาคเทคโนโลยีการศึกษาและจิตวิทยาค่ะสำหรับ12วิชาย่อยนะคะแบ่งออกเป็นหลักสูตร5ปีและหลักสูตร4ปีค่ะหลักสูตร5ปีประกอบด้วยการสอนภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษการประถมศึกษาการศึกษาประถมวัยการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศและก็ในเรื่องของวิชาเอกฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ค่ะส่วนหลักสูตร4ปีประกอบด้วยจิตวิทยาวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิตค่ะสำหรับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ต่างๆหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากในระบบนอกระบบค่ะจะเป็นการเรียนทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยคืออะไรการศึกษาตลอดชีวิตประกอบด้วยอะไรบ้างหรือว่าเรียนในเรื่องของแหล่งเรียนรู้การวางแผนพัฒนาโครงการการลงพื้นที่จริงการจัดสัมมนาค่ะสำหรับสาขานี้นะคะก็จะเรียนด้วยกันทั้งหมด4ปีค่ะอย่างปีที่1แล้วก็จะเรียนในเรื่องของความรู้พื้นฐานทั่วไปจะประกอบวิชาด้วยวิชาภาษาทางอังกฤษหรือว่าจิตวิทยามีการเรียนนวัตกรรมที่ว่าเรียนในเรื่องของการทำสื่อค่ะปีที่2จะเจาะลึกเข้ามาหน่อยจะเป็นการเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ซึ่งวิชานี้คือทุกคนได้ลองสอบสอนจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของการทำสื่อเหมือนกันค่ะแต่ว่าสื่อที่ใช้คือต้องไปลงพื้นที่จริงต้องไปใช้กับคนจริงๆค่ะและในปีที่3จะเรียนเกี่ยวกับการวางแผนโครงการการจัดสัมมนาการประเมินผลโครงการค่ะและปีสุดท้ายปีที่4จะเป็นการฝึกงานหรือว่าการลงพื้นที่จริงๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.พันพัฒน์ปรังศรีเจริญสุขค่ะเป็นอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะตลาดการทำงานหรือว่าจบไปแล้วเนี่ยนะคะมีงานทำมากน้อยแค่ไหนสำหรับสาขาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะเราก็มีการสำรวจเมื่อปีที่ผ่านมานะคะ2560เนี่ยเราก็พบว่าโดยส่วนใหญ่ของเด็กที่จบไปแล้วเนี่ยมากกว่า 50% ที่เขาก็จะมีงานทำนะคะซึ่งงานของเขาโดยส่วนใหญ่ก็จะตรงกับหน่วยงานที่เข้าใจในสาขาแล้วก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะคะสำหรับคุณสมบัติของนักศึกษานะคะในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะสิ่งแรกเลยที่หนึ่งต้องมีก็คือหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนรู้นะคะเพราะก่อนที่เราจะไปส่งเสริมให้ใครให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเนี่ยตัวเราเองก็จะต้องให้ความสำคัญกับการใฝ่เรียนใฝ่รู้แล้วก็เห็นความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอันที่สองค่ะก็คือจะต้องให้ความสำคัญกับการเคารพและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายนะคะของกลุ่มคนทั้งกลุ่มที่มีช่วงวัยที่ต่างกันหรือแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลที่อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสเพราะว่าในบางทีเนี่ยสาขาของเราก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือพัฒนากลุ่มคนที่ด้อยโอกาสต่างๆด้วยเพราะนั้นคุณสมบัติที่2คือเด็กๆต้องให้ความสำคัญกับการเคารพนะคะและยอมรับในความแตกต่างอันที่3ค่ะเด็กๆจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีจิตอาสานะคะให้ความสำคัญกับการสนใจที่จะทำงานเพื่อสังคมถามว่ามันสำคัญตรงไหนประเด็นแรกก็คือในตัวของเราเองเมื่อเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำงานเพื่อผู้อื่นด้วยอะค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะพอเรียนต่อไปเนี่ยอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนะคะกับกลุ่มเป้าหมายที่เราไปทำงานด้วยเราจะใช้ตัวคุณสมบัติเหล่านี้เป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยดำเนินการจัดการเรียนรู้ไปได้อย่างต่อเนื่องอะค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิชาการการศึกษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาการศึกษาตลอดชีวิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตเอกคู่วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueplupanya.com

0: สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเข้าเรียนการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็อยากให้น้องๆลองเตรียมตัวโดยเริ่มจากการหาข้อมูลว่าถ้าจะเข้าภาควิชานี้ต้องใช้การอะไรบ้างเพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้ทันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมทำข้อสอบการลองพิมพ์ข้อสอบเก่ามานั่งทำค่ะนักเรียนที่จะสอบเข้าสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของคะแนนสอบค่ะก็คือจะใช้แกดแพด9วิชาสามัญส่วนในรอบของแอดมิชชั่นก็จะมีในเรื่องของเกรดหรือว่าคะแนนโอเน็ตค่ะซึ่งเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 ค่ะ
1: สำหรับการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่นี่นะครับเราก็อยู่กันแบบครอบครัวครับคือมีระบบพี่ระบบน้องที่ดูแลกันอย่างดีครับมีการห่วงใยเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอครับในส่วนของความสัมพันธ์ของนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนเองก็ค่อนข้างที่จะว่าใกล้ชิดกันครับเพราะว่าเราสงสัยอะไรมีปัญหาอะไรคุยได้ตลอดครับสำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับไม่ว่าจะถนัดด้านไหนหรือชอบด้านไหนนะครับให้เราดูว่าเราชอบทำอะไรแล้วก็อะไรที่เราทำแล้วมีความสุขอย่างเช่นถ้าน้องๆที่ชอบเป็นสายกิจกรรมอย่างเงี้ยเราทำกิจกรรมด้านไหนได้ดีหรือว่าน้องๆที่ชอบการเรียนอย่างเงี้ยก็สายวิชาการแล้วก็อาจจะไปทางสายการเรียนการสอนที่เป็นแนววิชาการหน่อยถ้าสายแอคทิวิตี้กิจกรรมอย่างเงี้ยลุยๆก็มาเลยครับที่ศึกษาศาสตร์ศิลปากรครับ
2: ความสุขแล้วก็ความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นนักวิชาการการศึกษาก็คือการที่เราได้มีโอกาสให้ความรู้คนได้จัดการศึกษาให้คนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้คนได้เกิดการพัฒนาความรู้ทักษะ

ณลักษณะที่เขาพึงมีแล้วก็เขาสามารถที่จะไปดำเนินชีวิตของเขาได้ทำให้องค์กรของเขาครอบครัวของเขาเนี่ยเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็มีความสุข

0: ดยส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
1: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะ
2: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
0: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
1: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได
0: ้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
1: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้เต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
2: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
0: ที่ได้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
1: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
0: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
2: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
3: ตัดยางมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวาดเขาก็ยิ่งคึกสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่แหละ
2: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
3: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนิดวันละนิดก็มันใช้ได้พอนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
2: ความจำเป็นจากงานอาชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆ
1: อยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
2: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
0: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
3: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
2: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
0: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
3: เมื่อก่อนเขามีถ้าลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาก็มาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผมว่าร
1: ู้สึกรักพ่อแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
2: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ตัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจนะครับว่าเราทำโครงการนี้เพราะอะไร

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกินซาชิมิแบบสดๆกันที่กลางทะเลอ่าวไทยจังหวัดตราดครับพร้อมทั้งออกเรือไปใดหมึกไปตกปลาทะเลและวางอวนดักปลาที่บอกเลยว่าวันนี้ถือเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่ต้องมาสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิตนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ 17:00 นแล้วนะครับผมเดินทางมาถึงที่เกาะช้างจังหวัดตราดเรียบร้อยแล้วและก็พร้อมจะออกเรือไปกับพี่แจ้พ่อครัวประจำเรือประมงกันแล้วครับพี่แจ้ครับผมตั้งใจจะไปกินซาชิมิกลางทะเลเขาบอกว่าถ้าอยากไปกินแบบสดๆจริงๆเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกให้มาหาพี่แจ้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกไปหาปลาหรือเทคนิคการทำอาหารจากปลาให้อร่อยต้องมาหาพี่ฝากท้องไว้เลยดีกว่าวันนี
1: ้ได้
0: ครับผมงั้นเราไปขึ้นเรือกันเลยไหมพี
1: ่ถ้างั้นเดี๋ยวคุณบุ๊กไปรอผมที่เรือ
0: ครับแล้วพี่จะไปไหนครับ
1: ไปเอาเครื่องประกอบอาหารอีกชนิดนึง
0: งั้นระหว่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตชมวิวอยู่แถวนี้ก่อนนะครับเมื่อเราไปเจอที่เรือ
1: ตามสบาย
0: วันนี้พี่จะพาผมนั่งเรือย้อนเลยนะพี่
1: ไม่ใช่ครับเป็นเรือประมงพื้นบ้าน
0: ตอนแรกผมก็นึกว่าโอ้โหมาหาพี่แจ้นี่ไม่ธรรมดาได้นั่งเรือย้อนออกไปจับปลาเป็นเรือประมงพื้นบ้านอีกแบบนึง
1: ครับ
0: แต่ความอร่อยไม่ต่างกัน
1: อร่อยกว่าเรือยอ
0: ทอร่อยกว่าเรือยอทนี่เลยนะเด็ดเลยพี่แจ้พี่แจ้ไปเตรียมวัตถุดิบเลยครับเดี๋ยวผมขอชมวิวแป๊บนึงต้องบอกเลยครับว่าที่เกาะช้างใต้นี้บรรยากาศดีจริงๆพี่แจ้จะไปเก็บวัตถุดิบนานๆเลยก็ได้นะครับอากาศดีๆแบบนี้เสียดายที่ไม่ได้พาบรรดาน้องไข่มาด้วยฟ้ามืดขนาดนี้ไม่รู้ว่าพี่แจ้ลืมผมไปแล้วหรือเปล่าตอนนี้นะครับเวลาประมาณ 19:00 นแล้วครับพี่แจ้ก็กลับมาแล้วพร้อมพาผมออกเรือไปตามหาวัตถุดิบทำซาชิมิกันแล้วครับทีนี้วันนี้เราจะไปด้วยเรือผมเห็นพี่แจ้บอกว่าเป็นเรือไดหมึก
1: ใช่ครับ
0: ทำไมเราถึงเอาเรือไดหมึกไปเพราะจริงๆแล้วผมอยากกินปลาดิบสดๆอ่ะ
1: ก็คือวันนี้อยากให้ลองซาชิมิแบบพื้นบ้านนะเป็นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาตัวไม่ใหญ่มากนะครับ
0: อ๋อปลาข้างเหลืองผมเคยไปตกที่เกาะสีชังตัวเล็กๆประมาณฝ่ามือ
1: ใช่ครับ
0: อ๋ออันนั้นมาทำซาชิมิได้ด้วย
1: ครับปลาพวกเนี้ยมันจะมาเข้าไฟกับปลาหมึก
0: เอาละครับฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วเราอย่าได้รอช้ารีบออกเรือไปลุยกันเลยดีกว่าครับพี่แจ้ครับอันนี้เราต้องออกไปไกลแค่ไหนครับพี
1: ่นั่งเรือไปประมาณ15นาที
0: 15นาทีถ้าเกิดเป็นระยะทางมันสักกี่กิโลพี่15นาที
1: ก็ประมาณ2กิโล
0: ก็ไม่ไกลนะ
1: ครับตรงนี้ก็เรียกอ่าวสลักเพชร
0: อ่าวสลักเพชร
1: ไอ้ที่เราจะไปคือปากอ่าวสลักเพชร
0: อ๋อแสดงว่าแถวนี้แบบอุดมสมบูรณ์มากออกไปแค่2กิโลก็มีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: พี่แจ้ปกติพี่แจ้เนี่ยเป็นชาวประมงด้วย
1: ก็ไม่ค่อยได้เป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นมือสมัครเล่นไปเที่ยวตกปลา
0: แต่ว่าพี่เนี่ยเขาบอกพี่ถนัดเรื่องทำอาหาร
1: ก็ทำได
0: ้ถ้าคนทำอาหารบนเรือเขาเรียกจุ่มโ
1: พ่
0: ถี่พี่เรียกว่าเป็นจุ่มโพ่ไหม
1: ครับ
0: ธรรมชาติเรือที่เรามาเรือใดหมึกเนี่ยก็คือจะจับหมึกเป็นหลัก
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าปกติเรือแบบนี้จับอย่างอื่นได้ด้วย
1: ก็จับปลาหมึกเป็นหลักแล้วทีนี้มันจะมีแถมมากก็คือ

0: ตัวเล็กปลาหลังเขียวปลาข้างเหลือง
1: อันนั้นเหมือนเป็นผลพลอยได้
0: ผลพลอยได
1: ้ที่อร่อยมาก
0: อร่อย
2: ตอนนี้ก็ถึงหมายพร้อมทิ้งสมอแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับคนขับเรือหรือที่เรียกกันว่าไตหรือไต้กงกันดีกว่าครับ
1: ไตที่หมายที่เรามาอยู่ตรงนี้คือหมายที่จะ
3: กันก่อน
4: ใช่ครับ
1: ก็เดี๋ยวเราจะ
3: ไตหมึก
1: ไตหมึกนะครับผมอันนี้แบบไตรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้ถึงน่าจะมีหมึกแต่ไตดูยังไง
4: มันต้นมากหมึกหน้าลมบ้ามันจะเข้าริมฝั่งครับเข้ากายริมฝั่ง
1: อันนี้คือมันไม่มีแบบไม่ได้มีเครื่องไม่ได้มีแล้วก็คือประสบการณ์อย่างเดียวเลย
4: ครับ
1: เราจะรู้เลยรู้ดูไหนอะไรยังไงอยู่ตรงไหน
4: มันก็มีตัวซาวเดอร์แต่แกเหมือนกันมันมีหลายๆสี
1: พอจะเห็นหมึกเห็นปลาเนี้ย
4: มีสีชมพูสีเขียวอะไรอย่างนั้นนะครับ
1: อ๋ออันนั้นคือก็มีเครื่องช่วยเหมือนกัน
4: ครับสีเหลือง
1: สุดยอดเลยครับไตผมไม่กลัวแล้วเดี๋ยวให้ไตเตรียมก่อนนะครับ
2: ตอนนี้พี่ๆบนเรือก็เริ่มจากกางไฟเพื่อเอาไปล่อหมึกและปลานั่นเองครับคุณผู้ชมที่เวลาคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลและกลางคืนเวลามองออกไปบนทะเลล่ะคุณจะเห็นเรือที่มีไฟเขียว
0: ๆใช่ครับ
2: อันนั้นก็คือเรือไดหมึก
0: ใช่ครับถ้าเรือปลาจะสีแดง
2: คือไดหมึกเนี่ยวิธีของมันก็คือใช้ไฟล่อหมึกเข้ามาแล้วเราจะเอาหมึกขึ้นมาบนเรือยังไงครับ
0: เดี๋ยวเอาอวนช้อน
2: อวนช้อน
0: มี2วิธีคือตก
2: ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาตกกันที่เราเห็น
0: กับเอาอวนช้อนขึ้น
2: กับเอาอวนซึ่งก็แล้วแต่วิธีไหนก็ได้
0: ใช่ครับ
2: แต่ถ้าอวนจะได้เยอะกว่าไหม
0: ใช่ครับอวนมีโอกาสได้เยอะอันนี้คือเขาเรียกกลางแขนไฟ
2: อ้าวนี่ไฟไปแล้วไฟไปแล้วนี่กลางไปแล้วอุ้ยทำไมหลอดไฟมันใหญ่จังอะไตอันนี้มันทำไมมันต้องใช้หลอดไฟแบบนี้
0: ใช่ครับมันจะได้จี้ลงไปถึงก้นทะเล
2: โอเคแล้วไฟต้องเป็นสีอะไรครับในการล่อ
0: มันใหญ่จะเป็นสีเขียวมีสีเหลืองก็มี
2: เขียวก็มีเหลืองก็มีแล้วแต่ใช่ไหมหมึกชอบหมดเลยเหรอ
0: ได้หมด
2: พอมาถึงหมายปุ๊บเปิดไฟแล้วก็ก่อนที่จะลงอวนพี่แจ้ก็บอกว่าเราตกหมึกได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ลงอวนยังไม่คุ้มเพราะหมึกยังน้อยอยู
0: ่ใช่ครับ
2: และอันนี้ก็คืออุปกรณ์ในการตกหมึกนะครับคุณผู้ชมมันจะไม่เหมือนตกปลาอันนี้เขาเรียกว่าโยธากา
0: หรือเบ็ดจุ๊บ
2: หรือเบ็ดจุ๊บนะครับมันจะไม่ได้ใช้ตะขอเบ็ดให้เกี่ยวเหยื่อนะหมึกไม่กินหมึกจะชอบกินโยธากาซึ่งโยธากาเนี่ยมันจะสะท้อนแสงหรือเรืองแสงในน้ำมันก็เลยล่อหมึกมาได้
0: ใช่ครับ
2: โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะตกหมึกขึ้นมาเพื่อเอามาเป็นเหยื
0: ่
2: อไว้เอาไปตกปลาใหญ่ทีนึง
0: ใช่ครับ
2: งั้นเขาจะมีบ่อสำหรับเก็บหมึกนะคุณผู้ชมสดๆพอเอาขึ้นมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บไว้แบบเป็นๆและเดี๋ยวพอหมึกเยอะมากพอเราก็จะลงอวนกันด้วย
0: ใช่ครับ
2: ล็อกแล้วก็โยกอย่างเดียว
0: โยกเฉย
2: ๆอันนี้เขาเรียกว่าโศกป่ะ
0: โศก
2: ก็คือโยกไปเรื่อย
0: ๆสะบัดก็มือนิดเดียว
2: อ๋อไม่ต้องโยกเยอะ
0: ไอตัวเหยื่อมันจะได้มี
2: ให้มันเหมือนกับพูดง่ายคือมันเหมือนกับกุ้งลูกกุ้ง
0: เหมือนลูกปลา
2: ลูกปลามันดีอยู่ในน้ำประมาณนั้นแล้วเห็นเขาบอกว่าปลาหมึกเนี่ยมันเวลาจะมาตกหมึกเนี่ยมันต้องดูคืนด้วยเดือนมืดเดือนหงายอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: จริงๆ
2: แล้วเดือนมืดก็คือวันที่ไม่มีพระจันทร์
0: ครับจะไงคือช่วงพระจันทร์ใกล้เต็มดวงหรือพระจันทร์เต็มดวงอย่างเงี้ย
2: แล้วอย่างการตกหมึกหรือได้หมึกเนี่ยข้อมันต้องเดือนมืดหรือเดือนหงาย
0: เดือนมืดครับเพราะว่าเดือนหงายเนี่ยปลาหมึกมันไม่มองไฟไงเพราะท้องฟ้ามันสว่าง
2: ท้องฟ้าสว่าง
0: ใช่
2: นะอันนี้ภูมิปัญญาคนโบราณจริงเนาะเขาก็รู้กันเนาะนั่งตกหมึกกลางทะเลมืดๆชิวๆแบบนี้ได้ไม่นานก็ได้หมึกมาซะแล้วล่ะครับแต่ได้มาแล้วต้องเอาหมึกไปเก็บไว้ในห้องขังเหยื่อแบบนี้ก่อนเพื่อไม่ให้หมึกตายและก่อนจะไปตกปลากันต่อผมจะขอไปดูพี่แจ้นั่งทำเบ็ดกันหน่อยครับ
1: เราได้หมึกมาเป็นเหยื่อแล้วนะครับเราก็จะลุ้นปลาใหญ่กันนิดนึงนะครับผมไม่ต้องใหญ่มากสักตัวละ30โลก็พอเดี๋ยวจะเยอะไปแต่รอบที่แล้วรายการผมไปตกที่สัตหีบเราได้30โลเนาะ
0: โอ้กดดัน
1: ก็ตกปลาทะเลนะครับง่ายๆก็จะมีตะกั่วที่ใหญ่นิดนึงเพราะว่าน้ำมันไหลแรงถูกไหมครับ
0: วันนี้น้ำไหลแรง
1: คร
0: ับ
1: ครับผมแล้วก็ผมจะบอกเลยว่าเบ็ดนะครับในการตกปลาทะเลนะตัวตะขอเบ็ดเดี๋ยวขออนุญาตให้ผู้ชมดูนะตัวตะขอเบ็ดนะครับตรงบริเวณที่เป็นตะขอเบ็ดเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เส้นเอ็นนะเขาใช้สลิงเพราะปลาทะเลส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่มีฟันแหลมคมถูกไหมครับถ้าเป็นเส้นเอ็นนะครับมันจะกัดขาดเลยเหตุผลที่ต้องใช้ตะขอเบ็ด3ตัวเพราะอะไรครับพี่แจ
0: ้อันนี้ปลาหมึกตัวมันยาวครับเราต้องเกี่ยวให้พอดีกับตัว
1: เพราะว่าเราจะใช้ตามความยาวหรือของขนาดเหยื่อของเรานั่นเองนะครับก็เลยใช้ตัวเบ็ด3ตัวแบบนี
2: ้ทำเบ็ดเสร็จเราจะเอาหมึกที่เก็บไว้มาใช้เป็นเหยื่อครับ
1: พี่แจ้ครับเมื่อกี้ที่เราได้หมึกมาแล้วอ่ะเราก็มาเก็บไว้ในเรืออันนี้คือทำไมมันไม่ตายทั้งกุ้งทั้งปลาไม่ตายอันนี้เป็นน้ำทะเลเหรอครับ
0: อันนี้มันเป็นห้องขังเหยื่อซึ่งเราจะเจาะพื้นห้องไว้ให้น้ำทะเลมันเข้ามา
1: แต่น้ำทะเลมันเข้ามาแต่ว่าเหยื่อมันจะรอดออกไปไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้

0: ันก็เลยเหมือนเขาก็จะสดอยู่ตลอดเวลาน
1: ะครับแล้วก็เอาหมึกสดๆนะครับมาทำเป็นเหยื่อเพื่อตกปลาดูนะครับประมาณนี้นะครับเหยื่อโอเคหลังจากนั้นเราก็หย่อนลงไปได้เลย
2: ครับ
1: โอ้โห
0: ต้องบอกเลยว่าวันนี้คลื่นลมแรงสุดๆแต่จะได้ปลาหรือเปล่าต้องไปลองดูกันครับ

0: จะสั่งให้ไม่ดับเดี๋ยวใจเย็นหมอเอ็มลอยนะครับเกี่ยวจึ๊กเค
1: สุดยอดครับได้แล้วสุดยอดเลย
2: ตอนแรกนึกว่าจะได้ปลาช่อนทะเลแต่ที่ไหนได้มันคือปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้นั่นเองครับต้องบอกเลยว่าตัวใหญ่ไม่ธรรมดาจริง
1: ๆมันจะคล้ายกับปลาอินทรีนะครับพี่แจ้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เอาเนื้อไปทำข้าวต้มปลาก็อร่อยไปทำพวกลูกชิ้นทอดมันก็อร่อยนะครับเนื้อจะเหนียว
0: ก็อร่อย
1: ครับสดๆก็ได้ใช่ไหม
0: ได้ได
1: ้เอาละครับผมคุณผู้ชม
2: ได้ปลามาไม่ทลายดูเหมือนว่าไต่เหมียวจะแอบตกหมึกมาได้เดี๋ยวคงต้องขอไปโชว์ฝีมือช่วยไต่จับหมึกกันสักหน่อยครับ
1: มาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว
3: มีปัจจาว
1: นี่นี่นี่นี่นี
0: ่สวิงสวิงก้มก้มก้
1: ม
0: ก้มก้มโอเค
1: ได้แล้วครับ
0: ใจเย็นใจเย็น
1: อย่าเพิ่งเอาขึ้นเหรอครับ
0: ให้มันพ่นก่อน
1: พ่นไปพ่นพ่นรอบที่แล้วเสียกล้องไปตัวนึงโอ้โหตัวใหญ่มากคุณผู้ชมไต่กำลังยุ่งเดี๋ยวผมดูแลให้กับหมึกตัวนี้ว้าวเลิกนะ
2: แล้วตอนนี้ก็เริ่มดึกเราก็จะวางอวนกันแล้วและการวางอวนแบบนี้นะครับถือเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตราดครับเพราะชาวบ้านจะใช้อวนที่มีขนาดตาอวนพอดีกับสัตว์น้ำที่ต้องการเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกันต่อไปครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือเราลงอวนเรียบร้อยแล้วทำไมตอนลงอวนต้องปิดไฟครับพี่แจ
0: ้ปิดไฟก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดไฟใหม่ให้หมึกกับปลามัน
1: คือตอนนี้เราปิดไฟเพื่อให้ปลาไม่เห็นอวนว่างั้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนี้อวนเราก็คือลงไปถึงก้นทะเลแล้ว
0: ใช
1: ่ฮะ
0: ไม่ถึงก้นประมาณกลางน้ำ
1: ประมาณกลางน้ำ
0: เมตร
1: เสร็จแล้วเราจะเปิดไฟให้ปลามารวมกันตรงกลางแล้วอาจจะได้ยกอวนขึ้น
0: ตอนนี้อวนเราอยู่ตรงๆแบบจอหนังแล้วเดี๋ยวเราดึงตะกั่วที่อยู่ใต้น้ำขึ้นมา
1: ตอนนี้อวนนะครับอันนี้คือมือผมอยู่ขึงอยู่แบบนี้ครับ
0: เขาเลย
1: แล้วเดี๋ยวเราจะดึงจากด้านล่างขึ้นมาแบบนี้ครับผม
0: มัน
1: ก็จะลากปลาเข้ามา
0: ใช่
1: โอเคเราต้องทิ้งไว้พอหลังจากเราลงไปแล้วต้องรอแป๊บนึงเพราะว่าตอนที่เราลงเนี่ยปลาก็จะหนีออกไป
0: ครับ
1: เดี๋ยวพอปลากลับเข้ามานะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดไฟล่อแล้วเขาจะดึงขึ้นครับโอ้ไฟมาแล้วอู้นี่ไง
0: หมึกเล็ก
1: หมึกเป็นฝูงเลยหมึกกระต่อย
0: แต่หมึกกระต่อยเฮ้ยตัวใหญ่มี
1: หมึกกระต่อย
0: ตัวใหญ่ข้างนอกนู่นน่ะ
1: โอ้ยเพียบเลยเฮ้ยโอ้ยหมึกเต็มเลย
2: โอ้โหดูสิครับได้หลายอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นหมึกกระต่อยปลานกกระจอกแล้วก็ยังมีปลาบินที่ถือว่าเป็นเหยื่อชั้นดีอีกด้วยครับ
1: นี่นะครับพอเราตักเสร็จแล้วเราจะมาเลือกนะครับหมึกเราจะไปทำเป็นเหยื่อแล้วพวกปลาที่เอาไว้ทำอาหารเราก็จะแยกเอาไว้ตรงนี้นะครับผมตัวนี้อย่างนี้กินได้เลยไหมพี่กินแบบนี้ได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอเขาบอกว่าหมึกกระต่อยเล็กๆแบบนี้กินสดๆทั้งตัวอร่อยนะครับถ้าสดกว่านี้คือต้องดำลงไปกินในทะเลเท่านั้นสดมากครับอร่อยมากแต่มันก็แปลกๆครับคุณผู้ชมหวานมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่าทำก่อนดีกว่าครับเพราะเมื่อกี้มันมีถุงหมึกด้วย
2: กินหมึกแบบสดๆกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาที่จับมาได้กันหน่อยดีกว่าเหมือนจะได้ปลาหลังเขียวที่พี่แจ้อยากได้มาด้วยครับ
1: พี่แจ้อันไหนคือปลาที่เราอยากได้หลังเขียว
4: เนี่ยครับ
0: แต่เลือกแต่อันนี้มันไซส์มันเล็ก
1: อ๋อหลังมันเป็นสีอันนี้ก็ใช่อ่ะสิ
4: ใช่
1: ทุกตัวเลยแต่พี่เลือกเฉพาะตัวใหญ่ๆเหรอ
4: ใช่ครับ
1: อันนี้คือปลาอะไรครับ
0: อันนี้ก็เป็นปลาพันเดียวกับปลาน้ำดอกไม้แต่ว่ามันเป็นพันเล็กเนี่ยมันก็เป็นลูกปลาน้ำดอกไม้นะติดตัวยังเล็กอยู
1: ่จริงๆที่ผมสนใจอีกอย่างนึงคือไอ้วุ้นๆพวกนี้คืออะไรอะครับพี
0: ่นี่เป็นวุ้นทะเล
1: เป็นอันตรายไหมมันไม่ใช่แมงกะพรุน
0: ไม่ใช่แมงกะพรุน
1: จับได้ปกติไม่คันไม่อะไรแต่กินไม่ได
0: ้มีน้ำเชื่อมก็เอาได
1: ้เชื่อได้ปะเนี่ย
0: ไม่ได้
2: ได้ทั้งหมึกทั้งปลาสดมาครบขนาดนี้วันนี้ผมเลยจะแล่เป็นซาชิมิกินกันครับ
1: ก่อนที่เราจะเริ่มทำซาชิมินะครับผมหลักสำคัญที่สุดคือเรื่องของมีดหนึ่งมีดต้องคมแต่มีดในการทำซาชิมิแบบญี่ปุ่นจะเป็นมีดที่คมด้านเดียวนะครับเพื่อให้ได้เนื้อมากที่สุดถ้าคม2ด้านนะครับเนื้อมีโอกาสที่จะติดกับก้านหรือส่วนอื่นไปได้เยอะจริงแล้วการทำปลาสดนะครับถ้าจะให้ดีให้ปลาสดอยู่นานจริงแล้วอย่าเพิ่งขอดเกล็ดนะครับการขอดเกล็ดจะทำให้รสชาติของเนื้อปลาเสียไปได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเราไปล้างหรือทำความสะอาดนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ขอดเกล็ดนะครับผมกรีดที่ท้องก่อนเลย

0: พยายามอย่าให้ไส้แตกเพราะว่าไม่อยากให้มันมีเลือดออกมานะคุณผู้ชมเหตุผลทำไมถึงไม่อยากให้มีเลือดออกมาครับเพราะว่าจริงๆแล้วกลิ่นคาวของปลานั้นเกิดจากเลือดนะครับผมเนี่ยครับคุณเห็นตรงกระเพาะนี้นะครับถ้ากรีดแรงพวกนี้แตกปุ๊บเลือดไหลออกมาปลาจะเหม็นคาวนะครับไม่เหมาะกับการกินซาชิมินี่นะครับคุณผู้ชมนี่คือสะดือนะกรีดได้ถึงสะดือนะครับผมอย่าใจร้อนนะครับถ้าใครใจร้อนลงแรงๆเลือดไหลออกมาเยอะนะปลาจะเหม็นคาวนะครับหลังจากนั้นก็เอาข้างในออกเลยนะครับ
1: ครับลอกจากท้ายมา
0: ขาวิธีดึงนะครับพี่แจ้แนะนำว่าให้ดึงจากท้ายมานะครับ
2: ช่วยได้ไหม
0: พี่แจ้ช่วยไหมพี่แจ้ช่วยหน่อยเรื่องการเอาไส้ออกผมก็ไม่ชำนาญมากนะต้องให้พี่แจ้ช่วยนะครับ
1: นี่ลอกย้อนกลับไปเลย
0: ลอกย้อนกลับมานะครับแบบนี้นะครับ
1: แล้วก็มีดีมันเขียวๆเนี่ยตรงนี้แตกไม่ได้เลย
0: นี่นะครับตรงนี้ถ้าแตกนะครับจบนะครับซาชิมิไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนที่อร่อยที่สุดอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับตับอันนี้ผมเตรียมมานี่เป็นน้ำทะเลนะครับถ้าอยู่ในทะเลข้อดีก็คือว่าเราจะใช้น้ำทะเลนี่แหละครับในการทำถ้าล้างน้ำตื่นมันจะทำให้เสียรสชาตินะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีกลิ่นคาวมากขึ้นพอเอาเครื่องในออกแล้วก็เริ่มที่การตัดหัวปลากันก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดที่ผิวแต่กว่าผมจะทำเสร็จก็คงอีกสักพักพี่แจ้เลยจะไปเตรียมอาหารจานเด็ดให้เรากินกันครับเราจะใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะครับและพยายามเช็ดให้หมดเมือกเพราะว่าจริงแล้วกลิ่นคาวของปลานอกจากเลือดแล้วก็คือเมือกนั่นเองนะครับนะครับผมหลังจากนั้นไม่มีอะไรยากเลยครับเราจะแล่ตามแนวก้างไปนะครับนะครับมีดจะไหลไปตามแนวก้างเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับได้แล้วถ้ามีเลือดออกมาแบบนี้ก็ให้ใช้ผ้าเช็ดนะครับผมหลังจากนั้นเราจะตัดท้องออกก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่ตรงนี้นะครับมันไม่เหมาะที่จะกินเป็นปลาดิบนะครับเอาไปทอดเอาไปย่างหรืออะไรก็ได้นะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะแล่หนังกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแบ่งปลาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับที่เหลือนี้สามารถเก็บไว้ได้นะครับส่วนตรงนี้ผมจะผ่าตรงกลางก่อนนะครับแบบนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเรายังมีหนังอยู่นะครับเดี๋ยวนะผมจะเลาะหนังออกแบบนี้ครับ
3: พอได้ปลาเป็นชิ้นๆก็จะแล่ให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ครับและวิธีการแล่ก็ต้องพยายามลงมีดทีเดียวยาวๆไปเลยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราแล่ปลาในเรือแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ก็เริ่มมีลมเข้ามานะครับผมก็เลยต้องกลับมาทำอาหารต่อที่ฝั่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะคุณผู้ชมปกติปลาน้ำดอกไม้นะครับถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นจะเรียกว่าคามัตสึนะครับซึ่งปลาชนิดนี้นิยมจะกินเป็นซาชิมิก็ได้หรือว่าจะกินแบบย่างก็ได้นะครับผมครับวันนี้เราแล่บางเรียบร้อยแล้วแต่เราจะทำซอสบอนสึแล้วก็ปรุงให้เป็นรสชาติแบบไทยสักนิดนึงนะครับอันดับแรกเราต้องมีปลาโอขูดแบบนี้คุณสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับเขาจะขายเป็นถุงนะครับผมแล้วก็เทโชยุลงไปครับผมเทโชยุลงไปเศษ1/4ถ้วยตวงแล้วก็ตามด้วยอันนี้คือน้ำส้มสายชูหมักนะครับส่วนใหญ่จะทำมาจากข้าวนะครับหรือจะเป็นแอปเปิลก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเหมือนกันครับเทลงไปในปริมาณเท่าๆกับโชยุนะครับก็คือเศษ1/4ถ้วยตวงครับหลังจากนั้นเราต้องหมักไว้แบบนี้สักครู่หนึ่งนะครับให้ตัวรสชาติของปลาโอนั้นออกมาในซอสของเรานะครับแล้วก็ระหว่างนั้นให้บีบมะนาวลงไปเล็กน้อยนะครับประมาณสัก1ช้อนชานะครับก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆที่ได้จากปลาโอนะครับแล้วก็ความเค็มจากโชยุความหอมจากน้ำส้มสายชูหมักนะครับเอาปลาลงไปคลุกบอกเลยว่าอร่อยมากครับต่อมาเราจะมาทำตัวชัยเท้านะครับ
3: ก่อนอื่นเราต้องปอกเปลือกออกก่อนและวิธีที่จะทำให้ได้หัวชัยเท้าบางๆก็คือการใช้มีด2คมฝานให้เป็นแผ่นบางๆนะครับหลังจากนั้นนำมาซ้อนกันแล้วค่อยม้วนแบบนี้แล้วก็ซอยให้เป็นเส้นเล็กๆครับ
0: ปกตินะครับคนญี่ปุ่นจะนิยมรับประทานชัยเท้าคู่กับปลาดิบเพราะว่าชัยเท้านะครับจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็ลดกลิ่นคาวนะครับหลังจากนั้นถ้าอยากให้ชัยเท้ากรอบอร่อยนะครับก็นำไปแช่ในน้ำเย็นอันนี้เป็นน้ำที่ผมใส่น้ำแข็งเอาไว้นะครับซอสของเราได้ที่แล้วนะครับผมจะเอาตัวปลาโอออกนะครับให้เหลือแต่น้ำซอสที่มีกลิ่นของปลาโอนะครับแล้วก็รสชาติที่เราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีตะไคร้ซอยกระเทียมซอยแล้วก็พริกขี้หนูซอยเพื่อเพิ่มรสชาติแบบไทยๆเข้าไปนะครับคุณผู้ชมเอาชัยเท้านะครับที่แช่ในน้ำเย็นเนี่ยคุณผู้ชมดูชัยเท้าผมขาวใสน่ารับประทานแล้วเห็นไหมเสด็จน้ำให้หมดนะคุณผู้ชมเสด็จน้ำให้หมด

0: ต่อไปก็ถึงเวลาที่พี่แจ้จะมาโชว์การทำอาหารจานเด็ดชื่อแปลกอย่างปลาตบแผะครับโอ้โหพี่แจ้หายไปแป๊บเดียวไปเตรียมอะไรมามากมายอันนี้คืออะไรครับพี่
1: อันนี้ใบเบญจมาศน้ำเค็มครับ
0: ที่พี่บอกจะไปเอาให้ผมตอนเย็น
1: ใช่
0: เบญจมาศน้ำเค็ม
1: ครับ
0: ชื่อไม่น่ารับประทานได้นะครับพี่กินได้เหรอครับพี
1: ่กินได้ครับ
0: ชัว
1: ชัว
0: กินคู่กับ
1: ปลาหลังเขียว
0: ปลาหลังเขียวที่เราจับมาได้เมื่อกี้
1: ใช่ครับกดเกล็ดออก
0: โอ้โหจะกระน้อยเดียวเกล็ดเยอะจังไง
1: เนื้อมันจะน้อยครับ
0: เนื้อมันจะน้อยแล้วพี่ไปกินมันทำไมอ่ะ
1: มันอร่อย
0: เนื้อมันน้อยแต่เนื้อมันอร่อยใช่ไหมปลาหลังเขียวทำอะไรได้อีกพี่นอกจากทำปลาตกแล้ว
1: ทอดกรอบแกงสับก็ได
0: ้โอ้โหนี่มืออาชีพจริงนะนี่โอ้โหหั่นมาป้าติดเรียบร้อย
1: ปลาตัวนี้มันจะมีกั้งละเอียดอยู่ข้างๆใช่ครับแล้วถึงจะแล
0: ่แต่ว่าก้างข้างๆอันเล็กๆเนี่ยมันพอจะรับประทานได้ถูกไหมครับ
1: บางทีเขาก็เอาไปแช่น้ำส้มเหมือนกันให้มันกรอบ
0: ก้างเหรอครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มากินสดๆได้เลยคร
1: ับ
0: ครับก็เห็นทำแล้วทำไมไม่เห็นเข้าใจเลยทำไมเขาเรียกปลาตบแผะ
1: ครับก็เวลาแล่ไปเราต้องตบเนื้อให้มันมีความนุ่ม
0: อ๋อพอแล่เสร็จแล้วต้องตบก่อน
1: ครับเนื้อกับก้างมันจะได้นิ่ม
0: ทำไมอะครับถ้ามันไม่ตบแล้วเดี๋ยวก้างมันจะแข็งอะไรเงี้ย
1: แข็งครับคือตบให้ก้างมันนิ่ม
0: โอ้นี่เคล็ดลับนะคุณผู้ชมภูมิปัญญาอีกแล้วอะ
1: นี่เรามาตำน้ำจิ้มซีฟู้ด
0: ตำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันก็ถ้าเป็นคนที่ตลาดเขาก็จะเรียกพริกเกลือ
1: น้ำพริกเกลือ
0: น้ำพริกเกลือกระเทียมกับพริกนะครับตำพริกกับกระเทียมให้แหลกแล้วก็เอาไปผสมในถ้วยที่มีน้ำมะนาวอยู่1ช้อนโต๊ะจากนั้นเติมน้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำตาลแค่ปลายช้อนเท่านี้ก็จะได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดตามแบบฉบับชาวเกาะช้างใต้แล้วครับซาชิมิปลาแล้วเดี๋ยวผมจะขอเอาหมึกที่จับได้มาทำเป็นซาชิมิหมึกกันบ้างครับถ้าพูดถึงซาชิมิแน่นอนซาชิมิหมึกที่อร่อยมากๆก็ต้องเป็นซาชิมิหมึกหอมนี่แหละครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะทำสดๆเลยนะครับผมกับด้านสักนิดนึงนะครับพยายามระวังอย่าให้ถุงหมึกแตกนะครับแล้วก็กรีดเลยครับใช้มีดกรีดขึ้นมาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมสำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมตอนที่เอาตัวเครื่องในออกนะครับมันจะมีถุงหมึกอยู่นะครับยังไงพยายามอย่าให้แตกเด็ดขาดนะครับเราจะเอามือล้วงเข้าไปข้างใต้ตรงนี้นะครับเราต้องแงะตรงนี้ขึ้นมาแล้วเอามือล้วงใต้กระดองนะคุณผู้ชมถ้าคุณดึงข้างบนนะครับถุงหมึกจะแตกแต่ถ้างัดไปที่ใต้กระดองนะครับแบบนี้ก็จะดึงข้างในออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับนะครับเราต้องลอกออกเพราะว่ามันจะช่วยให้ปลาหมึกนั้นไม่เหนียวนะครับเพราะความเหนียวจะอยู่ที่หนังเป็นส่วนใหญ่นะครับเอามือจิกลงไปเลยครับผมหนังสามารถลอกได้แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมง่ายๆลอกหนังเสร็จก็เริ่มแล่ได้เลยครับแต่ผมก็จะขอบ้างที่หมึกบางๆเพื่อให้เราเคี้ยวง่ายเวลากินนั่นเองครับเลยครับพี่ถือว่าวันนี้เราแลกกันในอาหารสไตล์พื้นบ้านแบบชาวเกาะช้างนะครับกับในสไตล์ที่ผมลองฟิวชั่นดูโอ้ตีสองตาหว่างเลยตาหว่างโอ้น้ำจิ้มเผ็ดถึงใจมากอุ้ยแต่ว่าเนื้อปลาสดหวานน้ำจิ้มเข้มข้นแต่คุณผู้ชมตัวที่ทำให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมจริงๆคือใบนี้เลยนะใบเลยนะ
1: ใบเบญจมาศน้ำเค็ม
0: ใบเบญจมาศน้ำเค็มเนี่ยมันไม่ขมมันไม่เหม็นเขียวมันจะกรอบแล้วมันมีความฝาดความฝาดของมันนะครับไปแก้ในเรื่องของลักษณะเนื้อปลาที่นิ่มๆใช่ไหมมันก็จะมีความกรอบจากใบเบญจมาศแล้วก็ความฝาดเนี่ยมันจะแก้รสชาติของน้ำจิ้มที่มีรสชาติเผ็ดร้อนหรือแบบถึงเครื่องได้ดีมากๆเลยอุ้ยไฮไลท์ของอาหารจานนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ปลาสดแต่ผมว่าใบเบญจมาศน้ำเค็มอร่อยมากเพราะฉะนั้นถ้าอยากลองต้องมาที่เกาะช้างเท่านั้นถูกไหมครับพี่แจ
1: ๊ใช่ครับ
0: สุดยอดจริงพี่แจ๊ลองชิมของผมบ้างอันนี้ก็จะเป็นซาซิมิหมึกหอมธรรมดาทั่วไปนะอันนี้เราก็จิ้มกับโชยุปกติคุณผู้ชมมันสดขนาดนี้นะสดจริงพี่มันกรอบมันหวานมันไม่คาวแต่ที่เด็ดจริงๆอ่ะผมเพิ่งรู้ว่าในความสดของปลาหมึกอ่ะมันจะมีที่เรียกว่าเหมือนกับความมันใช่ไหมครับ
1: เนื้อมัน
0: คือปกติเวลาเราไปกินซาชิมิทั่วไปที่ไม่ได้สดขนาดนี้มันจะไม่มีความรู้สึกที่มันอ่ะแต่อันนี้มันมีความรู้สึกถึงความมันอยู่เพราะมันสดใหม่มากฮะอันนี้เป็นความแปลกจริงคุณผู้ชมยังไงต้องมาลองกันดูว่าสดแบบนี้มันไม่ใช่แค่หวานโดยเฉพาะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวด้วยใช่ไหมก็เลยมีความมันเยอะขึ้นโหอันนี้อร่อยคุณผู้ชมยังไงต้องมาลองกันแล้วก็นี่สูตรนี้ของผม
1: เคี้ยวไปจะมีตะไคร้
0: ช่แล้วมันหอมสมุนไพรแล้วพอเจอพริกกับเจริญอาหารนะผมว่าอร่อยครับแล้วก็กินคู่กับไชเท้ายิ่งเข้ามากเลยพี่แจ๊คครับปกติ

0: ปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้พี่จะเอาไปทำเป็นอะไรครับ
1: ถ้าให้อร่อยสุดต้องทำห่อหมก
0: ห่อหมก
1: ห่อหมก
0: เพราะว่าเนื้อมันจะเหนียวเวลาข
1: ู
0: ดเขาจะใช้ขูดคล้ายๆพวกปลากรายถูกไหมครับ
1: ใช่ครับสองก็คือเอาไปทำข้าวต้มก็ได้
0: ต้มคล้ายๆไปสีเนื้อจะแน่นหน่อย
1: มันก็จะอร่อย
0: ครับผม
1: แต่วันนี้มาเจอแบบนี้อร่อย
0: แล้วปกติปลาสากพี่เอามาทำซาชิมิบ้างไหมครับปกติ
1: ก็มันจะมีปลาสากพันเล็กอะ
0: อ๋อถ้าตัวเล็ก
1: อันนี้วันนี้คือปลาสากเหลืองนะมันจะมีปลาสากเล็กอีกชนิดนึงอันนั้นเนื้อจะออกชมพู
0: อันนั้นจะนิยม
1: ตัวไม่ใหญ
0: ่ซาชิมิ
1: ทำได้อันนั้นทำซาชิมิได้
0: แต่วันนี้เราเอาปลาสากตัวใหญ่มาทำเราก็เลยประยุกต์ให้มันเข้ากับซอสสักนิดนึงถ้าใครเคยกินปลาสากแบบเป็นซาชิมิสดๆจะรู้สึกว่ารสชาติไม่เข้มข้นเพราะฉะน
1: ั้
0: นซอสช่วยได้นะครับลองหาซอสที่เข้ากับวัตถุดิบของเราผู้ชมครับต้องบอกเลยนะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่อให้มีฝีมือในการปรุงอาหารดีแค่ไหนมีเครื่องปรุงดีแค่ไหนแต่ถ้าวัตถุดิบอ่ะมันไม่สดเนี่ยเหมือนเราแบบนี่แทบจะเหมือนไปกินอยู่ในทะเลเลยนะยังไงอาหารก็ไม่อร่อยขนาดนี้ครับเพราะฉะน
1: ั้
0: นถ้าคุณผู้ชมอยากกินอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้วัตถุดิบอาหารทะเลสดๆแบบนี้ต้องมาที่ไหนครับพี่แจ
1: ้ที่เกาะช้างใต
0: ้ครับผมมาเที่ยวกันนะครับที่เกาะช้างใต้นะครับผมมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบชุมชนนะครับประมงพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นในแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับและรับประกันว่าคุณจะประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมกับพี่แจ้ต้องขอลาไปนอนก่อนแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมกับพี่แจ้ยังไม่ลาหรอกเพราะวันนี้ผมต้องนอนที่นี่แล้วแหละคงจะไปไหนไม่ได้นะครับพี่วันนี้ผมขออาศัยที่นี่นะครับ
1: ครับ
0: โอเคครับขอบคุณมากครับ

0: ทัมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่ไร้ค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วิธีการฝึกคือไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้เขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนการฝึกหัดที่เข้มข้นนี่เรามาทำอะไรกันนะข้าวแล้วนะวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้มีแพลนแบบชัดเจนคือมาถึงแล้วก็บอกพี่ว่าเอ้ยวันนี้ผมอยากเล่นวอลเลย์ซึ่งปกติก่อนหน้านี้เวลาเราไปถ่ายรายการกันเราก็จะมีแพลนว่าเอ้ยวันนี้เราไปเล่นกีฬานี้ติดต่อเรียบร้อยแต่วันนี้คือทุกอย่างแบบสดพอมาถึงที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองก็คือขึ้นไปปุ๊บก็เจอกับโค้ชโทนี่ก็เลยเข้าไปทักทายครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้กะว่าแบบมาถึงแล้วจะถูกแบบโยนลงสนามไปเลย
2: ออกมือหน่อยออกมือหน่อยนั่นแหละขึ้นไปปุ๊บปั่นปุ๊บปั่นออกมือ
1: ตีบอลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
1: เนี่ยซ้อมกันอยู่ใช่ไหมครับ
2: ฮะซ้อมกันอยู่กันอยู่พร้อมยังพร้อมยัง
1: พร้อมครับอันนี้เขาเล่นรุ่นอะไรกันอยู
2: ่14อันนี้14มา1มา2รุ่น14ปี
1: วันนี้จริงๆผมไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลมา5ปีครั้งสุดท้ายที่เล่นคือตอนถ่ายซีรีส์วันนี้อยากกลับมาลองเล่นดู
2: ลองดู
1: งั้นเดี๋ยววันนี้เราเริ่มแบบยังไงครับ
2: เดี๋ยวเล่นกับทีมกับน้องๆเขาบอก
1: ให้เข้าไปเลยครับ
2: เข้าไปเลย
1: เข้าไปเลย
2: เอากันพี่เขาเล่นลิฟต์บอลแล้ว
1: เอาเลยเหรอ
2: เอาเล่นปกติ
1: เอาเลยเหรอผมเล่นอยู่ตรงไหนนะ
2: เล่นลิฟต์บอลตรงนี้เอาเลย
1: เอาเลยอ่ะ
2: ปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนจัดท่าทางแล้วก็ปั่นให้ได้เสียงหน่อยเสียงหน่อยออกข้อมือออกข้อมือปั่นไปปั่นยาวๆปั่นยาวๆปั่นยาวๆเบาๆก็ได้เบาๆหน่อยตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยต้อมไปตีพี่เขาเลยตีพี่เขาไป
1: เอาจริงตะเกียบไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะเรียกว่ามาคุยกับโค้ชโทนี่แล้วก็แบบเอ้ยเดี๋ยวเราแบบไปฝึกข้างนอกก่อนเหมือนโดนรับน้องเมื่อกี้เหมือนอยู่ก็เหมือนโดนลงไปแบบผู้ยี่ผู้ยำไม่ทันได้วอร์มไม่ทันเลยแต่ว่าก็ดีมันเหมือนแบบตื่นเลยอ่ะตอนนี้มาแล้วแรงมาแล้วตื่นแล
2: ้วจากเมื่อกี้ที่ปล่อยลงไปเล่น 4-5 ปีไม่ได้เล่นมันเลยแต่ก็ยังขัดๆนะแต่ทีนี้ดูแล้วว่าข้อผิดพลาดเรามีอะไรบ้างคือการมุกเมนคือการเคลื่อนที่เราขาเราแข็งการเคลื่อนที่เราไม่มีมันไม่ไปซ้ายขวามุกเมนนะสองคือเวลาเราอันเดอร์เรายกแขนสูงไปเราปุ๊บยกกำต่ำแล้วก็คอนโทรล9 มุกเมนและ9 ยก 9 ยกแค่นี้เองต่อไปก็ได้แล้วถ้าเราขึ้นที่ให้เยอะหน่อยขึ้นที่ให้เยอะหน่อยแล้วก็แขนชี้ลงพื้นแล้วก็คอนโทรลเมื่อกี้เรา
1: อยากจะท
2: างไหนก็ไม่หน่อยเดี๋ยวจะให้น้องไปโยนบอลให้ขึ้นที่เยอะแล้วก็อันเดอร์บอลคอนโทรลบอล
1: ได้
2: ไปซ้อมแล้วมาใหม่
1: ได้ครับ

0: ไปครับกาแฟฝากด้วยนะครับน้องกาแฟนะครับจะช่วยซ้อมเบสิกให้ผมเดี๋ยวไปดูกันว่าดูกันว่านี่จะช้ำไหมคิดถึงตอนสมัยเราเล่นวอลเลย์กับเพื่อนๆตอนม.3แล้วก็คิดถึงสมัยตอนที่แบบว่าต้องซ้อมวอลเลย์แบบทุกอาทิตย์ตอนแบบต้องถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่สนุกนะเวลาเล่นวอลเลย์บอลรู้สึกเห็นแบบแฟลชแบ็กของตัวเองแบบสมัยก่อนเหมือนกันก็วันนี้ก็จะมาลุยฟื้นกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรดีโยนบอล
1: โยนบอลวิ่งซ้ายขวาค่ะ
0: วิ่งซ้ายขวาเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับให้ไปให้กาแฟใช่ป่ะ
1: สวยค่ะ

0: ลูกนึงค่ะครบค่ะต่อไปจะเดินหน้านะคะที่ถอยหลังแล้วก็เดินหน้ารับ
1: โอเคควรวาง2ขาหรือก้าวเดียวแล้วแต่
0: ก้าวขาเดียวค่ะขาซ้ายนำ
1: ขาซ้ายนำ

0: ็นรับขยับซ้ายขวานะคะ
1: กาแฟเดี๋ยวเวลาถ้าเราต้องล้มตอนนี้เราลืมไปแล้วว่ามันต้องเอาส่วนไหนของ
0: ร่างกายลงอย่างนี้ค่ะเราขยับใช่ไหมคะสไลด์แล้วก็ล้มอีกล้มอีกใช่ค่ะอย่าเอาตรงนี้ตั้งอย่างนี้ค่ะถ้าตั้งอย่างนี้จะเจ็บให้ปล่อยไปเลยค่ะ
1: ให้ปล่อยไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เอาเข่าลงก่อน
0: ห้ามเอาเข่าลงค่ะเอาข้างตัวลง
1: เอาข้างตัวลงมาดูอีกทีได้ไหม

0: ไหมคะ
1: ยังแต่เริ่มเจ็บแล้ว
2: กิ้งเมื่อกี้เนี่ยรับมันเดี๋ยวมันเจ็บถ้าเราล้มเดี๋ยวมันเจ็บถ้ารับได้ม้วนไอ้กิ้งได้ไม่ม้วนไอ้กิ้ง
1: กิ้ง
2: ตัวอย่างเดี๋ยวกิ้งเนี่ย
1: บู๊อีกแล้ว
2: เดี๋ยวกิ้งมันจะไม่เจ็บกิ้งเลยถ้ากิ้งได้ไหม
1: ลองดูเพราะทำเหมือนง่ายมากเลยให้กิ้งแค่ล้มธรรมดายังไม่ได้ให้กิ้งเลยยากกว่าเดิม
3: ก็ต้องฝึกการกลิ้งหรือว่าการแบบกระโจนตัวไปรับบอลอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องมีความสไลด์ออกไปมีความแบบต้องพุ่งตัวออกไปอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นท่าที่แบบเราเจ็บตัวกับท่านี้เยอะมากเพราะว่ามันยากตรงที่บางทีเราลงผิดจังหวะหรืออะไรเงี้ยโค้ชก็ช่วยมาสอนวิธีแบบว่าลงยังไงให้ถูกต้องอะไรเงี้ย
2: กิ้งมาเลยนะง่ายง่ายกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยเสร็จปุ๊บหมุนไปเลยหมุนไปเลยแค่นั้นแหละได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้เยี่ยม
1: นี่เรามาทำอะไรกันไม่แน่ใจแล้วว่าเล่นวอลเลย์บอลหรือว่าเล่นอะไรอยู่เป็นมิติใหม่เรียกว่าไม่มีแก๊ปให้แบบว่าทำใจเลยมาถึงก็คือกิ้งไปเลยพอโทนี่ดูไหมปกติ
0: ดูค่ะ
1: ดูมากไหม
0: ดูมากค่ะเขาชอบแบบทำหน้า

0: ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวโดนต้อมค่ะ
1: แล้วทำไมกาแฟถึงมาเล่นวอลเลย์บอลได
0: ้ตอนแรกหนูไม่ได้เชิงว่าจะเล่นค่ะแต่ว่าโค้ชที่บ้านสอนแล้วก็มาให้มาที่นี
1: ่ก็คือมาอยู่นี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่ตั้งแต่อยู่ม.1
1: ค่ะตอนนี้ม.อะไร
0: ม.6ค่ะ
1: เล่นมาทั้งหมดกี่ปีแล้วนะ
0: 6ปีแล้วค่ะ
1: แล้วทำไมถึงมาเล่นนิโบโลได
0: ้ก็น่าจะเป็นเพราะหนูตัวเล็กด้วยแหละค่ะเพราะว่าหนูสู้ใครไม่ได้ตีสู้ใครไม่ได
1: ้แล้วเราเล่นแล้วเราชอบไหมตำแหน่งนี
0: ้ชอบค่ะ
1: หรอทำไมถึงชอบนิโบโลทำไมไม่ชอบปกอ่ะ
0: หนูตีไม่ได้ค่ะ
1: มีความฝันนะว่าอยากไปที่ไหนของสนามวอลเลย์บอลในฝัน
0: อยากติดทีมชาติ
1: ใกล้ยัง
0: ใกล้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใกล้แล้วอยากให้ลองทำเหมือนที่แบบเวลาโดนโค้ชโทนี่ซ่อมอ่ะที่บอกว่าไล่บอลอ่ะทำ
0: ไงใช่ไหมคะอ
1: ยากลอง
0: ค่ะ
1: เนี่ยขอดูตัวอย่างหน่อย
0: ถ้า10ลูกนะคะ
1: 10ลูกต้องรับให้ได้ติดต่อกัน10ลูกป่ะไม่เกี่ยว
0: ใช่รับให้ได้10ลูกค่ะ
1: ติดต่อกัน
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ติดต่อ
0: บวกลบค่ะ
1: เบาๆนะหมดแรงแล้วนะเรียกว่าพอวันนี้เรามาที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแล้วก็เจอโค้ชโทนี่ก็คือวิธีการฝึกคือไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้เขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนเวลาฝึกหัดที่เข้มข้นตั้งแต่เริ่มนะตอนนี้เหนื่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะต้องฝึกอีกนิดนึงฝึกวิ่งต่อวันนี้เราต้องกลิ้งให้เก่ง
0: ค่อยแทงเข่าลงใช่ค่ะ
1: เพื่อจะเจ็บตรงนี้แทน
0: ใช่ค่ะแบบยืดแขนไปใช่ไหมคะจับสองมือแล้วก็ค่อยๆย่อลงทำตึกไ
2: ปทำไมล่ะย่อทำผมลบใช่จะจับมือปล่อยมือก่อนจับมือปึ๊บใช่
0: เป็นคนบอล
2: ย่อลงย่อปึ๊บใช่ปึ๊บเล่น
3: จะจับมือถ้าจับมือมันจะล็อกเอาส่วนหนาลงถ้าเอาส่วนเนี้ยมันจะเจ็บ
1: ครับ
2: เพราะปึ๊บไปปึ๊บนะปึ๊บ
3: ต่อเดี๋ยวนี้วอลเลย์บอลสมัยใหม่ไม่ม้วนถ้าสมัยก่อนเนี้ยใช้ม้วน
1: ครับ
2: ถ้าสมัยก่อนม้วน
3: ใช่
2: ถ้าสมัยก่อนใช้อย่างนี
3: ้ถ้าสมัยใหม่กิ้งปึ๊บกิ้งออกเลย
1: ขอบคุณครับ
0: ทำแบบที่อาจารย์ทุนนี่ให้ทำนะคะอย่าเอาเข่าลงค่ะมันจะมีข้างหนึ่งที่เราถนัดกับข้างหนึ่งที่เราไม่ถนัด

0: ไปเลย
1: ใช่ครับ
2: ต่อไปจะยากกว่าเดิมนะคะจะเป็นลัดตีแล้วก็ม้วนแบบเมื่อกี้นี้เลยค่ะเดี๋ยวหนูทำให้ดูค่ะ

0: โอเคไหมถือว่าพร้อมลงสนามได้ยัง
1: พร้อมได้แล้วค่ะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยน้องกาแฟก็ไปฝึกเบ

0: เบสิกให้ผมก็คือเริ่มจากแบบให้เราฝึกท่าก่อนเลยการยืนใหม่ท่าแบบว่าการตั้งแขนรับอะไรเงี้ยว่าแบบเราควรจะต้องทำยังไงแล้วก็ฝึกเรื่องของแบบสเต็ปกับขาว่าแบบเราต้องขยับขามากขึ้นนะซ้ายขวาเสร็จก็ให้ลองแบบรับบอลหน้าหลังเปลี่ยนฟิลว่าแบบขานี้ควรขึ้นมาก่อนก็ค่อยๆโอเคขึ้นนะแล้วพอเริ่มรับธรรมดาได้แล้วเขาก็เริ่มให้แอดวานซ์ขึ้นอีกพอเป็นลิเบโร่มันคือแบบหน้าที่ของเราคือการที่เราต้องไปเก็บบอลให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเวลาเราลงสนามก็ถือว่าเป็นแบบอีกรสชาตินึงของการฝึกวอลเลย์บอลที่เพิ่งได้เคยสัมผัสนะครับ
1: รับดีมากเลยค่ะแต่แค่แบบว่าท่าล้มมันผิดเฉยๆแล้วก็แค่แขนสูงค่ะ
0: ยังสูงไปอยู่นิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องกดลงหน่อย
1: พอจะล้มใช่ไหมคะเราจับแขนต่างแค่นี้ค่ะถ้ายกแขนสูงนี้บอลมันจะปิ้น
0: อ๋อ ขาหอม
2: ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปเล่นเกมจริงนะครับกับชุดใหญ่เต็มเกมนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เหนื่อยมากหลังจากที่ซ้อมเมื่อกี้ยังแบบยังไม่หายดีแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นดีตะกี้เราฝึกล้มมาแล้วเดี๋ยวเราต้องกลิ้งให้ได้อย่างสวยงามพร้อมครับทีม
3: ใช่ครับแฟนเลย
1: ยืนอยู่นี่ค่ะพอเขาเสิร์ฟก
2: ็มาตรงนี
1: ้ก็มารอแล้ว
2: โอเค

ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่รับนี่ครับรับเสิร์ฟก่อนรับเสิร์ฟช่วยหน่อยทำดีช่วยช่วยดีดีดีตามไปดีดีพร้อมรับพร้อมรับ

0: เวลา
1: ขึ้นที่จันแล้วก็ล็อกแขนให้เร็วกันนั้นตั้งแขนเฉยตั้งแขนเฉยแล้วขึ้นเองเยี่ยมเยี่ยม

0: โอเคจบเกมนะครับ15แต้มชนะเพราะน้องๆครับเอาจริงไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ทำเสียซะเยอะพอลงไปเล่นเกมมันก็มีความตื่นสนานเหมือนกันมันไม่เหมือนตอนเราซ้อมเล่นๆตะกี้กับน้องๆอะไรเงี้ยพอเป็นแบบนับแต้มจริงลงไปก็มีความแบบทำตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าจะต้องปรับตัวไงอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้พอเป็นรุ่นใหญ่ก็แรงกว่าเยอะตอนนี้คือแขนแดงหมดแล้วนะน้องๆทุกคนเก่งมากเลยแล้วก็เป็นกำลังใจในการเล่นที่ดีมากถึงแม้ว่าเราจะทำเสียแต่ทุกคนก็คอยแบบเชียร์อัพเป็นไงครับโค้ชโทนี่วันนี้ผมชั่วโมงกว่าๆกับการฝึก
1: ก็ถือว่าวันนี้โอเคจากการที่เราไปเล่นเข้ามาครั้งแรกแล้วไปเล่นกับน้องๆเล็กๆแล้วก็ 4-5 ปีที่เราไม่ได้เล่นเลย
0: ครับแต่ว่าชุดนี้แบบลงไปผมตื่นสนามเลยลืมหมดเลยที่ซ้อมเมื่อกี
1: ้ใช่ๆก็ถือว่าโอเคถ้าได้ซ้อมบ่อยๆแล้วก็เลิกฟื้นความหลังนิดนึงจะดีขึ้นเยอะ
0: น่าจะดีขึ้น
1: น่าจะดีขึ้น
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณครับจังหวะนั้นที่อยู่ในสนามพอผมเริ่มเสียเยอะผมก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราต้องกลับมามีสติแล้วต้องลืมไอ้ความกังวลนั้นออกไปเหมือนเราก็ต้องกลับมานึกถึงสมัยที่เราแบบแข่งว่าเฮ้ยเราต้องรับให้ได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดในสนามซึ่งตอนแรกผมไม่มีสิ่งนี้อยู่ในสนามเลยมันคิดแค่ว่าแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีมันไม่มีโฟกัสแต่ว่าพอเราเสียหลายๆลูกอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่อยากให้ทุกคนที่แบบอยู่ในทีมแบบรู้สึกว่าเราแบบสร้างภาระให้เขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะงั้นเราตั้งใจก็กลายมาพอเราแบบตั้งใจเราก็รับได้มากขึ้นสุดท้ายวันนี้ก็พอได้เล่นทีมกับน้องๆก็เหมือนได้ย้อนวัยกลับไปช่วงเวลานั้นแล้วก็สุดท้ายทีมเราก็ชนะสิ่งหนึ่งที่วันนี้แบบประทับใจมากๆคือตอนแบบเราเล่นจบแล้วเหมือนโค้ชโทนี่ก็เรียกน้องๆทุกคนที่เป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยมารวมกันแล้วก็เหมือนให้ผมกล่าวอะไรบางอย่าง ซึ่งชีวิตนี้ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะว่าผมน้องๆเยอะมากก็เรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบว่าอยู่ๆก็ต้องมากล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้านักกีฬาทุกคนเหมือนเป็นคนต้องให้พรปกติเราจะเป็นคนรับพร
1: กล่าวอะไรนิดหน่อยกล่าวนิดหน่อย
0: ผม
1: เป็นไงบ้างครับใช่ครับกล่าวหน่อยกล่าวหน่อย

0: เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนก็เขินเลยอ่ะวันนี้ก็ดีใจนะครับได้มาเจอทุกคนปกติก็ไม่เคยได้พูดอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นการกลับมาเล่นวอลเลย์บอลในรอบ5ปีหลังจากที่แบบเคยเล่นวอลเลย์บอลสมัยมัธยมแล้วก็ได้มาเล่นตอนเล่นซีรีส์เรื่องสไปค์ไม่รู้มีใครเคยดูหรือเปล่าดูก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้ผมแบบได้ลงสนามอีกรอบแล้วก็ให้เข้าไปแจมด้วยช่วยซ้อมแล้วก็ให้ลงไปเล่นเกมด้วยก็สนุกมากรู้สึกว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสมัยที่ตัวผมแบบได้อยู่ในสนามวอลเลย์ก็ขอบคุณโค้ชโทนี่แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในฐานะนักวอลเลย์บอลไทยนะครับผม
1: แล้วมีอะไรให้น้องๆเขาติดตามไหมผลงาน
0: อ๋อก็ฝากรายการกีฬาพาไปลองนั่นนะครับทางช่อง T-Sport 7แล้วก็ฝากวงมินส์ด้วยนะครับถ้าใครฟังเพลง17นาทีครับ
1: 17นาที
0: นี่ไง
1: ลองลองช่วยลอง
2: เป็นแบบวันอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำมากๆโดยเฉพาะตอนที่สุดท้ายน้องๆทุกคนร้องเพลงของผมได้ถึงแม้พวกเขาจะจำไม่ได้ว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงนั้นก็ตามแต่พอผมบอกว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลง17นาทีทุกคนก็ร้องตามได้มันก็เป็นโมเมนต์แบบเฮ้ยอย่างน้อยเพลงเราก็ดังวะถึงแม้ตัวเราจะไม่ดังก็ตามก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีที่เหมือนสุดท้ายแบบเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เป็นนักกีฬาอยู่ประสบความสำเร็จก็อวยพรแบบก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่วันนี้เราถือว่าได้ทดลองหลายอย่างถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทปของรายการกีฬาพาไปลองที่เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่แตกต่างจากทุกเทปที่ผ่านมาก็วันนี้ถือว่ามันนะเอาไป10เต็ม10เหมือนกัน

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลด์เดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หูอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
0: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
3: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ
1: ค
3: ือถ้าใกล้ตรุษจีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตรุษจีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตรุษจีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
1: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
3: ค่ะ
1: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
3: ทำได้ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือเราก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากรอนะคะปลากรอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึงเน
1: า
3: ะ
1: ก็คือปวยกัก
3: ปวยค่ะปวยกักของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
1: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
3: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
1: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนอะคะ
3: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
1: โอ้เหรอคะ
3: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
1: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
3: ใช่ใช่
1: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
3: ค
1: ือน่ากินมากยังไม่สุดแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
3: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
1: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
3: เรียกว่าออลาบนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ่หมูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตากเนาะ
0: ตากไว้เนาะ
2: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
1: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
2: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
1: ใช่ค่ะ
2: เหมือนตากผ้าเลยจะตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยนี่อันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานมั้ยคะกว่าที่เราจะกินได้อ่ะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันนะคะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
2: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
1: น้ำค้าง
2: อ๋อแล้วเรียกน้ำเหมย
1: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี่ยค่ะ
2: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
1: ค่ะ
2: น้ำค้างก็สำคัญ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
1: ใช่ๆถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
2: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มิ้นจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มิ้นขอจับได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได
2: ้
1: มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
2: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
1: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
2: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเช่นหนึ่งนี่ยาวเฟื้อยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยต้นใหญ
1: ่นี่
2: ต้องมันใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได
2: ้
1: เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได้ก็เหมือนผักกาดใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นแหละกรอบมากอะค่ะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: ไม่ดีละ
1: ไม่สวยแล้วนี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะซวย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้เอาแค่นี้

0: มาแล้ว
1: โอ้เสร็จแล้วมันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ่
0: กว่านะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะ

0: มะขุม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นนี้คือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะ
2: นอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้วค่ะ
1: ดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่
1: แล้วก็ต้นแบบอวบๆหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเตาเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้อย่างนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้าง
2: ผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
4: อันดับแรก
5: จะตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
4: ประมาณนี
5: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
4: ค่ะ
5: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะ
4: ปึ๊บ
5: โอ้ผ่าแล้วค่ะ
4: ค่ะ
5: ซอยเลยค่ะ
4: ซอยเลย
5: หั่น
4: ประมาณนี้เหรอคะแม่
5: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
1: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
5: okay.
1: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
5: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
1: ้ค่ะ
5: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได
1: ้ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
5: ผักใบเขียว
1: เป็นตระกูลผักกาด
5: ใช่ค่ะ
1: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
5: ใช่ค่ะ
1: ขิงนี่เราใส่เยอะไหมคะแม
5: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
1: แล้วก็หัวซูหรือว่ารากซูนะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
5: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
1: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
5: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
1: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
5: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
1: คือเป็นเพียง
5: เครื่องเคียง
1: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
5: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
1: ค่ะ
5: สุกๆช้ำๆเป็นน้ำน้ำเป็นแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
1: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
5: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
1: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
5: ไม่ให้อากาศ
1: ไม่ให้อากาศเข้า
5: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
2: ผักดองยูนนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู
1: ่
2: ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
1: อุ้ยหอมมาก
2: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
1: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
5: ้
1: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้งหนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
5: ตัดเฉียงอะไรอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
1: แบบนี้ได้ไหมคะ
5: โอเคค่ะ
1: พอห
4: หั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็

0: สีเข้มขึ้น
1: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
0: ทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
2: ไม่ต้องเยอะค่ะ
0: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
2: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
0: กระทะร้อนแล้ว
2: กระทะร้อนแล้ว
0: ใส่หมดเลยนะคะ

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
1: เสร็จแล้ว
2: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
1: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิ

0: หรือเอามาซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
0: นี่จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
2: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลย
0: โอเคลงได้เลยค่ะหมู
2: โอ้จะไหม้แล้วค่ะ

0: ังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
1: ไวมาก
2: ไวมาก

0: วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: พริกนะคะคลุกก่อนนะคะเวลาจะ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่อันนี้ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็
1: สดกรอบ
0: เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูแล้ว

0: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
1: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดนี่แหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมหอมมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเข้มข้นมากค่ะ
0: เข้มข้นจัดจ้านนะ
1: คือออกเปรี้ยวเค็มเข้มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่พรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอร์จาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ผักช
1: ี
2: ต้นหอม
1: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
0: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
1: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของอ๋อสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกัน
3: อมรินทร์ทีวี
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: คำว่านักวิเคราะห์เกมเนี่ยผู้คนเนี่ยยังขาดความเข้าใจอยู่ออกไปในเชิงทายผลสกอร์ทำนายผลการแข่งขันแต่จริงๆเนี่ยหน้าที่ของเราคือการหยิบสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างการที่เรามีข้อมูลนักเตะที่แม่นยำมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์การชนะได้ค่อนข้างเยอะ
6: สวัสดีครับชื่อออตโต้ครับพันนารายณ์พันศิริอาชีพนักวิเคราะห์เกมฟุตบอลครับตอนเด็กๆนะครับชอบเล่นฟุตบอลเป็นนักฟุตบอลด้วยแล้วก็ชอบดูฟุตบอลมากเลยตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะเป็นโค้ชฟุตบอลนะครับช่วงนั้นคือเข้าไปขอช่วยทีมโรงเรียนนะครับเป็นผู้ช่วยโค้ชฝึกซ้อมแล้วก็แข่งแล้วก็อาศัยการดูฟุตบอลตามแมตช์ต่างๆแล้วก็จดบันทึกตามไปด้วยรวมถึงเข้าไปสมัครเรียนลายเส้นต่างๆครับผมมหิดลเนี่ยคณะวิทย์กีฬานะครับก็จะมีวิชาผู้ฝึกสอนฟุตบอลจะมีทีมมหาวิทยาลัยที่มีการฝึกซ้อมทุกวันนะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยเข้าไปเป็นจิตอาสาช่วยทำงานช่วยฝึกซ้อมได้ครับตอนจบปี2นะครับก็ได้ทุนจากทางคณะนะครับให้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศเกาหลีใต้โดยเขาส่งไปที่มหาวิทยาลัยโฮนัมยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็ไปตามทีมต่างๆเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ได้เข้าไปทำงานกับเขาจริงๆที่เกาหลีเนี่ยเขาจะมีหลักสูตรที่เรียกว่าการวิเคราะห์เกมฟุตบอลโดยเฉพาะเลยซึ่งผมมองเห็นว่าเป็นอาชีพที่ในไทยเนี่ยยังมีน้อยเป็นอา

ชีพที่ค่อนข้างเฉพาะทางนะครับก็เลยไปศึกษาอย่างจริงจังที่เกาหลีนะครับงานแรกได้โอกาสที่ดีมากนะครับในการเข้าทำงานกับทีมชาติไทยในฐานะนักวิเคราะห์เกมตอนนั้นจำได้ว่ากำลังทำค่ายซัมเมอร์ของคณะอยู่ครับแล้วเฮดโค้ชเขาโทรมาตอนนั้นเนี่ยคือดีใจมากๆเราก็ไม่คิดว่างานแรกเนี่ยเราจะได้เริ่มกับทีมชาติไทยเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดสูงสุดของฐานพีระมิดในวงการฟุตบอลเลยครับอาชีพนักวิเคราะห์เกมเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานโค้ชชิ่งด้วยจะเป็นคนที่เก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่อเตรียมข้อมูลมาให้กับเฮดโค้ชในการวางแผนการฝึกซ้อมหรือว่าวางแผนการแข่งขันครับจะมีหน้าที่ด้านอื่นๆอีกเช่นเรื่องของการส่งข้อมูลไปตามฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายฟิตเนสฝ่ายผู้รักษาประตูนะครับฝ่ายฟิสิโอนะครับหรือแม้แต่ฝ่ายซื้อขายนักเตะก็ตามนะครับเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ที่เราแล้วเราจะเป็นคนรวบรวมข้อมูลครับผมหน้าที่ของเราคือการหยิบสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วออกมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเป็นหน้าที่ของแผนกอื่นๆว่าจะนำไปวางแผนการฝึกซ้อมวางแผนการแก้ไขพัฒนาอย่างไรครับการเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐานเนี่ยก็คือการถ่ายวิดีโอเอาไว้ในหลายๆสถานการณ์การฝึกซ้อมการแข่งขันนะครับแล้วก็ต้องมีตัวโปรแกรมในการเก็บข้อมูลตัวโปรแกรมเนี่ยจะอำนวยความสะดวกเราให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นครับถ้าเป็นนักวิเคราะห์เกมเนี่ยต้องมีพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลเช่นความรู้ในเรื่องของแท็กติกนะครับสามารถเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นได้รวมถึงความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเบื้องต้นก็ควรจะมีนะครับเพราะว่ามันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับตัวเราแล้วก็ทีมของเราด้วยครับตอนที่อยากจะทำงานด้านนี้นะครับค่อนข้างที่จะฝึกฝนหนักมากเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้มีพื้นฐานอะไรดูบอลค่อนข้างที่จะหนักมากเลยวันละ3คู่ก็คือตั้งแต่ประมาณทุ่ม1ถึงประมาณตีหนึ่งตีสองอะไรแบบนี้ครับตั้งแต่คู่แรกจนคู่สุดท้ายหนึ่งแมตช์เนี่ยสิ่งที่เราจะดูก็จะมีหัวข้อหลักๆเลยเกมรุกเกมรับการเปลี่ยนถ่ายคือการเปลี่ยนจากรับเป็นรุกจากรุกเป็นรับลูกเซตพีซผู้เล่นที่โดดเด่นหรือคีย์เพลเยอร์กลยุทธ์ของคู่แข่งจุดแข็งจุดอ่อนระบบการเล่นของคู่แข่งหัวข้อหลักๆที่ทั่วโลกนิยมใช้กันเป็นสากลนะครับในการวิเคราะห์ส่วนต่างๆรายได้สตาร์ทมากกว่าเด็กจบใหม่นิดหนึ่งนะครับจะประมาณ 25,000 ถึงประมาณ 40,000 หรือ 50,000 หรือถ้าเป็นที่เก่งๆเลยก็อาจจะเกือบๆแสนได้เพราะว่าการวิเคราะห์คู่แข่งการเก็บข้อมูลอะไรเนี่ยการที่เรามีข้อมูลนักเตะที่แม่นยำมันก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์การชนะได้ค่อนข้างเยอะก็เคยมีคำกล่าวเอาไว้ว่างานในวงการฟุตบอลเนี่ยเป็นอาชีพที่สบายที่สุดในโลกแล้วนะครับทั้งโค้ชแล้วก็นักเตะนะครับเพราะว่าทำงานแค่วันละประมาณ2ชั่วโมงเองทั้งตัวนักเตะเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะซ้อมได้หนักกว่านั้นแล้วเราซ้อมเต็มที่2ชั่วโมงเลยทีมสตาฟโค้ชเนี่ยก็จะทำงานหนักกว่าผู้เล่นนิดหนึ่งนะครับก็คือเราอาจจะต้องมีการวางแผนเรื่องของการแข่งขันเนี่ยนักฟุตบอลก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ตลอดทั้งปีนะครับก็จะต้องมีเวลาเบรกที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในปีหนึ่งเราก็จะทำงานกันแค่ประมาณ8หรือ9เดือนที่เหลือก็จะเป็นเวลาเบรกที่ให้พักผ่อนเลยทั้งผู้เล่นแล้วก็สตาฟโค้ชนะครับผมคิดว่าการที่เฮดโค้ชเนี่ยมีทีมงานซัพพอร์ตที่ดีเนี่ยทำให้เขาทำงานเดินหน้าไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับมีสมาธิกับการวางแผนการบริหารจัดการต่างๆจะเป็นฟันเฟืองที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้ตัวของทีมเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้ครับจากประสบการณ์ที่ได้ทำงานมานะครับเราก็อยากจะเอาข้อมูลเนี่ยมาแชร์ให้กับคนอื่นๆได้รับรู้นะครับผมก็เลยเปิดเพจชื่อว่าเพจ The Next Coach นะครับซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์แท็กติกต่างๆนะครับเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องของอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลนะครับให้คนทั่วไปได้เข้าไปติดตามกันครับ

0: ละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
2: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจบโอ้ยฝ้าเพดาน
1: ฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาได้เยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู
0: ่
1: นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่
0: ผู้ชายคอสั้นเงยหน้าทำไม่ได้เลยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับยินดีค่ะยินดีมากๆเลย
3: เราขอเข้าไปคุยในมุมน
4: ี้เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไป
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ปุ๊นะครับ
4: ใช่ค
1: ่
4: ะ
1: บ
4: ้
1: านสวยมากเลย
3: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
4: ะ
3: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
1: ไปอ่ะครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
3: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ่ะ
1: คือ
3: การอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
1: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
3: หมายถึงภรรยาเหรอ
1: บ้าเหรอ
3: บ
1: ้
3: าเหรอ
1: ของไงมันดูรกดูละออกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
3: พอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
1: ไม่ไม
3: ่ของ
1: ไม่ทิ้งไม่ทิ้งเราเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
3: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
4: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไฟตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะลม
3: แล้วเรา
4: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
3: แน่นอนเลย
4: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโป๊ะอันใหม
3: ่
4: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดี
3: เราส
4: ำ
3: หรับรูมันจะแบบว่า
4: ใช่ไ
3: ห
4: มใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มาก
1: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
4: า
1: อยู่บนหัวห้องแต่
3: งเลยโอ้
1: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
4: ค่ะ
3: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
4: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
3: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
4: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
3: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
4: ี่
3: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีสักจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
4: มัน
3: แผลในใจอ่ะทำซะให้เรียบร้อยให้จบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของการงานไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
1: เรามีผู้ช่วย
3: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเนี่ย
0: เอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
3: เอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้วอ
2: ะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
2: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
2: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
2: ไม่มีรอดหยอกหยอกเอ้ยหยอกบ่อยเออครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
2: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ
2: ้แป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
2: นะมันจะยาวอ่ะคุณบางคนไปโขบไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะเขาจะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว้
3: ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้ไงไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
2: ใช่
0: ยังสูงเนี้ยมันได้ขยับสายได
3: ้เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
2: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
2: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
2: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบอุ้ยห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟรับน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ข่วมจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
2: ้
0: วล่ะ
2: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
4: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
3: เอากลับบ้านสิวันนี
0: ้ปูนครับ
3: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
2: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
3: เดี๋ยว
2: ปูนเลยล่ะ
3: ฮะมันคือท้องพื้นเหรอ
2: ใช่
3: เออลองเปิดดูก่อน
2: ต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
2: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่ก็เป็นพลาสติกจริงครับ
2: จริงๆเอาละครับ
3: ฝ้าเธอฝ้าเธอนะ
2: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ไม่ปูนครับ
2: แยกปูนเลยหน่อยดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
2: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
2: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
2: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
2: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
3: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
2: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
3: หรือแต่ว่าท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
2: ใช่ใช่ใช่ซึ่งตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
3: ม
2: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
3: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปานะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ต้น
3: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
2: เออใช่ถูกต้อง
3: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
2: ็
3: คือยึดกับปูนเลย
2: แต่เนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
2: ใช่ไหม
3: แล้วทีนี้ถามพี่สาละเจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี
2: ้
3: เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
3: โดยต้องทำยังไง
2: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
0: อันนี้มันคือปูน
2: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญห
2: าม
0: ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
3: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป้ไปเลย
2: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
3: ่
2: ะ
3: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
2: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไป
0: คร
2: ับมากกว่าปูนเข็ม
3: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหมฮะ
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
3: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
2: ้ใช่แล้วก็รู้ถ ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
1: ็
2: พอจะได้อยู
1: ่ใ
2: ช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลแน่น
1: อ
2: นถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แผ่นอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาอาจจะเอาแผ่นนี้ไอ้แผ่นเน
1: ี้
2: ยแผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งก็ขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
3: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
1: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติก

0: เล็ก
1: ๆนำไว
0: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้
1: ท่อขาวนะ
0: ท่อขาว
1: เล็กๆสวม
0: ไว
1: ้อะไรอย่าง
0: นี้ประมาณนั้นเลย
1: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยมันก็มีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วปึ๊บครับปูน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พงนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
0: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้ว
2: โอ้เนี่ยคือความจริง
1: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวทั้งนั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยทิ้งต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: โอ้พ่อเลยพ่อโอ้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: ผมจะเห็นซีแลนเลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะติลิคงติลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำนะ
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
2: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัมนะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อนเอาแบบที่เห็นนี้ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนบ้างนะ
0: ครับ
1: เราไปฟังแล้วกัน
0: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยาตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
1: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได้
0: ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
1: ทนความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
1: ซึ่งนี้ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
0: ครับผม
1: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณลุงนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่น
2: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ด
1: ใช่
0: แต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: นี่หนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
1: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: ซีลาย
0: ซีลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
1: อ๋อ
0: นะหรือว่ากา
1: วไน
0: ซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
1: บางท
0: ี
1: โคมันหลับไม่ได้อะ
2: ค่ะ
1: มันมีการปกครอง
0: อะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: มีเยอะมีเยอะ
0: เอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
1: ไวนิล
0: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกนะครับการ
1: ความชื้น
0: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี้ที่ใช้กันหลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: คุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี่คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ังไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีลายตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวเนี้ยไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: แล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีลายเดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กลางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปฮะแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่ แม่น่าตัดไหมครับ นี่แม่น่าตัดรูปตัว C เราเรียกว่าซีไลน์

0: สีลายคือเส้นตัวซีอ่ะ
1: ครับผม
0: นะฮะโอเค
1: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
0: ใช่
2: ถูกครับ
1: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน
3: Thank you.

0: ไง
1: ดูแสดงมากไม่คือคุณโอมคือพี่เต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
2: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
1: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
2: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40ชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
1: เข้าใจ
2: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องแล้ว
2: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
1: ่ต้องแขวนโคม
2: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปะปิด
1: โปะแล้วก็ขัด
2: ร้อยแห้งแล้วก็ขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้างจากสี
2: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
2: ่ติดทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
2: อ
1: ่ะ
2: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
1: อ๋อไม่ต้อง
2: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
1: ได
2: ้อ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
1: ครับรหัสสีเดิม
2: เท่านั้น
1: ถ้าไม่มี
2: เราก็ต้อง
1: เทียบเอา
2: ฝ้าเทียบเอาครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
3: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
2: ใช่
1: มันก็มีการฝุ่นเหลืองโน่นนี
3: ่ใช่ไหมก็ซีดลงสีน้ำชาใหม่ก็สด
2: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังยังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
2: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีไปมือไปโดนนี่ซึ่งสี
1: เก็บให้หมด
2: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
1: เยี่ยมยอดลุย
3: ปีน
1: ไม่ต้อง

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
3: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะรู้ว่าเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาดีเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
3: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง4ส่วนต่อน้ำ1ส่วน
0: ปกติปูน3น้ำ1
3: ใช่คร
0: ับนี่3กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
3: ใช่คร
0: ับ ครับ
3: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
3: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
3: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องตัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
3: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทิร์ฟอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
3: า
0: ะ
3: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเนาะ
0: เล็ก
3: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท่อครับ
3: เอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือเปลยขึ้นมาว่าเล็กเนาะ
2: ไอ้ก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
3: ได้ได้ผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้นะมีเตียง2แบบใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกียงพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกร่องจะทำให้เสียแต่เกียงตัวหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือมันเกลืออุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
3: ใช่ปาดเรียบ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
3: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฟ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฟ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลง
0: ทำไร
1: เดี๋ยวส่งให้แหม
2: สำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
3: ร
1: ู
3: ้สึกเหมือนกัน
1: ไปจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แหวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
0: มัน
1: จะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดอเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่ครับพื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันๆอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
0: ู
1: น
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
4: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
4: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนนะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให้
2: แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำให้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำทางการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
2: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประจำทุกสัปดาห์นะครับทางอเมริกันทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการท่านประจำบ้านลาไปก่อน
2: ครับสวัสดีครับอเมริกันที
3: วีใช้ห้องน้ำอยู่ยาแนวมีปัญหานะครับพื้นห้องน้ำเกิดกลางนะครับแล้วไม่รู้จะทำยังไงดูสภาพแล้วบอกนะครับถ้าเกิดใช้สเปรย์ไม่ออกนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งผมเรียกว่าแบบสุดเข้มข้นนะครับมีปฏิกิริยาในการที่จะช่วยกัดพวกคราบพวกนี้ได้ดีนะครับจริงๆเรื่องพวกนี้นะครับทำเองได้ดูแลเองได้นะครับและท่านก็ทำได้ด้วยนะครับก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube ไม่ดน channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับ

0: ถ้าคุณประสบปัญหานี้อยู่พื้นลื่นเป็นคราบสกปรกคราบลึกฝังแน่นวันนี้ผมอาจารย์แซมกับศัลยกรช่างจะพาท่านไปดูแลซ่อมพื้นและท่านทำได้เองแน่ๆครับ
1: ใช้ห้องน้ำอยู่ยาแนวมีปัญหานะครับพื้นห้องน้ำเกลอะกรังนะครับแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะครับขัดก็ไม่ค่อยออกด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเวลายาแนวมันหลุดเนี่ยนะครับมักจะต้องจ้างช่างแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่าจริงๆเรื่องพวกนี้นะครับทำเองได้ดูแลเองได้นะครับและท่านก็ทำได้ด้วยนะครับที่เห็นในกระบอกสเปรย์เนี่ยนะครับผมชอบจะแนะนำว่ามันเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์นะครับอันนี้สัดส่วนนะครับก็คือน้ำถ้วยครึ่งนะครับแล้วก็มีตัวน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำยาล้างจาน1ช้อนนะครับอันนี้สารพัดประโยชน์จริงๆฉีดได้หมดเลยฉีดในบ้านได้นะครับแล้วว่าไปแล้วไม่ต้องรอให้ดำนะครับเวลาทำความสะอาด1สัปดาห์เนี่ยนะครับฉีดพื้นนะครับแล้วก็เอาน้ำล้างดูสภาพแล้วไม่ค่อยออกนะครับอันนี้ทิ้งไว้นานเกินไปหน่อยนะครับถ้าเกิดใช้สเปรย์ใช้น้ำยาอันเด็กผสมนะครับที่ผสมเองเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ออกนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงผมเรียกว่าแบบเป็นน้ำยาหลักสูตรเข้มข้นนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นน้ำยาล้างจาน1ส่วนเบกกิ้งโซดา1ส่วนนะครับแล้วก็น้ำส้มอีก1ส่วนนะครับปกติเนี่ยผมจะใช้กรณีแบบนี้ก็คือว่าผมจะทาไว้แล้วก็จะทิ้งไว้เลยนะครับก็จะทำใหมันมีปฏิกิริยาในการที่จะกัดช่วยกัดพวกคราบพวกนี้ได้ดีนะครับ

ครับพื้นก็สะอาดมากขึ้นนะครับตอนนี้เห็นเป็นร่องดำๆเนี่ยมันเพิ่งเริ่มหลุดนะครับซึ่งมันเป็นไปได้นะครับเราใช้มันอยู่มานานเนี่ยนะครับเจอสบู่สารพัดที่เวลาเราอาบน้ำเนี่ยนะครับมันก็เสื่อมสภาพได้แล้วมันก็เริ่มหลุดร่อนแล้วก็จริงๆแล้วกระบวนการยาแนวสามารถทำได้เองแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเดี๋ยวมาซ่อมกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้อย่างแรกก็จะเป็นไขคัตเตอร์นะครับจะเอาคัตเตอร์เนี่ยกรีดยาแนวเก่าออกให้หมดนะครับแล้วก็ผมจะทำเผื่อมารอบๆอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเริ่มแครกเริ่มหลุดเริ่มไม่แข็งแรงนะครับก็ทำเผื่อมาเสร็จแล้วก็จะอาศัยยาแนวก็ผสมตามที่ข้างถุงเขาบอกนะครับเสร็จแล้วก็ยา

ต่อเลยครับแล้วก็ผสมเจ้ายาแนวพอผสมเสร็จส่วนใหญ่ก็จะต้องทิ้งไว้สักประมาณ5นาที10นาทีนะครับเพื่อให้มันเขาเรียกบ่มนะครับเหนียวหนืดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนแป้งเค้กนะครับพยายามหมั่นคนนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งตัวได้นะครับ

มก็จะทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงนะครับแล้วก็จะมาทำความสะอาดส่วนผิวส่วนที่เป็นยาแนวที่อยู่ตามผิวกระเบื้องพวกนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วตามหลักแล้ววันเดียวก็ใช้ได้นะครับแล้วก็อาจจะทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเสร็จแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยสัก10วันค่อยมาหาทางทำความสะอาดพวกคราบยาแนวที่อาจจะหลงเหลืออยู่บนกระเบื้องนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ไปทำอันตรายกับยาแนวที่เราเพิ่งทำให้มันเป็นของใหม่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งกรณีเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็เรื่องของการซ่อมยาแนวนะครับบางคนบอกโอ้ยเรื่องมันใหญ่โตนะครับต้องเรียกช่างต้องเรียกช่างตลอดเวลาอันนี้ไม่ต้องนะครับมั่นใจได้เลยว่าทุกท่านทำเองได้กรณียาแนวเนี่ยนะครับซ่อมเองได้นะครับแต่ถ้ายาใจเมื่อไหร่นะครับเรียกอาจารย์แซมก็ได้นะครับผมพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างได้ใหม่นะครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมเองได้ครับ

0: วัสดีครับผมพบกับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆที่เราจะพาคุณไปเที่ยวกับเราครับผมโดยแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับเราเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยอง
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปีเหนือกลางอีสาน
0: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสนะครับวันนี้จุดเช็คอินแรกของเรานะครับจะไปทุ่งโปร่งทองนะครับการเดินทางของเราจะไปยังไงนะครับผมเตรียมมาแล้วเรียบร้อยเชิญกับพี่มาเลยนี่ใครที่จะมาเที่ยวนะครับแนะนำให้เช่าได้นะครับผมเป็นรถ3ล้อพ่วงนะฮะพ่วงข้างนะครับไปเลยครับพี่ Go Go ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่นะครับผมก็คือจุดหมายแรกของเรานะครับนั่นก็คือทุ่งโปร่งทองนั่นเองครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเราสามารถเดินชมได้หรือว่าจะนั่งเรือก็ได้นะครับผมป่ะเดี๋ยวผมพาไปที่ที่สุดโซมากๆนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมพัฒนานะครับป่าชายเลนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับผมนี่แล้วก็ตอนนี้นะฮะมีสะพานนะครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะสะพานศึกษาทางธรรมชาตินะครับผมยาวกว่า2กิโลเมตรด้วยกันนี่ไงอย่างที่เห็นในภาพนะครับผมสวยงามมากๆนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเหมือนกับเราได้มาศึกษาธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาออกกำลังกายด้วยนะครับผมอยากจะแนะนำเลยนะครับว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาที่จังหวัดระยองแห่งนี้นะฮะก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ครับผมทุ่งโปร่งทองครับผม

อนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดตะเคียนงามนะครับผมซึ่งชื่อวัดนะครับตั้งตามต้นตะเคียนที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับผมภายในวัดตะเคียนงามแห่งนี้นะครับผมมีต้นตะเคียนนะครับอายุมากกว่า400ปีนะครับผมอยู่2ต้นด้วยกันนั่นก็คือต้นตะเคียนเจ้าพ่อแล้วก็ต้นตะเคียนเจ้าแม่นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนที่นี่นะครับใช้เป็นจุดหมายนะครับเวลาแล่นเรือมานะครับผมแล้วพอเห็นต้นตะเคียนทั้ง2ต้นนี้เนี่ยเขาจะบอกได้ว่า

ื่อไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรถึง200แห่งด้วยกันและศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองแห่งนี้ก็นับว่าเป็นที่ที่ผู้คนนิยมมาสักการะบูชามากที่สุดแห่งหนึ่งครับภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อขนาดจริงของสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยในพระอิริยาบถประทับยืนทรงฉลองพระองค์ชุดเครื่องแบบเต็มยศพลเรือเอกแห่งราชนาวีครับจากคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในสายมูแล้วสายชิวยังสามารถมาเดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวประมงพร้อมกับรับบรรยากาศสวยๆริมแม่น้ำประแสได้อีกด้วยใกล้เวลาเที่ยงแล้วครับผมขอเปิดดูแอปหน่อยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยมีร้านอาหารอะไรอร่อยบ้างนะครับนี่ไงเจอแล้วร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์

ันนี้นะครับผมเราก็อยู่ร้านที่ขึ้นชื่อว่าแซ่บเบอร์เพราะว่าชื่อร้านคือเจ๊หน่องแซ่บเบอร์ครับผมนี่อยู่ที่ปากน้ำประแสเลยนะครับวันนี้เขาจัดเต็มให้เลยนะฮะนี่มีหลายเมนูเลยนะครับที่เป็นของพื้นถิ่นด้วยนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมหมึกกระต้อยผัดดำส้มตำนะนี่คือส้มตำทอดนะก็มีแกงส้มกุ้งผักกระชับนะครับและอีกเมนูนึงนะครับผมก็คือปลาฮือแซนะครับผมวิธีการทำของเขานะครับก็คือว่าเอามะนาวนะครับมาทำให้ปลาสุกนะครับผมใช้แค่มะนาวเท่านั้นนะไม่ได้ใช้ไฟเลยนะครับผมแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มของเขานะครับและอันนี้ครับผมคือต้มยำเคยสดและที่มาแล้วห้ามพลาดเลยนะครับผมคือเมนูนี้ฮะข้าวผัดประแสนี่ก็จะมีเคยสดผสมกับข้าวอยู่แล้วแล้วก็มีซีฟู้ดทอดนะครับผมแล้วก็มีน้ำจิ้มมาให้นะครับขออนุญาตทานแล้วนะครับ

หลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ต่อไปนั่นก็คือเรือรบหลวงกระแสครับถึงแล้วครับผมอนุสรณ์เรือรบหลวงกระแสครับเรือหลวงลำนี้นะครับผมมีเวลาประจำการประมาณ50กว่าปีนะครับก่อนที่กองทัพเรือเนี่ยจะปลดประจำการเพื่อที่จะเอามาให้เด็กนักเรียนในเรือนะครับผมมาฝึกภาคทางเรือและหลังจากนั้นนะครับก็นำมาตั้งไว้ที่นี่นะครับผมในปีพุทธศักราช2546ครับผมเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เด็กๆมาถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวด้วยสวยมากนะถ้าขึ้นมาบนเรือนี่แบบมองไปคือแบบมันใช่สถานที่ต่อไปเราจะตามท่านปลัดไปที่เกาะมันไนครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือศูนย์วิจัยนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นึงนะที่เราจะมาขึ้นเรือแล้วก็ไปเกาะตรงนู้นครับผมนั่นก็คือเกาะมันไนเราจะนั่งเรือนะไปทำกิจกรรมที่บนเกาะมันไนนะครับผมไปทำกิจกรรมกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมปะจุดที่เรากำลังจะไปถึงกันก็คือเกาะมันไนครับซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในสมเด็จพระ

นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งวันนี้มีกิจกรรมปล่อยเต่าซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ชมรายการเที่ยวชุมชนยุววิถีจริงๆครับผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าทันทีที่เรือเทียบท่าเกาะมันในนะครับให้ความรู้สึกว่าได้สูดอากาศธรรมชาติเข้าไปอย่างเต็มปอดอาจจะเป็น

เดินจากท่าเรือมาไม่ไกลนะครับเราก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลซึ่งด้านในเนี่ยจัดแสดงนิทรรศการเรื่องของเต่าทะเลหลากหลายประเภทเลยทั้งเต่าตนุเต่ามะเฟืองและเต่าชนิดอื่นๆอีกมากมายเลยครับนอกจากนี้ยังมีการจำลองการวางไข่ของเต่าทะเลให้เราดูอีกด้วยต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ากิจกรรมปล่อยเต่านี่พิเศษมากจริงๆครับหลังจากที่เกาะมานายนะครับปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นเวลาหลายเดือนเลยวันนี้นะครับทางชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสได้มีกิจกรรมต้อนรับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยการเปิดเกาะมานายให้เยี่ยมชมครับพร้อมกับกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์วิจัยได้ทำกันอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาปล่อยเต่านะครับให้เข้ามาเยี่ยมชมได้อย่างเดียวเท่านั้นครับ

0: หลังจากที่เราปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเลกันแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากสนุกแถมได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์นะครับเต่าพามาที่นี่เลยครับผมตรงจุดที่เราลงเรือไปเกาะมันในนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เลยครับศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสครับวันนี้ต้องเรียกได้ว่าจุใจไปเลยนะครับสำหรับคนที่รักทะเลและก็ธรรมชาติสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองตอนนี้ก็ได้เวลาที่เต่าพาทุกคนไปที่พักกันก่อนนะครับหลังจากที่เราเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าโฮมสเตย์ที่พักก่อนนั่นก็คือมหาสมุทรบูทิคโฮมสเตย์ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ถึงแล้วครับผมก่อนเราจะไปโรงเรียนนะฮะเราต้องมาที่นี่นะครับผมมหาสมุทรครับเดี๋ยววันนี้พักที่นี่ครับที่นี่เป็นโฮมสเตย์นะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีคาเฟ่ด้วยนะครับผมแล้วก็บรรยากาศนะฮะบอกเลยว่าร้านอ่ะร้านอ่ะหลักร้านอ่ะบรรยากาศสวัสดีครับ
2: คร
0: ับมาพักครับที่นี่1คืนครับผมดูเพล็กซ์ริเวอร์วิวนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าวิวจะเป็นยังไงโอ้โหดูวิวสิครับสวยมากคือต้องบอกเลยว่าที่มหาสมุทรเนี่ยวิวเขาดีมากนะครับเป็นโฮมสเตย์ที่วิวดีที่สุดในที่นี้แล้วนะครับใครมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าต้องจองนะครับเพราะว่าเขารับแค่ไม่ถึง10ห้องด้วยซ้ำนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับผมจะไปที่สะพานประแสสินนะครับผมเราจะไปถ่ายรูปกันสวยๆในที่นี้วิวดีมากตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บริเวณสะพานประแสสินกันแล้วครับสะพานประแสสินเป็นสะพานข้ามแม่น้ำประแสเพื่อเชื่อมการสัญจรไประหว่าง2ฝั่งน้ำด้วยความยาว 0.09 กิโลเมตรบนสะพานนี้นะครับเราจะสามารถสัมผัสความงามของแม่น้ำประแสและชุมชนริมน้ำได้360องศาเลยทีเดียวและยิ่งถ้ามาตอนเย็นนะครับผมแนะนำเลยโอ้โหปั่นจักรยานจนหมดแรงแล้วนะครับต้องไปเติมพลังที่ร้านนี้เลยครับวาสนาฟิชชิ่งปาร์คครับมื้อเย็นของเราในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากอาหารทะเลมาถึงระยองแล้วนะครับเราต้องกินอาหารทะเลหน่อยครับต้องร้านนี้เลยฮะวาสนาฟิชชิ่งปาร์คนะครับผมเขาจัดที่นั่งไว้ให้เรียบร้อยนะครับเข้ามาเลยครับ

0: าชิมกันเลยดีกว่าครับผม
1: อร่อยจั

0: ต็ม10ร้านนี้ต้องมาห้ามพลาดนะฮะ
1: แสงยามเช้าของพระอาทิตย์สะท้อนกับเกลียวคลื่นอ่อนๆโอ้โหคืน

ความสดใสให้หัวใจชุ่มชื่นจริงๆครับอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้จริงๆครับและสำหรับใครที่ไม่ได้พักที่นี่นะครับแต่อยากสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้มหาสมุทรบูติกโฮมสเตย์มีคาเฟ่เล็กๆให้มาจิบกาแฟดื่มด่ำบรรยากาศได้ด้วยครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับผมเราได้มาแวะที่วัดแห่งนี้ครับวัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือว่าวัดแหลมสนนะครับวัดที่ชาวบ้านแห่งนี้นะครับผมนับถือแล้วก็สักการะบูชาครับวัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดแหลมสนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำประแสครับจากเดิมพื้นที่เป็นป่าชายเลนจึงมีการนำทรายจากทะเลและดินลูกรังมาถมเป็นบริเวณที่ตั้งของวัดครับความสำคัญของวัดแห่งนี้นะครับได้รับการบันทึกไว้ตั้งแต่รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกขึ้นประทับที่ตำบลปากน้ำประแสฝั่งแหลมสนเมืองแกลงครับพระองค์ได้เสด็จมายังบริเวณเจดีย์สถานและทรงมีพระราชดำริว่าตำบลปากน้ำแหลมสนนี้สมควรเป็นที่สร้างอารามได้จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระแกลงแกล้วกล้าผู้ว่าราชการเมืองแกลงสร้างพระอารามขึ้นณที่ใกล้เจดีย์และพระราชทานนามว่าวัดสมมุติเทพฐาปนารามพร้อมพระราชทานที่ดินสร้างวัดจำนวน10ไร่2งานนับว่าเป็นความปลาบปลื้มใจสูงสุดของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า

ก่อนที่เราจะกลับนะครับเราจะต้องมาเดินตลาดนะครับผมบนถนนเส้นวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับเพราะว่าสองข้างทางนะครับจะเป็นบ้านไม้นะครับซึ่งมีเสน่ห์มากๆนะครับเพราะว่าจริงๆบ้านไม้นี่น่าจะเป็นน้องๆทวดน้องๆพ่อน้องๆเขายังคงรักษาความมีเสน่ห์ของบ้านไม้อยู่นะครับแล้วก็มีการขายของกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูกันว่าเขาขายอะไรกันบ้าง

จากวิถีชาวบ้านที่ทำประมงพื้นบ้านเลี้ยงปลาเก๋าปลาในกระชังและเริ่มพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เปี่ยมเสน่ห์ที่เห็นนี่แหละครับมองไปบนสองข้างถนนเส้นเล็กๆราว1กิโลเมตรตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีบ้านหลายๆหลังที่มีการรีโนเวทตกแต่งภายในให้ดูโมเดิร์นบางหลังดัดแปลงเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่เป็นที่พักเท่ๆแต่ภายนอกยังคงได้รับการอนุรักษ์รูปลักษณ์บ้านเดิมไว้ครับ

0: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเต๋าต้องบอกตรงนี้เลยว่าใครอยากจะมาพักผ่อนแบบเรียบง่ายอินไปกับวิถีชีวิตและธรรมชาติได้เที่ยวได้เช็คอินจุดต่างๆหลายแห่งแถมยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลในราคาย่อมเยาลองมานอนพักค้างคืนที่ปากน้ำประสาทกันสักคืนนะครับน่าจะช่วยชาร์จแบตเติมความสดชื่นได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
1: สำหรับวันนี้นะครับผมก็หมดเวลาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมกับรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

จิตที่ไม่ชอบมันเป็นคุณค่าคุณค่าชุดหนึ่งอะซึ่งมันเป็นคุณค่าที่เห็นคนเท่ากันเห็นความเป็นมนุษย์ของทุกคนแล้วก็เคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณจะมีสถานภาพอะไรมีเพศสภาพอะไรมีผิวสีอะไรนะคะมีสถานะมีความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไรทุกคนควรจะได้รับการเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขาอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน

มหิดลนี่ยูนิคมากนะคะที่มีสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาทั้งที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านการแพทย์ทางสายวิทยาศาสตร์แต่ว่าการมีเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเนี่ยจะทำให้มหิดลเนี่ยมีความเรียกว่าเป็นองค์รวมมากขึ้น

0: เรื่องของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราให้ความสำคัญมากเพราะว่าเราต้องการสร้างวัฒนธรรมในสังคมไทยแล้วก็สังคมภูมิภาคอาเซียนที่มีการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วก็มีการอยู่ร่วมกันโดยไม่ความรุนแรงเราต้องการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ไปช่วยสร้างความตระหนักในเรื่องนี้สร้างความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็สามารถนำหลักการแนวคิดหรือแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะไปปรับใช้ในบริบทต่างๆอย่างเรามีวิชาที่ชื่อว่าปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วนักศึกษาก็จะเรียนรู้ว่าจะทำบันทึกเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ยังไงจะติดตามตรวจสอบเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ยังไงแล้วเขาก็นำข้อมูลพวกนี้ค่ะเอาไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษาหรือประชาคมของมหิดลทราบจัดเราจัดเป็น Human Rights Festival เทศกาลสิทธิมนุษยชนนักศึกษาของเราเนี่ยมาจากหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ในยุโรปในอเมริกาเพราะฉะนั้นเขาก็มานำเสนอข้อมูลด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการเรียกร้องให้มีการปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศต่างๆให้กับประชาคมมหิดลทราบเรามองว่านอกจากที่เราจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาแล้วเนี่ยเราอยากจะปูพื้นฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ระดับเด็กเพราะฉะนั้นเราทำงานกับครูนะคะเราจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อที่ให้เขาไปสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โดยเรามองว่าครูเนี่ยมีบทบาทสำคัญที่จะสร้างวัฒนธรรมสิทธิในโรงเรียนนะคะเราทำงานกับมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูนะคะซึ่งจัดอบรมครูทั่วประเทศเลยอะค่ะแล้วก็ไปจัดเป็นเวิร์กช็อปเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาให้กับครูเพื่อให้เขาได้เทคนิคการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่ระดับเด็กถึงมัธยมเลยนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังทำงานกับมูลนิธิไทยซีวิกเอดูเคชันนะคะมูลนิธิเพื่อการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองไทยอบรมครูทั่วประเทศเช่นกันเรื่องของสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาคราวนี้ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราก็ทำงานกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษานะคะโดยการจัดอบรมชั้นสูงจัดอบรมชั้นสูงเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยปีที่ผ่านมาเนี่ยพิเศษมากตรงที่สถานการณ์ในพม่ามีการปิดมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นไม่สามารถมีการเรียนการสอนได้เราก็เข้าไปทำงานร่วมกับอาจารย์ในพม่าแต่ว่าทำผ่านทางออนไลน์นะคะโดยการจัดอบรมเป็นหลักสูตรออนไลน์เรียกว่าเป็น certificate course ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อที่เขาจะยังเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชนได้อยู่โดยจัดผ่านออนไลน์แล้วก็เราก็ทำอบรมให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในพม่าด้วยนะคะงานพันธกิจสังคมซึ่งเป็นงานที่ทางสถาบันสิทธิธรรมต่อเนื่องมาเรื่องของการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ผ่านกระบวนการสารเสวนาค่ะซึ่งอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เรามีสำนักงานอยู่ที่พื้นที่ใต้แล้วก็มีอาจารย์ของสถาบันที่ลงไปทำงานกับเครือข่ายแล้วก็ประชาคมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะ
1: พอ

0: มหิดลตั้งศูนย์เนี่ยนะครับเราก็เอาคนที่ขัดแย้งกันมาคุยกันโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าการสารเสวนาคือการพูดคุยโดยตั้งใจฟังว่าปัญหาอยู่ตรงไหนจะแก้ยังไงการได้คุยกันเนี่ยซึ่งเป็นแนวทางของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเนี่ยผมคิดว่าได้ช่วยในพื้นที่มีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่ดี
1: สารเสวนาเนี่ยมันมีพลังตรงที่ทำให้คนเชื่อว่าไม่ว่าปัญหาใหญ่ขนาดไหนเรื่องยากขนาดไหนอ่ะแต่ถ้าเรามีโอกาสได้มานั่งคุยกันอะค่ะความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้น
2: สิ่งที่เรากำลังพยายามทำก็คือทำให้คนในสังคมได้เข้าใจว่าสันติภาพความเป็นธรรมและการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสมอเท่ากันเนี่ยค่ะอันนี้มันคือองค์ประกอบสำคัญและมันคือภาระหน้าที่ที่สำคัญมากของระบบการศึกษาเพราะการศึกษามันคือการสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วมนุษย์ที่ผ่านระบบการศึกษาแล้วมันต้องเป็นมนุษย์ที่มันใช้เหตุผลไม่ได้ใช้ความรุนแรง
3: ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีความตื่นตัวมากขึ้นเนาะในสังคมไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้ามามีพื้นที่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมีสิทธิ์แล้วก็มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีโอกาสที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความหวังแล้วก็ลุกขึ้นมาว่าเอ๊ะเราจะทำความเข้าใจกับเรื่องของคุณค่าหรือหลักการสิทธิมนุษยชนได้ยังไงแล้วก็ผลักดันให้มันเกิดสังคมซึ่งอยู่ร่วมกันโดยมีวัฒนธรรมเรื่องของการเคารพสิทธิ์วัฒนธรรมที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมความเป็นธรรมเห็นผู้คนเป็นมนุษย์เท่ากันคนตัวเล็กตัวน้อยก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะและมีความเสมอภาคมากขึ้นในสังคม

ราอยากให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอาหารโบราณที่ทานแล้วมันไม่เหมือนกับสิ่งที่มันเคยเป็นว่ามีแต่ผักมีแต่เฮิร์บมีแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็จะสนุกขึ้นมานิดนึงเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีอยากเอามาทำให้มันเข้าถึงได้ง่ายมากกว่า

0: โถ่สวัสดีครับ
1: วันนี้พามาที่ไหนครับคุณสแตม
2: มองไปที่เนี่ย
1: ฮะพาหูรัต
3: พาหูรัต
2: ใช่
1: ย่านชุมชนของชาวอินเดียเก่าแก่
2: ถูกต้อง
1: แหมอยากจะรู้ว่าเขามีอะไรขายกันบ้างข้างใน
2: โอ้โหเดี๋ยวพาไปเลย Little India พาหูรัต
1: ได้ได้นำเลยครับ
4: Little India เป็นชื่อที่ใช้เรียกชุมชนอินเดียในย่านพาหูรัตที่ตั้งอยู่ล้อมรอบบริเวณวัดครุฑวาราศีครุสิงสภาศาสนสถานของชาวไทยซิกเป็นแหล่งขายผ้าตัดอุปกรณ์ตัดเย็บรวมไปถึงเสื้อผ้าสำเร็จรูปสารพัด
1: โดยเฉพาะสารีเครื่องแต่งกายของสตรีชาวอินเดียรวมไปถึงเครื่องประดับตกแต่งข้าวของเครื่องใช้แบบอินเดียรูปองค์เทพเครื่องเทศต่างๆและอาหารจัดเป็นย่านการค้าที่มีสีสันมีชีวิตชีวาบ่งบอกและสัมผัสได้ถึงเอกลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายอินเดีย
5: ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ราเย่หรือพี่ราชันนะครับของร้านมาม่าเรสอร์ทนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: อยากจะทราบที่มาของร้านมาม่าเรสอร์ทนะครับว่าที่มาที่ไปอย่างไร
6: ร้านมาม่าเรสอร์ทได้ชื่อมาจากของคุณพ่อที่มาเที่ยวเมืองไทย20กว่าปีที่แล้วคุณพ่อมาเที่ยวเมืองไทยตอน20กว่าปีช่วงนั้นมาเที่ยวเล่นเฉยๆ
5: ตั้งใจมาเที่ยวอย่างเดียว
6: มาเที่ยว
5: มาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับ
6: มาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับพอมาได้ 3-4 ครั้งก็เลยมาตั้งรกรากตั้งรกรากก็เปิดร้านอาหารแรกแล้วก็มาทำอาหารขายเองทำเองขายเอง
5: ที่ตรงนี้เลย
6: ที่ตรงนี้เลยครับแล้วก็ทำไปได้สักระยะก็พอลูกค้าเริ่มเพิ่มขึ้นก็ขยายร้านจ้างพ่อครัวมาจากอินเดียก็ผ่านไปหลายๆปีก็เรียกภรรยาย้ายมาอยู่ด้วย
5: ย้ายมาตั้งถิ่นฐาน
6: ย้ายมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็ลูกก็เริ่มโตขึ้นก็ให้ลูกมาช่วย
5: แล้วร้านแรกเริ่มเดิมทีจะใช้ชื่อนี้หรือเปล่าครับ
6: ใช้ชื่อนี้เลยครับ
5: ชื่อมาม
6: ่
5: า
6: เรสอร์ท
5: มาม่านี่แปลว่าอะไรครับ
6: มาม่าในภาษาอินเดียแปลว่าเป็นน้องชายของ

0: ือว่าเป็นพี่ชายของแม่ก็ได้ครับแล้วชื่อมาม่าที่ได้มาก็เพราะว่าทุกคนที่อยู่ระแวกนี้เหมือนกับได้คุณมาม่าเขาได้เกื้อหนุนช่วยเหลืออ
1: ๋อช่วยเหลือ
0: หลายหลายคนที่ตอนที่มาแล้วเดือดร้อนหรือว่าในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานี้ก็เรียกคุณมาม่าเป็นมาม่ามาม่าโดย
2: คุณมาม่าคือคุณพ่อของพี่ไรเย
0: ่ใช่แล้วครับ
1: ก็เคารพกันเป็นเหมือน
0: นับถือ
1: นับถือเป็นญาติพี่น้อง
0: นับถือเฉยๆก็ไม่รู้จักกันก็นับถือเรียกกันเขาให้ความช่วยเหลือกันมาทุกคน
2: แล้วก็อาหารอินเดียนะครับมีอยู่หลายอินเดียกว้างใหญ่มากมีหลายภูมิภาคเน
0: ี่
2: ยอาหารก็แตกต่างกันยังไงบ้างครับ
0: ก็ตอนเหนือนอร์ทอินเดียก็จะเป็นตอนเหนือของอินเดียตอนใต้ก็จะเป็นตอนใต้แล้วก็มีอาหารภาคกลางก
2: ็รสชาติแตกต่างกัน
0: ครับรสชาติแตกต่างกันครับรสชาติของตอนเหนือของอินเดียก็จะรสจัดนิดนึงส่วนตอนใต้ก็จะกินหันไปทานข้าวทานข้าวจะเยอะหน่อยแกงถั่วเยอะหน่อย
2: รสจะอ่อนกว่า
0: อ่อนกว่าด้วยครับ
2: แล้วส่วนทางเหนือนี่จะเป็นกินแป้ง
0: กินแป้งครับและเน้นไปทางแป้งเลยครับแล้วก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ไก่บ้างแพะบ้างอะไรเงี้ยครับ
2: คือมีทั้งเนื้อสัตว์ทั้งที่เป็นมังสวิรัติด้วย
0: ใช่ครับ
2: มี2แบบ
0: มีทั้ง2แบบเลย
2: ซึ่งที่ร้านมาม่าสลองก็มีทั้ง2แบบ
0: มีทั้ง2แบบเหมือนกันครับ
1: แล้วผมเห็นว่าทั้งอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นมังสวิรัติเนี่ยส่วนใหญ่จะเครื่องเทศเครื่องแกงที่ใส่จะคล้ายๆกันแล้วใช้วัตถุดิบอะไรที่มาทดแทนเนื้อสัตว์ครับพวกมังสวิรัติ
0: ก็จะเป็นชีสนมชีสที่ทำมาจากนม 100% เลยนมจะเป็นนมวัวส่วนใหญ่ที่เดี๋ยวนี้นมวัวในเมืองไทยก็มีเยอะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ในการวิธีในการทำชีสก็ปกติเหมือนทั่วไปอยู่แล้วครับเอานมมาใส่ขเรียกมะนาวหรือว่าอะไรพวกนี้ห้ามบีบให้มันเป็นชีสทำหนึ่งวันวันที่2ก็จะได้กินชีสกันแล้ว
1: มีชีสมีผักมีมันฝรั่งในพวกนี้ใช่
0: ไหมใช่ครับในการทำชีสในการทำอาหารเจอาหารมังสวิรัติ
1: เมนูแนะนำ
2: เออพูดถึงว่าเป็นพอใช้ชีสเป็นหลักในการทำอาหารเป็นแกงแล้วเนี่ย
0: ครับ
2: เรามีเมนูอะไรแนะนำได้ไหมครับ
0: มีหลายเมนูเลยครับในอาหารอย่างที่อยู่ข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นมันฝรั่งทอดผักทอดอาหารเจก็จะเป็นพวกปานีราซานียพานีมาคานี
2: ซึ่งใช้ชีสเป็นหลักใช่ไหม
0: ชีสเป็นหลักเลยครับ
2: ชีสเทียมจากนมอยากเห็นอยากจะให้ท่านกับวันนี้อยาก
1: อธิบายให้ฟัง
2: ทำยัง
1: ไงบ้าง
0: วิธีการทำก็คือการเอาชีสมาตีเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นแผ่นแป้งแผ่นแล้วก็เอาเครื่องเทศที่ผัดพร้อมกับชีสมาใส่แล้วก็ม้วนให้มันเป็นโรลก็คือม้วนให้เหมือนกับเป็นคล้ายๆปอเปี๊ยะแล้วก็เอามาหั่นแล้วก็พร้อมและหลังจากนั้นก็ไปทําเครื่องแกงของพานีราซานียอีกทีการทําเครื่องแกงของพานีราซานียก็คือเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาทุบให้มันละเอียดเหมือนกับคล้ายๆเป็นแป้งอีกที
1: ตำให้เป็นผงเลย
0: ตำให้เป็นผงแล้วก็มาผัดคู่กับเครื่องเทศของอินเดียใส่เนยนมใส่ครีมอินเดียแล้วก็มาผัดคู่กันเราทำให้มันความเข้มข้นขึ้นก็เพิ่มขึ้นเราพอผัดเสร็จก็เอาปานีที่เตรียมไว้แล้วมาวางจัดให้มันดีขึ้น
1: อ๋อคือเราเอาเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่ตำน่ะใส่ลงไปในเครื่องแกงเลย
0: ในเครื่องแกงพร้อมกับผัดกับเครื่องเทศที่มีไว
1: ้แล้วก็มาเทใส่ในภาชนะแล้วก็เอาชีสที่เราม้วนไว้นะ
0: เป็นม้วนเป็นโรลไว
1: ้เอามาวางข้าง
0: บนวางข้างบนแล้วก็จัดให้มันสวย
1: โอ้โหเห็นภาพแล้ว
2: เดี๋ยวต้องไปดูวิธีการทำกัน
0: เลยเดี๋ยวเชิญให้ในห้องผัวแล้วเรามาดูวิธีการทำกัน
2: ได้ครับ

0: แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เอ้านี่พระเอกของเราวันนี
1: ้ชื่ออะไรนะ
0: ปาณีรัตนญา
1: ปาณีรัตนญา
0: เดี๋ยวใจเย็นลาท่านผู้ชมก่อน
1: แม่ก่อนจะชิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอชิมก่อนละ
0: เอ้าลองชิมดูอร่อยไหม

0: ถ้าในชุมชนใดมีขยะความมักง่ายความโลภความเห็นแก่ตัวมันจะไม่สามารถที่จะกำจัดขยะที่อยู่ภายนอกได้วัดจึงเน้นเรื่องสั่งสอนเรื่องที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมและความมีจิตสำนึกในการที่เราจะคัดแยกขยะในใจของเราด้วยมีทานมีศีลและมีภาวนาการขจัดขยะที่อยู่ในจิตใจเราคือความโลภความเห็นแก่ตัวง่ายเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขยะที่อยู่ในใจของทุกคนที่มีดังนั้นความเจริญชุมชนไหนสังคมเมืองสังคมประเทศไหนถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวคือความโลภอยากได้ฝ่ายเดียว 2. ความโกรธความเครื่องเครียด 3. ความหลงตัวเองหลงบ้าเป็นตระกูลชั้นสูงไม่ต้องลดตัวลงต่ำอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ามันมี3อย่างนี่ขยะต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแต่ขยะที่สำคัญที่สุดน่ะขยะแห่งความเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันแต่ถ้าได้สละ3อย่างนี้ให้ทานรักษาศีลและภาวนามันก็จะละความโลภความโกรธความหลงลงไปคุณเราก็จะมีคุณธรรมด้านดีเข้ามาในจิตใจเนี่ยเป็นการล้างขยะภายในจิตออกไปแล้วในสังคมชุมชนบ้านเราเองหมู่บ้านเราชุมชนเราเมืองเราก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดความร่มเย็นและความสะอาดทางด้านจิตใจ
1: สอนวิธีการคัดแยกขยะนะลูกนะ
2: คร
1: ับ อันนี้คือขวดพลาสติกหนูก็ทิ้งตรงนี้อันนี้ขวดกระป๋องและอันนี้ก็ขวดแก้วนะ
2: ครับ
1: เราคัดแยกแล้วเราก็แม่ก็จะเอาไปขายเป็นทุนให้ลูกการศึกษาเราเรียนแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นนะลูกนะ
2: ครับ
1: จ้า

0: ดีมากลูกเก่งมาก
1: ผมจะเอาเงินที่ได้ไปช่วยผู้กักตัวจากโรคโควิด-19 ครับ
2: ทานก็คือการให้การสละไม่ใช่ว่าให้สังฆทานหรือทำบุญใส่บาตรอย่างเดียวตรงหน้าบ้านเราตรงมุมบ้านตรงทางตรงไหนถ้าเราขี่จักรยานหรือเดินไปเราเห็นขยะถ้าเราสละขยะในใจได้เนี่ยหยุดแค่สักแวบหนึ่งแล้วก็เก็บขึ้นมาแล้วก็ใส่รถหรือก็ใส่ถุงไปให้บ้านเมืองสะอาดอย่างนี้เขาเรียกว่าเราได้ขจัดขยะในใจของเราออกไปแล้วก็ขยะทางภายนอกมันก็จะสะอาดขึ้นเกิดความเจริญขึ้นสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็ดีขึ้นแก่เรา

ประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องเชิดชูจากผู้อื่นหมู่บ้านอื่นสังคมอื่นชุมชนอื่นจนเราได้รับการเชิดชูจากเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าพระแผ่นดินก็เพราะเหตุทุกคนได้สละขยะในใจออกจะออกแค่ 20% ก็ช่างมันแต่ขอให้สละออกไปเขาจะทำไม่ดีก็ตามเขาจะผิดจะอะไรก็ตามเพราะทุกคนมันมีความผิดมีความไม่ดีด้านนู้นด้านนี้มันทุกคนแต่เรามาปรับใจให้มันเข้ากับปล่อยวางรู้จักให้อภัยต่อกันและกัน

ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงที่มีปัญหาพฤติกรรมทำร้ายผู้ตัวเองและผู้อื่นเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลสุนทรานุมีจำนวนมากหนึ่งในนั้นมาจากตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์

0: เมื่อเราติดตามผู้ป่วยก็พบว่ามีอาการเจ็บป่วยซ้ำค่อนข้างสูงทั้งปัญหาโรคจิตเภทเรื้อรังแล้วก็ปัญหาอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติดจนเกิดความยุ่งยากให้แก่ชุมชนในการนำส่งต่อดูแลรักษาแล้วก็หางานทำจนทำให้เกิดเป็นภาระสังคมค่อนข้างมากเราพบว่าส่วนที่สำคัญที่เราจะทำให้เกิดความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยก็คือการที่เราจะไปสะท้อนข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ตั้งแต่ความรู้ทางเชิงวิชาการภาคปฏิบัติวิธีการจับมัดฉีดยากินยาการนำส่งต่อจนถึงการดูแลที่จะทำให้ผู้ป่วยจิตเวชนั้นอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากการกินยาสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือวันที่ผู้ป่วยมีงานทำบ้านทำเนียบทำให้เห็นแล้วค่ะว่าคนเราจะอยู่ยังมีศักดิ์ศรีได้ก็ต้องมีคุณค่าคุณค่าของเขาคือการทำงานก็เลยเกิดการจ้างงานอย่างเป็นระบบแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชได้มีเครือข่ายเป็นสมาคมแล้วก็ได้รับโอกาสได้เท่าเทียมกับผู้อื่นแล้วก็มีงานทำ
1: เยาวชนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสืบเนื่องมาจากยาเสพติดหลังจากเราพบเจอผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองและญาติของผู้ป่วยนะครับว่าอาการขนาดนี้ควรจะรักษาตามขั้นตอนเมื่อเขาให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็ได้ติดต่อทางโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยที่จะได้เอาไปทำใบส่งตัวแล้วก็นำไปรักษาโรคทางจิตที่โรงพยาบาลสุนทรารมนะครับ
2: ไปดูงานกับโรงพยาบาลสวนสารารมครับก็ไปเรียนรู้ก็เราต้องนำมาปรับปรุงเพราะแต่ละเคสแต่ละพื้นที่ผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราต้องมาปรับปรุงเฉพาะแต่ละบุคคล
3: จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราก็เป็นไปตามระบบของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับคือหนึ่งระงับเหตุแต่ต่อมาเนี่ยนะครับได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสวนสารารมนะครับก็ได้หันมาให้ความสำคัญในการนำผู้ป่วยเหล่านี้ไปทำการบำบัดรักษาตามขั้นตอนและวิธีการเราก็ได้รับความรู้องค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างนี้ที่มีความละเอียดขึ้น

เราพบว่าทุกที่สนใจว่าเป็นโมเดลที่น่าจะทำได้จึงได้มีโครงการนำร่องนะคะในอำเภออย่างน้อยอีก2อำเภอให้เขาในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับพื้นที่แต่ละพื้นที่สูงสุดค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำมารีทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เชิญยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การนำของท่านจุรีพรขันตีวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิสัยทัศน์เป็นองค์กรในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาชนการใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรโดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างบุคลากรที่ดีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการปฏิบัติตนของคนในองค์กรที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมและค่านิยมที่ดีอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม
1: ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณปัจจุบันนี้เรามีบุคลากรอยู่ในสำนักงาน44คนนะคะโดยมีบทบาทภารกิจหน้าที่ทั้งหมด4กลุ่มงานนะคะกับอีก1ฝ่าย1กลุ่มงานที่แรกก็คือกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกลุ่มกิจการพิเศษกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนะคะและอีกหนึ่งฝ่ายก็คือฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการส่งเสริมงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญในของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็คือเราจะสนองงานของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหลัก
0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนพอเพียงสามัคคีมีน้ำใจทำรงไว้ซึ่งวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามความพอเพียง 1. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยมีมาตรการลดใช้วัสดุสิ้นเปลืองเช่นหมึกพิมพ์และกระดาษ 2. แยกขยะรีไซเคิล 3. มาตรการประหยัดพลังงาน 4.ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับจัดอาหารว่างในการประชุมความสามัคคีมีน้ำใจ 1. ปิ่นโตรวมใจบุคลากรหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหาร 2. การทำงานเป็นทีมเป็นพี่เป็นน้องเอื้ออาทรต่อกันความมีวินัยวัฒนธรรมอันดีงาม 1. บุคลากรในสำนักงานมีการแต่งกายปฏิบัติตามระเบียบ 2.มีวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการไหว้ทักทายการมีสัมมาคารวะการเคารพผู้อาวุโส 3. การไหว้พระสวดมนต์ก่อนการประชุมสำนักงาน 4. เคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์กล่าวคำปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีมีการตรวจเครื่องแบบการแต่งกาย
1: ปัญหาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะด้วยบุคลากรที่มีจำนวนมากแล้วก็พื้นที่มีจำกัดนะคะในเรื่องของการเก็บเอกสารจึงเป็นปัญหาหลักของสำนักงานในการแก้ปัญหาในการเก็บเอกสารส่วนหนึ่งคือทางสำนักงานได้ไป

0: เอาพื้นที่ด้านนอกเพื่อไปเก็บเอกสารเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่างๆบางส่วนภายนอกนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของความสะอาดในเมื่อมีบุคลากรอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความมีวินัยเข้ามาเกี่ยวทุกคนจะต้องมีวินัยเก็บรักษาความสะอาดในบริเวณส่วนตัวของตัวเองโต๊ะทำงานพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์เมื่อใช้แล้วนะคะต้องเก็บเข้าที่หรือเอาไปเก็บในที่ที่เก็บของนะคะเพื่อไม่ให้พื้นที่ในสำนักงานนั้นรกแล้วก็สกปรกนะคะตัวนี้เป็นจุดสำคัญคือเรื่องของวินัยของบุคลากรในการที่จะช่วยกันตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมเราได้มีการประชุมพวกข้าราชการแล้วก็ทุกคนในสำนักงานเพื่อหาทางแก้ปัญหาในส่วนนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ
1: ตลอดการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้สร้างผลงานความสำเร็จอันเป็นที่ภาคภูมิใจขององค์กรมากมาย
0: สำหรับความสำเร็จของหน่วยงานนะคะคือสำนักงานวัฒนธรรมเราเป็นสำนักงานวัฒนธรรมตัวอย่างที่ทุกหน่วยงานจะต้องมองเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ถูกหรือผิดหน่วยงานอื่นจะต้องมองเราเป็นหลักนะคะว่าเราเป็นแบบอย่างที่ถูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสามัคคีในหน่วยงานน้องๆในหน่วยงานมีความรักความสามัคคีกันมากขึ้นไม่ว่าใครจะทำอะไรอยู่ถ้ามีงานด่วนเข้ามาทุกคนจะมาช่วยกันหรือแม้กระทั่งงานที่เราต้องออกไปข้างนอกเรื่องนึงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือเรื่องของการประหยัดเรามีการประหยัดกระดาษลดลงถึง 30% นะคะถึง 30% จากการที่เราใช้กระดาษรียูสนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ประหยัดก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะคะค่าไฟฟ้าในสำนักงานลดลงสำหรับความตั้งใจที่คิดว่าจะดำเนินการต่อไปก็คือเรื่องของปิดโตรวมใจนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราทำ1เดือนละครั้งนะคะในความตั้งใจต่อไปก็คือเราอาจจะเป็น2อาทิตย์ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งในอนาคตนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดสวัสดิการให้กับน้องๆและอีกอย่างหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรากำลังคิดว่าจะดำเนินการในอนาคตก็คือเรื่องของการประกาศยกย่องให้กับบุคลากรในสำนักงานที่มีความพอเพียงมีวินัยมีความซื่อสัตย์นะคะในการทำงานซึ่งเราจะมีการประกาศยกย่องแล้วก็มอบไปประกาศให้กับบุคลากรนั้นในที่ประชุมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจำเดือนเป็นเดือนๆไปค่ะ
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงมุ่งมั่นที่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและคุณธรรมการสร้างค่านิยมจิตสำนึกและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรต่างๆที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพสืบต่อไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: าเรียกว่าจีบคว่ำทำเดี๋ยวนี้
1: จีบคว่ำ
0: อันนี้จีบหงาย
1: จีบหงาย
0: อันนี้เขาเรียกว่าตั้งวงหรือจันทรงกฎ
1: ตั้งวงหรือจันทรงกฎ
0: อ่ะเราจะลองเลยไหม
1: ลองดูก็ได้ทำยังไงนี
0: ่นี่อันนี้ให้ทายว่าท่าอะไร
1: อันนี้ท่าสีดาเดินดง
0: ถูก
1: เห็นไหมหมอเก่งเปล่าหมอเคยเรียนมา
0: แล้วท่านี
1: ้อพอละเราสวัสดีท่านผู้ชมกันดีกว่า
0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
0: น้องคนดีค่ะพบกับรายการ Animal Speak อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปพบกับเรื่องราวที่น่ารักของมรดกไทยด้วยใช่ไหมหมออ้อย
1: ใช่ใช่
0: ไหนอะมรดกไทยที่หมออ้อยบอก
1: มรดกไทยที่หมออ้อยบอกเหร
0: อ
1: ก็นี่ไงก็น้องคนดีสอนหมออ้อยอยู่ไม่ใช่ลำ
0: มันต้องเป็นสัตว์สิรายการเรามันเป็นสัตว์มันก็ต้องเป็นสัตว์สิ
1: เลาะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงตั้งมี
2: Animal Speak
1: ถึงแล้วนี่ไงที่เราจะมาดูกัน
0: น่าเหรอมันตลก
1: ไม่ใช่นี่ลิงไทย
0: ฮะลิงก้นแดงไม่ใช่เหรอก
1: ็นี่ไงเจอแล้วของจริงมาแล
0: ้วมันก็คือห่านกับลิงไม่ใช่เหรอคะไม่เห็นมีมรดกไทยเลย
1: มานี่สิมาคุณหมอพาไปด่วนมาคุณหมอพาไปนี่ไงคุณครูเขารอเราอยู่แล้ว
0: คุณครูสอนลำเหรอคะ
1: ไม่ใช่คุณครูสอนลำมาสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: วันนี้ผมกับน้องคนดี
3: น้องคนดี
1: อยากจะแวะมาดูมรดกไทย
3: อ๋อครับขนมไทย
1: มรดกไทยครับ
0: มีอะไรบ้างนะคะที่เป็นมรดกไทย
3: ที่แน่ๆก็คือสุนัขไทยหลังอ่านใช่นี่สุนัขไทยหลังอ่านอายุของมันเนี่ยต้นตระกูลมันเนี่ย 2-300 ปี
1: โอ้โห 2-300 ปีอ่ะ
3: ครับตอนนั้นราคาจะไม่มีราคาเลยนะ
0: ขออนุญาตถ่ายรูปกันนะคะ
3: ได้เลยค่ะได้เลย
1: มองกล้อง
3: น้องคนดีลองดูสิสุนัขตัวเนี้ยนะกับสุนัขตามวัดหรือตามบ้านตัวนี้ขนสั้นๆเรียกว่าหมาไทยมันต่างกับหมาที่อื่นอย่างไรน้องคนด
0: ีดูแล้วมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะคะแต่มันจะต่างกัน
3: ตรงนี
0: ้ตรงเนี่ยค่ะตรงนี
3: ้นี่แหละเขาเรียกขนมันทวนชาวบ้านเรียกว่าหลังอานมันคล้ายๆกับคนอานเนี่ยเนี่ยอานพวกนี้มันคล้ายๆกับคนในตัวคนก็มีน้องคนดีลองคิดดูสิมันอยู่ในคนนี่แหละมันคืออะไร
0: คนแขนเหรอ
3: ไ
1: ม่ใช่มั้ง
0: อะไรอ่ะ
3: มันอยู่ในตัวคนนี่แหละ
1: รู้แล้วหนวดไม
0: ่
1: ใช่
0: ไม่น่าใช
1: ่
0: นะ
1: อะไรอ่ะ
0: อะไรอ่ะอะไรอ่ะ
3: มันอยู่บนหัวลูกมันอยู่บนหัว
1: อ๋อ
0: ห
1: ั
0: ว
1: หู
0: ใช
1: ่เหาบนหัว
0: มันเป็น
1: แล้วเก่งแล้ว
0: ขวัญหรือเปล่า
3: เก่งมากโอ้ถูกต้องนะครับโอ
1: ้
3: ม
1: ัน
3: ค
1: ือ
3: ขวัญใช่ในผมเนี่ยบนศีรษะเนี่ยตอนเด็กๆเล็กๆเนี่ยนะครับประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยเราจะมองเห็นนะครับพอสักเดือน2เดือนแล้วผมมันจะบังแล้ว
0: หลังอาน
3: นะที่คุณลุงบอกว่าอายุมันผ่านมา200ปี300ปีเนี่ยตอนหลังเนี่ยมีคนนิยมไปเจอมันอยู่ที่จังหวัดตราดก็มีอยู่ประมาณเป็น10ตัวนะครับจากนั้นก็เลยนำมาขยายพันธุ์นะมาขยายพันธุ์ที่ในสวนเงาะจันทบุรีเอามาเฝ้าบ้านนะครับเป็นพันธุ์ไทยที่ซื่อสัตย
0: ์เวลาเจอใครแปลกหน้า
3: จ
0: ะขึ้นบ้านปุ๊บมันจะเห่าหรือมันจะกัดหรือยังไง
3: ก็เราต้องสอนมันนะลูกนะถ้าเราสอนมันเนี่ยให้มันเจอคนแปลกหน้าแล้วยุมันทีนี้ล่ะ
0: กระจาย
3: ทีนี้กระจายเลย
1: ตรงอานเขาเนี่ยครับที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยมันจะมีหลายแบบมากเลยแบบบางอันก็เล็กๆใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันมีหลายเขาเรียกยังไงฮะ
3: เอาประเภทกลุ่มใหญ่ๆเลยนะมี4มันแยกออกไปอีก4เป็น8
1: มันมีอานเยอะมากครับลุง
3: ครับก็มีหลายประเภทเดี๋ยวนะจะพาไปดูที่บ้านเพื่อนนะครับแล้วก็พาดูที่ฟาร์มมันเป็นอย่างไรบ้างมีกี่แบบแล้วก็พาไปดูว่ามันมีกี่สี
1: ครับ
3: มันไม่ใช่สีแดงอย่างเดียวนะมันมีเดี๋ยวพาไปดู
0: สวัสด
3: ีนี่นะครับเจ้าของฟาร์มนี่นะครับ
4: นี่ก็เป็นลูกหมาที่ทางฟาร์มยังมีอยู่3สีอะครับสีดำสว่างแล้วก็กีบบัว
1: ครับ
4: แต่เดี๋ยวส่วนหมาสีแดงผมมีไซส์โตที่จะรอลงประกวดเลยครับ
1: ครับ
0: ขนมันไม่ไปตามเหมือนว่ารูปขนที่ถูกต้องใช่ไหม
1: เป็นลักษณะ
0: ม
1: ัน
0: จะส่วนทาง
1: ลักษณะเฉพาะใช่ไหมครับ
3: ครับลักษณะเฉพาะของมันพอเข้าผสมมาเป็นร้อยปีแล้วล่ะตอนนี้มันนิ่งแล้วล่ะ ลูกออกมา8ตัว10ตัวทุกตัวเป็นหมดเพราะว่าเขาทำจนสายพันธุ์นิ่งเลย
1: ครับเมื่อกี้บอกมี4สี
4: ใช่ครับ
1: มีสีแดงที่ยังไม่เห็น
4: ใช่ครับ
1: อันนี้คือสีอะไรฮะ
4: สีดำ
1: สีดำ
4: เนี่ยสว่าง
1: สว่าง
4: สีสว่างครับแล้วก็กีบบัวครับอันนี้จะเป็นกีบบัวเข้มครับโดยปกติแล้วกีบบัวก็อาจจะอ่อนลงกว่านี้ได้เกือบเป็นสีชมพูครับ
0: หนูเลี้ยงหมาชื่อว่าสีนี้เลยค่ะหมอย
1: สีกีบบัว
0: ใช่ค่ะ
4: สีช็อกตั้งแต่แรกเลยพื้นฐานเลยหมาไทยจะมีแค่2สีก็คือสีแดงกับสีดำลักษณะขนก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: ครับ
4: ส่วนพวกขนกำมะหยี่ก็จะมาจากพวกหมาสีสว่างอะครับ
1: ครับ
4: ขนเขาจะเกรียนเป็นกำมะหยี่3ชั้น
1: แล้วก็มาผสมกับหลังอาอีกรอบนึงเงี้ยฮะ
4: ใช่ครับ
1: คือพวกนั้นไม่ใช่หลังอามาแต่แรกถูกไหม
4: สีสว่างเนี่ยดั้งเดิมไม่ใช่หมาไทยแต่เดิมเป็นหมาพันชาไปเอามาผสม
0: ช
4: ื่อมาดินลูกทับฟ้าครับ
1: ลักษณะที่ดีนี่คือยังไงบ้างครับ
4: คือหนึ่ง
1: ผ่าหลังอาเนี่ยครับ
4: เส้นหลังนี่คือกระดูกสันหลังนะครับ
1: ตรง
4: จะต้องตรงขนานกับพื้นโลก
1: ครับ
4: แล้วก็ขึ้นมาถึงตำแหน่งหางเลย
1: ครับ
4: อย่าให้ตำแหน่งหางมันต่ำลงไปถึงก้นนะ
1: ครับ
4: แล้วก็ฉากขาหน้าครับ
1: ฉากขาหน้าน
3: ี่ขาหน้า
4: ตรง
3: นี
4: ่แล้วก็มีฉากคอหมาต้องมีคอขึ้นมาโดยปกติหมาจะคอตู้ตู้สั้นๆ
1: คร
4: ับ อันนี้เขาจะมีฉากคอกระบอกปากหัวที่ไม่ใหญ่เกินแล้วก็มีมุมขาหลังนิดหน่อยคือตรงนี้นะครับ
1: อ๋อครับ
4: แล้วก็สเกลก็คือสัดส่วนก็คือจากหัวไหล่ถึงสะโพก
0: ครับ
4: แล้วก็ลงมาถึงพื้นเนี่ยท่าทางที่ดีที่สุดต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ9ส่วนต่อ9แต่อนุโลมให้ได้ว่า10ต่อ9ก็ได้แล้วก็จะมีพวกอุ้งเท้า
0: ค่ะ
4: อุ้งเท้าต้องหนาครับ
3: อ๋อ
4: มันจะมีเนื้อตรงนี้ขึ้นมาน
3: ี่มีเนื้อขึ้นมา
4: ใช่มันจะเป็นการเช็คว่าหมาเนื้อแกร่งถ้าหมาปกติถ้าไม่แกร่งเนี่ยเล็บเขาจะชนพื้นนั่นคือการเช็คโครงสร้างว่าหมาตรงนี้แกร่งหรือไม่แกร่งเพราะบางทีเราไม่สามารถดูได้ตั้งแต่เด็กแล้วก็นี่หลักๆเลยสำคัญที่สุดคือนิสัย
1: ครับ
4: ต้องไม่แบบก้าวร้าว
1: ครับ
4: ต้องเป็นมิตรกับคนอย่างเงี้ยครับ
0: คุณหมออ้อยคะหนูมีคำถามมาถามเยอะค่ะแล้วหนูอยากรู้ค่ะว่าหมาลังอาเนี่ยมันอานเหมือนกันทุกตัวปะคะ
4: อันเนี้ยอานลูกศร
1: อ่าลูกศร
4: ที่คนส่วนมากจะนิยมอ่ะครับนี่เป็นหัวลูกศร
0: แล้วนี่เป็น
4: ก้านลูกศรใช่ครับส่วนอานเข็มก็จะไม่มีหัวลูกศรก็จะเป็นเส้นลักษณะอย่างนี้ยาวไป
1: ก็เป็นยาวๆอย่างเดียว
4: ใช่ครับถ้าอานพินก็จะลักษณะเหมือนตรงนี้เป็นหัวพินแล้วนี่ก็เป็นป่องๆหน่
1: อ
4: ยครับถ้าป่องมากก็จะเป็นแบบอย่างนี้เป็นอานกีตาร
1: ์
4: อานใบโพก็คือลักษณะของตรงนี้จะใหญ่เลยแล้วก็มีก้านเล็กๆก็คือจริงๆมันก็พัฒนามาจากอ่านลูกศรเนี่ยครับแต่แล้วว่ามันจะบานเล็กตรงไหนเท่านั้นเอง

0: คือสุนัขไทยหลังอ่านเนี่ยถ้าทั่วไปเนี่ยไม่ใช่เกรดประกวดฮะเกรดเลี้ยงเล่นๆเกรดเลี้ยงอะไรเงี้ยราคาแพงไหมฮะ
1: ก็ประมาณ 4,000 บาทนะครับ
0: โดยประมาณ
1: โดยประมาณ
0: ราคากลาง
1: ใช่ครับ
2: แล้วสมมติถ้าเป็นตัวที่ไปประกวดแล้วชนะเลิศราคาเท่าไหร
1: ่
2: คะ
1: ก็แล้วแต่ตกลงก็หลักแสนนะครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย
1: ใช่ครับ
2: อายุไขของหมาลังอาเนี่ยค่ะเขาสามารถอยู่ได้กี่ปีอะคะ
1: ก็เหมือนหมาปกติครับ10ปีขึ้นไป
0: 12
1: ใช่ครับ
0: น้องดีรู้ไหมว่าหมาพันเล็กกับหมาพันใหญ่หมาชนิดไหนอายุยืนมากกว่ากันหมาโกลเด้นของหมอกับหมาชิวาว่าของคนดีเกิดวันเดียวกันใครจะอายุยืนกว่ากัน
2: หมาหมออ้อย
0: หมาหมออ้อยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขพันใหญ่เนี่ยอายุไขจะสั้นกว่าสุนัขพันเล็กชิวาว่าเนี่ยอายุไขเฉลี่ยเขาจะมากกว่าอย่างพุดเดิ้ลเนี่ยอยู่15ปี15ปี16ปีแล้วก็ยังเคยเจอแต่โกลเด้นเนี่ยส่วนใหญ่10ปี11ปีก็ไม่ไหวแล้ว
2: ไม่ไหวแล้ว
0: เพราะว่าตัว
2: เขา
0: เป็นอายุไขของเขาจะเฉลี่ยสั้นเรารู้จักเรื่องสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านไปบ้างแล้วอีกที่จะพามาเป็นบ้านที่มีสุนัขไทยหลังอ่านเยอะมากๆเลยครับวันนี้เนี่ยได้เดินชมกับน้องคนดีหลายต่อหลายตัวและได้มีโอกาสที่จะทำการรักษาสุนัขที่ป่วยด้วยครับแต่ก่อนที่จะรักษาเราลองไปฟังที่มาที่ไปของเจ้าของสุนัขกันดีกว่าครับ
3: ก็อย่างตัวนี้นะคะคุณหมอก็มีปัญหานิดนึงตั้งแต่เขาเล็ก
0: ๆ
3: เขาก็จะเป็นแผลอย่างที่เห็นนะคะแล้วช่วงนึงมันก็จะหายไปแล้วก็จะเป็นขึ้นมาอีกแล้วก็ทำให้เหมือนเขาไม่ค่อยจะอ้วนท้วนเหมือนตัวอื่น
2: แล้วที่ลิ้นเขาเป็นอะไรคะหมอช
0: ัยนี่เป็นด่างลิ้นด่างเขาในความเชื่อคนไทยบอกว่าหมาลิ้นด่างนี่สู้
4: สู้งูได้
0: สู้งูได้นี่คือความเชื่อของคนไทย

0: หมาลิ้นดำหมาลิ้นด่าง
1: นี่คือความเชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลิ้นอะไรก็สู้หมดอะ แต่ว่าตอนคนเขาชอบหมาลิ้นด่างนะฮะใช่ไหม
0: ครับใช่
1: ลิ้นด่างลิ้นดำอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวตัวนี้ผมดูให้แล้วกันว่าเป็นอะไร
2: ค่ะ
1: ไปคนนี้ไปช่วยหมอเตรียมของไหม
2: จ้ะ
1: ไปขอดูคร่าวๆก่อนจะทำอะไรเขาบ้างดูที่หูหน่อยสิ
2: เราต้องตรวจหูไหม
1: หูนี่ต้องตรวจหน่อยต้องขูดตรวจนิดนึงกับหูนี่เหมือนจะไปคุกดินมาด้วยนะเนี่ย
0: อ๋อไปทา
1: อ๋อทากรรมฐาน

0: อาจจะ
1: แต่ว่าบางทีถ้าเกิดใช้เยอะเกินไปผิวหนังเขาก็จะอักเสบอ่ะบางคนบอกเห็นไหมใช้น้ำมันเครื่องหรือสักอย่างเนี่ยคือผิวมันเสียหมดอ่ะหมายังแทบอยู่ไม่ได้เลยขี้เลื้อนตายหมดแล้วไม่ใช่ว่าขี้เลื้อนตายนะหมาก็จะตายด้วยนะใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: เอางี้ผมตรวจให้ก่อนเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเราจะตรวจผิวหนังก่อนเราใช้สกอตเทปก่อนอันดับแรกนั่นไงครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมเนี่ยเอาสกอตเทปมาทำอะไรสกอตเทปเนี่ยนะครับก็คือเอามาเก็บตัวอย่างบริเวณผิวหนังนะครับโดยการแปะลงไปที่ผิวหนังที่เราสงสัยว่าจะเกิดโรคหลังจากนั้นก็เอามาย้อมเซลล์ดูนะครับเผื่อว่าอาจจะเจอแบคทีเรียที่ผิดปกติไปหรืออาจจะเจอพวกเชื้อยีสต์หรือเชื้อราที่แฝงมากับผิวหนังนะครับหลังจากนั้นนอกจากตรวจด้วยการใช้สกอตเทปเทคนิคแล้วเรายังต้องใช้ใบมีดเพื่อขูดตรวจบางครั้งอาจจะพบปัญหาหลักๆก็คือเป็นตัวไรขี้เลื้อนซึ่งไรขี้เลื้อนเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบก็คือไรขี้เลื้อนเปียกและไรขี้เลื้อนแห้งนะครับการขูดตรวจนอกจากขูดตำแหน่งเดียวแล้วอาจจะไม่เจอดังนั้นอาจจะต้องขูดถึง3ตำแหน่งเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่ปรากฏว่าที่เราทำไปแล้วเนี่ยไม่พบว่ามีปัญหาเรื่องไรขี้เลื้อนนะครับแหมโชคดีไป
3: แสดงว่าโอกาสเป็นขี้เลื้อนเนี่ยน้อยนะฮะน้อยที่จะเป็นขี้เลื้อน
4: นี่เราก็ต้องให้กินยาพวกปฏิชีวนะ
3: ควรต้องกินเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ดูจากสีที่ย้อมนี่มันมีพวกทั้งแบคทีเรียนะครับแล้วก็มีเม็ดเลือดขาวที่มันกินแบคทีเรียเข้าไปด้วยก็คือมันร่างกายมันต่อสู้ละ
4: ครับครับ
3: เม็ดเลือดขาวที่เก่งเวลามีเชื้อโรคมาเนี่ย
2: มันจะสู
3: ้มันจะทำตัวเองเนี่ยแล้วก็สร้างขาออกมาแล้วก็หลอมสมมติคนดีเป็นเชื้อโรคหมอเป็นเม็ดเลือดขาวหมอเจอเชื้อโรคปุ๊บหมอสร้างมือออกมาแล้วก็เอาคนดีเข้าไปในตัวหมอฟื้นแล้วก็ฆ่าแบคทีเรียนี่เวลาสองกล้องโทรทัศน์ที่มาสรุปนี้โรคผิวหนังอักเสบตรวจมาเนี่ยสรุปก็คือว่าผิวหนังที่เราเห็นที่มันเป็นลักษณะคือกรรมฐานไม่ได้ช่วยอะไรแล้วจังหวะเนี้ย
4: ครา
3: วนี้แผลที่ผมเห็นก็คือตรงสะเก็ดตรงขอบหูด้วยครับ
4: ขอบหูครับ
3: ตอนแรกไปสะเก็ดเยอะไหมฮะ
5: ไม่มี
3: เพราะตอนนี้เป็นสะเก็ดของกรรมฐานที่ยังคาอยู่แล้วก็ตรงบริเวณข้างๆที
4: ่
3: สะโพกมันเป็นตำแหน่งที่เขานั่งด้วยนั่งถูนั่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเป็นแผลด้วย
4: มีคอนทนัดท่านี้เลยนะ
3: เห็นไหมสรุปว่าก็มีการติดเชื้อแบคทีเรียที่บริเวณผิวหนังนะฮะเดี๋ยวรักษาเดี๋ยวหมอสั่งจ่ายยาให้นะครับแล้วก็กินยาตามที่หมอบอกสัก 2-3 อาทิตย์คิดว่าน่าจะดีขึ้นอาการคันจะลดลงเลยอาทิตย์แรกก็จะเริ่มคันลดลงละการเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านควรจะต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องของโรคผิวหนังด้วยนะครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยอาจจะมีขนที่สั้นเกรียนดังนั้นผิวหนังเขาอาจจะไปสัมผัสกับแบคทีเรียอาจไปสัมผัสกับสารเคมีต่างๆหรือว่าพวกพื้นผิวที่ขรุขระทำให้เกิดแผลที่ผิวหนังได้ง่ายอีกเรื่องนึงที่ต้องระวังไว้ก็คือเนื่องจากสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยขนค่อนข้างสั้นดังนั้นเขาอาจจะเจอยุงกัดได้ง่ายอีกทั้งมีเห็บกัดได้ง่ายอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เห็บกัดสุนัขเนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้สุนัขตัวนั้นเนี่ยติดโรคจากเห็บก็คือพวกพยาธิเม็ดเลือดคราวนี้การป้องกันพยาธิเม็ดเลือดก็คือการที่เราทำการหยอดยาเพื่อป้องกันเห็บหมัดเป็นประจำทุกเดือนและที่ต่อมาที่จะพาไปดูเรื่องราวของไทยๆอีกเรื่องนึงก็คือแมวไทยครับที่นี่นะครับมีแมวครบทุกชนิดตามตำราโบราณเลยล่ะครับที่นี่มีแมวลุง
6: ของแมวไทยหลงเหลืออยู่ทั่วโลก4พิเชียนมาศรีสวัสดิ์สุภลักษณ์โกนจา
3: อันนี้ทองแดงใช่ไหมครับคุณลุงสุภลักษณ์ใช่ไหมฮะ
6: สุภลักษณ
3: ์สุภลักษณ์หรือว่าทองแดงก็คือเรียกชื่อได้ชื่อหนึ่งก็ได้
6: อันนี้มันเป็นแมวที่สูญหายไปจากโลกแล้วนะครับทั่วโลกไม่มี
3: แม่คุณผู้ชมแมวสุภลักษณ์จะหายไปจากโลกนี้ได้ยังไงล่ะครับผมละใจหายก็เห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละครับความหมายของคุณลุงก็คือแมวสุภลักษณ์มีต้นกำเนิดที่ประเทศไทยนี่แหละครับแต่ได้รับความนิยมมากจนชาวต่างชาติเอาไปจดทะเบียนเป็นแมวสายพันธุ์หนึ่งของโลกชื่อเบอร์มิสแคท
6: นี่คุณพิมพ์คนบุญนาคอะ
3: ครับ
6: เขาดูรายการโทรทัศน์เขาบอกว่าลุงบอกว่าสุภลักษณ์สูญหายไปจากโลกแล้ว
3: ครับ
6: เขามีอยู่ในบ้านเขาหนูให้ลุงขยายพันธุ์แล้วผมก็ถามว่าหนูตัวแดงดีไหมเขาว่าแดงแล้วก็หน้าดำหูดำไหมเขาไม่ดำแดงเสมอตัว
3: ครับ
6: แล้วเขาลุกไปหิ้วตะกร้ามาส่องมาเปิดให้ผมดูบนโต๊ะนะผมคนลุกซ่ามันเลยตายสุภลักษณ์ไม่สูญหายไปจากโลกแล้วแล้วยังมีหลงเหลืออยู
3: ่ผมคนลุกเลยครับคุณลุงแสดงว่าเรายังเหลือ สุภลักษณ์อยู่ในโลกใบนี้
6: อยู่ในตระกูลบุญนาค
2: แมวสีสวัสด
3: อันนี้แมวสีสว่างอ้าวโผล่มาแล้ว
2: ที่บ้านหนูก็มีเป็นสีนี้เลยค่ะคือหนูได้ยินมาว่า
0: คือแมวสีม

0: เนี่ยจะใช้ในการแห่นางแมวเขาแห่กันยังไงคะ
1: อันนี้นะมันมีสี่ชื่อนะมาเลสดอกเหลาแมวสีสวัสดิ์แล้วก็แมวโคราชแต่สี่คนเนี่ยคล้ายเมฆพยับฝนใกล้ฝนไม่ตกและตาเนี่ยสีเหลืองอมเขียว
2: ครับ
1: นะเหมือนข้าวกล้าในนาที่ถูกน้ำฝนแล้วมันจะเป็นสีเขียวแล้วเขาถือว่าแมวโคราชเนี่ยเป็นแมวแห่งโชคลาภเขาจึงเอามาทำพิธีแห่นางแมวขอฝนเวลาเขาทำพิธีแห่นางแมวขอฝนเนี่ยเขาจะใส่ตะกร้าแล้วก็แบกแห่ไปรอบๆหมู่บ้านแล้วพอหลังจากที่แห่นางแมวแล้วฝนมันจะตกลงมาแต่ที่เขาจะแห่นี้ในโอกาสที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอันนี้เป็นแมวโกนจา
2: ครับ
1: แมวโกนจาเนี่ยคนไทยไม่เลี้ยงเขาว่าเป็นแมวผี
2: อ๋อแมวสีดำคนไทยไม่ชอบครับ
1: เพราะโกนจาตัวเนี้ยนะตอนหนูเนี่ยนะผมก็นึกว่าไม่ใช่ภาษาไทย
2: ครับ
1: เอาพจนานุกรมมาเปิดมันเป็นภาษาไทยโกนจาตัวเนี้ยแปลว่านกกระเรียนหรือมีเสียงร้องดังถูกต้องทีนี้แมวโกนจาเนี่ยเวลาเดินมันเยื้องย่างสวยเหมือนนกกระเรียน
2: ครับ
1: แล้วเวลาร้องมันร้องมันเสียงดังน่ากลัว
2: ครับ
1: กึกก้องแล้วคนโบราณก็เอาไฟไปส่องสมัยก่อนมันไม่มีไฟฉายนะเราคิดว่าก็เห็นแต่แสงตาแปลว่าตัวมันเข้ากับความมืด
2: วิเชียรมาศ
0: วิเชียรมาศของหนูเป็นแบบนี้เลยค่ะแมววิเชียรมาศเนี่ยมันจำเป็นมากกับการที่ต้องเป็นตาสีฟ้า
1: จำเป็นเพราะว่าตามหลักฐานสมุดข่อยที่เขาเขียนไว้700กว่าปีแล้วเขาเขียนบอกลักษณะปัญชพันธ์ของแมววิเชียรมาศลำตัวขาวนวลแล้วมีตำแหน่งด้านสีน้ำตาลไม้9ตำแหน่ง
2: ครับ
1: ก็1หน้า2หู4เท้าที่ห่างและที่อวัยวะเพศแล้วเขาเขียนไว้ว่ามีตาสีฟ้าสดใสเหมือนตาฝรั่งเพราะฉะนั้นถ้าแมวมีตำแหน่งแต้มแบบนี้ถ้าตาเหลืองไม่ใช่
0: เราดูแลน้องแมวดีขนาดนี้มันเคยเจ็บมันเคยป่วยมันเคยไหมคะ
2: คือจริงๆอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญในการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะชนิดไหนก็แล้วแต่ถ้าอาหารที่ถูกต้องถูกคือเหมาะสมกับเขาเนี่ยจะทำให้เขาไม่มีโรคภัยแทรกซ้อนไงถ้าอาหารไม่เหมาะสมก็ทำให้ป่วยได้ง่ายนะฮะบางทีโรคบางโรคมันรักษาไม่ได้คุณลุงอย่างโรคไตเนี้ยไม่รักษาไงก็ไม่หายได้แต่พยุงอาการอย่างนิ้วก็ต้องผ่าตัดแก้ไขหรือบางครั้งถ้าเป็นนิ้วบางประเภทอาจจะมีอาหารที่เข้าไปสลายนิ้วก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นนิ้วชนิดไหนอีกโหคราวนี้โรคมันจะเยอะโรคในแมวไม่ใช่น้อยนะเยอะเพียงแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงดีกินอาหารดีโรคภัยก็จะน้อยลง
0: แมวหนูเคยเป็นหวัดด้วย
2: หวัดก็เป็นได้แมวเป็นได้
1: อย่างสมมติแมวเนี้ยบางคนเอาข้าวคุกปลาทูนึ่ง
2: ครับ
1: ให้กินพอคุกเสร็จแล้วเอาไปชิมดูว่ามันอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยเอาน้ำปลาฉีด
2: อ๋อเค็มไปอีก
1: แล้วแมวมันเป็นสัตว์ที่แพ้เกลือ
2: ครับ
1: แมวเกิดขึ้นมากับโลกเป็นล้านล้านปีมันไม่กินเกลือ
2: ครับ
1: แล้วคนเราไปบังคับให้มันกินเกลือ
2: ครับ
1: แล้วไตมันมีนิดเดียวไตก็วาย
2: ครับ
1: ตัวผู้ก็เป็นนิ่วเนี่ยเป็นที่ว่าเรารู้เท่าไม่ถึงตาย
2: ครับตอนนี้คุณลุงมีแมวทั้งหมดที่อยู่ที่นี่กี่ตัวครับคุณลุง
1: มีพ่อแม่พันอยู่120กว่าตัว
0: 120กว่าตัว
2: เยอะมากเลยครับ120กว่าตัวพันไหนเยอะสุดครับคุณลุง
1: ตอนนี้สุพรรณ
2: สุพรรณเยอะสุดนะฮะเพราะว่าคุณลุงกำลังจะพัฒนาให้มันเป็นสายพันธุ์แท้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: คราวนี้เวลาเลี้ยงเยอะเนี่ยอย่างโรคภัยไข้เจ็บก็คุณลุงก็เจอเหมือนกันใช่ไหมฮะว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บ
1: ครับ
2: โรคที่พบบ่อยในแมวเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราไม่ทำวัคซีนนะ
0: ค่ะ
2: ก็จะเป็นโรคที่ติดต่อแล้วเสียชีวิตที่มันตายในข่าวอ่ะที่ตายยกหมู่บ้านนะฮะเป็นพวกโรคไข้หัดหวัดแมวเนี่ยก็จะเชื้อไวรัสล้มตายทั้งหมู่บ้านเลยคราวนี้พวกนี้ป้องกันได้น้องคนดีป้องกันโดยการทำวัคซีนวันนี้ก็ใช่วันนี้ก็มีแมวที่คุณลุงบอกว่าพร้อมทำวัคซีนด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ผมก็ทำวัคซีนให้คุณลุงแล้วแถมพี่ให้คุณลุงด้วย
0: จะช่วยค
2: ่
0: ะ
2: ได้ก็เป็นโรคที่เราป้องกันได
1: ้ครับ
2: ถ้าเป็นแล้วรักษาเนี่ยลำบากป้องกันดีกว่านะครับในแมวนะครับสิ่งที่ผมต้องแนะนำให้ทำเลยก็คือการทำวัคซีนในแมวเนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยจะสามารถป้องกันโรคติดต่อเกี่ยวกับเรื่องไวรัสได้อย่างเช่นไข้หัดหวัดแมวโรคนี้นะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยแมวจะแสดงอาการมีน้ำมูกไหลตาเจ็บนะครับแล้วก็ทำให้ช่องปากอักเสบแมวเนี่ยจะทานอาหารไม่ได้คราวนี้ถ้าเกิด คุณผู้ชมมีแมวอยู่นะครับอย่าลืมนะครับการทำวัคซีนแมวเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอีกโรคนึงนะครับที่ต้องทำเลยนะครับก็คือโรคพิษสุนัขบ้าพิษสุนัขบ้าเนี่ยไม่เฉพาะแต่สุนัขนะครับในแมวก็มีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำให้กับผู้ที่จะเลี้ยงแมวนะครับก็คือการถ่ายพยาธิประจำปีในแมวเนี่ยก็มีโอกาสติดพยาธิได้เหมือนกับสัตว์อื่นๆทั่วไปในคนเรายังต้องมีการถ่ายพยาธิเลยแมวเนี่ยมีโอกาสที่จะไปกินอะไรก็ไม่รู้ตามพื้นดินสัตว์อื่นๆที่ไปจับมานกหนูจิ้งจกแมลงสาบมีโอกาสติดพยาธิได้หมดดังนั้นนะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งในการถ่ายพยาธิแมวอย่าลืมนะครับเป็นไงครับน้องคนดีวันนี้ได้เห็นอะไรไทยๆหลากหลายเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ได้ตอนเช้าเราก็ไปดูสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านส่วนตอนช่วงบ่ายที่เรามาเนี่ยเราก็ดูแมวไทยที่ยังหลงเหลืออยู่4ชนิดการอยู่กับแมวเนี่ยคุณลุงมีความสุขนะฮะก็วันๆก็ดูแมวทำนู่นทำนี่เล่นกับเราบ้างมีความสุขนะฮะเวลาแมวมีความสุขเนี่ยแมวก็จะมาซุกนะฮะมาอ้อนเรามาซุกมาเลียขาเอาหน้ามาไซส์อย่างนี
0: ้
2: มากอดมาคอเคลีย
0: แล้วมานั่งตักมาให้ถูทำตาแป๊ว
2: อันนี้ก็เป็นอารมณ์ที่เขามีความสุขใช่ไหมครับแต่อันนึงนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องทราบไปเลยก็คือว่าเวลาแมวป่วยครับคุณลุงบางคนเนี่ยชอบรักษาแมวเองฮะเอายาพาราเซตามอลให้กินอันนี้คือห้ามเลยนะครับแมวห้ามให้ยาลดไข้เป็นพาราเซตามอลนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้แมวเสียชีวิตได้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าแมวเนี่ยเวลากินยาไปปุ๊บจะทำให้แมวเนี่ยเหมือนกับมีอาการหายใจไม่ออกฮะคุณลุงก็ทำให้แมวแบบดิ้นทุรนทุรายแล้วเสียชีวิตได้ช็อกโกแลตด้วยครับในสุนัขเนี่ยก็ห้ามให้กินนะช็อกโกแลตเนี่ยเพราะว่ากินแล้วเนี่ยสุนัขอาจจะตื่นเต้นมากกว่าปกติทุรนทุรายอะไรกังวลนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะคือสิ่งต้องห้ามสำหรับแมวก็มีสุนัขก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องรู้นะครับว่าสิ่งใดควรทำให้แมวสิ่งใดไม่ควรทำให้แมวนะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้ความรู้นะครับได้เห็นแมวสวยๆผมเป็นสัตวแพทย์เองผมยังไม่เคยเจอแมวสวยๆขนาดนี้มาก่อนนะครับ
0: โหน่าเสียดายมากๆเลยค่ะตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและความน่าตื่นเต้นยังไม่หมดไปค่ะก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะเพราะสัตว์พูดไม่ได้
0: ถึงต้องมี
3: Animal Speak

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก

0: พราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เนียประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
1: สัปดาห์น่ารู้วันนี้ Happy ChatHAPITAT Habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ Adaptation ADAPTATION Adaptation แปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
3: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
2: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4.จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ5เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
3: โอ้ยไปขึ้นโรงขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
2: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
4: wow.
2: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
3: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
2: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมเสถียรไทยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS ครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับจังหวัดตราดไร่องุ่นให้เที่ยวชมพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์หลังปลูกองุ่นสำเร็จกว่า10สายพันธุ์ตอดีตครูเกษียณเพ้นโอ่งยักษ์ใบเก่าเป็นรูป12นักสัตว์ต้อมหมูเด้งน่ารักนำโอ่งไปวางเป็นรั้วเข้าวัดจังหวัดปราจีนบุรีสันสนีพลอยวิไลพาไปอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นชมการปลูกกล้วยน้ำว้าแปลงใหญ่แปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยตากคำโตในช่วงของดีทั่วไทยเข้าสู่ปลายปีนะครับหลายจังหวัดเปิดตัวกิจกรรมท่องเที่ยวกันคึกคักเลยนะครับมีสีสันของชาวไทยเบื้องลพบุรีเตรียมจัดงานใหญ่กันแล้วนะครับฉลองน้ำเต็มเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พาไปนั่งรถไฟไปชมวิวกลางเขื่อนแล้วก็มีกิจกรรมสะท้อนวิถีชีวิตชาวไทยเบื้องทั้งกินทั้งช็อปด้วยครับช่วงเวลาที่ชาวลพบุรีรู้กันดีว่าเป็นช่วงน้ำเต็มอ่างเก็บน้ำเกือบถึงรางรถไฟที่มีความยาวกว่า2กิโลเมตรนะครับทำให้เห็นรถไฟวิ่งบนน้ำกลางอ่างเป็นที่มาของคำว่ารถไฟลอยน้ำเหนือเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์เป็นอัตลักษณ์ของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับปีนี้ได้เวลาจัดงานของดีประจำตำบลโคกสลุงครั้งที่2ภายใต้ชื่องานใส่อีหิ้วกินข้าวล่อเที่ยวเขื่อนพ่อคิดถึงเอในระหว่างวันที่13ถึง15ธันวาคมนี้นะครับณจุดชมบีรถไฟลอยน้ำบ้านโคกสลุงซึ่งคำว่าใส่อีฮิ้วเนี่ยหมายถึงเสื้ออีฮิ้วหรือว่าเสื้อคอกระเช้านั่นเองครับนี่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการแต่งกายของคนในชุมชนบ้านโคกสลุงส่วนคำว่าคิดถึงเป็นภาษาถิ่นของชาวไทยเบิ้งโคกสลุงนะครับแต่ได้ความว่าคิดถึงจังโดยงานจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเบิ้งเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์และทุ่งทานตะวันนะครับรวมทั้งมีวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมชาวบ้านในอดีตก็คือชุมชนไทยเบิ้งที่เขาอพยพมาจากโคราชตำบลโคกสลุงถือว่ามีซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับอย่างต้มยำไก่บ้านลูกอมอาหารทานเล่นพริกกระเทียมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงความมหัศจรรย์ของนามสกุลของคนในชุมชนนะครับที่ส่วนใหญ่มักมีคำขึ้นต้นหรือว่าลงท้ายด้วยสลุงรวมถึงการออกแบบแฟชั่นผ้าไทยเบิ้งนะครับการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมชุมชนที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทเบิ้งของคนโคกสลุงโดยยังคงยึดของดีประเพณีผลิตภัณฑ์การละเล่นอาหารเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวบ้านทั้ง11หมู่บ้านในเขตตำบลโคกสลุงนะครับและมีการแสดงกิจกรรมไลฟ์แอนด์ซาวด์แสงสีเสียงประกอบการแสดงย้อนรอยประวัติศาสตร์อารยธรรมลุ่มน้ำป่าสักความเจริญรุ่งเรืองของชาวไทเบิ้งโคกสลุงจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับอาชมการแสดงแสงสีเสียงวัฒนธรรมไทยเบิ้งจากกลุ่มโรงเรียนในตำบลแล้วก็มาชิมอาหารอร่อยด้วยการใช้ปิ่นโตช็อปตามร้านแล้วเวิร์กช็อปฝึกวาดรูปโดยเหล่าอาจารย์ศิลปินระดับชาตินะครับไปเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมายครับไปชิมไปช็อปอาหารพื้นบ้านของฝากชุมชนร้านค้ากว่า50ร้านค้าครับแล้วก็รณรงค์ให้ใส่ชุดแบบไทเบิ้งนะครับผู้หญิงใส่เสื้ออีฮิ้วแล้วก็นุ่งจงกระเบนมีผ้าทอมือสบายไหล่ซ้ายส่วนการจัดงานนะครับถ้าเป็นช่วงเวลาตอน 4:00 นถึง 6:00 นมีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทเบิ้งนะครับจากนักเรียนในเขตพื้นที่5โรงเรียนส่วนช่วง 1:00 จนถึง 2:30 นะครับจะมีการแสดงไลฟ์แอนด์ซาวย้อนรอยประวัติศาสตร์อารยธรรมลุ่มน้ำป่าสักแล้วก็ไปเพลิดเพลินฟังดนตรีสดจนถึงเวลาเที่ยงคืนครับไปตามรายละเอียดกันได้ที่อบต.โคกสลุงนะครับสอบถามกันได้ก่อน03-483-242ครับหรือว่าเบอร์ตรงของท่านนายกอบต.ครับเผื่อใครอยากไปจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับ095-282-9291ครับจังหวัดตรังก็มีจุดท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับความรู้ครับด้วยการเปิดไร่องุ่นให้เที่ยวชมพร้อมกับไปเรียนรู้ประสบการณ์จากที่เคยลองผิดลองถูกมาก่อนกว่าจะทำสวนองุ่นสำเร็จนะครับเจ้าของสวนพร้อมเป็นวิทยากรแก่ผู้สนใจปลูกองุ่นทั่วประเทศครับ เริ่มปลูกองุ่นมาตั้งแต่ปี2562นะครับแล้วก็เริ่มมาเก็บผลผลิตขายรุ่นแรกได้สำเร็จในปี2564แต่ละปีเนี่ยจะบังคับให้องุ่นออกผลในช่วงเทศกาลปีละ2ครั้งนะครับคือช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็สงกรานต์ตอนนี้เปิดเป็นสวนองุ่นให้มาท่องเที่ยวกันได้ครับที่ไร่องุ่นมาวินฟาร์มตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดตรังของนายขุนไกรวิโสพรมนะครับมีเนื้อที่เกือบ2ไร่ปลูกองุ่นกว่า10สายพันธุ์นะครับอย่างเช่นสกาลอตต้าบิ๊กเพลเลตครีมสันไบโคนัวอนูต้าแล้วก็อื่นๆรวมกว่า160ต้นนะครับมีทั้งองุ่นสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีม่วงสีดำไร้เมล็ดในสวนเนี่ยปลูกแบบปลอดสารพิษนะครับการันตีรสชาติหวานกรอบอร่อยราคาขายครับกิโลกรัมละ200บาทขึ้นไปแล้วแต่สายพันธุ์แล้วก็นอกจากผลองุ่นสดแล้วนะครับยังมีต้นพันธุ์องุ่นขายด้วยอย่างช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับองุ่นจะออกผลผลิตแล้วก็มีขนาดลูกโตครับบางสายพันธุ์เนี่ยก็ทยอยออกผลไปบ้างแล้วปีนี้องุ่นในไร่ถือว่าออกผลผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมาครับชูช่อเป็นพวงใหญ่ๆกันเลยสวยงามน่ากินหลากสีสันตามแต่ละสายพันธุ์ก็ทำโรงเรือนมีความสูงปลูกองุ่นไว้ในแปลงทั้งหมดเลยครับฝนตกแดดออกก็ไม่เปียกไม่ร้อนแล้วก็แต่งประดับสถานที่ด้วยตั้งแต่หน้าโรงเรือนนะครับมีซุ้มดอกซากุระสีชมพูบานสะพรั่งสลับกับความเขียวชอุ่มของต้นองุ่นสีสันสดใสดูแล้วก็สวยงามส่วนในโรงเรือนนะครับหรือว่าในไร่องุ่นในระหว่างร่องก็ปูด้วยผ้าใบตามทางเดินเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินได้อย่างสะดวกสบายครับหลายอย่างจัดเป็นจุดพักผ่อนจุดนั่งเล่นในไร่องุ่นมีโต๊ะมีเก้าอี้รถจักรยานยนต์ตัวสัตว์ต่างๆที่ดัดแปลงมาจากยางล้อรถเก่าๆนะครับแล้วก็ทาสีสันออกมาสวยงามครับเด็กๆก็พากันชื่นชอบซึ่งตั้งแต่เริ่มเปิดไร่องุ่นช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาครับมีนักท่องเที่ยวทั้งจังหวัดตรังแล้วก็ใกล้เคียงทยอยกันมาท่องเที่ยวมาชมกันจำนวนมากชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่เองก็รู้สึกภูมิใจไปด้วยที่จังหวัดตรังก็มีไร่องุ่นกับเขาด้วยครับก็บอกต่อๆกันในจังหวัดตรังหรือจังหวัดใกล้เคียงให้มาเที่ยวชมไร่องุ่นที่นี
1: ่อยากคิดยังไงก็ว่าดีนะแบบว่าจะได้มีนักท่องเที่ยวจากที่อื่นได้เข้ามาชมในตรังบ้างค่ะอย่างเห็นสวนองุ่นส่วนมากก็จะมีภาคเหนือภาคตะวันออกฝั่งโน้นแต่ว่าที่นี่ก็ที่ตรังก็มีก็ภูมิใจที่ตรังก็มีด้วยค่ะ
2: ทั้งหมดในสวนของเรานะครับเราจะปลูกประมาณสัก12สายพันธุ์ที่เราคัดแล้วเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์อายุการเก็บเกี่ยวจะไม่เท่ากันแล้วก็การดูแลจะไม่เหมือนกันใช้เทคนิคแตกต่างกันไปครับแต่ละสายพันธุ์ในส่วนของเราแต่ที่หลักๆแล้วตอนนี้คือ12สายพันธุ์รู้สึกว่าจะโอเคเหมาะสำหรับพื้นที่ปากใต้บ้านเราแล้วเพราะว่ารู้ว่ามันทนโรคทนแล้งทนฝนทนเชื้อราก็12สายพันธุ์นี่ถือว่าโอเคแล้วครับ
0: ส่วนเรื่องสภาพภูมิอากาศก็มีส่วนกับองุ่นแต่ละสายพันธุ์เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรู้จักหาวิธีมาเสริมให้แข็งแรงเสริมให้ออกดอกครับตอนนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมมาสอบถามความรู้การปลูกองุ่นกันได้ยินดีต้อนรับนะครับหรือว่าจะมาซื้อต้นพันธุ์ก็มีด้วยครับผลองุ่นที่นี่จะเริ่มเปิดขายผลผลิตวันแรกนะครับจะครบเวลาตัดแต่งจะตรงกับวันพ่อคือวันที่5ธันวาคมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีแต่ละสายพันธุ์จะมีการสุกออกผลต่างๆไม่เท่ากันนะครับสอบถามกันได้ก่อน0 6 2 9 7 1 3 8 9 0ครับมีผลงานสร้างสรรค์บวกกับกระแสของหมูเด้งมารวมกันนะครับกลายเป็นรั้ววัดที่นำองค์ยักษ์ใบเก่าเนี่ยมาเพ้นลวดลายนักสัตว์แล้วก็ลายหมูเด้งนะครับก็ได้รั้วที่สวยไม่เหมือนใครประหยัดงบสร้างรั้วด้วยฝีมือของคุณครูวัยเกษียณจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นองค์ใบเก่ากลายเป็นงานศิลปะสดใสครับด้วยความตั้งใจจะวาดระบายสีรูป12นักสัตว์พร้อมกับหมูเด้งที่กำลังมาแรงนะครับเมื่อวาดระบายสีเสร็จแล้วก็จะนำองค์ทั้งหมด12ใบครับไปตั้งเป็นรั้วทางเข้าวัดที่วัดบ่อทองรังสรรค์ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับงานนี้มีทั้งพระแล้วก็ผู้สูงวัยนะครับมาช่วยกันวาดภาพด้วยสีน้ำมีนายสุชาติองค์ยาอายุ65ปีครับเป็นอดีตข้าราชการครูก็มาขอบริจาควัสดุมาทำการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดนะครับส่วนรั้วข้ามประตูเนี่ยก็นำองค์น้ำที่ชาวบ้านเขาไม่ได้ใช้งานแล้วก็ของตัวเองด้วย นำสีมาวาดภาพโอ่งแต่ละใบเป็น12นักสัตว์นะครับเริ่มทำจากปีชวดฉลูขานเถาะมะโรงแล้วก็แทรกภาพวิวธรรมชาติที่ดูแล้วร่าเริงแจ่มใสครับใช้ทุนตัวเองในการวาดภาพระบายสีทั้งหมดนะครับแล้วก็มีพี่ชายที่ก็เป็นอดีตครูเหมือนกันเกษียณแล้วเหมือนกันมาช่วยอีกแรงครับ
3: ก็เลยเอามาทดลองทำ5ใบก่อนนะครับก็ใช้เวลามาแล้วประมาณ1เดือนแล้วเนี่ยได้5ใบ
4: เราเน้นภาพอะไรคร
3: ับอันนี้เป็นภาพนักษัตริย์เนาะปีนักษัตริย์ก็จะมีปีนักษัตริย์นี้12สัตว์ชวดจะรู้ขานเถาะมะโรงตอนนี้มาถึงมะโรงมะโรงนี่คืองูใหญ่ก็กำลังวาดภาพแต่ภาพนักสัตว์นี้ทั้งทุกรูปนี้จะต้องเป็นสัตว์ที่ร่าเริงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีภาพวิวธรรมชาติ

0: ดูแล้วมันร่าเริงแจ่มใส
1: ก่อนเริ่มต้นจะมาสร้างรั้วคุณครูก็ทำประตูวัดมาก่อนแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงรั้ววัดนะครับแต่เห็นว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ของวัดนะครับเพราะว่าเป็นที่ของเขตทางหลวงถ้าก่อกำแพงไม่ได้ก็เลยคิดว่าทำรั้วอย่างไรกันดีคนมองเห็นชัดเจนคู่กับซุ้มประตูวัดก็เลยได้ไอเดียนำองค์เก่ามาสร้างสรรค์ใหม่ครับตอนนี้ครูบอกว่ายังไม่ได้เปิดขอทุนสมทบอะไรนะครับเพราะว่าการวาดภาพระบายสีเหล่านี้ก็ยังมีของตัวเองอยู่มีสีตัวเองมีทุนที่ยังพอทำได้อยู่เดี๋ยวก็จะทำให้เสร็จนะครับมีศิลปะการแสดงหุ่นสายที่หาดูได้ยากนะครับเหลือเพียงหนึ่งเดียวของจังหวัดพะเยาแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในภาคเหนือด้วยครับมีโอกาสได้ไปเจอปราชญ์ท้องถิ่นที่นำหุ่นสายออกมาแสดงนะครับหวังจะให้ทุกคนได้รู้จักกันพร้อมสร้างหุ่นสายสะสมเอาไว้ถึง40ตัวที่พะเยาครับลีลาเชิดหุ่นสายแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเพื่อให้เต้นรำประกอบเพลงด้วยลีลาที่เร้าใจนำออกมาแสดงตระเวนตลาดระเบียงสุขริมกว้านพะเยาหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองผู้เชิดคือนายธีรศาสตร์เจริญสุขหรือว่าหนานแถมนะครับเป็นปราชญ์ท้องถิ่นอายุ74ปีแล้วอยู่ตำบลแม่ต่ำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับชาวบ้านที่อยู่ในแวดวงศิลปะของพะเยาก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีนี่เป็นบุคคลเดียวของพะเยาแล้วก็ภาคเหนือที่ยังรักษาศิลปะหุ่นสายไว้นันแถมเล่าว่าได้รับการคัดเลือกนะครับเป็นตัวแทนภาคเหนือแล้วก็จังหวัดพะเยาด้วยพร้อมกับการออกแสดงหุ่นสายแห่งเมืองพะเยาครับมีหุ่นที่ทำเอง40กว่าตัวครับนำมาแสดงสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่เดิมนะครับไปศึกษาการเชิดหุ่นมาหลากหลายอยู่ครับทั้งเชิดหุ่นตะลุงหุ่นเงาหุ่นกระบอกแล้วก็ทำหุ่นสายขึ้นมาจะมีการชักสายครับให้หุ่นเนี่ยทำตามท้องเรื่องที่ต้องการเริ่มตั้งแต่ตอนปี2554ครับตอนนั้นหุ่นสายอยู่แค่3ตัวแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆแล้วก็เปิดการแสดงในลักษณะเล่นละครเล่นดนตรีซึ่งที่ผ่านมาก็มีการมอบหุ่นสายให้พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติไว้เพื่อการศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับแม้ตอนนี้จะไร้ผู้สานต่อแต่ว่ายังตั้งใจจะอนุรักษ์เปิดการแสดงแบบนี้ไว้เพื่อให้คนรู้จักและศึกษาต่อไปครับ
2: เมื่อปี57ก็ขึ้นเวทีโลกครั้งแรกที่อันนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
3: ครับไปรางวัลอยู่ก็ครับ
2: สมมุติไปแข่งแต่เปิดว่าหุ่นเจ้าภาพบ่ฮึคือแข่งหาคือโชว์อีกเดียว
3: แต่เปิ้นหุ่นสายนี่เฮาทําเองกับมือแหละครับ
2: ทําเองครับ
3: ทําเอง
2: ครับทําเอง
3: แล้วตัวแสดงนี่เฮาจะเน้นลักษณะจะได
2: ้ก็ถ้าว่าเป็นทีมก็มีการเล่นละคร
3: ครับ
2: สั้น
3: ครับ
2: บทเล่านิทานประกอบการแสดงแล้วก็จะเล่นรักไปตั้งถ้าเล่นคนเดียวก็เล่นรักไปตั้งกันจะคอนเสิร์ต
1: ปัจจุบันก็มีหุ่นสายที่ทำขึ้นมาเองกว่า40ตัวครับและยังมีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์ศิลปะหุ่นสายเอาไว้ให้นานที่สุดด้วยแต่ท่านใดอยากติดต่อไปทำการแสดงหรือว่าเข้าไปเรียนรู้สอบถามกันนะครับ0817652359ครับใครที่มีโอกาสผ่านไปที่ตลาดระเบียงสุขริมกว้านพะเยาครับก็อาจจะได้มีโอกาสพบเจอการแสดงหุ่นสายแบบนี้เพราะว่าอาจารย์ก็นำหุ่นออกไปแสดงอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับแนะนำของอร่อยให้คุณผู้ชมลองไปตามชิมกันบ้างนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวโครงไก่แต่ว่าร้านนี้เขาใส่โครงไก่มาแบบทั้งตัวเลยครับพร้อมกับชามขนาดจัมโบ้ราคา70บาทนะครับชามใหญ่สุดเนี่ยถูกใจลูกค้าวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษามาร้านนี้ได้อิ่มและอร่อยแน่นอนครับเสิร์ฟพร้อมกับชามจัมโบ้ใส่โครงไก่มาทั้งตัวเลยนะครับนี่เป็นจุดขายของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเสียซ่าสาขา2สูตรอยุธยารสเด็ดนะครับของนายเรืองเดชเรือศรีจันทร์อายุ42ปีร้านอยู่ถนนตัดใหม่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับเสิร์ฟมาในชามขนาดกะละมังเนี่ยคุณผู้ชมมีทั้งราคา50บาทแล้วก็ขนาดจัมโบ้ราคา70บาทนะครับถ้าเป็นขนาด50บาทเนี่ยจะได้เส้นได้เลือดแล้วก็โครงไก่ทั้งตัวเหมือนกันนะครับกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นั่งแทะโครงไก่วนไปกันต่อส่วนชามใหญ่สุดนะครับจัมโบ้ชามละ70บาทอันนี้จะเพิ่มตีนไก่เข้ามาด้วยครับก็แทะเพลินไม่แพ้กันถ้ากินคนเดียวไม่หมดนะครับก็มีจานแบ่งเอาไว้ให้บริการด้วยเปิดขายแบบนี้มาได้ประมาณ1เดือนเองนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผลตอบรับดีเกินคาดนะครับตอนนี้ต้องเตรียมโครงไก่ไว้วันละถึง100กิโลกรัมนะครับเพื่อจัดขายให้พอกับลูกค้าครับ
4: นักศึกษาพนักงานออฟฟิศหรืออะไรมาหมดแล้ว
5: ชามกะละมังนี่เราใช้ขนาดกี่นิ้วอ่ะพี
4: ่10นิ้วขึ้นไปครับมี10นิ้วกับ9นิ้ว
5: แล้วติดแบบนี้
4: ก็ไม่ได้เยอะแต่ก็อยู่ได้ก็อาศัยว่าเรามันเป็นอุดมการณ์ของเราอยากให้แบบถูกอร่อยแล้วก็ได้เยอะให้นะให้อิ่มนะครับครับคือเข้ามาในร้านเราต้องอิ่มกลับไปแล้วก็ประหยัดกับเราด้วยครับ
1: ราคานี้เจ้าของร้านเองก็บอกว่าไม่ถือว่าได้กำไรเยอะแยะอะไรนะครับแต่ว่าก็พออยู่ได้เหมือนกันแล้วก็ที่ร้านมีบริการน้ำดื่มฟรีครับมีผักสดฟรีมีผักโหระพาผักกะหล่ำแล้วก็ถั่วงอกอันนี้ตักได้ไม่อั้นนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเสียซ่ามี2สาขานะครับอีกสาขาหนึ่งคือที่บริเวณแยกวัดสามัคคีตำบลตลาดนะครับแล้วก็สาขาที่พามาถ่ายทำกันอยู่นี้ถนนตัดใหม่ครับเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับที่นี่ไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมในร้านเนี่ยมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดกันด้วยครับเผื่อใครอยากไปอุดหนุนกันนะครับมีเบอร์ให้สอบถามกันได้0822244100ครับ

วันนี้ครับพาไปที่อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะครับเกษตรกรที่นี่รวมกลุ่มการปลูกกล้วยน้ำว้าจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ครับแล้วก็นำกล้วยเนี่ยมาแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยครับเรียกว่ากล้วยตากคำโตแล้วก็ยังต่อยอดเป็นผงกล้วยน้ำกล้วยไซเดอร์ขายได้ด้วยครับติดตามกับคุณสันสนีคอยวิไลครับ

0: ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรชาวเวียงอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นที่ขายดีโดยนำกล้วยน้ำว้าที่ปลูกภายในพื้นที่มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเริ่มต้นทำเมื่อปี2562ด้วยสมาชิกเพียงแค่7คนค่ะ
1: แรกเลยก็คือทำกล้วยฉาบก่อนนะครับแรกเลยก่อนที่จะมาทำกล้วยตากเริ่มฉาบกล้วยแล้วก็ลองเอาไปจำหน่ายตามร้านค้าฝากขายในชุมชนก็โอเคผลตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการพัฒนาจากสำนักงานเกษตรก็เร่งเห็นว่ากลุ่มมีความเข้มแข็งนะครับมีการรวมกลุ่มกันเพิ่มขึ้นจาก7คนเป็น30คนนะครับก็มีการขยายการปลูกกล้วยมากขึ้นผลผลิตเยอะขึ้นนะครับก็ประสานกับทางพลังงานจังหวัดขอนแก่นครับเพื่อขอลงตากพลังงานแสงอาทิตย์มาให้กับทางสมาชิกในกลุ่มได้เป็นที่สถานที่แปรรูปเพิ่มขึ้น
0: กล้วยที่นำมาแปรรูปจะใช้กล้วยที่แก่จัดหลังตัดมาแล้วจะนำมาบ่มประมาณ1วันเพื่อให้สุกได้ที่นำไปปอกเปลือกตากประมาณ3วันแล้วนำมาทับแล้วตากอีกรอบค่ะการแปรรูปจะในเรื่องของความสะอาดพี่ติ๋มเป็นมือแปรรูปเลยนะคะเห็นบอกว่าการตากกล้วยเนี่ยคือจะตากหลายรอบมากช่วงแรกก็คือ3แดด3วันแล้วก็จะต้องเก็บทุกเย็นเลยเหรอคะ
2: เก็บทุกเย็น
0: ทำไมเราต้องตากเก็บทำไมเราไม่ตากไปทีเดียวเลยพี่ติ๋ม
2: ถ้าไม่เก็บบางทีมันอาจจะมดขึ้นนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนมันไม่มีแดดถ้ามดขึ้นแล้วเสียหายเลยเราก็เลยต้องเก็บถ้าไม่เก็บบางทีมันทำน้ำกล้วยจะออกตอนกลางคืนนะคะมันจะทำให้เลอะเทอะตะแกรงด้วย
0: แล้วก็บอกว่าอาจจะทำให้กล้วยเสียด้วยเหรอคะ
2: เสียค่ะก็คือทิ้งเลยนะคะ
0: เรียกว่าการตากนี่คือสำคัญมาก
2: ค่ะ
0: พอเราเอามาตากเป็นลูกๆเสร็จเราก็จะเอาไปทับแล้วเราก็มาตากอีกรอบ
2: ตากรอบหนึ่งเป็นสี่แดด
0: สี่แดดคือแล้วก็ต้องตากให้แบบว่าสีคืออย่างเงี้ยคือยังไม่ได้สีต้องเข้มกว่าเดิมไว้พี่
2: ต้องให้ได้ที่
0: ไม่ใส่สารกันบูดไม่มีอะไรคือเป็นธรรมชาติอย่างเดียวเลย
2: ธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลอะไรเวลาลูกค้าจะถามใส่น้ำผึ้งไหมใส่น้ำตาลไหมบอกว่าตากธรรมชาติเพราะว่าสีมันจะเหมือนใส่น้ำตาลน้ำเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ได้ใส่ตากธรรมชาติ
0: หลังจากตากกล้วยแล้วก็จะต้องมาตัดแต่งให้สวยงามก่อนบรรจุถุงถุงละ300กรัมราคา50บาทค่ะ
1: ประมาณ300ห่อครับต่อเดือน
0: กลุ่มลูกค้านี่ที่ไหนคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าทั่วไปนะครับที่มาเที่ยวที่นี่บ้างเพราะว่าเราไปฝากขายตำราตามศูนย์ท่องเที่ยวครับแล้วก็จะฝากกลับจากพื้นที่เวียงเก่ากลับไปให้กับคนที่รักทางบ้านอะไรประมาณนี้ครับ
0: คือแต่เราจะไม่มีขายออนไลน
1: ์ไม่มีครับ
0: ไม่มีออนไลน์แต่ถ้าแฟนรายการทุกทิศทั่วไทยอยากจะสั่งคุณผู้ชมโทรสั่งได้นะคะพร้อมจัดส่งให
1: ้
0: อันนี้ของเรามีจุดเด่นยังไงพี
1: ่ตัวนี้ก็คือเราจะทำสดใหม่เสมอนะครับครับจะไม่ได้ทำเก็บไว้นานครับส่วนใหญ่จะขายอย่างรวดเร็วครับสินค้าก็เลยใหม่เสมอครับก็จะเป็นอัตลักษณ์จุดเด่นของเราแล้วก็การปลูกดูแลกล้วยที่เป็นลักษณะของอินทรีย์นะครับก็จะได้ผลตอบรับจากคนทั่วไปได้ดีกว่าครับคือทุกวันนี้เขาหันมาเรื่องสุขภาพ
0: กล้วยที่ใช้ในการแปรรูปมาจากเครือข่ายเกษตรกรโดยได้รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่กล้วยน้ำว้าปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด30คนพื้นที่การปลูกแต่ละคนจะไม่มากค่ะโดยจะปลูกแซมพืชหลักการดูแลจะเน้นดูแลที่โคนต้นตัดแต่งใบน้ำให้เดือนละ 1-2 ครั้งซึ่งจะวางแผนให้กล้วยมีผลผลิตออกทั้งปีค่ะซึ่งสมาชิกจะส่งกล้วยให้กับทางกลุ่มเพื่อแปรรูปและจำหน่ายแบบหวีละ 15-20 บาทค่ะ

0: ูกแซมกับพืชอื่นๆใช่ไหมคะพี่
1: ใช่ครับปกติพืชหลักของที่นี่ก็จะเป็นอ้อยข้าวนะครับส่วนพื้นที่ของการปลูกกล้วยก็คือจะเน้นคันนาให้มันใหญ่ขึ้นครับทำคันนาให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้ปลูกพืชที่เป็นผลผลิตทางย่างอย่างอื่นด้วยเสริมเข้าไปนะครับเพื่อเป็นรายได้ตลอดในระหว่างที่เรารอผลผลิตของอ้อยแล้วก็ข้าวครับผม
0: แล้วก็เห็นบอกว่าของเราคือปลอดสารด้วยเหรอกล้วย
1: ใช่ครับเราจะเน้นเรื่องสารเคมีนะครับจะไม่ใช้เรื่องยาฆ่าแมลงต่างๆครับเราจะเน้นเรื่องการดูแลด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เขาปลูกกันมาก่อน
2: สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะครับจึงได้เข้ามาส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเวียงเก่านะครับให้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มได้ทำการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยนะครับซึ่งก็มีการยกระดับเป็นแปลงใหญ่นะครับในพื้นที่ซึ่งมีเกษตรกรนะครับในพื้นที่สนใจนะครับทำเป็นแปลงใหญ่นะครับมีสมาชิกทั้งหมดนะครับ30ท่านนะครับแล้วก็พื้นที่ก็ประมาณ100กว่าไร่นะครับถ้ารวมกันแล้วนะครับมาดูแลในส่วนของเรื่องการจัดการแปลงนะครับให้เหมาะสมแล้วก็เรื่องของจัดดูเรื่องโรคและก็แมลงนะครับถ้าเกิดส่วนมากกล้วยนะครับจะเป็นพืชที่ทนต่อโรคและก็แมลงอยู่แล้วในพื้นที่ซึ่งเป็นสายพันธุ์กล้วยน้ำว้านะครับเป็นพืชที่ขึ้นได้ทั่วไปนะครับโรคก็ไม่ค่อยจะมีนะครับส่วนมากก็จะมีช่วงแล้งที่มีเพลี้ยแป้งมันเพลี้ยแป้งนะครับที่มากินลำต้นอะไรประมาณนี้นะครับก็วิธีการก็คือส่งเสริมให้พี่น้องใช้แมลงศัตรูธรรมชาตินะครับเช่นแตนเบียนแอนากรัสอย่างนี้นะครับเข้ามาทำลายเพี้ยแป้งแทนการใช้สารเคมี
0: การรวมกลุ่มแปรรูปกล้วยยังทำให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยสมาชิกกลุ่มที่มาแปรรูปซึ่งทางกลุ่มยังได้แบ่งปันหน่อพันธุ์กล้วยให้กับสมาชิกและรับซื้อกล้วยจากสมาชิกค่ะ
3: ก็มีรายได้เสริมเอาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราก็รวมกลุ่มกันไปปลูกกล้วยแล้วก็รวมกลุ่มกันพอกล้วยออกมาออกผลเราก็ช่วยกันไปเอาหมากเอาผลมาน
0: อกจากผลิตภัณฑ์กล้วยตากแล้วทั้งกลุ่มยังนำกล้วยน้ำว้ามาต่อยอดเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพมีทั้งผงแป้งกล้วยน้ำกล้วยไซเดอร์ภายใต้แบรนด์คำโตค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มยังได้รับความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วยค่ะ

ใครอยากลองชิมกล้วยตากคำโตหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ต่อยอดมาจากกล้วยน้ำว้าแบบนี้ครับให้เบอร์ไว้อุดหนุนกัน0447699497ครับแล้วนี้เราปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองนครพนมนะครับตอนนี้อากาศเย็นสบายดีแล้วก็เริ่มคึกคักมากขึ้นนะครับหลังจากเข้าสู่ฤดูหนาวโดยเฉพาะตอนนี้การท่องเที่ยวเรือท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองนครพนมนะครับเป็นกิจกรรมที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวพากันไปล่องเรือนะครับไปชมวิว2ฝั่งแม่น้ําโขงไทยลาวระหว่างฝั่งนครพนมกับฝั่งแขวงคําม่วนของที่ลาวนะครับและนี่คือทั้งหมดของทุกที่ทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่นะครับเจอกันเวลาเดิมเวลา 15:30 นนะครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงินอ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
1: อยากมีเงินล้าน
0: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
0: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
1: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
0: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
1: อยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
0: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
1: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
0: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: กันเก็บอร่อยสุขสันต์เรามาทานข้าวร่วมกันมีความสุขสันต์พวกเราทำเอง
1: เป็นยังไงบ้างครับเส้นเสียงของน้องบอลเพราะพริ้งไหมครับคุณผู้ชมเพลงนี้แต่งเองสดๆเพื่อเปิดรายการของตอนนี้เลยนะครับสดจริงๆครับเพราะถ้าไม่สดเราไม่ซื้อครับและแน่นอนครับอาหารจานสุกตอนนี้เรามากันที่โรงเรียนบ้านโป่งเกตจังหวัดสระบุรีครับโรงเรียนบ้านโป่งเกตนี้เห็นว่ามีอาหารกลางวันสำหรับน้องๆที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการหลายมิติครับแต่ก็แอบได้ยินมาว่ากว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับเอ๊แล้วเขาผ่านมันมาได้ยังไงมาถึงจุดที่ลงตัวจุดนี้ได้อย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับกว่าจะกลายมาเป็นแกงส้มที่อยู่ในมือผมนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณทุเรียน
0: สวัสดีครับครูแตงผมพูดถูกไหมครับว่าแกงส้มถ้วยนี้นี่ที่มาที่ไปมันลึกลับซับซ้อนมาก
2: ใช่ค่ะขั้นตอนมันมาหลายขั้นตอนมากเลยค่ะแต่ถ้าจะให้แน่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยขอชิมก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวผมชิมเองครับครู
2: ได้ค่ะ
0: คือผมเป็นคนห่วงของกินนอกจากไม่ให้กินแล้วยังแย่งข้าวด้วยฝากท้องขอฝากท้องมื้อนะครับ
2: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: ขอบคุณครับอิ่มแล้วครับอิ่มจากแกงส้มเป็นที่เรียบร้อยพออิ่มแล้วก็ได้เวลาทำงานของผมแล้วครับอย่างที่ครูแตงบอกมาเมื่อครู่นะครับว่าแกงส้มที่ผมได้กินนั้นมีที่มาที่ไปที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่าจะได้มาเสิร์ฟเป็นแกงส้มให้กับน้องๆนักเรียนได้กินเป็นอาหารกลางวันแต่ก็เท่าที่ผมได้ลิ้มรสไปเนี่ยมันช่างเป็นแกงส้มที่ครบเครื่องครบรสอร่อยซะจริงๆเลยครับพร้อมด้วยผักทั้งหลายที่สุกกำลังพอดีเนื้อปลาที่ไม่ละเอียดจนเกินไปทำให้ได้รสสัมผัสที่เลิศครับขอบอกแม่พูดแล้วก็หิวอีกรอบนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับครูแตงกันก่อนครับว่าแกงส้มที่ว่ายากเนี่ยมันจะขนาดไหนกันเชียวครับครูแตง
3: ครูแตงครับที่มาที่ไปของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเรานี่มันเป็นยังไงครับ
2: โอ้จะว่ายากก็ยากนะคะขั้นตอนมันสลับซับซ้อนมากจะเล่าให้ฟังแล้วกัน
3: อ่ะดีครับ
2: ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราทําโครงการอาหารกลางวันเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างทุกที่ปัจจุบันที่เห็นอยู่หรอก
3: ครับ
2: ยากมากค่ะอาหารที่เรานั่นไปซื้อมาจากข้างนอกไกล
3: พวกวัตถุดิบทั้งหลายเน
2: า
3: ะ
2: ค่ะไม่มีในนี้ค่ะแล้วก็มีแต่สารเคมีปนเปื้อนแทนที่ว่าเด็กเราน่ะจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
3: มีความปลอดภัย
2: ปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าเป็นภาวะที่โรคขึ้นมีภาวะทุพภาพโภชนาการต่ำเยอะเลยค่ะ
3: ก็คือเรียกว่าอ้วนไปผอมไปก็มีอ้วนไปก็มีตุ่มมีแผลมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่างเงี้ยเหรอ
2: ถูกต้องค่ะแม้แต่ตัวครูแตนเองเนี่ยก็เป็นโรคหอบหืดภูมิแพ้ซึ่งกำเริบมาเต็มเลยแล้วเด็กก็เป็นหลายคนด้วย
3: ก็คือกลายเป็นว่าเราโรงเรียนเป็นผู้มอบอาหารที่ทำใหกินแล้วเกิดปัญหากับเด็กซะอย่างนั้น
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
3: อ
2: ้
3: าวอย่างนี้ไม่ได้สิ
2: ไม่ได้เลยค่ะก็เลยทำให้เราต้องมานั่งคิดว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
3: ครับผม
2: แล้วเราเคยไปหาหมอหมอก็บอกว่าครูแตนมีสารพิษในร่างกายเยอะเกินไปเด็กนั่งเรียนอยู่ก็หอบ
3: อ้าว
2: ค่ะ
3: แล้วทำไงอ่ะอย่างเงี้ย
2: เราก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะมาหาของในชุมชนที่ไม่มีสารพิษกินแต่โทษทีนะคะอยากอายที่พูดว่าน่าจะเป็นตำลึงทั้งครูทั้งเด็ก
3: กินแต่ตำลึง
2: กินแต่ตำลึงกินแต่ดอกแค่ยากมากเลยครับเพราะมันไม่มีของ
3: คือกลายเป็นว่าเกษตรกรในยุคนั้นนะก็คือปลูกก็ใช้สารเคมีกันทั้งนั้น
2: ใช่ค่ะ
3: ไม
2: ่
3: มีสารเคมีก็ต้องเป็นของที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่มีใครไปปลูกไว้ดอกแค่ตำลึงอย่างนี้
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้ยตายตายตายตาย
2: ลำบากมากค่ะช่วงนั้นนะคะ
3: แล้วทำยังไงล่ะครับถึงได้คอนวินส์หรือว่าโน้มน้าวให้คนเนี่ยมาปลูกผักปลอดสารหรือหาผักปลอดสารมาให้เด็กกินได้ยังไง
2: แรกๆนะคะเราก็มาทำตัวอย่างในโรงเรียนก่อนคือปลูกทุกอย่างแล้วก็กินทุกอย่างที่อยู่ในโรงเรียนมันก็ไม่พ้นตำลึงดอกแคเข้าเราก็สร้างเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายต่างๆเข้ามาอย่างเช่นมีท่านอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์สัญญาคำพร
3: อาจารย์ยักษ
2: ์พอเราไปรู้จักท่านก็เลยสอนว่าให้เราปลูกผสมผสานกันเราก็เริ่มได้แนวความคิดใหม่แทนที่เราจะปลูกแต่ผักกาด20วัน24วันมันก็จบไปแล้วแล้วก็ปลูกใหม
3: ่
2: เราก็มาปลูกผักที่มันมีอายุยั่งยืนขึ้น
3: อยู่ได้นานใช้ปลูกทั้งทีมันต้องใช้ให้คุ้มกินให้คุ้ม
2: ใช่กินให้คุ้มนะพอเจอเครือข่ายเจอมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็เจอเครือข่ายต่างๆในชุมชนที่เราเรียกว่าบวรบ้านกงเกตโดยเฉพาะไปเจอท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่ธนนวัฒน์วิเชียรเนี่ย
3: ครับผม
2: มีความคิดแนวเดียวกันเลยว่าเราจะต้องสร้างแหล่งอาหารที่อยู่ในชุมชนของเรา
3: เราต้องพึ่งพาตัวเองได
2: ้ต้องพึ่งพาตนเองได้ไม่ไปพึ่งพาใครแล้ว
3: โอ้โหนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับไม่ใช่แค่โรงเรียนอย่างเดียวนะครับแต่กลายเป็นว่าเริ่มมีเครือข่ายเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลจากเครือข่ายเหล่านั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้ครับทางนี้เนาะ
2: เชิญค่ะ
3: ครับผม
4: จะไม่ล่าจะลงสังไป
0: พอพูดถึงเครือข่ายเครือข่ายก็มานะครับเต็มคันรถเลยเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ครับนั่นเด็กๆโรงเรียนบ้านโป่งเกตเองครับกำลังจะไปทำกิจกรรมของอีกหนึ่งในเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนว่าแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะไปดูกันหน่อยครับ
3: อาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับได้เจอตัวจริงสักทีนะครับ
1: เป็นไงหล่อไหม
3: โอ้โหหล่อกว่าที่คิดไว้จมหูเลยครับอาจารย์ล้อมนะครับ
1: ครับผม
3: หนึ่งในเครือข่ายของโรงเรียนบ้านโป่งเกตนะครับในเรื่องของการเกษตรคำถามแรกเลยครับที่มาที่ไปที่ทำให้อาจารย์เนี่ยกับโรงเรียนได้มามีคอนเนคชั่นกันเนี่ยเป็นยังไงครับ
1: ก็คือโรงเรียนเนี่ยส่งเด็กไปแข่งขัน
3: ครับผม
1: ในการแข่งขันเนี่ยแต่ว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กประถมแล้วไปแข่งขันกับคนโต
3: ครับผม
1: ชนะลาบคาบเลยครับ
3: เละเทะเลย
1: เละเทะกลับมาเลยแต่เด็กๆที่ชนะเนี่ยไม่ได้ทำต
3: ่อ
1: แต่เด็กๆกลุ่มนี้ฮึดสู้แล้วทำต่อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารกลางวันของเด็ก
3: ๆเรื่องสำคัญ
1: ใช่เด็กๆเนี่ยไม่มีอาหารกลางวันแล้วก็มันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเราก็เลยมาจับมือกันแล้วก็ทำก็เอาหลักกสิกรรมธรรมชาติเอาศาสตร์ของพระราชาเนี่ยลงสู่พื้นที่ของโรงเรียน
3: ให้โรงเรียนได้ลองทำจริงให้เด็กได้ทำเองด้วย
1: คือจริงๆอ่ะอาหารก็เป็นอาหารของเด็กที่เด็กต้องกินจะไปให้คนอื่นมาปลูกมันก็กระไรอยู
3: ่เรากินในสิ่งที่เรารู้ที่มาดีกว่าว่าปลอดภัยจริง
1: ใช่เด็กๆก็ลงมือปลูกแต่ของเราเนี่ยปลูกแบบธรรมชาติ
3: ครับผม
1: ไม่ได้แบบว่าทำแปลงหรืออะไรเพราะว่าเด็กๆจะได้เอากลับไปใช้กับพื้นที่ของที่บ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ใช้พื้นที่ในโรงเรียนนี่แหละบริบทตรงไหนที่มันมีสามารถปลูกได้ก็เอาผักพืชผักพวกนี้ที่เขาชอบกินแล้วลงปลูก
3: ก็เป็นลักษณะทำแบบธรรมชาติแล้วก็ทำให้ง่าย
1: ใช่
3: ไม่ต้องโอ้โหแบบทำให้มันหรูหราดูเพราะเราเอาไว้ใช้งานจริงไม่ได้เอาไว้โชว์เป็นหลัก
1: เพราะเด็กๆจะติดไปไงว่าถ้าทำเป็นแปลงผักทำเป็นบล็อกทำเป็นอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะกลับไปติดไปที่บ้านต้องไปทำแบบนี้นะ
3: ถ้าไม่มีที่ให้ทำไม่ทำ
1: ไม่ทำแล้วเงื่อนไขมันก็จะเยอะแต่เราเอาแบบง่ายๆเด็กเข้าใจง่ายแล้วก็ทำแบบไม่ต้องแบบปรุงแต่งอะไรเยอะให้เขาอยู่กับบริบทของพื้นที่
3: อ๋อนะครับนั่นคือที่มาที่ทำให้เรากับโรงเรียนบ้านโป่งเกตได้มาทำงานร่วมกัน
1: ใช่ครับ

0: ล้ววันนี้เรามีฐานอะไรบ้างครับอาจารย์
1: คือเราแบ่งกลุ่มออกเป็นในพื้นที่ของตรงนี้เนาะเราก็ทำเรื่องของคลองไส้ไก
0: ่คลองไส้ไก
1: ่คลองไส้ไก่เนี่ยก็คือเป็นการกระจายน้ำให้ความชุ่มชื้นกับพื้นที่ที่เราปลูก
0: คือไม่ใช่ว่าเป็นคลองหลักอย่างเดียวไอ้ใกล้คลองก็ชื้นพอห่างไปก็แห้งงั้นเราก็ทำให้มัน
1: ได้ให้มันกระจายในพื้นที่อันนี้เราเอามาแทนเรื่องของท่อ PVC ต่างๆซึ่งจะต้องซื้
0: อ
1: เราก็เลยใช้เรื่องของเอาแบบง่ายๆแบบชาวบ้านทำได้
0: แล้วก็นี่แหละเป็นคลอง
1: ใช่เพราะเรายึดหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าทำแบบคนจนเราก็ไม่ต้องซื้อไงเราก็ทำคลองไส้ไก่เรากระจายน้ำออกไป
0: ครับผม
1: อีกอันนึงก็คือเราจะลงมือปลูกกันวันนี้ก็เอาพืชผักสวนครัวเอาพริกกะเพรามะเขืออะไรพวกนี้ครับ มาลงปลูกในแปลงของตรงนี
0: ้อ๋อนี่ใช่ไหมตรงนี้ด้วย
1: ใช่นั่นแหละเขาก็เริ่มปลูกเริ่มเห็น
0: เขาก็จะกินด้วยความภูมิใจด้วยหรือแม้แต่ของที่เขาอาจจะไม่เคยชอบมาก่อนแต่พอเขาเป็นคนปลูกเองมีส่วนร่วมเองเขาก็จะยอมกินดูเป็นการเปิดใจครั้งแรกแล้วก็อาจจะกลายเป็นเด็กที่ชอบกินผักได้ด้วยเหมือนกัน
1: นี่คือความสุขความสุขที่เขาได้กินอาหารที่เขาได้ปลูกเองได้เจอกับผักที่แบบเฮ้ยฉันทำนะมันมีความสุขมันมีความโอ้มันบอกไม่ถูกมันอธิบายยาก
0: แต่มันคือภูมิใจละมันอิ่มใจภูมิใจด้วยนะครับ

0: นี่ก็คือการย่ำขี้เขาเรียกว่าการย่ำขี้ยาลานแต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมายาลานเนาะแล้วก็น่าแต่ของเราเนี่ยย่ำขี้ยาบ่อ
1: ยาบ่อนี่คือจุดที่เราจะเอามาทำเป็นบ่อกักเก็บน้ำ
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยสภาพดินเนี่ยฝนตกปุ๊บซึมหายหมด
0: น้ำซึมหายไปหมดเลย
1: เราก็จะต้องเอา

0: มูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ย
1: มาย่ำ
0: มาย่ำ
1: ให้เละให้เนียนกลายเป็นเนื้อปูนแล้วก็ขึ้นมาฉาบ
0: เหมือนเป็นโคลนแล้วพอมันแห้งมันก็จะฉาบแข็ง
1: ใช
0: ่ต้องใช้เยอะไหมฮะ
1: ก็ปริมาณก็คือประมาณสัก1ปุ้งกี่เนี่ยก็ได้ประมาณครึ่งตารางเมตรอันนี้ก็คือแบบ
0: คร่าวๆ
1: คร่าวๆเนาะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาสูตรนี
0: ้แล้วอากาศร้อนๆอย่างนี้เนาะลงมาอยู่ในโคลนเย็นๆนะมีน้ำคอยโปรยนี่ก็ดูจะทุเลาความร้อนได
1: ้หน้าดำๆเนี่ยก็จะฝากเนี่ยเอาพอกหน้า
0: เอออันนี้ได้ไม่ได้

อนนี้ค่ะโรงเรียนบ้านพงเกตก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเราอ่ะนะคะเป็นรูปแบบที่มีทั้งที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็การเรียนในห้องเรียนโลกกว้างค่ะอย่างปัจจุบันนะคะเด็กๆเนี่ยเมื่อเขาออกมาจากห้องเรียนเขาจะได้ทำทั้งกิจกรรมที่เป็นวิชาชีพวิชาการแล้วก็วิชาชีวิตค่ะอีกอย่างเมื่อเราได้ออกมาเรียนเนี่ย8กลุ่มสาระเขาก็สามารถที่จะบูรณาการอยู่ในแปลงเกษตรของเราเนี่ยได้เขาได้นอกจากเขาจะได้ผักที่เขารู้ที่มาไปในการรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพืชนะคะการดูแลดินการบำรุงดินเพื่อให้ดินไปดูแลพืชซึ่งอาหารเนี่ยมันได้ทั้งคุณภาพของอาหารที่เรารู้ว่ามันมีประโยชน์นะคะปลอดจากสารพิษ 100% นะคะแล้วเขาได้ทานอาหารที่เขาปลูกเองอะค่ะมันก็คือความภาคภูมิใจในตัวของเด็กๆทำให้อาหารรสชาติของมันเนี่ยอร่อยมากกว่าที่เขาเคยทานดังนั้นจากเดิมอะค่ะที่ทุกๆวันเขาจะมีอาหารที่ปลอดภัยในมื้อเที่ยงมื้อเดียวเนี่ยตอนนี้เขาสามารถไปสร้างอาหารปลอดภัยที่บ้านได้ด้วยค่ะเด็กๆอะค่ะเขาได้รับประทานอาหารที่เขาปลูกเองผักที่เขารู้ที่มาว่ามันปลอดภัยแน่ๆแล้วมันเกิดมาจากความภาคภูมิใจที่เขาได้สร้างสรรค์ผลงานของเขาเองอะค่ะมันก็ทำให้เขาทานอาหารได้อย่างมีความสุขและนี่คืออาหารจานสุดของคุณแอนค่ะ

0: จากเครือข่ายที่เราเริ่มมีมานะครับครูครับสุดท้ายมันเกิดมาเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงมันเรียกว่าอะไรครับเนี่ย
1: ค่ะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโรงเรียนหรือในชุมชนหรือที่วัดที่เราเรียกว่าบวรบ้านบงเขนเนี่ยมันคือโครงการอารยะเกษตร
0: อารยะเกษตรเกษตรแบบมีอารยธรรมอารยะเนาะ
1: ค่ะโครงการพระราชทานเป็นโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อ่ะ
0: ครับผม
1: ท่านสืบสานรักษาต่อยอดของพระชนกาธิเบศรพ่อท่านมา
0: ครับจากรัชกาลที่9นะครับ
1: ค่ะแล้วก็พระราชทานโครงการนี้ให้กับโรงเรียนบ้านปงเกต
0: มา
1: สืบสานรักษาต่อยอด
0: ครับผม
1: โดยโครงชื่อโครงการนี้ถ้าง่ายๆถ้าเราสรุปใจความง่ายของโครงการก็คืออารยะเกษตรเนี่ยเกษตรหมายถึงเขตเขตที่มีอารยะอารยะภูมิอารยะทางสังคมที่เป็นสิ่งดีๆเอามาหลอมรวมกันเป็นบ้านปงเกตอย่างเช่นในบ้านมีภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชาวบ้านเขาก็ให้ไก่เรามาเลี้ยง
0: อันนี้เราไม่ได้ไปซื้อไปหา
1: ไม่ได้ซื้อเขาชาวบ้านให้มา
0: คือน้ำใจจากคนในชุมชน
1: ใช่
0: นะครับผมแล้วก็ทำให้เรามีไข่สำหรับไปทำกับข้าวให้กับเด็ก
1: ๆถูกต้องค่ะ
0: เหลือก็อาจจะขายแต่ไม่ทันได้ขายเด็กกินหมดก่อน
1: เด็กกินหมดก่อนค่ะ
0: ก็เรียกว่าอารยะเกษตรเนี่ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะ
1: ใช่ค่ะ
0: โครงข่ายที่โรงเรียนของเราได้ไปร่วมด้วยนะครับแล้วเห็นไอ้พืชผักเหล่านี้ที่ปลูกอยู่หูพื้นที่อนาบริเวณแทบไม่เหลือที่ไว้ทำอย่างอื่นเลยนะปลูกผักหมดเลยอันนี้มันกลายเป็นอะไรครับต่อไป
1: อันนี้มันก็เป็นเราง่ายๆว่าเราเรียกว่าตรงนี้คือคลังเสบียงอาหารที่ยั่งยืนแต่เด็กเราจะเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตพอบอกไปเก็บผักมันจะบอกว่าน้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: ก็จะมาที่นี
1: ่มาที่นี่นี่คือคำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของเด็กที่นี
0: ่ก็คืออยากจะกินผักอะไรอยากจะพืชผลไม้อะไรก็คือมีเพราะว่าผมเห็นมีทั้งเป็นบางส่วนก็มีเป็นผลไม้บ้างนิดหน่อยผสมกันอยู่มีผักอยู่ด้วยนะครับครบถ้วนอยู่ในนี้หมดเลยก็มีอารยะเกษตรมีซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ตามธรรมชาตินะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากการริเริ่มของครูแตนเนา
1: ะ
0: เอาตัวเองมาสังเกตเห็นความผิดปกติของตัวเองว่าเกิดจากโภชนาการเรียนรู้จากตัวเองเรียนรู้จากนักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจุดเริ่มต้นจาก

0: ตัวเราเองระเบิดจากภายในออกมานะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากทีนี้ครับผมจะไปพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ปลูกกันในนี้สิ่งที่เอามาเลี้ยงนี่มันกลายเป็นอาหารกลางวันจริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะไปดูได้เลยค่ะ
0: งั้นผมต้องไปดูนะ
1: โอเคค่ะไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับ
2: และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วครับนั่นก็คือเวลาอาหารกลางวันนั่นเองคืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือหิวอีกแล้วครับแต่พอได้คุยกับครูแตงแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าแกงส้มเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆครับถึงจะใช้วัตถุดิบง่ายๆแต่กว่าจะได้มาแต่ละอย่างไม่ได้ง่ายเลยนะครับไหนจะต้องปลูกเองขุดเองทำวิธีกักเก็บน้ำเองแล้วการปลูกนี่ก็ต้องหาพื้นที่ที่ปลอดภัยห่างไกลจากสารปนเปื้อนจากนั้นก็เก็บผลผลิตเองดูแลกันอย่างใกล้ชิดสารพัดไปหมดครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของน้องๆ นั่นเองครับแถมยังได้เสริมการเรียนการรู้ของนักเรียนไปในตัวอีกด้วยแม่เป็นแกงส้มที่ได้ประโยชน์หลากหลายมิติจริงๆเลยนะครับเนี่ย
3: คุณผู้ชมครับแกงส้มหม้อนี้ของโรงเรียนบ้านโป่งเกตเรียกรวมๆว่าแกงส้มรวมใจเป็นเพราะได้วัตถุดิบมาจาก3แหล่งอันดับแรกเลยเด็กนั้นช่วยกันทำช่วยกันปลูกช่วยกันเก็บแล้วเอามาลงหม้ออันดับที่2นั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจากทางบ้านก็มาช่วยกันปลูกช่วยกันหาแล้วส่งวัตถุดิบเข้ามาในโรงเรียนคุณผู้ชมครับแกงส้มที่ผมบอกว่าเป็นได้มากกว่าแกงส้มนั้นอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าคุณค่าทางโภชนาการของแกงส้มนั้นมากมายมหาศาลขอขอบคุณคุณครูโรงเรียนบ้านโป่งเกตที่นำเอาแกงส้มซึ่งเป็นอาหารไทยแท้ๆมาอยู่ในถาดหลุมให้เด็กได้รับประทานแกงส้มในถาดหลุม1คำที่เด็กกินเข้าไปนั้นคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่ในแกงส้มได้วิตามินแร่ธาตุจากผักรวม3ผักและที่สำคัญแกงส้มทำมาจากปลาจากกุ้งปลานิลของโรงเรียนโป่งเกตที่ทำวันนี้นั้นโปรตีนเพียบกินเข้าไปแล้วสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดในแกงส้มนั้นไปกินกับข้าวไปกินกับไข่เจียวครบ5หมู่ครับคุณผู้ชม

0: นายชื่ออะไร
1: สุภรัตน์ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อ
1: โกครับ
0: โอ้ยตายจริงไม่ต้องมาโกหกครูบอกฉันมาแล้ว
2: น้องบอลใช่ไหม
0: เขาลือกันว่าน้องบอลเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็พาทัวร์ฐานต่างๆเยอะแยะไปหมดทำอย่างนี้ประจำเลยไหม
1: ครับ
0: ไม่เหนื่อยหรอ
1: ไม่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับมีความสุขครับ
0: ทำไมถึงมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้
1: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักครับ
0: เราชอบที่จะแบ่งปันให้ความรู้แล้วก็หาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือเขาพูดกันว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กนำครูจริงเหรอ
1: จริงครับ
0: มันเป็นยังไงเด็กนำครูคือเด็กวิ่งเร็วก็เลยนำครูไปก่อนครูเดินช้าเงี้ยเหรออ
1: ่ะใช่ครับไป2กิโลเมตรไม่ใช่
0: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอยู่ไม่ได้แล้วบ้าแล้วยังไงเด็กนำครูของที่นี
1: ่ก็ตอนเช้าๆครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นครูที่จะมาสอนเด็กครับแต่ว่าช่วงบ่ายครับก็จะเป็นเด็กสอนพี่สอนน้องครับแล้วก็น้องเชื่อฟังพี่บางทีก็ครูก็จะมาเรียนกับเด็กครับ
0: ก็เรียกว่าในขณะที่ครูสอนด้านวิชาการ
1: ครับ
0: เราเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ครูได้เรียนรู้เรื่องพฤติกรรมของเด็กด้วยเรื่องการเรียนรู้ของเด็กด้วยเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ ก็คือต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ทำความรู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปว่าอย่างนั้นกับข้าววันนี้มีอะไรบอล
1: วันนี้มีแกงส้มดอกแคร์ไข่เจียวแล้วก็กล้วยเป็นผลไม้ครับ
0: เป็นผลไม้นะแล้วไอ้ผักพวกนี้เรามีส่วนช่วยอะไรกับเขาบ้างไหม
1: ก็คือผักพวกนี้มาจากศูนย์การเรียนรู้ข้างหลังครับเป็นนักเรียนปลูกกันเองครับแล้วก็ดูแลกันเองแล้ว
0: เก็บ
1: แล้วก็นักเรียนเก็บเองครับขึ้นมาเอามาให้ส่งให้กับแม่ครัวครับ
0: เหลือแค่นักเรียนไม่ได้ทำเองเท่านั้นเองเนาะ
1: มีบางวันที่ทำเองครับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวครับ
0: จริงนี
1: ่ใช่ครับ
0: สำหรับบอล
1: ครับ
0: ถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุกบอลนึกถึงอะไรครับ
1: อาหารจานสุกเหรอครับก็คือการรับประทานอาหารอย่างนี้ครับก็คือเก็บทำกินเองปลูกเองเก็บเองแล้วก็ทำกินเองกินกับน้องๆเพื่อนๆนะครับก็ทำให้มีความสุขแหละครับ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอาหารจานสุขของน้องบอลคืออาหารที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบและที่สำคัญกินกับคนที่เรารักครับ
3: คุณผู้ชมครับเราสามารถเติมพลังบวกให้กับตัวเองได้ซึ่งในด้านของร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือการกินอาหารที่ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ครับการกินที่ถูกต้องถูกหลักสุขอนามัยและโภชนาการเป็นการเติมพลังบวกชั้นยอดครับและในเมื่อเราดูแลร่างกายของเราด้วยอาหารที่ดีแล้วผลที่เราจะได้รับก็คือความสุขนั่นเองครับความสุขจากการห่างไกลโรคความสุขที่มีอายุยืนและแข็งแรงและความสุขเหล่านี้ล่ะครับที่จะเติมเต็มพลังบวกให้กับหัวใจของเราอีกทางด้วยเหมือนอย่างที่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านโป่งเกตช่วยเติมพลังชีวิตที่ปลอดภัยให้กับน้องๆ นักเรียนให้มีความสุขทั้งด้านการเรียนการกินและโภชนาการเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและสมบูรณ์ถือว่าเป็นอาหารจานสุขที่ได้รับประโยชน์ในหลากหลายมิติพร้อมกันไปเลยครับแล้วอาหารจานสุขของคุณผู้ชมล่ะครับเป็นแบบไหนกันบ้างวันนี้รายการอาหารจานสุขหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ
4: วันนี้วันดีได้มีพี่ๆมาถ่ายรายการพวกเราสนุกสนานอยู่กับ

ขนมฝรั่งกุฎีจีนเนี่ยเป็นขนมที่คุ้นเคยแต่เด็กอะนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยเกิดความสนใจว่าผ่านมาถึงยุคนี้20ปีแล้วอะทำไมหน้าตาขนมเหมือนเดิมเลยก็เลยเกิดความสนใจว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนแปลงมันยังไงให้ดูทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงความเป็นขนมฝรั่งกุฎีจีน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยังไงยังไงวะฮะ
1: พี่ขับรถช้าทำไมพี่ไม่ชิดซ้าย
0: ชิดขวาแล้วมันจะทำไมหึมันจะทำไมรู้ไหมว่าผมเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนอย่างนี้อ่ะมันต้องแสดงให้ดูซะแล้วดูไว้ว่าผมนะใหญ่ครับฟ้าแค่ไหนอึ้งไปเลยดิคราวนี้อ่ะผมขับช้าช้าคิดกว่าได้ยังครับ
1: ไม่ได้
0: อยากเก็บตัวแล้วหรอ
1: ถ้าเกิดอุบัติเหตุทำให้คนอื่นพิการทำไงจ่ายถ้าเสียชีวิตล่ะ
0: ก็จ่ายเงินสิครับก็ผมอะรวยอะครับ
1: ถ้าเป็นพี่เองเสียชีวิตล่ะ
0: อ้าวปากเสียแล้ว
1: แล้วพ่อแม่พี่ใครจะดูแลจะให้เขาไปอยู่บ้านพักคนชราเหรออักตันยูลูกเมียพี่จะอยู่ยังไงพี่ตายเมียพี่ก็ไปแต่งงานใหม่เงินทองที่พี่หาได้ก็เอาไปให้คนอื่นปอกลอก
2: เอามา
3: อย่าเอาของฉันไปนะ
2: เอาเงินมา
3: อย่าเอาของฉัน
2: เอาเงินมาเอ้ยเดี๋ยว
1: พ่อเงินหมดลูกเมียพี่ก็ต้องไปเป็นขอทานสรุปคือพี่ทำครอบครัวแตกต่อให้พี่มีเงินทองหรือใหญ่โตแค่ไหนก็ช่วยพี่ไม่ได้หรอกครับถ้าพี่ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นให้รถขับเร็วชิดขวาพี่ขับรถช้าชิดซ้ายครับ
0: ขอบคุณมากเลยน้องชาย
4: ขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย

0: สวัสดีครับผมเทนเนอร์เอ็กซ์ครับ
1: สวัสดีค่ะเทนเนอร์ต้อมค่ะ
0: และนี่คือรายการ Strong Together ครับรายการที่จะพาทุกคนไปฟิตร่างกายในยามเช้าครับ
1: รวมถึงการดูแลสุขภาพร่างกายของเราในทุกๆวันด้วยค่ะ
0: ในส่วนของวันนี้เราสองคนจะพาทุกท่านไปฝึกโยคะกันครับเป็นในส่วนของการไหว้พระอาทิตย์และก็ไหว้พระจันทร์นะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านไปเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวเจอกับพวกเรานะครับ

จากที่เราเตรียมแล้วก็ผมเทรนเนอร์เอกก็จะพาไปไหว้พระอาทิตย์โดยมีน้องต้อมนะครับเป็นผู้ช่วยของผมเองวันนี้เดี๋ยวมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวไปกันเลยหลังจากที่เราไหว้พระอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมอาจจะมีเบาะโยคะหรือที่พื้นก็ได้ครับสามารถที่จะทำได้เลยเดี๋ยวผมค่อยๆไปช้าๆแล้วกันท่านผู้ชมสามารถไปพร้อมกันได้เลยนะครับก่อนนี้เราจะยืนประมาณสักช่วงของปลายเบาะของเรานะครับท่านผู้ชมอาจจะหาเบาะโยคะแล้วก็มายืนปลายเบาะแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่เท้าทั้งสองข้างชิดกันครับทั้งต้อมเอาเท้าชิดกันสองมือของเราครับให้ระวังข้างตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมปล่อยในท่าที่สบายก่อนจากนั้นเรารู้สึกหายใจเข้าออกรีแลกซ์กันครับสบายสบายก่อนเดี๋ยวจะเริ่มเคลื่อนไหวระวอมข้อต่อด้วยการไหว้พระฤทธิ์ช้าๆนะครับจากนั้นเมื่อเราเริ่มในท่าที่1ให้เรายืนตรงแล้วหนีบขาเข้าหากันจากนั้นค่อยๆปล่อย2มือข้างตัวครับแล้วค่อยๆวาดแขนทั้ง2ข้างประกบขึ้นเหนือศีรษะในจังหวะที่1ให้เราหายใจเข้าแขนเราส่งรู้สึกยืดขึ้นไปตัวเรารู้สึกได้ยืดเหยียดขึ้นไปนะครับจากนั้นในท่าที่2ของเราค่อยๆให้ศอกของ2ข้างประกบเข้ามาหากันแล้วลดมือลงที่อกครับพร้อมหายใจออกศอกทั้ง2ข้างเรากางออกตัวเรายังตรงเหมือนเดิมก็สะบักก็จะได้ยืดด้วยเวลาลดศอกแล้วก็ประนมมือออกมาจากนั้นแขนทั้ง2ข้างครับในท่าที่3ให้เราส่งขึ้นไปข้างบนยืดขึ้นไปข้างบนอีกครั้งให้อยู่เหนือศีรษะจากนั้นให้ค่อยเอนตัวไปข้างหลังแขนของเราค่อยๆ ยืดไปข้างหลังครับ อกของเราให้เหมือนรู้สึกยืดไปข้างหน้าสายตามองที่มือเราไว้เป้าหมายกันรู้สึกเหมือนเราได้ยืดเหยียดส่วนบริเวณสะโพกหรือกระดูกเชิงกรานอาจจะผลักไปข้างหลังเล็กน้อยให้รู้สึกตึงได้เหยียดครับคือหายใจเข้าออกครับจากนั้นค่อยๆต่อเนื่องด้วยการค่อยๆวางมือลงที่พื้นครับหายใจออกครับท่าต่อไปของเราสองมือให้วางข้างพื้นของเรานะครับบางคนเวลาก้มท่านี้จะรู้สึกตึงขาด้านหลังมากๆอาจจะงอเข่าไว้ได้จุดที่เรารู้สึกตึงแค่นั้นก็พอจากนั้นรีแลกซ์ข้อบ่าไหล่ครับหายใจให้สบายเมื่อเราได้แล้วให้ใช้ขาด้านขวาของเราครับถอยไปข้างหลังให้ไกลที่สุดเลยพร้อมกับค่อยๆวางหัวเข่าลงสู่พื้นหลังเท้าของเราครับแนบกับพื้นโฟกัสที่การค่อยๆกดสะโพกลงแล้วเงยหน้ามองข้างหน้าเป้าหมายให้ข้อสะโพกค่อยๆรู้สึกยืดแล้วมองขึ้นไปครับอาจจะช่วยส่งนิ้ว2มือขึ้นเพื่อให้ตัวเรายืดได้ดีขึ้นครับขยายหน้าอกให้รู้สึกตึงหายใจเข้าออกปกตินะครับจากนั้นสายตามองที่พื้น2มือวางข้างหน้าผลักตัวตั้งปลายเท้าเคลื่อนขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับหายใจออกครับในตอนที่เคลื่อนขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกโฟกัสที่การกดต้นเท้าลงให้ช่วงของพาร์ทด้านหลังของต้นขาได้ยืดสะโพกเราผลักขึ้นไปมือเรากดแน่นๆแล้วกดตัวลงครับจะรู้สึกตึงต้นขาด้านหลังแล้วหายใจเข้าออกสบายจากตรงนี้ค่อยๆเคลื่อนไหวต่อเนื่องวางหัวเข่าลงสู่พื้นครับคือท่าออโฟครับหรือมันเตรียมท่าคลานไปข้างหน้าพร้อมกับงอศอกวางคางและอกลงที่พื้นโฟกัสที่หนีบศอกข้างลำตัวให้ใช้อกและคางกดติดลงไปเคลื่อนไหวต่อเนื่องปักสะโพกไปด้านหลังหน้าท้องวางที่พื้นครับหนีบศอกไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นครับตอนที่ยกตัวให้เกรงหลังเปิดอกรู้สึกเหมือนยืดหน้าท้องขึ้นมาแล้วมองขึ้นไปเราจะรู้สึกได้ถึงการยืดเหยียดบริเวณหน้าท้องค่อยๆวางลงหน้าผากแตะพื้นใช้แขนของเราผลักขึ้นตั้งปลายเท้าขึ้นสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกท่าเดิมอีกครั้งกลับมาสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกรู้สึกยืดเหมือนเดิมกดไหล่กดตัวลงบางคนมีความยืดหยุ่นที่ดีสามารถกดตัวลงไปได้ให้ตึงที่สุดได้เลยครับแล้วหายใจให้ปกติไว้ก่อนนะจากตรงนี้ขาด้านขวาเรายกขึ้นที่เพดานสร้างจังหวะพร้อมกับก้าวไประหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมแล้ววางเข่าด้านซ้ายลงสู่พื้นหลังเท้าวางลงเงยหน้ามองขึ้นอีกครั้งโฟกัสที่ข้อสะโพกมองขึ้นครับหายใจเข้าค่อยๆตั้งปลายเท้ายกเข่าก้าวขาไปข้างหน้าเอาเท้าชิดกันอีกครั้งพับตัวลงในท่ายืนก้มตัวต้นขาด้านหลังเราจะรู้สึกตึงมากขึ้นครับในท่า forward fold อีกครั้งกับการที่เราสามารถจับข้อเท้าแล้วพับตัวลงได้สุดได้เลยหายใจเข้าออกแขนทั้งสองข้างเราไปท่าต่อไปใช้นิ้วโป้งเกี่ยวเข้าหากันแขนเหยียดไปด้านหน้าโฟกัสที่การเกรงท้องแล้วค่อยยืดตัวขึ้นช้าๆเอ็นไปข้างหลัง
ปิดขึ้นไปแอนหน้าอกให้รู้สึกตัวเรายืดขับหายใจสบายนะครับอย่าให้ปวดหลังนะเหมือนเรายืด

แล้วก็ก้นไปข้างหลังนิดนึงรู้สึกกระดูกสันหลังเหยียดหายใจออกข้อศอกชิดกันอีกครั้งเอามาที่อกครับแล้วข้อศอกชิดกันใหม่ยกขึ้นไปแล้วแขนลดลงข้างลำตัวนี่คือ1ท่าไหว้พระอาทิตย์ของเรานะครับแต่เราจะทำรอบที่2ไปพร้อมกับท่านผู้ชมสามารถตามเราได้นะครับ

ประนมมือเข้าหากันใหม่ข้อศอกชิดกันแขนยกเหนือศีรษะรอบนี้เราจะเร็วขึ้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทำตามหายใจเข้าหายใจออกให้ก้มตัวลงจับข้อเท้าพับลำตัวลงครับในท่า forward fold อีกครั้งแต่รอบนี้จะเร็วขึ้นเมื่อเราคล่องตัวขึ้นละเท้าด้านขวาก้าวไปข้างหลังพร้อมกับวางเข่าลงสู่พื้นกดสะโพกเงยหน้ามองขึ้นข้อสะโพกเราได้ยืดอกเราได้ขยายเริ่มเคลื่อนไหวครับวางฝ่ามือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้าขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งท่านี้เน้นต้นเท้าเน้นขาด้านหลังรู้สึกยืดเหยียดพยายามกดฝ่ามือให้แน่นนะครับนั่นคือเทคนิคอย่าให้ลื่นวางเข่าลงสู่พื้นเกรงแขนแล้วก็ค่อยลงอกคางวางพื้นครับแล้วถอยสะโพกไปข้างหลังพร้อมเคลื่อนไหวแล้วหายใจเข้าอกเหมือนรู้สึกยืดนะครับท้องรู้สึกยืดกระดูกสันหลังรู้สึกได้เหยียดบางทีเรานอนแล้วมันตึงมากใครได้ยืดเหยียดหน้าผากว่างตั้งปลายเท้าขึ้นดาวเวดด็อกครับอีกครั้งหายใจออกขาด้านขวานะครับยกขึ้นสู่เพดานแล้วค่อยๆก้าวไปข้างหน้าพยายามก้าวให้ถึงระหว่างฝ่ามือนะครับเวลาคนที่ตึงมากจะก้าวมาไม่ค่อยถึงค่อยๆขยับจะขยับยากมากก็ค่อยๆใช้เท้ากระเถิบเป็นเทคนิคได้เลยวางเข่าลงสู่พื้นมองขึ้นข้างบนครับตั้งปลายเท้าแล้วก้าวเท้าไปข้างหน้าคู่กันอีกครั้งพับตัวลงก้มให้เรารู้สึกตึงนิ้วโป้งเกี่ยวกันยกแขนไปข้างหน้าครับหายใจเข้าเอ็นข้างหลังอกหลังลดศอกลงประนมมือหายใจออกครับศอกชิดดันขึ้นหายใจเข้าครับอีกครั้งแขนลดลงข้างตัวหายใจออกครับนี่คือไหว้พระอาทิตย์2รอบท่านผู้ชมสามารถที่จะทำตามแล้วก็วอร์มร่างกายได้เลยครับ

ครับหลังจากที่เมื่อกี้เราคือการไหว้พระอาทิตย์หรือภาษาโยคะเรียกสุริยนมัสการก็คือการสักการะพระอาทิตย์เนี่ยมันในศาสตร์ของโยคะเขาจะเปรียบเสมือนเป็นพลังงานความร้อนในร่างกายก็คือเหมือนพระอาทิตย์ที่เราทำไปแล้วเมื่อกี้นะครับจะกระตุ้นลมร้อนทางรูจมูกฝั่งขวาจะไปพาร์ทต่อไปก็คือเป็นไหว้พระจันทร์ก็คือพระจันทร์กับพระอาทิตย์จะตรงกันข้ามกันเป็นพลังงานเย็นฝั่งซ้ายเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเรามาดูกับมูลนมัสการหรือไหว้พระจันทร์ของเราอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมเทรนเนอร์เอกจะพาน้องต้อมสาธิตการทำมูลซาลูเทชันไปด้วยกันครับเดี๋ยวเราเริ่มมูลซาลูเทชันเมื่อกี้ซันซาลูเทชันเราเท้าชิดครับทีนี้มูลซาลูเทชันในตำราดั้งเดิมของโยคะเนี่ยเขาจะแยกเท้ากว้างประมาณช่วงของสะโพกเราพอดีเมื่อกี้เท้าแคบนะครับข้อแตกต่างกันคือเท้ากว้างจากนั้นแขนปล่อยตรงเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเริ่มกันช้าๆก่อนทำสองรอบเหมือนเดิมนะครับอันนี้รอบแรกเรามือกว้างแล้วปล่อยตัวตามสบายสิ่งที่เราจะทำในมูลซาลูเทชันเดี๋ยวผมช้าๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมสาธิตรอบแรกก่อนค่อยๆแขนทั้งสองข้างยกกางออกด้านข้างให้เราเหมือนเหยียดกล้ามเนื้อยืดขยายระดับอกระดับแขนระดับไหล่ให้เรารู้สึกยืดขึ้นไปจากนั้นพลิกฝ่ามือหงาย2

แขนเรายกขึ้นเหนือศีรษะทำเหมือนเดิมอีกครั้งหายใจเข้าตอนที่หายใจเข้าลำตัวด้านข้างยืดแขนยืดขึ้นไปจังหวะที่หายใจออกให้ลดศอกมาข้างหน้าทำเหมือนเดิมศอกชิดกันกล้ามเนื้อสะบักจะได้ยืดนะครับนั่นคือประโยชน์อีกหนึ่งครั้งสำหรับกล้ามเนื้อในท่านี้ประกบฝ่ามือแขนทั้งสองข้างคราวนี้ไม่ประกบกันปล่อยออกจากกันแล้วยกขึ้นด้านบนพลิกฝ่ามือหงายขึ้นเหมือนเราแบกพระจันทร์ไว้แบกพระจันทร์เหมือนมีพระจันทร์อยู่ข้างบนแล้วแบกข้างหลังเอนตัวไปข้างหลังทำในจังหวะเอนสะโพกข้างหลังจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับแต่เอนอย่าให้เจ็บหลังนะเอากำลังดีแค่นั้นพอจากนั้นค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นข้างๆขาเรานั่นแหละจุดที่เรารู้สึกตึงได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับมูนสโลเทชั่นจะถอยขาซ้ายข้างหลังก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังครับให้ไกลเหมือนเดิมเลยแล้ววางเข่าลงที่พื้นคราวนี้เพิ่มท่าหลังจากตั้งฐานได้ละให้ยกลำตัวขึ้นดึงตัวขึ้นม้วนหัวไหล่ไปข้างหลังแล้วเปิดโน้มตัวไปข้างหน้าแขนผลักให้สุดเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมนี่คือมูนสโลเทชั่นอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายเหมือนแบกพระจันทร์ไว้นะครับแขนของเราดันไว้ในโยคะก็จะรู้สึกยืดข้อสะโพกรู้สึกยืดวางมือลงสู่พื้นตั้งปลายเท้ายกเข่าถอยท่าดาวเวดด็อกเหมือนเดิมเลยพร้อมหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นครับทุกอย่างเหมือนเดิมหายใจเข้าหายใจอกคางวางพื้นช้าๆเหมือนเดิมสไลด์ด้านหน้ายกตัวในท่าคอบบ้าเหมือนเดิมท่านี้ก็คือเปิดไหล่ยืดตัวนะครับหายใจเข้าออกนอนลงหน้าผากว่างใช้แขนและเกรงหน้าท้องปักตัวขึ้นสู่ท่าดาวเวดด็อกก็จะเป็นการออกแรงแขนลำตัวขาด้านซ้ายขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปด้านหน้าพร้อมวางเข่าขวาขึ้นเหมือนเดิมอีกครั้งหัวไหล่หมุนไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าเคลื่อนไหวผลักขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์เหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบสองมือวางที่พื้นตั้งปลายเท้าก้าวไปด้านหน้าขากว้างประมาณสะโพกนะครับพับตัวลงเหมือนเดิมสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะหงายฝ่ามือเปิดขึ้นเหมือนแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบหายใจออกลดแขนลงประนมมือที่กลางอกเหมือนเดิมศอกชิดเปิดขึ้นแบกพระจันทร์เหมือนเดิมแขนลงข้างตัวนี่คือหนึ่งรอบของ Moon Salutation ครับแต่เราจะให้ท่านผู้ชมทำไปด้วยกันขออีกหนึ่งรอบ

แขนสองข้างยกขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้าหายใจออกศอกลงมาชิดกันครับเคลื่อนไหวต่อเนื่องแขนดันเปิดขึ้นแบกพระจันทร์อีกครั้งจุดที่เราตึงเอ็นข้างหลังสองมือวางลงสู่พื้นหายใจออกขาด้านซ้ายถอยไปข้างหลังให้ไกลวางเข่าดึงไหล่ม้วนไปข้างหลังเอ็นตัวโน้มไปข้างหน้าผลักหายใจเข้าแล้วยืดเหยียดจุดที่เราตึงหายใจออกสองมือวางข้างหน้าตั้งปลายเท้าถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกเข่าวางลงสู่พื้นหายใจเข้าหายใจออกอกคางวางพื้นหรือท่ากูรูนมัสการสไลด์ขึ้นบูชังกาสนะหรือคอบบ้าชื่อท่านะครับหายใจออกหน้าผากวางตั้งปลายเท้าขึ้นท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งหายใจออกค้างไว้ในท่านี้ครับในโยคะปัจจุบันเรียกท่านี้ว่าดาวเวิร์ด

ตาสนะหรือท่าภูเขาก็จะเรียกได้2แบบตามตำราที่โบราณนะครับก็จะมีหลายแบบที่จะเรียกแบบนี้ขาด้านซ้ายยกขึ้นสู่เพดานแล้วก้าวไปข้างหน้าวางเข่าลงชิดพื้นยกลำตัวขึ้นม้วนไหล่ไปข้างหลังแขนไปข้างหน้าหายใจเข้าหายใจออกวางฝ่ามือตั้งปลายเท้าก้าวไปข้างหน้าขากว้างประมาณสะโพกพับตัวลงแขนยกขึ้นเหนือศีรษะแบกพระจันทร์อีกหนึ่งรอบมองขึ้นเทคนิคระวังอย่าให้ปวดหลังก็คือยืดนะครับให้รู้สึกกระดูกสันหลังแล้วยืดเวลาเอนท่านผู้ชมระวังเจ็บหลังเอาจุดที่เราตึงก็พอลดแขนลงประนมมือที่กลางอกศอกชิดกันอีกครั้งเปิดแขนก่อนจบหายใจเข้าหายใจออกแขนลงข้างตัวนี่คือรอบที่2สำหรับมูลนมัสการหรือจันทรานมัสการนะครับเป็นการกระตุ้นเย็นฝั่งซ้ายรอบแรกคือไหว้พระอาทิตย์รอบ2คือไหว้พระจันทร์ก็จะบาลานซ์กันในศาสตร์ของโยคะโบราณครับเป็นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำตาม Sun Salutation และ Moon Salutation ได้พร้อมๆกันก็จะเป็นการปรับสมดุลเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดภายในทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นครับจะรู้สึกแอคทีฟเลยในตอนเช้าใช้ในการวอร์มอัพใช้ในการดูแลสุขภาพได้หลายอย่างเลยหรือคนที่เป็นนักวิ่งนักกีฬาที่แบบต้องการใช้ในท่าวอร์มอัพก็จะครบทุกส่วนในการที่จะออกกำลังกายทุกส่วนนั่นคือส่วนของพาร์ทของ Moon Salutation และ Sun Salutation ที่เราเอามานำเสนอวันนี้ครับ

แล้วก็จบไปแล้วสำหรับ Sun Salutation และ Moon Salutation ครับประโยชน์ของ Sun และ Moon เนี่ยจะมีเยอะมากประโยชน์ที่ท่านผู้ชมจะได้ครับก็คือเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนแล้วก็การที่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วแบบกระปี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกสดชื่นแน่นอนครับเป็นเรื่องของสุขภาพใช้ศาสตร์นี้ดูแลสุขภาพจะดีมากๆท่านผู้ชมสามารถทำตามได้หลายๆรอบเลยเมื่อกี้ผมสาธิตอย่างละ2รอบท่านผู้ชมสามารถทำ9รอบ10รอบหรือสูงสุด108รอบได้เลยครับก็จะแบบแข็งแรงขึ้นเลยหรือแบบมีเวลาแค่ไหนเราก็สามารถทำเท่าที่เรามีเวลาก็สามารถดูแลสุขภาพให้เราสดชื่นได้ครับลองไปทำดูนะครับครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโยคะหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์จากการฝึกไปกับพวกเรานะครับพบกับพวกเราทุกวันเวลาเดิมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: องอะไรอ่ะ
1: ทำไมคุณถึงแช่เลนขวา15%คือจำนวนอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น
2: ผมคือส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นอย่างนั้นเหรอ
1: ว่างั้นก็ได้
2: คือมันเรื่องเล็กนิดเดียวเองนะ
1: มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอเราควบคุมมันไม่ได้ที่คุณเห็นผมบ่อยคุณรู้สึกผิดบ้างไหม
2: ไม่เลยฮะ
1: โอเคลองไปดูสิ่งที่คุณทำ

0: ายนะ
1: แต่ลดความเสี่ยงได
2: ้มันอาจจะเป็นว่าเขาประมาทก็ได
1: ้เพราะความเร็วที่คุณขับมีคนอยู่ในเลนขวาแต่แรกแล้วลูกบอลนี้เป็นเครื่องช่วยยืนยันถ้าคุณรู้สึกผิดและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจะกำมันทองนั้นออกได้ดีขึ้นลูกบอลจะเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาว

0: ทำมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: สวัสดีค่ะเทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Active Morning นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับ Active ร่างกายให้พร้อมออกกำลังทั้งวันกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเข้าสู่ช่วงคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอคืออะไรคาร์ดิโอคือการออกกำลังกายนะฮะที่เน้นการเผาผลาญแคลอรี่นะครับสร้างความฟิตให้กล้ามเนื้อหัวใจให้ปอดเราแข็งแรงระบบไหลเวียนเลือดดีนะครับอุปกรณ์ง่ายๆครับก็คือตัวเรานะครับพื้นที่แค่นี้นี่ที่เรายืนระยะแค่นี้เองครับเราใช้พื้นที่น้อยไม่มีอุปกรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับจะเป็นที่บ้านหรือสวนสาธารณะก็ได้นะครับ